0: ด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได้
3: ด้านนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวเพิ่มเติมว่าตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเช่นผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนใช้พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวธกส.ก็พร้อมขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
5: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่
3: ทั้งนี้ธกส.มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้จะไม่ก่อหนี้เสียเพราะหากเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการเกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตต่อไร่ได้ซึ่งจะทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามเวลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดและเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านเพื่อความปลอดภัยของสังคม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พร้อมเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังโดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจเคนายตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วย
7: ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
6: สำหรับคดีลูกเรือสายการบินลักลอบขนยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีอย่างรัดกุมและรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อให้ทางการออสเตรเลียดำเนินการตามกฎหมายซึ่งพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงส่วนการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันซึ่งไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรง
8: กำลังสอบปากคำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้เรากำลังตามอีกคนหนึ่งที่เหลือคือคนที่หิ้วกล่องพัสดุเนี่ยลงไปที่คอนโดเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวันของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
6: พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและระหว่างกระทรวงมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเจ็ดด้านหลักอาทิการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลัก ในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นในกรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้3ประเทศรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้รวมทั้งให้คำมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมูลค่าราว $80,000 ล้านในปีนี้ทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่พอใจของผู้นำสหรัฐต่อกรณีที่นาโต้ล้มเหลวในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐใช้จ่ายงบประมาณมหาศาลเพื่อปกป้องสมาชิกนาโต้โดยไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเปิดเผยว่าผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า 640,000 คนเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากการปะทะกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเริ่มลดลงแล้วภายหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลและเลบานอนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติสงครามในเลบานอนโดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้พลัดถิ่นเหลืออยู่อีกประมาณ 500,000 คนทั้งนี้ทางการเลบานอนประเมินว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่อเป้าหมายในเลบานอนในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 4,300 รายและมีผู้พลัดถิ่นในเลบานอนกว่า1,000,000คนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3,700 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมทวีปยุโรประหว่างวันที่20-28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนทำให้โครงข่ายไฟฟ้าต้องหยุดชะงักโครงสร้างพื้นฐานเสียหายและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากทั้งนี้ผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกหลายสิบรายส่วนมากพบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักขวดดาวรุ่งของไทย ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันโหดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-3เร็วกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลุตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานายโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด7-6ไทเบรก10-8และ7-5ทะลุตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต4-6 6-4และ6-4โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานายโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬาขมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายขมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20มาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีฑาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส41บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีฑาพาราไทยในรายการนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่5เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองจิจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรและอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

0: งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทุกวันนี้แม้ว่าการซื้อรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เช่าซื้อสำหรับกรณีเมื่อผู้เช่าซื้อผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากเป็นการโอนปิดบัญชีจากสถาบันทางการเงินมายังผู้เช่าซื้อจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาและ 5. เอกสารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณี12เดือนในปัจจุบันประเพณี12เดือนที่ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วิสาขบูชาอาสาฬบูชามาฆบูชาเพราะปฏิบัติง่ายไม่ซับซ้อนเช่นเช้าทำบุญตักบาตรค่ำเวียนเทียนแม้แต่ตอนบ่ายคนส่วนน้อยจะเข้าวัดฟังเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรักษาประเพณีเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้ประเพณีบางอย่างมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสบริโภคนิยมหรือโลกาภิวัตน์จนไม่สามารถสานต่อรากเหง้าประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคน

0: ส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นพร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพักรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะจากกรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปปส.นะคะตรงนี้ท่านนายกได้มีการเน้นย้ำหรือว่าสั่งการเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างคะ
4: ท่านนายกเอาวาระหรือเรื่องของคดีนี้ขึ้นมาเป็นวาระแรกในการหารือเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเชิญมาทั้งหมด8หน่วยงานนะคะไม่ได้เป็นคณะกรรมการแต่ว่าจะต้องมาให้ข้อมูลกับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีตั้งแต่บริษัทการบินไทยนะคะบริษัทการท่าอากาศยานนะคะแล้วก็มีทางกรมศุลกากรตำรวจตม.แล้วก็การบินพลเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มาหารือร่วมกันนะคะทั้งปปส.แล้วก็ดีเอสไออยู่ด้วยนะคะมหาลือร่วมกันว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าท่านมองว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเรามีการดูแลเป็นอย่างดีเพราะนั้นเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติเนี่ยไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมดนะคะ6มาตรการที่มีการสั่งการในที่ประชุมนะคะมาตรการแรกก็คือให้การท่าอากาศยานเนี่ยร่วมกับทางกรมศุลก็ดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทั้งการขนส่งในขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยเน้นเรื่องของเอ็กซเรย์แล้วก็สุนัขตำรวจเคนายดมกลิ่นคือหมายความว่าไม่ว่าสัมภาระนี้จะเป็นการแคร์รี่ออนถือมาหรือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องมีสุนัขดมกลิ่นแล้วเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องดูเรื่องยาเสพติดด้วยไม่ใช่การป้องกันแค่อากาศยานอย่างเดียวนะคะอันที่2การท่าอากาศยานต้องเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระลูกเรือไม่มีการเกรงใจต้องตรวจเท่ากับพลเรือนทุกคนทั่วไปนะคะเข้มข้นเท่ากันอันที่3ก็คือสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยเนี่ยรวมถึงสายการบินอื่นๆที่มาใช้หลุมจอดที่สนามบินประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือนะคะในการรับหิ้วและฝากของรวมถึงต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเจอปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารุมอร่วยกันละหรือว่าเล็กๆน้อยๆละแต่มันคือการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือนำออกสิ่งที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีถือว่าเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ถ้าฝ่าฝืนก็คือจำเป็นจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีอันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าประเทศไทยเราจะเข้มในเรื่องนี้แล้วก็ข้อที่4ก็คือต้องให้กรมศุลกากรเนี่ยยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารนะคะหรือว่า PIU เนี่ยนะคะ Passenger Information Unit เนี่ยเพื่อจะยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศเพราะว่าการที่เราจะเอาข้อมูลจากผู้โดยสารเนี่ยเราไม่รู้ใครเป็นใครคงไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเดินทางเราก็ต้องได้ข้อมูลในเรื่องของ PIU มาเข้ามาให้เราในการดำเนินการก็เห็นชอบในเรื่องนี้ที่กรมศุลกากรเสนอนะคะ อันที่5นี่นะคะที่นายกสั่งการอย่างเข้มข้นก็คือให้สถาบันการบินพลเรือนยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพราะว่าแบบนี้น้องๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาทำงานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความสามารถในการสังเกตสังกาการดูรูปแบบยาเสพติดการดูลักษณะของยาหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายนำเข้าส่งออกเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นนะคะจะได้มีการตรวจสัมภาระลูกเรือและผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานของรัฐต่างคนต่างมีฐานข้อมูลท่านย้ำว่าเราจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริหารจัดการกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอันนี้ก็เป็น6ข้อหลักๆที่ท่านนายกย้ำในที่ประชุมว่าหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันทำงานค่ะ
3: ทางปปส.จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหรือป้องกันการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตรงนี้อย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
4: คือปกติแล้วเนี่ยปปส.ในเรื่องของการดูแลยาเสพติดในเส้นทางต่างๆกว่าจะมาถึงสนามบินเนี่ยเราดูแลกันอย่างเข้มข้นอยู่แล้วลักษณะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ในบางอย่างที่มันอาจจะหลุดรอดนะเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันไม่ 100% เพราะเขาต้องหาทางเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยสกัดกั้นทางภาคเหนือตามบริเวณชายแดนเนี่ยสำนักปปส.ร่วมกับกองทัพ บกร่วมกันซิลชายแดนภาคเหนือเราเป็นกองทัพภาคที่3ร่วมกับปปส.ภาค5ก็ตั้งหน่วยบัญชาการยาเสพติดเนี่ยสกัดกั้นยาเสพติดขึ้นว่าเราบยส.35พอเรากดดันทางภาคเหนือมากๆเราจับยาบ้านในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยหลายร้อยล้านเม็ดพอเราสกัดกั้นมากๆเนี่ยเขาก็หนีมาทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
3: ค่ะ
4: ก็คือทางฝั่งอีสานของเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าจะมีแถวบึงกาฬนครพนมเหล่านี้เส้นแม่น้ำโขงแล้วก็สกัดกั้นโดยร่วมกับกองทัพภาคที่2แล้วก็ปปส.ภาค4ตั้งเป็นหน่วยบัญชาการบยส.24เขาก็หนีมาอีกหนีมาทางตะวันตกอีกหนีมาทางเมืองการแล้วก็ตั้งหน่วยบัญชาการดันขึ้นไปคือบยส.17คือปปส.ภาค7กับกองทัพภาคที่1พอเราซิลต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยนะคะแต่อย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่องทางทางธรรมชาติเยอะคือเป็นภูเขาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเขาก็จะหาทางพอกลางคืนก็เล็ดลอดคนเหล่านี้ที่เอามาเป็นกองทัพมดเนี่ยเขาสามารถเดินได้ในความมืดโดยต้องไม่ใช้แสงไฟเลยเราเคยเอากล้อง CCTV ไปตั้งเนี่ยจะเห็นเขาเดินแบบธรรมชาติมากแบกเป้หนักเป็นตันนะเขาสามารถเดินได
3: ้ค่ะ
4: มันเป็นอาชีพของเขาเราก็พยายามสกัดกั้นขนาดนี้เนี่ยถ้ามันหลุดรอดออกมาจากชายแดนเนี่ยเราจะมีตำรวจตั้งสกัดกั้นตอนในอีกตามเส้นทางลำเลียงคือเราดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้ละเลยเลยแล้วก็มีลายเส้นเทรดมีการดูลายเส้นดูป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าสมมติว่าออกมาจากทางภาคเชียงรายทางภาคเหนือเราก็จะดูว่าเส้นทางที่มันผิดปกติการเปลี่ยนรถหรือการจอดรถแต่ก็จะมีแหล่งในการตรวจสอบหลายๆอย่าง
3: เ
4: พื่อจะดูว่าเขาจะลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนหรือเปล่าคือเราทำเต็มที่ในลักษณะของการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที
3: ่
4: แต่ยังไงก็ดีไอ้พวกนี้เขาก็พยายามที่จะหาช่องทางเรากั้นซ้ายเขาก็ไปขวาเรากั้นรอบด้านเขาก็มุดใต้ดินอย่างนี้ค่ะ
3: ใช่ค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะเขาจะหาวิธีการไปเรื่อยแล้วก็เราก็มีคนที่ยังอยู่ในกระบวนการค้ายาเสพติดเนื่องจากมีรายได้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะในเรื่องของเงินทองที่มันค่อนข้างจะล่อตาล่อใจอยากได
3: ้ค่ะ
4: มันก็ทำให้คนยอมที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ค่ะ
3: ค่ะแล้วทางปปส.มีข้อฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่าผู้เดินทางผู้ที่ถูกชักชวนให้รับจ้างขนสัมภาระหรือว่าสิ่งของไปต่างประเทศตรงนี้อย่างไรอะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือว่าร่วมกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะ
4: ค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการที่เราจะรับฝากของอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่ต่างประเทศนะคะเราพูดถึงแค่ในประเทศเนี่ยช่วงเทศกาลนะคะคนจากกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดคนจากจังหวัดนั้นกลับไปบ้านเกิดจังหวัดนี้มันมีการเดินทางเยอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยเราจับได้อยู่สม่ำเสมอเพราะว่ามีการฝากเอาของไปฝากลูกบ้านนู้นหน่อยเอาของไปฝากถึงพ่อบ้านนู้นหน่อยเราไม่ทราบหรอกว่าของนั้นคืออะไรต่อให้เรารู้จักกันนะคะบางทีเราก็คือเห็นถือกระเป๋าไปอย่างเงี้ยคือมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วในประเทศและยิ่งเกิดขึ้นในลักษณะของต่างประเทศซึ่งหลังจากที่โควิดหมดไปเนี่ยธุรกิจการบินเริ่มขยับขึ้นมาในเรื่องของการธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นคนก็มีการเดินทางเยอะอันนี้คือยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่าธุรกิจการบินเริ่มดีขึ้นการใช้จ่ายเงินการไปท่องเที่ยวก็มีการฝากหิ้วของรวมไปถึงการส่งสัมภาระผ่านเครื่องบินอีกเช่นเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นพัสดุจ้างให้หิ้วไปบอกน้ำหนักไปเราต้องคิดแล้วว่าอย่างกรณีอย่างเช่นเคสแอร์โฮสเตสคนนี้ คือเราต้องคิดว่ากระเป๋าเนี่ยราคาไม่กี่บาททำไมถึงต้องจ้างเราหิ้วไปสั่งออนไลน์ก็ได้คือมันมีเรื่องที่เราต้องให้สังเกตสังกาและยิ่งถ้าเกิดท่านนายกสั่งว่าถ้าเกิดจับได้เนี่ยจะโดนหนัก อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ขอให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ถ้ามีเรื่องใดสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยสำนักงานปปส.มีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะคะ1386นะคะ1386เนี่ยเป็นหมายเลขสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์มาหาเราได้24ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ปปส.เนี่ยคอยรับสายให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องยาเสพติดหรือแม้ท่านจะแจ้งเบาะแสก็จะเป็นประโยชน์กับทางการแล้วก็เราขอยืนยันว่าท่านจะปลอดภัย 100% จากการแจ้งไม่ต้องกังวลมันจะเป็นความลับทุกอย่างค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนให้ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกับทางสำนักงานปปส.จากใจของสำนักงานปปส.ในการช่วยดูแลค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
4: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ
3: ่ค่ะ
4: แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีนะคะจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ท่านผู้ฟังคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: โครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยมุ่งเน้นการให้โอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีโดยดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งทั่วประเทศรวมถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกฝนอาชีพแก่ผู้ต้องขังนางสาวฮานิซะบินยูโซครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจได้เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งนำผลงานเพ้นผ้าไปจัดแสดงถวายทอดพระเนตร
8: เมื่อปี2561อย่างนี้ตอนนั้นดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งจะมีโอกาสถวายรายงานในโครงการกำลังใจภายในของเรือนจำจังหวัดนราธิวาสอะค่ะซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของงานสัมฤทธิบัตรส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยได้นำผลงานในเรื่องของการพิมพ์ผ้ามาจัดแสดงถวายทอดพระเนตรให้พระองค์ท่านนะคะ
7: ในวันนั้นนอกจากการจัดแสดงผลงานแล้วยังมีเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมเพ้นผ้าซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการสาธิตและทรงร่วมลงมือเพ้นด้วยพระองค์เอง
8: พระองค์ท่านทรงเพ้นเสื้อเป็นรูปหัวใจและมีพระราชดำรัสอย่างเป็นกันเองว่าเราวาดไม่สวยเลยนะทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกขอบคุณมากค่ะซึ่งยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันให้โอกาสผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษซึ่งจะทำให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองซึ่งเป็นคำกล่าวที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขังจำนวนมาก
7: ครูฮานิซะยังเปิดเผยด้วยความตื้นตันใจหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและยังคงระลึกถึงพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อทุกคนโดยครูฮานิซะไม่เคยเปลี่ยนภาพปกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นภาพร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ปี2561 เพื่อระลึกถึงพระดำรัสที่ว่าคนที่ขาดโอกาสควรได้รับโอกาสและตั้งปณิธานจะน้อมนำแนวทางการให้โอกาสแก่ผู้ขาดโอกาสไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนแม้วันนี้พระองค์จะมิได้ประทับอยู่ท่ามกลางประสบกรณิกรแล้วแต่พระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสตลอดไปพระกรณียกิจและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงประทับอยู่ในใจของประสบกรณิกรด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: แม่เต่ามะเฟืองในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาสร้างปรากฏการณ์วางไข่นอกฤดูกาลต่อเนื่องถึง6รังในรอบปีสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
9: เต่ามะเฟืองจัดเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันเต่ามะเฟืองจัดอยู่ในสถานภาพการอนุรักษ์ในระดับโลกคือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์โดย International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดย IUCN Red List จัดให้จำนวนประชากรเต่ามะเฟืองในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างวิกฤตอย่างไรก็ตามยังพบข่าวดีเมื่ออุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งว่าเต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่นอกฤดูกาลแล้วรวมทั้งสิ้น6รังโดยตามปกติแม่เต่ามะเฟืองจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมแต่ในปี2569นี้พบแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จังหวัดภูเก็ตทำการลาดตระเวนเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันหรือไม่โดยเมื่อเจอแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ในรังที่3มีการวัดขนาดของรอยพายวัดขนาดตัวและเมื่อพบแม่นโมครั้งที่4ก็ได้พบไมโครชิปที่ได้ฝังไว้ในครั้งที่3โดยแม่นโมมีการขึ้นวางไข่ต่อเนื่องรวม6รังหลังจากการพบไข่เต่าแล้วอุทยานได้ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ที่เหมาะสมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพิ่มอัตราการรอดของเต่ามะเฟือง
10: เราทำการลาดตระเวนเพื่อที่จะให้เจอตัวของแม่เต่าเพื่อที่จะยืนยันอัตลักษณ์เขาให้แน่ชัดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันไหมทำให้เราได้เจอแม่เต่าในรังที่3ก็ทำการวัดรอยพายวัดตัวของเขาเนี่ยพบว่าขนาดเนี่ยเท่าๆกับรอยพายที่เราเจอเนี่ยก็เลยยืนยันว่าเป็นตัวเดียวกัน6รังที่เราพบคือเป็นตัวเดียวหลังจากที่เราเก็บข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการหารังจะประเมินสถานการณ์บริเวณที่เขาขึ้นวางไข่เนี่ยเสี่ยงต่อปัจจัยอื่นๆที่จะมากระทบทำให้ไข่เขาเสียหายหรือไม่ก็จะพิจารณาเพื่อที่จะทำการย้ายรังไข่ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้เพิ่มอัตราในการรอดของเขาค่ะ
9: ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองได้จัดกิจกรรมดูเต่าบ้านเราไหมซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมากโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานของเจ้าหน้าที่เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลทำความเข้าใจเรื่องชีวภาพของเต่าทะเลข้อควรปฏิบัติข้อห้ามเมื่อพบเจอสัตว์ทะเลหายากได้ลองขุดไข่เต่าจากการทำหลุมจำลองจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบกิจกรรมเช่นนี้อย่างมากและอยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
10: เราเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เต่ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวภาพของเต่าทะเลโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองก็ได้มีการบรีฟกันว่าถ้าพบการขึ้นวางไข่ของเต่าเราควรจะต้องปฏิบัติยังไง
9: นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองยังจะได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมติดตามชมการปล่อยเต่าที่ฟักออกจากไข่เมื่อครบกำหนดเวลาฟักไข่ของเต่ามะเฟืองโดยจะมีการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเขาลำปีหาดท้ายเหมือง NP ชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ AVC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ลุ้นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบการแข่งขันชิงแชมป์โลกติดตามจากรายงานค่ะ
11: กว่าจะสร้างนักกีฬาอาชีพไปจนถึงทีมชาติได้ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือการวางพื้นฐานในชนิดกีฬานั้นๆให้ถูกต้องรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน18ปี AVCS Cola Girl U18 วอลเลย์บอล Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินัลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับปีนี้มีทีมเข้าร่วม16ทีมแบ่งเป็นกลุ่ม A ไทยอุซเบกิสถานออสเตรเลียมองโกเลียกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กีสถานกลุ่ม C ญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมนักตบสาวยู18ไทยวันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.โดย True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้ความสำคัญกับการพัฒนานักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติในอนาคตต้องเริ่มจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและรายการนี้ยังมีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป
12: ในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกในเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการได้สิทธิ์นะครับอันดับ 1-4 ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็ในส่วนของรายการชิงเลิศเอเชียเนี่ยก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของระดับ U18 เพื่อเก็บแรงกิ้งของระดับโลกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับ
11: ขณะที่นายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากเคยจัดวอลเลย์บอลรายการใหญ่มาแล้วหลายรายการและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างมาก
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลครับหญิงที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีมาของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางจังหวัดเองเนี่ยมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครศรีมาเองเป็นจังหวัดที่เคยนะครับมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาหลายรายการด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาและวอลเลย์บอลในครั้งนี้ที่เป็นรายการสำคัญนะครับระดับภูมิภาคก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
11: จากการเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของนักตบไทยต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีและก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคตต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
14: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณ108แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปแต่จะนำงบจากแหล่งอื่นมาใช้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนอย่างเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงมาจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นและงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกลุ่มทั้งเครือข่าย
7: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบเงินเยียวยา 650,000 บาทแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน 650,000 บาทให้แก่นายมูฮัมหมัดยุตรีบินอูดินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนพื้นที่ตำบลชัยวันอำเภอตากใบเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าภาครัฐพร้อมดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งเตรียมบูรณาการกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ขณะที่ถนนซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดได้เร่งซ่อมแซมและเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
3: เก่งมากนะที่มาถึงที่นี่ได้จุ้มังกรเทพีแห่งดาวพรามณีเอ่ยชมหากเจ้ามังกรไม่สนใจมันรีบหันไปทางเพื่อนรักของมันทั้งที่แรงจะทรงตัวบินก็แทบจะไม่มีแล้วครั้นเห็นอัศนีกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยสภาพอันเป็นปกติดีมันก็ยิ้มพอใจก่อนจะทิ้งตัวลงบนพื้นยอดเขาอย่างหมดแรงฝ่ายอัศนีเมื่อเห็นสหายรักของตนมีสภาพดุจนกปีกหักเช่นนั้นก็รีบลุกขึ้นจะเข้าไปหาเจ้ามังกรแต่ก็ถูกโรหินียกมือห้ามเอาไว้เสียก่อนโรหินีให้เราช่วยเพื่อนเราเถิดเราขอร้องชายหนุ่มเอ่ยปากวอนหากเทพีแห่งดาวพรามณีแย้มโอดพลางตอบสั้นๆว่าไม่จำเป็นแล้วนางพญาแห่งเหล่าเทพนักขัตตะก็ใช้พลังทิพย์ของเธอรักษาแผลต่างๆให้เจ้ามังกรจนหายเป็นปกติแทนจากนั้นเทพีแห่งดาวพรามณีก็เดินไปยืนอยู่เบื้องหน้าของเจ้ามังกรและกล่าวเสียงเรียบว่าตามสัญญาเราจะให้เจ้าสมปรารถนาหนึ่งอย่างดังนั้นจงขอในสิ่งที่เจ้าต้องการมาเถิด
4: ก็ข้าบอกท่านไปแล้วไงว่าให้ปล่อยอัศนีไปแล้วให้เอาข้าเป็นทาสแทน
3: เจ้ามังกรตอบทันควันแต่อัศนีก็พลันแย้งว่า
4: ไม่เธอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่เราตายแล้วและเทวสภาก็มีมติให้เรามาเป็นบริวารของโรหินีซึ่งเราก็ไม่ขัดข้อง
5: ไม่ได้หรอกอัศนีข้าไม่ยอมให้เจ้าต้องไปเป็นทาสใครเพราะปัญหาที่ข้าก่อเด็ดขาด
3: เจ้ามังกรแย้งตอบทันทีและก่อนที่อัศนีจะทันได้ตอบกลับเสียงหัวเราะของเทพีผู้เป็นประมุขของเหล่าเทพนักขัตตะก็หยุดข้อพิพาทระหว่างสองสหายได้โดยฉับพลัน ต้องขอโทษด้วยที่เสียมารยาทแต่เราไม่ได้ขำแบบนี้มานานแล้วจริงๆนะโรหินีเอ่ยเสียงเรียบก่อนจะหันไปทางเจ้ามังกรและถามว่าเจ้าคิดว่าเราจะเอาอัศนีมาใช้แรงงานเป็นทาสอย่างนั้นหรือเมื่อเจ้ามังกรพยักหน้ารับเทพีแห่งดาวพรามณีก็แย้มสวนพลางหันไปทางอัศนีและเอ่ยอย่างขบขันว่าสงสัยสายบาดยมโลกที่คอท่านจะทำให้เพื่อนท่านเข้าใจผิดอะไรไปมากตั้งแต่แรกกล่าวจบเช่นนั้นแล้วโรหินีก็ใช้พลังของเธอสลายสายบาดที่คล้องคอของอัศนีออกไปก่อนจะถามต่อไปว่าอัศนีท่านรู้ใช่ไหมถึงความหมายของคำว่าบริวารของเทพชั้นสูงอย่างข้า
4: เทพบริวารมีความหมายสองอย่างอย่างแรกคือผู้ที่มาเกิดในวิมาน หรืออาณาเขตของเทพองค์อื่นจะต้องเป็นบริวารของเทพองค์ที่อยู่ก่อนแล้วอีกนายหนึ่งคือเทพซึ่งเทวสภาหรือเทพองค์อื่นประทานให้ไปเป็นบริวารของเทพองค์ใดก็จะต้องเป็นบริวารของเทพองค์นั้นแล้วท่านทราบใช่ไหมว่าเทพบริวารไม่เหมือนทาสเพราะภาวะของเทพนั้นเปี่ยมด้วยความสะดวกสบายอยู่แล้วเนื่องจากปรารถนาอะไรก็มักจะใช้ฤทธานิรมิตเอาเทพบริวารจึงเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันและคอยช่วยแบ่งเบาหน้าที่หรือกรณียกิจต่างๆให้กับเทพผู้เป็นนายเท่านั้นซึ่งถ้าจะพูดง่ายๆก็คือหากจะเรียกเทพบริวารตามภาษามนุษย์ก็หมายถึงลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมอัศนีประโยคสุดท้ายโรหินีแซงถามอัศนีและเมื่อชายหนุ่มพยักหน้ารับเทพีแห่งดาวพรามณีก็ทอดสายตามองไปทางเจ้ามังกรที่กำลังตกตะลึงกับความเข้าใจผิดของตัวเองด้วยความขบขันก่อนจะหันกลับไปทางอัศนีและถามต่อว่าท่านรู้สึกอึดอัดใจไหมที่จะต้องมาเป็นบริวารของเราไม่เลยเราชินกับการเวียนว่ายในสังสารวัฏมาหลายภพแล้วเคยเป็นเทพบริวารของเทพองค์อื่นมาแล้วก็หลายครั้งทว่าสิ่งที่ทำให้เราอึดอัดใจนับแต่มาอยู่ในอำนาจของท่านคือการที่สหายของเราดันด้นตามเรามาจนถึงที่นี่และต้องเผชิญกับบททดสอบอันแสนอุกฤษซึ่งท่านมอบหมายให้เขาทำจนต้องรับทุกขเวทนาอันแสนสาหัสก็เท่านั้นอัศนีให้คำตอบอย่างตรงไปตรงมาโรหินีจึงเอ่ยถามอีกว่าแล้วท่านรู้ถึงเหตุผลของบททดสอบอันแสนอุกฤษนั่นไหมล่ะสภาวะของเราณเวลานี้เป็นเพียงสัมภเวสีจึงไม่อาจเดาใจท่านซึ่งเป็นเทพชั้นสูงและมีภาวะจิตอันละเอียดกว่าเรามากนักได้โรหินีแย้มสวนให้กับคำตอบของอัศนีก่อนจะชี้แจงว่าจริงอยู่ที่เราต้องการทดสอบความตั้งใจแน่วแน่ของสหายท่านแต่การที่เราใช้เจ้ากรรมนายเวรของเขาเป็นอุปสรรคสำคัญพร้อมกับย้ำให้เขาพยายามฝ่าฟันวิญญาณพยาบาทเหล่านั้นมาด้วยวิธีอหิงสาก็เพื่อจะช่วยให้เขาได้ใช้กรรมเก่าบางส่วนลงไปบ้างเผื่อว่าเขาจะสามารถตามเงาหลังแห่งท่านได้ทันบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งเขาก็ทำได้ไม่เลวประโยคสุดท้ายเทพีแห่งดาวพรามณีหันไปมองเจ้ามังกรด้วยสายตาพอใจขณะที่มันยังคงอยู่ในอาการงงจับต้นชนปลายไม่ถูกและยิ่งงงหนักมากขึ้นไปอีกเมื่อไม่รู้ว่าอัศนีกับโรหินีคุยเรื่องอะไรอยู่กันแน่และในอีกอึดใจต่อมาประมุขแห่งเหล่านักขัตตะก็หันกลับไปสบเนตรกับอัศนีอีกครั้งก่อนจะปรารภกับชายหนุ่มว่าท่านคงเห็นผลจากการสิ้นกันในครั้งที่ผ่านมานี้แล้วว่ารุนแรงถึงขนาดส่งผลให้เหล่าเทพนักขัตตะบริวารของเราละสังขารจุติไปเกิดในภูมิอื่นจนหมดสิ้นและนี่เวลาก็ล่วงมาจนไตรดายุคแล้วแต่แสงของดาวนักขัตตะที่ยังสว่างสุขใสอยู่บนฟากฟ้าก็มีเพียงแสงแห่งเราเท่านั้นท่านจึงปรารถนาตัวเราผิดแล้วล่ะเราปรารถนาพวกท่านทั้งหมดเลยต่างหากท่านหมายความว่าคำตอบที่ได้รับจากโรหินีทำให้อัศนีถึงกับตาโพลงขึ้นมาอีกครั้งเพราะเดาล่วงหน้าได้ถึงคำตอบที่จะได้รับจากอีกฝ่ายว่าคืออะไร
6: อ
2: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรหม

0: าสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมท่านคงเห็นผลจากการสิ้นกันในครั้งที่ผ่านมานี้แล้วว่ารุนแรงถึงขนาดส่งผลให้เหล่าเทพนักขัตตะบริวารของเราละสังขารจุติไปเกิดในภูมิอื่นจนหมดสิ้นและนี่เวลาก็ล่วงมาจนไตรดายุคแล้วแต่แสงของดาวนักขัตตะที่ยังสว่างสุขใสอยู่บนฟากฟ้าก็มีเพียงแสงแห่งเราเท่านั้นท่านจึงปรารถนาตัวเราผิดแล้วล่ะเราปรารถนาพวกท่านทั้งหมดเลยต่างหากท่านหมายความว่าคำตอบที่ได้รับจากโรหินีทำให้อัศนีถึงกับตาโพลงขึ้นมาอีกครั้งเพราะเดาล่วงหน้าได้ถึงคำตอบที่จะได้รับจากอีกฝ่ายว่าคืออะไรใช่เทพีแห่งดาวพระมณีตอบรับพลางชายตาไปมองที่เจ้ามังกรอีกครั้งแต่เขายังไม่ตายนะโรหินีแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาตายด้วยท่านจ่าชายหนุ่มท้วงติงหากยังไม่ทันจบโรหินีก็ชิงตัดบทเสียก่อนว่าใจเย็นๆก่อนสิอัศนีเรามีข้อแลกเปลี่ยนดีๆเพื่อการนั้นนะข้อแลกเปลี่ยนอะไรท่านก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสหายรักของท่านผู้นี้มีกรรมเก่ามากขนาดไหนโรหินีเทวีตอบเสียงเรียบก่อนจะสบเนตรกับอัศนีอีกครั้งด้วยแววตาจริงจังและกล่าวต่อไปว่าดังนั้นหากการจุติของเขาในวันนี้จะช่วยปลดหนี้กรรมอันหนักอึ้งของเขาให้เบาบางลงมาได้บ้างแล้วเขากับท่านก็จะได้อยู่ด้วยกันในฐานะบริวารของเราอีกทั้งยังได้สะสมบุญบารมีด้วยกันท่านจะว่าอย่างไรล่ะกล่าวจบเช่นนั้นแล้วเทพีแห่งดาวพระมณีก็ประสานแววตากับอัศนีด้วยประกายตาแน่วแน่อันเป็นความหมายถึงความจริงใจและการรอคอยซึ่งคำตอบทางฝ่ายอัศนีเองก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เทพีผู้เป็นประมุขแห่งเหล่านักขัตตะถ่ายทอดผ่านมาทางแววตาและท่าทางชายหนุ่มจึงหลุดตาลงพลางพยักหน้าก่อนจะตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็ตามใจท่านเถิดและขอโทษด้วยที่เราซึ่งมีปัญญาน้อยไม่อาจเข้าถึงจิตใจแท้จริงของท่านได้ตั้งแต่แรก ปัญญาของท่านไม่ได้น้อยหรอกท่านเป็นบุคคลที่ฉลาดมากคนหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่อาจจะลืมที่จะเฉลียวไปบ้างในบางโอกาสก็เท่านั้นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของท่านเพราะทุกๆคนที่ยังไม่บรรลุถึงความเป็นสัพพัญญูย่อมต้องมีอวิชชาครอบอยู่บ้างชั่วแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นตอบเสร็จเช่นนั้นแล้วโรหินีก็หันไปทางเจ้ามังกรและถามว่าเจ้ากลัวตายไหมเจ้ามังกร
1: เมื่อก่อนข้าเองก็เคยกลัวตายมากๆแต่ในตอนนี้ถ้ามีอัศนีอยู่ด้วยข้าก็ไม่กลัว
0: มันตอบอย่างไม่ลังเลเทพีแห่งดาวพระมณีจึงถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นเจ้ากล้าทำแบบที่อัศนีเคยทำไหมล่ะคราวนี้เจ้ามังกรมองตอบกลับมาด้วยแววตางุนงงแต่เมื่อโรหินีหยิบบทคัดลอกแห่งคัมภีร์สัญญชีวนีซึ่งอิติหาสะมอบให้กับเธอก่อนการจากไปครั้งล่าสุดออกมาจากชายพกและส่งให้กับมันเจ้ามังกรก็เข้าใจความหมายของโรหินีทันที
1: ท่านจะให้ข้าตายแบบอัศนี
0: มันย้อนถามเบาๆแล้วก็ได้รับคำตอบว่า ทำนองนั้นแต่ผู้ที่เจ้าสมควรจะชุบให้ฟื้นคืนกลับมาน่ะไม่ใช่อัศนีหรอกนะแต่เป็นบรรดาเหยื่อทั้งหลายที่เคยถูกเจ้าพรากชีวิตมาแต่อดีตจนกลายเป็นวิญญาณพยาบาทซึ่งเจ้าได้เผชิญมาตั้งแต่ที่ทะเลสีทันดอนนั่นแหละที่เจ้าควรจะสวดมนต์บทนี้ให้แก่พวกเขา
1: จะให้ข้าชุบชีวิตพวกนั้นทั้งหมดใช่ไหม
0: เจ้ามังกรถามย้ำอีกครั้งหากคราวนี้โรหินีสายพักก่อนจะอธิบายว่าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชุบชีวิตเพราะในหมู่วิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นมีอยู่หลายดวงที่พ้นจากเวลาตายแท้จริงของเขามาแล้วจึงไม่อาจชุบกลับให้คืนชีวิตขึ้นมาได้ด้วยผิดต่อกฎแห่งกรรมและธรรมชาติหากเราจะให้เจ้าอาศัยอำนาจวิเศษที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ของมหาคัมภีร์สัญญาชีวนีส่งพวกเขาไปยังภพภูมิที่ดีกว่าการเป็นวิญญาณพยาบาทเพราะนั่นคือคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างของมหาเวสสัญญาชีวนี
1: โดยการแลกกับชีวิตของข้าแทน
0: มันรำพึงกับตัวเองในขณะที่โรหินีพยักหน้ารับแทนคำตอบก่อนจะแบ่งพลังแห่งญาณของเธอให้เจ้ามังกรชั่วคราวเพื่อให้มันสามารถ

สนีเพื่อนของมันแต่มันก็พยายามอย่างเต็มที่โดยมีโรหินีเฝ้ามองอยู่ใกล้ๆด้วยความพอใจเทพีแห่งดาวพรามณีฝั่งเจ้ามังกรอ่านคัมภีร์สัญญาชีวนีต่อไปจนจบนางก็ใช้อำนาจของตนเองสลายอาคมคุปปติที่ลงไว้รอบเขาและในทันทีที่ปราการทิพย์ซึ่งสร้างไว้ป้องกันเหล่าเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ามังกรสลายหายไปโรหินีก็ชี้ให้อัศนีมองบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในอาณาบริเวณต่างๆรอบเขายุคนธรทันทีสิ่งนั้นก็คือเหล่าเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ามังกรนั่นเองบรรดาวิญญาณอาฆาตมากมายซึ่งแอบเร้นกายอยู่ตามอาณาบริเวณต่างๆรอบเขายุคนธรทั้งในแม่น้ำสีทันดรรอบเขาทั้งในแนวป่าณเขตของเขาอิสิงธรซึ่งอยู่ถัดไปด้วยหวังว่าหากเจ้ามังกรพ้นจากคุ้มครองของโรหินีเมื่อไหร่หากมีโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมก็จะหาทางชำระบัญชีแค้นของตนเองด้วยชีวิตของเจ้ามังกรทันทีดูเอาสิอัศนีโรหินีเอ่ยกับอัศนีซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆด้วยกังวานเสียงอันแผ่วเบาดุจเสียงกระซิบก่อนจะกล่าวต่อไปเหตุแห่งปัจจัยที่ตรึงจิตวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นให้ไม่อาจไปสู่ภาวะหรือภพภูมิที่ดีกว่าได้ก็คือนิวรณ์แห่งความพยาบาทที่รุนแรงซึ่งแปรสภาพไปเป็นตะกอนจิตที่ทั้งเหนียวและร้อนแรงแล้วแทรกซึมอยู่ในเกือบทุกอนูแห่งวิญญาณธาตุคอยครอบงำเจตสิกให้จมจ่อมอยู่แต่ในความแค้นและปรารถนาการล้างแค้นซึ่งยังผลให้วิญญาณเหล่านั้นจมปลักอยู่ในสภาพแห่งกายละเอียดอันเปี่ยมด้วยความแค้นและจิตที่ฝังจมและยึดถือเกาะอยู่แต่กับความอาฆาตนั่นเองที่เป็นดั่งตรวนจองจำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องอยู่ในสภาพเจ้ากรรมนายเวรต่อไปจนกว่าจะดับซึ่งความแค้นอันฝังรากลึกอยู่ในใจได้และพวกเขาก็ยังคงปรารถนาที่จะล้างแค้นจวบจนกระทั่งถึงซึ่งวาระนี้กล่าวจบเช่นนั้นโรหินีก็ทอดสายตามองนำไปทางบรรดาวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ามังกรซึ่งพากันเผยตัวสำแดงกายออกมาในทันทีที่รับรู้ได้ว่าปราการทิพย์ที่กางกั้นรอบเขายุคนธรหายไปแล้วแต่ครั้นเห็นโรหินียังคงอยู่กับเจ้ามังกรก็พากันนิ่งงันอยู่ที่เดิมไม่กล้าลงมือทำอะไรและบัดนี้บางส่วนของกลุ่มวิญญาณพยาบาทเหล่านั้นก็ได้ถูกอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ของมหาเวสสัญญาชีวนีมอบชีวิตคืนให้ขณะที่พวกที่เหลือก็ได้รับกระแสแห่งชีวิตที่บริสุทธิ์ของมนต์สัญญาชีวนีเข้าไปเต็มทุกอนูจิตซึ่งแม้จะไม่สามารถคืนชีวิตให้วิญญาณเจ้ากรรมนายเวรกลุ่มที่เหลือนั้นได้ด้วยเหตุที่เลยเวลาตายแท้จริงของบุคคลเหล่านั้นมาแล้วก็ตามแต่กระแสแห่งพลังชีวิตที่ทั้งบริสุทธิ์และเย็นยิ่งนั้นก็ช่วยเคาะเอาตะกอนจิตซึ่งเกิดจากนิวรณ์พยาบาทของวิญญาณเหล่านั้นออกด้วยความจริงอันดวงวิญญาณเหล่านั้นรับรู้ได้ว่าบุคคลผู้เป็นจำเลยของตนได้สวดมนต์สัญญาชีวนีอันต้องแลกด้วยชีวิตให้กับพวกตนแล้วบุคคลนั้นจึงต้องสูญสิ้นชีวิตในไม่ช้านี้ก็ทำให้เจตสิกของวิญญาณเหล่านั้นเกิดความสมใจและวางนิวรณ์พยาบาทลงได้โดยอัตโนมัติจึงพากันละภาวะเจ้ากรรมนายเวรไปสู่

0: พบอื่นใหม่ตามแต่วิบากกรรมที่เหลืออยู่ของตนจนหมดสิ้นในเวลาอันรวดเร็วเหล่าวิญญาณอาฆาตอันเคยเป็นคู่กรณีของเจ้ามังกรได้คืนชีวิตหรือจุติไปกันหมดแล้วแต่ณเวลานี้ทัศนียภาพต่างๆที่ปรากฏในคลองจักษุของมันช่างพร่าเรือนเหลือเกินความรู้สึกที่ปลายเท้าจนถึงต้นขาของมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกทั้งความเหนื่อยและอ่อนแรงที่ท้าโถมเข้ามาโดยฉับพลันทำให้มันรู้สึกคล้ายจะหน้ามืดแล้วเสียงสุดท้ายที่เข้ามากระทบโสตประสาทในเวลาที่ความรู้สึกต่างๆของมันกำลังดับวูบลงสู่ภวังค์แห่งการจุติก็คือกังวานเสียงที่แฝงด้วยความเอ็นดูของโรหินีซึ่งดังเข้าถึงแก่นจิตของมันว่าเจ้าได้เลือกแล้วที่จะอยู่เป็นสหายของอัศนีในคุ้มครองของเรา
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
9: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: มหาวิบากยานสัมปยุตเจ้ามังกรรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบตัวเองนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดงดอกไม้ที่ยอดเขายุคนธรและยังไม่ทันที่มันจะได้ยันกายลุกขึ้นกังวานเสียงของโรฮินีก็ดังเข้ามากระทบโสตประสาทอีกครั้งรู้สึกตัวแล้วหรือแทนคำตอบมันใช้แขนที่ทรงพลังทั้งสองข้างยันตัวขึ้นแต่แล้วมันก็ถึงกับตะลึงงันเมื่อพบว่าท่อนแขนและฝ่ามือที่เคยเต็มไปด้วยเกล็ดของมันได้แปรเปลี่ยนไปกลายเป็นท่อนแขนอย่างมนุษย์เช่นเดียวกับของโรฮินีและอัศนีทันทีที่ได้สติเจ้ามังกรก็ยกมือข้างหนึ่งเข้ามาดูใกล้ๆเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ได้ตาฝาดไปแต่ไม่ว่ามันจะพลิกมือตัวเองกลับไปมาสักกี่ครั้งภาพที่เห็นก็คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอุ้งมือของมันณเวลานี้ปราศจากซึ่งเกล็ดและกรงเล็บเป็นมืออย่างมนุษย์ดังของโรฮินีและอัศนีหากแต่มีขนาดที่ใหญ่โตกว่าเท่านั้นอึดใจต่อมามันจึงก้มลงสำรวจร่างกายตัวเองอย่างละเอียดและก็พบว่าร่างทั้งร่างของมันได้แปรเปลี่ยนเป็นมนุษย์ไปเสียแล้วกลายเป็นบุรุษร่างใหญ่กำยำบึกบึนอย่างนักรบซึ่งแม้จะไม่งามสมส่วนอย่างอัศนีแต่มันก็พบว่าผิวพรรณที่ออกสีจนเกือบจะเห็นเป็นสีทองแดงของมันจะทอประกายระยับทุกครั้งที่ต้องแสงอาทิตย์อยากเห็นหน้าตัวเองตอนนี้หรือไงเทพีแห่งเหล่านักขัตตะถามเสียงกังวานปนสวนเมื่อเห็นเจ้ามังกรกำลังใช้อุ้งมือสำรวจใบหน้าและร่างกายของตัวเองในส่วนที่สายตากวาดไปไม่ถึงง่วนอยู่และเมื่อเจ้ามังกรหันไปพยักหน้าหงึกหงึกรับเทพีแห่งดาวพรามณีก็เนรมิตคันช่องทองคำขึ้นมาบานหนึ่งแล้วโยนให้เจ้ามังกรซึ่งทันทีที่รับได้มันก็รีบส่องดูหน้าตัวเองทันทีใบหน้าของมันแม้จะไม่หล่อเหลาอย่างสมบูรณ์แบบอย่างอัศนีแต่ก็มีสง่าราศีมากหากเทียบกับบุรุษมนุษย์คนอื่นๆใบหน้าใหญ่โตคมสันรับกับร่างกายที่สูงใหญ่กำยำดวงตากลมโตคมดุแต่มีประกายละมุนคล้ายอัศนีจมูกใหญ่ที่มีสันให้เห็นเพียงเล็กน้อยนั้นก็รับกับใบหน้าของมันดีมันลองอ้าปากกว้างๆของมันเพื่อสำรวจภายในก็พบว่าช่องปากที่เคยเต็มไปด้วยคมเขี้ยวมากมายกลายเป็นกลุ่มฟันที่เรียงกันเป็นระเบียบอย่างมนุษย์ไปแล้วหากฟันเขี้ยวทั้งสี่ของมันยังคงลักษณะของเขี้ยวมังกรอยู่พอสมควรแบบนี้คงหาสตรีงามๆมาเป็นคู่ได้ไม่ยากแล้วล่ะนะโรฮินีกล่าวดักคอมันอย่างเอ็นดูในขณะที่เจ้ามังกรเพิ่งพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามันจึงรีบใช้ท่อนแขนและขาที่ใหญ่โตปิดบังส่วนสำคัญของมนุษย์ไว้ทันทีทั้งที่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้เพิ่งรู้ตัวหรือไงแม้จะรู้แจ้งอยู่แล้วว่าเมื่อสัตว์เดรัจฉานได้ข้ามวิบากเดิมเข้ามาสู่ภาวะที่สูงส่งกว่าอย่างมนุษย์หรือเทพแล้วธาตุรู้ที่ทรงพลังมากขึ้นในจิตวิญญาณจะส่งผลให้เกิดความละอายต่อบาปผิดหรือเรื่องอันไม่สมควรต่างๆแต่เทพีแห่งดาวพรามณีก็อดขันไม่ได้เมื่อเห็นท่าทีเขินอายของเจ้ามังกร
2: แล้วทำไมท่านมีสร้างอาภรณ์ปิดบังกายให้ข้าด้วยเล่า
1: เจ้ามังกรเอ่ยถามเบาๆทั้งที่ใบหน้ายังร้อนเผาไม่ต้องยกขันช่องขึ้นมาส่องมันก็รู้ว่าตอนนี้หน้าของมันเป็นสีอะไรก็เพราะทำไม่ได้นะสิบารมีของเจ้าขนาดเราช่วยปลดหนี้กรรมให้แล้วและได้ทั้งอัศนีกับเหล่าปลาอานนท์ทั้ง7รวมถึงอีกหลายบุคคลที่เมตตาเอ็นดูเจ้าช่วยกันแบ่งบารมีให้แล้วก็ยังช่วยส่งเจ้าได้แค่นี้แต่อย่างไรเสียการที่พลังบุญของเราทั้งหมดช่วยหนุนให้เจ้าได้กำเนิดแบบมหาวิบากญาณสัมปยุตได้นี่เราก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วทว่าคำตอบของโรหินีกลับทำให้เจ้ามังกรยิ่งงงหนักมากขึ้นไปอีกซึ่งแม้มันจะไม่เอ่ยปากแต่จากสีหน้าแววตาก็บ่งชัดว่ามันฟังเรื่องที่ได้ยินเมื่อครู่ไม่เข้าใจเลยเทพีแห่งดาวพรามณีจึงเนรมิตผ้าสีแดงผืนหนึ่งขึ้นแล้วส่งไปให้มันนุ่งก่อนจะอธิบายต่อไปอย่างละเอียดทั้งอัศนีและเจ้าต่างก็ถือกำเนิดในอุปาติกะโยนิคือการเกิดเป็นตัวตนในสภาพร่างกายและอายุอันเหมาะสมได้ในทันทีโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ผิดว่าต่างกันตรงที่กำเนิดของอัศนีเป็นแบบมหาวิบากญาณวิปยุตส่วนของเจ้าคือแบบมหาวิบากญาณสัมปยุตอันเป็นกำเนิดที่การปฏิสนธินั้นจำเป็นต้องประกอบด้วยปัญญาอันเป็นสิ่งที่เจ้าขาดมาตั้งแต่ชาติก่อนขณะที่อัศนีนั้นสามารถถือกำเนิดแบบมหาวิบากญาณวิปยุตอันไม่จำต้องอาศัยปัญญาเป็นองค์ประกอบได้กล่าวจบเช่นนั้นแล้วโรหินีก็ทอดสายตามาสบเนตรกับเจ้ามังกรแทนคำถามว่าเข้าใจหรือยังซึ่งเจ้ามังกรก็พยักหน้ารับแทนคำตอบก่อนจะกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆซึ่งมันก็พบศพคือร่างเก่าของมันนอนแน่นิ่งอยู่ณจุดเดิมที่มันเคยท่องคัมภีร์สัญญชีวนีไปเมื่อครู่ที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็ไม่เห็นอัศนีเลยและเมื่อระลึกได้ว่าตั้งแต่รู้สึกตัวมามันยังไม่ได้ยินเสียงเพื่อนของมันเลยสักประโยคเจ้ามังกรจึงรีบถามโรหินีทันที
2: อัศนีหายไปไหน
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: ทั้งอัศนีและเจ้าต่างก็ถือกำเนิดในอุปาติกะโยนิคือการเกิดเป็นตัวตนในสภาพร่างกายและอายุอันเหมาะสมได้ในทันทีโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ผิดว่าต่างกันตรงที่กำเนิดของอัศนีเป็นแบบมหาวิบากยานวิปยุตส่วนของเจ้าคือแบบมหาวิบากยานสัมปยุตอันเป็นกำเนิดที่การปฏิสนธินั้นจำเป็นต้องประกอบด้วยปัญญาอันเป็นสิ่งที่เจ้าขาดมาตั้งแต่ชาติก่อนขณะที่อัศนีนั้นสามารถถือกำเนิดแบบมหาวิบากยานวิปยุตอันไม่จำต้องอาศัยปัญญาเป็นองค์ประกอบได้กล่าวจบเช่นนั้นแล้วโรหินีก็ทอดสายตามาสบเนตรกับเจ้ามังกรแทนคำถามว่าเข้าใจหรือยังซึ่งเจ้ามังกรก็พยักหน้ารับแทนคำตอบก่อนจะกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆซึ่งมันก็พบศพคือร่างเก่าของมันนอนแน่นิ่งอยู่ณจุดเดิมที่มันเคยท่องคัมภีร์สัญญชีวนีไปเมื่อครู่ที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็ไม่เห็นอัศนีเลยและเมื่อระลึกได้ว่าตั้งแต่รู้สึกตัวมามันยังไม่ได้ยินเสียงเพื่อนของมันเลยสักประโยคเจ้ามังกรจึงรีบถามโรหินีทันที
2: อัศนีหายไปไหน
1: ก่อนที่เจ้าจะรู้สึกตัวข้าได้เปลี่ยนเขาให้เป็นเทพบริวารของข้าและขอให้เขาช่วยเอาสารของข้าไปส่งให้ที่เทวสภาเพื่อขอเจ้าเป็นบริวารข้าอีกคนคู่กับเขาอีกเดี๋ยวก็คงกลับมาเองแหละ
2: แล้วเทวสภาอะไรนั่นจะอนุมัติหรือในเมื่อข้าต่างจากอัศนีลิบลับ
1: เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะการที่เจ้าผ่านบททดสอบของข้ามาได้และการปลดหนี้กรรมของเจ้าเมื่อครู่ก็ช่วยเป็นหลักประกันให้เจ้าได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีเทพบุตรที่ทรงอำนาจผู้หนึ่งคอยช่วยอยู่แล้วโรหินีอธิบายสั้นๆแต่เจ้ามังกรก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงเทพบุตรทรงอำนาจซึ่งโรหินีกล่าวถึงและมันก็ได้รับคำตอบจากนางว่าคืออิติหาสะ
2: ทำไมพวกท่านจึงช่วยข้าม
1: ันเอ่ยถามอีกครั้งซึ่งเป็นคำถามที่มันต้องการคำตอบมากที่สุดทว่าก่อนที่โรหินีจะทันได้แย้มโอดสุรเสียงอันก้องกังวานของอิติหาสะก็ดังขึ้นที่เบื้องหลังของเจ้ามังกรเสียก่อน
2: คิดซะว่าเป็นของขวัญที่มอบให้กับความพยายามของเจ้าแล้วกันเพราะว่าธรรมชาติของมหาเทพอย่างพวกเราน่ะชอบช่วยผู้อื่นอยู่แล้วแต่จะช่วยเฉพาะผู้ที่พยายามแล้วเท่านั้นนะเพราะนั่นคือธรรมชาติของพวกเรา
1: และเมื่อเจ้ามังกรหันกลับมาทางต้นเสียงก็พบกับร่างอันสูงใหญ่ได้สัดส่วนในชุดสีขาวประดับดิ้นทองและภูษาดำของอิติหาสะยืนอยู่โดยมีอัศนียืนอยู่ข้างๆเป็นยังไงบ้างเทพีแห่งดาวพรามณีเอ่ยถามตามมารยาททั้งๆที่รู้คำตอบดีอยู่แล้ว
2: ก็เรียบร้อยดี
1: อิติหาสะตอบสั้นๆแพลงส่งสายตาไปสบเนตรกับโรหินีแทนความหมายว่าอย่าลืมสัญญาล่ะซึ่งโรหินีก็พยักหน้ารับให้กับอวัจนภาษานั้นอิติหาสะจึงถือโอกาสโบกมืออำลาโรหินีและบริวารทั้งสองก่อนจะหายตัวกลับไปยังวิมานของตัวเองอย่างรวดเร็ว
2: บทจะมาก็มาจะไปก็ไปแปลกจริงๆเทพองค์นี
1: ้เจ้ามังกรปรารภอย่างอดไม่ได้ก่อนที่โรหินีจะสอนว่าเจ้าควรระวังคำพูดและความคิดของตัวเองให้ดีๆนะ โดยเฉพาะเวลาจะคิดหรือจะพูดอะไรถึงอิติหาสะเพราะว่าเขาสามารถรับรู้ถึงคำพูดหรือความคิดดังกล่าวได้ในเวลาเพียงชั่วอึดใจหากเขาต้องการรู้ว่ามีใครคิดหรือพูดถึงเขาอย่างไรบ้างและที่สำคัญเวลาอิติหาสะจะดีก็จะดีมากอย่างที่เจ้าได้สัมผัสในวันนี้แต่หากเวลาเขาจะร้ายก็จะร้ายกาจอย่างที่เจ้านึกไม่ถึงเลยทีเดียวเจ้ามังกรกำลังขยับปากจะถามต่อว่า
2: ร้ายขนาดไหนล่ะ
1: แต่อัศนีก็แตะไหล่ของมันเป็นเชิงปรามก่อนจะบอกด้วยกังวานเสียงแผ่วเบาว่าเรื่องบางเรื่องหากรู้วันนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้ก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้มันตอบพลางชกเบาๆเชิงสรรพยอกที่อกของอัศนีหนึ่งทีก่อนจะกล่าวตอบอย่างอารมณ์ดีว่า
2: ตกลงข้าเชื่อเจ้าเพราะทุกอย่างที่เจ้าเคยบอกข้ามาล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเจ้าเกล
1: ออัศนียิ้มรับไมตรีของเพื่อนรักแทนคำตอบก่อนที่โรฮินีจะกล่าวขึ้นว่าพวกเราไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องอยู่ที่นี่แล้วกลับบ้านเรากันเถอะ
2: พวกเราบ้านเรา
1: เจ้ามังกรถามงงๆพลางหันไปมองหน้าอัศนีพลางโรฮินีพลางยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าบัดนี้เราทั้งสามอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเราต่างก็เป็นนักขัตเทพเหมือนกันอัศนีเป็นเทพประจำดาวม้าอันมีเทพอัศวินสองพี่น้องเป็นเทพประจำฤกษ์และมีฉายาว่าอัศวยุทธตามชื่อกลุ่มดาวส่วนเจ้าก็คือเทพประจำกลุ่มดาวมังกรสตพิสชะอันมีพระวรุณเทพแห่งสายฝนเป็นเทพประจำฤกษ์และได้ฉายาว่าสตพิสัต
2: สตพิสัตคือชื่อของข้าในตอนนี้เหรอ
1: เจ้าจะสำคัญเช่นนั้นก็ได้เพราะอย่างไรเทพประจำดาวมังกรก็ถูกมนุษย์ขนานนามว่าสตพิสชะหรือสตพิสัตตามชื่อดาวมาแต่การก่อนแล้ว
2: งั้นต่อจากนี้เจ้าเรียกข้าว่าสตพิสัตนะอัศนี
1: เทพดาวมังกรซึ่งเพิ่งจะรู้ตัวหันไปกล่าวกับสหายรักขณะที่อัศนีก็ยิ้มตอบกลับมาจากนั้นโรฮินีก็เหาะนำบริวารทั้งสองกลับไปสู่ถิ่นพำนักของเหล่าเทพนักขัตตะ
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆ ช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่าง ในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
6: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามเส้นทางพายุไมซักซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ช่วงวันนี้ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่4-7กรกฎาคมนี้
7: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4-7กรกฎาคมนี้โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกเพิ่มแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนม ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมขณะที่วันที่7กรกฎาคมทั้ง3จังหวัดรวมถึงอุดรธานีและสกลนครยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักส่วนจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีและสกลนครมีฝนตกหนักในบางช่วงของระยะเวลาดังกล่าวขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้
8: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้โดยประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรับซื้อเป็นเวลา10ปีและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ส่วนวิธีการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวแบบเป็นเสร็จทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านจากนั้นจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับกับผมสันชัยขนานนะครับนอกจากเรื่องบ้านเรื่องการก่อสร้างก็จะมีเรื่องอื่นๆนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับที่แน่ๆก็มีเรื่องความชอบช่างเช่าพระมาแชร์กันบ้างนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็จะนำก็เรียกว่าประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่ไปทำมานะครับมาแชร์กันในรายการนะครับแล้วก็ก็เรียกว่านำเรื่องราวต่างๆนะครับที่ได้ไปเจอไปทําหรือพูดคุยนะครับหรือท่านที่สอบถามกันมานะครับมาแชร์ในรายการนะครับก็จะมีผมสันชัยขนานนะครับที่พูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะมาร่วมกันแชร์เป็นครั้งคราวในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์เวลาวันเสาร์นะครับเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังแล้วก็ชมกันนะครับกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมีเขาเรียกว่าแชร์อันนี้แชร์ประสบการณ์เรื่องสดๆร้อนๆนั่นนะครับเรื่องสดๆร้อนๆนะครับแชร์ประสบการณ์ก็เมื่อเช้านะครับมีก็เรียกว่ามีการจ่ายเงินนะครับด้วยความรีบนะครับรีบแล้วก็ขับรถนะครับรีบจริงๆรีบมากนะครับเพราะว่าต้องรีบโอนนะครับปรากฏว่ายอดมันคือ 1,400 กว่าบาทนะครับผมดันไปกดเป็น 1,500 กว่าบาทเท่ากับโอนเกินไป1โอนเกินไป100นะครับก็แจ้งเขาไปว่าโอนเกินไปนะครับเขาก็โอนกลับคืนมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก้อนนี้ก็เรียกว่าบางทีนะครับในความรีบร้อนวันก่อนนะครับผมก็รู้สึกว่าผมมีโอนแต่ว่าหลักบาทนะครับน่าจะเป็นค่าไปกินอะไรสักอย่างนะครับ300 บาทนะครับแล้วคงกดลืมดูอันนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะครับจะบอกหรือว่าอายุมากก็ไม่รู้นะครับจาก300ผมโอนไป309 บาทผมเข้าใจว่าเลขศูนย์กับเลขเก้ามันน่าจะอยู่ใกล้กันนะครับตอนที่กดนะครับกดไปเวลาเรากดนะครับมีหลายครั้งนะครับบางทีเวลากดแล้วลืมดูนะครับอันตรายจริงๆนะครับเวลากดเดี๋ยวนี้เนี่ยครับมันอันตรายแต่ว่าถ้าเราไปเจอที่เขาเวลาเขาให้สแกนเงินแล้วก็มียอดเงินอยู่มียอดเงินมาด้วยนะครับอันนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับบางทีเราก็ลืมนะครับลืมจริงๆนะครับลืมดูพอลืมดูปั๊บนะครับสิ่งที่มันอาจจะผลกระทบก็คือว่ามันก็จะทําให้เรานะครับโอนเงินเกินไปนะครับเมื่อเช้าอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะครับสดๆร้อนๆที่ก็เรียกว่าที่ผมโอนเงินไปเกินนะครับก็แชร์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับจริงๆเตือนตัวเองบอกว่าฝากทุกท่านจริงๆก็เตือนตัวเองต้องระมัดระวังอันนี้โชคดีนะครับที่เราโอนไปแล้วก็เราก็แจ้งเข้าไปว่าโอนเงินเกินซึ่งมันก็จะมีอยู่ในสลิปนะครับก็แจ้งเข้าไปนะครับเขาก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับว่าแจ้งเลขที่บัญชีไปเดี๋ยวเขาโอนเงินคืนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็เจอกับการจ่ายเงินซึ่งอันนี้เป็น เป็นการจ่ายผ่านออนไลน์นะครับเป็นการผ่านออนไลน์หรือว่า Facebook ซึ่งมันมีความเสี่ยงนะครับเจอมิจฉาชีพเข้านะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เล่าเรื่องของมิจฉาชีพให้ฟังไป1 ชั่วโมงนะครับที่แชร์เรื่องของมิจฉาชีพนะครับ1 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นการเจอมิจฉาชีพแบบเขาเรียกว่ามิจฉาชีพแบบใกล้ตัวแล้วมันเกิดขึ้นแบบในช่วงจังหวะเวลาที่มันชัดเจนนะครับผมใช้คำว่าเป็นการเกิดในช่วงจังหวะเวลาที่ชัดเจนนะครับก็เลยทำให้ผมเองนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่เราเจอนะครับพอก็เลยนะครับก็เลยแล้วก็เลยทำให้หลายๆครั้งนะครับก็เลยทำให้เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เป็นการแชร์นะครับเป็นการแชร์ไว้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะเรามาคุยกันนะครับกันต่อนะครับกับสิ่งที่ผมเองนะครับเขาเรียกว่านำมาเป็นประสบการณ์ให้กับทุกท่านได้แชร์กันนะครับได้เรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวนะครับปุ๊บนี่นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเตรียมให้ดูเดี๋ยวผมขออันนี้แป๊บนึงนะครับนี่นะครับปึ๊ดเดี๋ยวนะครับปึ๊ดนะครับก็นี่ครับนี่นะครับวันนี้นำเรื่องของรอยร้าวนะครับนำเรื่องของรอยร้าวนะครับเรื่องของรอยร้าวมาแชร์กันนะครับเป็นเรื่องของรอยร้าวที่จะเอามาแชร์นะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นท่านที่ติดตามนะครับนี่คือรอยร้าวนะครับรอยร้าวเนี่ยนะครับมันมีหลายขนาดมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือขนาดกลางก็แล้วแต่นะครับและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรามีโอกาสเจอกันนะว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยครับมันมีโอกาสที่จะเจอปัญหากันได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเจอนั้นนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องซ่อมหรือว่าจะต้องดูแลนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับอย่างยิ่งนะครับต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรามีโอกาสเจอกันบ่อยนะครับ รอยร้าวนะครับถ้าพูดถึงรอยร้าวเนี่ยเราเรียกว่ารอยร้าวที่อันตรายหรือรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับรอยร้าวต่างๆนะครับที่เราจะต้องดูนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าเออรอยร้าวนั้นนะครับมันเป็นรอยร้าวที่อันตรายหรือเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับถ้ารอยร้าวที่อันตรายนะครับมันจะต้องมีวิธีการซ่อมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการซ่อมแบบว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงหลายๆปัจจัยนะครับนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการซ่อมรอยร้าวที่จะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องตั้งแต่การเตรียมพื้นที่นะครับการเตรียมพื้นที่หรือการใช้วัสดุต่างๆนะครับจะต้องมีความปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะซ่อมรอยร้าวเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ออกก่อนว่าเป็นรอยร้าวที่อันตรายหรือเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับอันนั้นคือในส่วนของเรื่องของรอยร้าวนะครับทีนี้รอยร้าวแบบนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมันเป็นรอยร้าวเส้นเล็กๆนะครับซึ่งเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายนะครับเป็นรอยร้าวที่อาจจะเกิดจากตัวปูนฉาบรอยร้าวจะเกิดจากแรงตึงผิวนะครับหรือว่ารอยร้าวที่เกิดจากการทํางานนะครับหรือรอยร้าวที่เกิดจากปัญหานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้รอยร้าวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการแก้ไขเพราะถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเวลาที่มันอยู่ภายนอกนะครับหรือว่ามันอยู่ที่เป็นจุดที่รับน้ำนะครับมันก็อาจจะนำมาให้น้ำซึมเข้าไปได้อันนี้คือลักษณะของรอยร้าวนะครับทีนี้รอยร้าวเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับจะเกิดได้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับเพราะการเกิดขึ้นของรอยร้าวนะครับไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในนะครับการซ่อมแล้วก็การแก้ไขนั้นเราก็ต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมนะครับแล้วก็วัสดุที่ถูกต้องในการซ่อมหรือว่าในการแก้ไขนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้นะครับที่ผมคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมจะพาท่านมาดูนี่ครับอันนี้คือการซ่อมรอยร้าวที่เกิดขึ้นภายในอาคารนะครับเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างนะครับเกิดขึ้นกับคานนะครับเกิดขึ้นกับคานเกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับคานเกิดขึ้นกับท้องพื้นนะครับมันเป็นการเกิดขึ้นโดยที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายการรับน้ำหนักนะครับยิ่งอาคารนะครับเป็นอาคารที่มากกว่า1ชั้นชั้นบนก็มีการใช้งานหรือมีการรับน้ำหนักชั้นขึ้นไปก็มีการรับน้ำหนักเพราะรอยร้าวแบบนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าของอาคารที่เขามีการดูแลนะครับบำรุงรักษาเนี่ยนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการแก้ไขนะครับหรือว่ามีการ
ซ่อมแซมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการการแก้ไขนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมมีโอกาสนะครับได้ไปหน้างานแล้วก็ไปทําการแก้ไขนะครับการไปหน้างานที่นี่ไม่ได้เป็นคนรับงานทํานะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับท่านที่เป็นผู้รับเหมานะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ใช้วัสดุนะครับนะครับใช้วัสดุนะครับในการแก้ไขเองนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะเนี่ยคือภาพเนี้ยเป็นภาพอยู่ระหว่างการทํางานนะครับที่เป็นระหว่างการทํางานที่เกิดขึ้นเรื่องของรอยร้าวนะครับเป็นเรื่องของรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องระมัดระวังนะครับในการซ่อมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพจากหน้างานนะครับเป็นภาพจากหน้างานที่ผมเองนั้นนะครับได้ไปก็เรียกว่าไปแนะนําการใช้วัสดุในการแก้ไขนั่นเองนะครับในการที่เราจะใช้วัสดุในการซ่อมครั้งนี้นะครับที่นำมาแชร์นะครับเราเรียกว่าการใช้ชุดอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับการใช้ชุดอีพ็อกซี่อินเจคชันนั้นนะครับก็คือการที่เนื่องจากว่ารอยร้าวนะครับมันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับขนาดรอยร้าวที่เล็กนะครับก็จะเป็นขนาดที่เราต้องใช้วัสดุนะครับในการแก้ไขหรือว่าในการซ่อมแซมนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับนะครับต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอดูภาพทิปนะครับพอทอจอมอปุ๊บโอเคับนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในการแก้ไขหรือว่าในการซ่อมแซมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับชุดซ่อมนะครับที่เราเรียกว่า epoxy injection นะครับการใช้ epoxy injection นะครับมันมีทั้งแบบเป็น low pressure นะครับเป็น low pressure แล้วก็เป็น high pressure นะครับตัวที่ท่านเห็นนะครับเป็นชุดอุปกรณ์ในการยิง epoxy เป็นไฮเพรสเชอร์นะครับมันจะมีเครื่องอุปกรณ์ในการอัดหรือยิงอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับนะครับเป็นการใช้นะครับแล้วก็เป็นการอัดนะครับเข้าไปนะครับเป็นการอัดอีพ็อกซี่อินเจคชันเข้าไปนะครับแล้วก็การที่เราใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันเข้าไปนะครับมันก็จะยิงเข้าไปในเนี่ยครับในชุดนี้นะครับในชุดของเดี๋ยวนะครับมีคำถามที่ฝากไว้นะครับส่งเข้ามานะครับแล้วท่านส่งเข้ามาในไลน์นะครับท่านวันนี้อาจจะกุกตะกักนิดนึงนะครับมีฝากเข้ามาทางไลน์นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับปึ๊ดนะครับเดี๋ยวนะครับท่านเดี๋ยวนะครับคืออันนี้คือชุดเนี่ยนะครับชุดที่ผมจอรองอดอปุ๊บจอรองอดออ่ะโอเคเดี๋ยวหน่อยนะครับมีขัดจังหวะทางอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับมีขัดจังหวะทางอุปกรณ์เล็กน้อยอ่ะนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการเขาเรียกว่าชุดอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับการใช้ชุดอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าการที่เราจะใช้นะครับในงานซ่อมนะครับในงานซ่อมโครงสร้างหรือว่าในงานซ่อมรอยร้าวนะครับในงานซ่อมรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับในงานซ่อมรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็จะเป็น
การเลือกใช้นะครับที่นี่รอยร้าวแบบนี้นะครับเป็นรอยร้าวที่โครงสร้างอาคารนะครับก็เลยเป็นการเลือกใช้ในส่วนของชุดนะครับชุดอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับในการซ่อมรอยร้าวนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญนะครับนะครับปุ๊บนะครับวันนี้ก็เรียกว่าจัดรายการไปด้วยนะครับแล้วก็ตอบคำถามไปด้วย นะครับชุดอีพ็อกซี่อินเจคชันนี้นะครับมันก็จะมีอุปกรณ์นะครับสำคัญคือเครื่องอัดอีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับในอุปกรณ์ของมันก็จะมีตัวสว่านปั่นนะครับกระบอกไอ้ที่สำหรับใส่อีพ็อกซี่นะครับสายแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับอันแล้วก็การที่เราจะใช้ตัวหัวแพ็กเกอร์ไปติดกับตัวในส่วนของตามรอยร้าวนะครับมันก็จะมีแบบที่ปะแล้วก็แบบที่เจาะเป็นพลาสติกเนี่ยครับที่เห็นท่านเห็นเป็นขาวๆเนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยครับเป็นแบบปะที่จะไปปะอยู่ที่ตามรอยร้าวแล้วก็มีแบบที่ต้องเจาะแล้วก็ฝังเข้าไปในรอยร้าวนั้นอันนี้จะใช้แบบไหนอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยร้าวส่วนรอยร้าวที่ผมให้ท่านได้ดูกันในวันนี้นะครับอันนี้เป็นรอยร้าวที่มันมีขนาดเล็กนะครับรอยร้าวที่มันมีขนาดเล็กนะครับมันจะเจาะเข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะลึกเกินไปหรืออาจจะเลยรอยร้าวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการใช้นะครับในส่วนของรอยร้าวที่มันเส้นเล็กแล้วก็ความลึกอาจจะไม่มากนะครับเราใช้แบบไฮเพรสเชอร์ก็จริงนะครับแต่เราสามารถใช้แบบปะแบบนี้นะครับทีนี้รอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับพอมันมีแล้วเนี่ยเราจะต้องติดตั้งหัวแพ็กเกอร์และก็ปะรอยร้าวก่อนเพราะไม่งั้นนะครับน้ำยาที่มันอัดเข้าไปนะครับมันวิ่งย้อนกลับออกมาหมด

าว่าน้ำยามันจะสะท้อนหรือไหลย้อนออกกลับมาได้นะครับอ่ะทีนี้การที่เราจะปะรอยร้าวนะครับมันมีจุดสำคัญอย่างนี้ครับนะครับนี่จุดสำคัญนะครับจุดสำคัญที่จะใช้ในการปะหรือในการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เราเห็นนะครับมันเป็นรอยร้าวที่เล็กมากแล้วเราจะต้องใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันในการอัดเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะอัดอีพ็อกซี่อินเจคชันเข้าไปแบบนี้ได้นะครับเราจะต้องมีการกรีดรอยร้าวนะครับย้ำว่ามีการกรีดรอยร้าวเพื่อให้มันมีพื้นที่นะครับของน้ำยาที่มันจะวิ่งเข้าไปและมีพื้นที่ในการใช้อีพ็อกซี่สำหรับปะรอยร้าวผมใช้คำว่าปะรอยร้าวนะครับเพื่อเวลาท่านดูท่านเนี่ยไอ้คำว่าปะรอยร้าวคืออะไรนะครับเพราะถ้าเราไม่ปะรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เราปล่อยไว้มันเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเกิดให้ทําให้นะครับมันอาจจะทําให้น้ํายานะครับมันวิ่งไปไม่ถึงนะครับถ้าน้ํายามันวิ่งไปไม่ถึงนะครับแล้วมันก็ล้นออกมาข้างนอกหมดนะครับเนื่องจากรอยร้าวที่มันมีขนาดเล็กมากนะครับนะครับเพราะว่าน้ํายามันมีขนาดที่เล็กมากนะครับทีนี้วิธีการนะครับในการที่เราจะซ่อมรอยร้าวเห็นไหมครับว่าบางส่วนเนี่ยนะครับมีการซ่อมแล้วนะครับมีการปะแล้วเพราะวันที่ผมไปนะครับจะเป็นวันที่เขามีการปะรอยร้าวไว้แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนที่ยังปะไม่เสร็จนะครับนะครับนะครับจะเป็นในส่วนของนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้นะครับในการซ่อมหรือในการทำงานนะครับอันนี้คือรอยร้าวที่เตรียมไว้นะครับทีนี้ผมให้ดูอย่างนี้ครับนี่คือส่วนของรอยร้าวนะครับส่วนของรอยร้าวนะครับส่วนของรอยร้าวที่มันมีขนาดเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเล็กมากแล้วพอมันในขนาดที่มันเล็กมากนะครับแล้วในขณะที่มันเล็กแบบนี้นะครับถ้าเราไม่กรีดร่องให้มันน้ํายาเข้าไปได้นะครับบางทีตัวอุปกรณ์ที่เราปะนี่นะครับมันจะเล็กนี่ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีหมดเนี่ยนะครับอ๋อแบบเหล็กแบบเหล็กไม่อยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือที่เราใช้กับรอยร้าวที่ท่านเห็นนะครับเนื่องจากมันเล็กมากเห็นไหมครับมันเล็กมากๆเห็นไหมครับมันเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆเห็นไหมครับเล็กเล็กจริงๆนะครับนี่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีรูอยู่เดี๋ยวนะครับผมให้ดูเอาไว้กล้องเห็นไหมครับมันมีรูอยู่เนี่ยครับรูตัวเนี้ยนะครับรูช่องว่างเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องไปอยู่ตรงกลางรอยร้าวพอดีเพื่อให้น้ํายาที่มันวิ่งทะลุรูนะครับมันจะเข้าไปข้างในทีเนี้ยการที่เราจะกรีดรอยร้าวนะครับถ้าเรากรีดรอยร้าวนะครับแล้วเราไม่เอาสีข้างๆออกเวลาที่เราโป้ด้วยอีพ็อกซี่ลงไปข้างๆนะครับเวลามันมีแรงดันเนื่องจากมันเป็นไฮเพรสเชอร์มันอาจจะดันให้ตัวชุดฐานเนี่ยนะครับหลุดมาพร้อมสีเพราะมันโดนความชื้นปั๊บนะครับมันมีอาจจะโอกาสดันหลุดออกมาได้เห็นไหมครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เวลาที่เราจะอัดน้ํายาหรืออัดอีพ็อกซี่ลงไปนะครับเราก็จะต้องขูดสีข้างๆออกนะครับต้องขูดสีข้างๆออกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับกรีดแล้วก็เอาลูกหมูเจียสีข้างๆออกนะครับไม่ต้องเจียออกกว้างเยอะมากเลยนะครับอันนี้กรีดรอยร้าวให้มันมีความกว้างนะครับพอกรีดรอยร้าวให้มันมีความกว้างแล้วนะครับเราก็จะเจียข้างๆออกนะครับไปข้างละเซนหรือ2เซนก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับข้างละเซนหรือ2เซนก็พอจากนั้นเราถึงเอาอีพ็อกซี่นะครับอัดเข้าไปนะครับเนี่ยครับถึงเอาอีพ็อกซี่อัดเข้าไปเนี่ยครับกรีดเจียแบบเนี้ยครับเจียออกข้างๆนะครับเจียแบบเนี้ยนะครับให้ตลอดตามความยาวของรอยร้าวนะครับต้องทําแบบนี้นะครับให้ตลอดความยาวของรอยร้าว นะครับหนึ่งคือกรีดให้มันมีรอยร้าวมันเป็นร่องวีสองเจียด้านข้างออกประมาณสัก2-3 เซนนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการยึดเกาะของอีพ็อกซี่ที่เราจะไปปะนะครับแล้วก็ให้ปะอยู่บนผิวคอนกรีตซึ่งมันจะมีความแข็งแรงนะครับหลังจากที่กรีดเสร็จนี่ครับทีมงานกรีดขึ้นไปกรีดนะครับ ก็กรีดกันนะครับกรีดกันจนให้ทั่วบริเวณนะครับการกรีดรอยร้าวเนี่ยนะครับแล้วก็การดูรอยร้าวเนี่ยสำคัญมากบางทีรอยร้าวเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากท่านดูนะครับเนี่ยรอยร้าวนะครับถ้าท่านดูในหน้าจอนะครับเผลอๆอาจจะ

0: มองแทบไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับรอยร้าวมันเล็กมากๆเพราะรอยร้าวเส้นเล็กแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยอันนี้เราผมอันนี้ผมยืนจากข้างล่างมองเห็นแต่ถ้าเกิดไปดูจริงๆนะครับมันมีบางส่วนที่เกิดขึ้นรอยร้าวที่ผิวซึ่งมันเล็กเพราะรอยร้าวเส้นเล็กๆพวกนั้นนะครับถ้าเราไม่กรีดหรือเราเอาอีพ็อกซี่ปะไม่หมดเวลาเราอัดน้ํายาถ้ารอยร้าวมันถึงกันหรือทะลุถึงกันนะครับน้ํายามันจะวิ่งออกตามรอยร้าวที่เรามองเห็นได้หรือที่เรามองไม่เห็นได้นะครับอันนั้นคือปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับที่เราปะรอยร้าวเราคิดว่าปะครบหมดแล้วนะครับอ่ะอัดน้ํายาทีนี้ถ้ามันเป็นแบบ low pressure เนี่ยเราหยุดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบ high pressure นะครับเรามีโอกาสที่มันจะมีโอกาสในการที่จะดันนะครับจนอีพ็อกซี่นั้นนะครับมันไหลไปออกไปออกตามรอยร้าวได้นะครับอันนั้นคือจุดอันตรายอย่างมากนะครับจุดอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นนะครับคือสิ่งที่หลายๆท่านนะครับอาจจะเจอหรือว่าหลายท่านอาจจะประสบปัญหาได้นะครับว่าเวลายิงไปนะครับเอ๊ะน้ำยามันหายไปไหนหมดนะครับบางทีรอยร้าวเส้นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นแล้วก็เราไม่ได้สังเกตมันนะครับมันก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบได้นะครับมันจะเห็นนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของรอยร้าวนะครับเพราะฉะนั้นครับในการที่ท่านเจอปัญหาเรื่องของร้าวที่เกิดขึ้นที่คานนะครับเกิดขึ้นที่คานหรือแม้แต่ผนังหรือจุดใดก็ตามนะครับที่ท่านต้องการที่จะอัดน้ํายาอีพ็อกซี่อินเจคชันเข้าไปในรอยร้าวนะครับท่านลองดูรอยร้าวก่อนแล้วท่านเลือกได้ว่าท่านจะใช้แบบไฮเพรสเชอร์หรือแบบโลเพรสเชอร์แบบไฮเพรสเชอร์นะครับก็คือการใช้เดี๋ยวนะครับแบบไฮเพรสเชอร์ก็คือการใช้ในส่วนของอุปกรณ์นะครับการใช้แบบไฮเพรสเชอร์นะครับนี่ครับแบบไฮเพรสเชอร์นะครับแบบไฮเพรสเชอร์แต่ถ้าเป็นโลเพรสเชอร์เนี่ยนะครับนี่ครับโลเพรสเชอร์นะครับถ้าโลเพรสเชอร์เนี่ยครับท่านก็สามารถใช้นะครับแบบนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจะใช้โลเพรสเชอร์หรือไฮเพรสเชอร์นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของรอยร้าวนะครับมันขึ้นอยู่ลักษณะของรอยร้าวความกว้างความลึกนะครับจุดที่เป็นรอยร้าวนะครับบางทีรอยร้าวเล็กมากๆนะครับแล้วก็ไม่ลึกนะครับการใช้ไฮเพรสเชอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับมันเต็มแล้วเพราะด้วยความที่มันเล็กหรือบางหรือตื้นนะครับโลเพรสเชอร์เนี่ยเหมาะกับรอยเล็กที่บางนะครับแล้วก็ไม่ลึกมากและรอยร้าวก็ไม่ยาวมากนะครับก็สามารถใช้แบบแบบโลเพรสเชอร์นะครับในการใช้ทำงานได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมใช้แบบไฮเพรสเชอร์เนื่องจากว่ามันเป็นรอยร้าวที่เราไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนแต่เราเห็นรอยร้าวมันมีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็โดยส่วนหนึ่งนะครับผู้ออกแบบวิศวกรผู้ออกแบบเนี่ยเขากำหนดให้ใช้การอีพ็อกซ์การอิเจคชันอีพ็อกซี่โดยแบบไฮเพรสเชอร์นะครับเราก็ต้องใช้ไฮเพรสเชอร์ตามที่ผู้ออกแบบหรือวิศวกรผู้ออกแบบเขากำหนดมานะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นการปะแล้วก็ซ่อมรอยร้าวนะครับการปะและซ่อมรอยร้าวนี้นะครับเป็นการปะและซ่อมรอยร้าวมีสองส่วนส่วนหนึ่งนะครับปะซ่อมไว้เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แล้วนะครับการใช้อีพ็อกซี่นะครับมันก็จะมีอีพ็อกซี่ในการใช้งานนะครับสองประเภทประเภทแรกคือผสมเองนะครับพอผสมเองนะครับผสมเองแล้วเนี่ยครับ พอผสมเองปั๊บนะครับมันจะอัดน้ํายานะครับน้ํายานะครับอีพ็อกซี่ที่ผสมเองนะครับมันจะไปใช้งานได้สะดวกเพราะมีเวลาในการทํางานระยะเวลาในการแห้งมันจะช้าแต่ถ้าต้องการงานแบบเร่งภายใน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงต้องการที่ทํางานต่อนะครับภายใน1-2ชั่วโมงทํางานต่อเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าก็จะเป็นการนะครับเป็นการทํางานแบบรวดเร็วหลังจากอัดอีพ็อกซี่นะครับปะซ่อมรอยแล้วรับปั๊บนะครับเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับท่านสามารถทํางานต่อได้อ่ะอันนั้นขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนะครับ ช่วงแรกนะครับผมก็อาจจะอธิบายนะครับวันนี้ช่วงแรกอาจจะมีสะดุดเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีนะครับมีการสื่อสารอยู่ด้วยระหว่างจัดรายการนะครับก็เลยทําให้ต้องคอยก้มไปดูนะครับในช่วงของการสื่อสารเล็กน้อยนะครับก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆอธิบายนะครับจริงๆตอนนี้นะครับเวลาผมนําเรื่องพวกนี้มาแชร์กันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการแชร์จากประสบการณ์การทํางานนะครับผมก็จะพยายามใช้เขาเรียกว่าเรื่องราวที่แชร์นะครับไม่เยอะใน1 ชั่วโมงเพราะถ้าเอาหลายๆเรื่องมานะครับบางทีหลายท่านบอกว่าพอมันไปหลายเรื่องแล้วบางทีมันงงมันจําไม่ได้นะครับเพราะในแต่ละเรื่องที่เราไปทํากันมาจริงๆนะครับเราก็จะใช้เวลาในการพูดคุยเพื่อเป็นการอธิบายนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะวันนี้นะครับท่านติดตามฟังรายการนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือท่านฟังอยู่ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ท่านสามารถชมนะครับภาพพร้อมเสียงได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่องรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมเปลี่ยนแก้ไขชื่อนะครับเดิมผมใช้ชื่อเพจว่าช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานบ้านโฟมอีพีดีมวลเบาบางคนบอกทำไมมันยาวจังนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้แหละนะครับวันนี้เดือนนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับทั้งเพจช่างรู้คู่บ้านที่ยาวๆนะครับก็จะเหลือแค่ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานตอนนี้จําง่ายนะครับเฟซบุ๊กหลักเนี่ยเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยผมก็จะใช้คําว่าสันชัยขนานอันนั้นเป็นเฟซบุ๊กนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงภาษาไทยเพราะเราคือคนไทยเราก็ใช้ภาษาไทยนะครับส่วนเพจนะครับก็จะสั้นลงนะครับจากเดิมที่ยาวๆนะครับผมก็จะเหลือแค่ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานยังคงมีคําว่าสันชัยขนานต่อท้ายเพราะอะไรครับเพื่อให้รู้ว่านี่นะครับเพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ผมนะครับพยายามใช้นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงรับรองเพจว่าเป็นเพจจริงนะครับในการใช้นะครับก็เป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานแล้วก็อีกเพจหนึ่งที่ผมเรียกว่าขอรับรองจาก Facebook เช่นเดียวกันนะครับที่เกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าเป็นความชอบนะครับจากเดิมก็เป็นยาวนะครับก็เหลือเป็นอมูเลตบายสันชัยขนานเห็นไหมครับว่าเพราะฉะนั้นถ้าผมไปลิงก์ที่ไหนอย่างไรนะครับท่านจะไปดูว่าเพจปลอมไม่ปลอมนะครับอันที่หนึ่ง Facebook สันชัยขนานมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าเป็นการรับรองจาก Facebook นะครับเพจช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานก็เป็นเครื่องหมายสีฟ้าที่เป็นการรับรองจาก Facebook นะครับแล้วก็ Amulet by สันชัยขนานอันนี้เป็นเพจความชอบเฉยๆนะครับไว้เขาเรียกว่าช่างเช่าพระมาแชร์นะครับอาจจะมีช่วงช่างเช่าพระมาแชร์โดยช่างรู้คู่บ้านนะครับก็อันนี้เป็นความชอบนะครับก็จริงๆคนติดตามไม่เยอะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นแต่ด้วยความชอบนะครับก็เพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือเพจจริงผมก็ยอมเสียเงินนะครับขอรับรองเครื่องหมายสีฟ้าจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันอ่ะนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเผื่อท่านที่ติดตามจะได้มีก็เรียกว่าร่วมกันแชร์ร่วมกันทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วมาดูกันว่าการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันนั้นนะครับเริ่มต้นอย่างไรเพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์แบบในการอัดอีพ็อกซี่อินเจคชันครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับ กลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมรายการนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านซึ่งจะพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10:00 น.ถึง11:00 น.นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเราจะพบกันเวลา13:00 น.ถึง14:00 น.นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังชมแชร์นะครับกับเรื่องราวต่างๆได้นะครับในรายการนะครับเผื่อใครที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายการนะครับกันได้นะครับฟังสดๆทางวิทยุได้ยินแต่เสียงไม่เห็นภาพนะครับคลื่นวิทยุ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนี้ก็ได้ฟังแต่เสียงไม่เห็นภาพแต่ท่านสามารถฟังทุกรายการของทางสถานีมีประโยชน์กับทุกท่านทุกเรื่องนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องไหว้พระเรื่องดูดวงนะครับเรื่องกีฬานะครับเรื่องสุขภาพเรื่องภาษาเรื่องบ้านนะครับครบนะครับที่คลื่น FM 97นะครับแล้วก็ถ้าท่านจะฟังเสียงพร้อมภาพภาพพร้อมเสียงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปฟังหรือชมกันได้นะครับที่เพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับบอกได้จบแล้วนะครับตอนนี้ก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือว่าเพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถที่จะทักทายกันไม่ได้แล้วก็ยังมีช่อง YouTube นะครับที่ท่านสามารถไปชมย้อนหลังได้ยาวๆนะครับไลฟ์ผ่านเพจเนี่ยมันจะมีโอกาสถูกตัดออกนะครับแต่ถ้าผ่าน YouTube เนี่ยนะครับมันจะเก็บไว้ตลอดแบบยาวๆเวลาเข้าไป YouTube ฝาก YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านก็สามารถเข้าไปก็จะไปดูที่เป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นคลิปสั้นแล้วก็เป็นรายการสดนะครับท่านต้องไปดูที่ถ้าท่านจะติดตามฟังรายการวิทยุที่ผมจัดย้อนหลังนะครับหรือรายการสดที่ผมจัดย้อนหลังท่านต้องไปดูในเขาเรียกว่าในช่องของรายการสดนะครับหรือว่าช่องที่เป็นการไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นรายการที่เราจะจัดมาย้อนหลังนะครับก็ยังคงอยู่ท่านสามารถไปดูย้อนหลังวันไหนช่วงไหนก็ได้นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับส่วนท่านที่ติดตามแล้วจะพูดคุยกันทางรายการสดๆนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่02นะครับ022763632แล้วก็022763633 2เบอร์นะครับเวลาผมจัดแล้วผมก็พูดเพลินนะครับลืมบอกเบอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรมาพูดคุยกันสดๆในรายการนะครับที่022763632และ022763633นะครับตอนนี้สะดวกมากเลยนะครับท่านโทรมาเนี่ยยังไงเสียงสามารถออกอากาศผ่าน Facebook ผมได้นะครับก็เดิมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เขาเรียกว่าพอแต่ผมก็เนื่องจากทำคนเดียวนะครับในตอนจัดรายการเนี่ยจัดคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปหลายๆหน้าจอนะครับท่านก็จะเห็นว่าผมอาจจะมีเงียบบางส่วนนะครับเพราะตอนนี้นะครับตอนนี้พกเครื่องเดียว โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวนะครับทั้งผ่านซูมผ่านYouTube ผ่านเพจผ่านอะไรนะครับได้สะดวกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะใส่อะไรเยอะมากไม่ได้นะครับเพราะว่าการจัดรายการที่ผมทำนะครับเป็นการทำด้วยความชอบนะครับมันก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะเตรียมวันนี้อย่างวันเนี้ยนะครับตื่นมาตั้งแต่ตอนกี่โมงอ่ะ6โมงนะครับแล้วก็ตื่นไม่ไหวก็นอนอีกหน่อยนึงครับก็6โมงครึ่งก็มานั่งเตรียมรูปนะครับสดๆร้อนๆนะครับผมประจำเลยนะครับบางทีบอกทำไมเราไม่เตรียมล่วงหน้าคือแต่ละวันพอมันทำนู่นทำนี่นะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมกันล่วงหน้านะครับก็เลยไม่ได้นะครับไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้านะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าในการที่เราจะใช้ epoxy injection นะครับนี่ครับให้เห็นอย่างนี้ครับ epoxy injection นะครับมันจะเป็นชุด A B นะครับ A กับ B นะครับA กับ B 2กิโลรวมกันนะครับ A B 2กิโลรวมกันนะครับ A กับ B นะครับรวมกันนะครับ2กิโลเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราใช้ epoxy พวกนี้นะครับเราเปิดมานะครับเราต้องกวนแยกนะครับกวนแยกนะครับเวลาที่เราใช้อีพ็อกซี่นะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าเปิดมาแล้วแบ่งผสมเลยนะครับเปิดมาแล้วควรใช้วัสดุกวนก่อนการจะกวนนะครับท่านจะกวนด้วยเขาเรียกว่าจะกวนด้วยไม้จะกวนด้วยช้อนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผมจะเตรียมไว้ครบเลยเวลาท่านจะทำงานพวกนี้นะครับอันแรกนอกจากตัวอีพ็อกซี่แล้วเนี่ยครับท่านต้องมีแน่ๆนะครับคือวัสดุในการกวนนะครับซึ่งผมมาเตรียมไว้เป็นช้อนเพราะอะไรครับช้อนนอกจากกวนเสร็จแล้วนะครับเรายังเอาตักมาใช้งานได้นะครับถ้าเราจะผสมน้อยๆนะครับนี่คือการใช้อีพ็อกซี่เพราะเนี้ยเราเปิดมาครับ A กับ B นะครับถึงแม้มันจะเป็นน้ำยาใสๆแต่มันก็จะมีเนื้อของมันซึ่งมันจะนอนก้นเพราะเนี้ยเราก็ใช้ช้อนกวนหรือไม้ก็ต้องเป็นไม้สะอาดนะครับเหล็กก็ต้องเป็นเหล็กสะอาดไม่ใช่เอาเหล็กที่เป็นสนิมนะครับมากวนเอาเหล็กที่เป็นสนิมมากวนนะครับเหล็กมันก็จะไปไหลลงไปอยู่ในเศษเหล็กก็จะไหลลงมาอยู่น้ำยาเวลาท่านไปใช้งานนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาต่อไปได้นะครับเพราะเนี่ยครับเราจะเลือกวัสดุกวนแบบสะอาดนะครับอันนี้วัสดุกวนเสร็จปั๊บตาชั่งครับสำคัญเนื่องจากว่าเราต้องการผสมแบบเป๊ะเพราะการที่จะผสมให้ได้สัดส่วนเป๊ะก็จะต้องมีการใช้ตาชั่งนะครับต้องมีการใช้ตาชั่งตาชั่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้ได้สัดส่วน A กับ B ในปริมาณที่เท่ากันนะครับน้ำหนักรวม2กิโลเวลาเราชั่งสัดส่วนผสมคือ2ต่อ1เราก็กวน A ก่อนแล้วก็เอา A ไปเทใส่กระป๋องนะครับซึ่งกระป๋องก็จะมีกระป๋องที่เตรียมไว้สำหรับผสมทำไมต้องเตรียมกระป๋องสำหรับผสมท่านถามว่าเอ๊ะทำไมซื้อได้ไหมอันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะครับเวลาผมบอกว่าเวลาที่ผสมพวกนี้นะครับท่านต้องมีหนึ่งนอกจากตัววัสดุแล้วนะครับคืออีพ็อกซี่แล้วเนี่ยท่านต้องมีช้อนกวนท่านต้องมีกระป๋องสำหรับผสมท่านต้องมีตาชั่งท่านต้องมีผ้าทำความสะอาดท่านต้องมีภาชนะแบ่งนะครับพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญและท่านจะต้องมีใบปั่นนะครับสว่านก็ต้องมีนะครับกวนมือไม่ได้นะครับเพราะเวลาถามแบบนี้ปั๊บนะครับท่านบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไปหาได้ที่กวนพัญชนะกระป๋องตาชั่งไปหาได้นะครับผมเคยไปหน้างานนะครับพอไปถึงปรากฏว่าอันนั้นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนะครับไปเอากระป๋องปูนที่ใช้แล้วมาผสมซึ่งไม่ได้เพราะอะไรครับพอเราไปผสมปุ๊บเศษปูนนะครับมันจะไปผสมอยู่ในน้ำยาพอมันเป็นผสมน้ำยาเวลาท่านใช้เครื่องนะครับเนื่องจากรูมันเล็กมันก็จะเกิดการอุดตันนะครับหลายครั้งครับท่านบอกไม่เป็นไรแผลได้นะครับแล้วก็หลายครั้งครับ อย่างที่นี่จริงๆนะครับผมตอนแรกผมก็แนะนําให้หาช้อนนะครับสุดท้ายนะครับผมไม่เป็นไรหาได้นะครับพอไปถึงลืมนะครับต้องใช้ช้อนอันเล็กๆกวนแล้วก็ตักเอานะครับนะอันนี้เราก็เอา A ใส่เพื่อชั่งน้ำหนักแล้วเราก็กวน B มั้ยครับแยกกันนะครับ A กับ B แยกกันนะครับเราก็จะเอา B มาเพราะสัดส่วนคือ2ต่อ1สมมุติว่าเราเริ่มทําใหม่ๆนะครับเราก็ผสมสัก A สัก300กรัม B ก็จะเป็น150กรัมนะครับ2ต่อ1นะครับหรือ A 400กรัม B ก็จะกลายเป็น200กรัมนะครับก็คือ2ต่อ1นะครับก็คือ200ต่อ100 300ก็150 400ก็200นะครับ500ก็250ก็คือ2ต่อ1ส่วนนะครับเราก็จะแบ่งไม้นะครับเราต้องกวนก่อนช้อนก็จะเป็นคนละอันกันนะครับและเวลาที่ทําความสะอาดช้อนพวกนี้นะครับไม่ต้องล้างครับเพราะท่านล้างนะครับท่านมาใช้ใหม่ท่านล้างใช่ไหมนะครับท่านเปื่อยอีพ็อกซี่แต่ท่านสามารถใช้ผ้าเช็ดซึ่งผมก็จะมีผ้าเตรียมไว้สําหรับคนที่ต้องการทํานะครับครบเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเวลาท่านมาถามว่าจะใช้ชุดพวกนี้นะครับมีอุปกรณ์มีครบเลยครับบางท่านก็ซื้อไปใช้บางท่านก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ค่อยไปแก้ปัญหาหน้างานบางทีสุดท้ายเอาไปปั๊บไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่ครบถูไถทำก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ถ้าคนที่ตัดสินใจว่าโอเคถ้ามีไม่ครบก็ไม่ทำนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในการใช้งานหรือในการทำงานนะครับเพราะพอเรากวนเสร็จนะครับเราแบ่งใส่กระป๋องเสร็จปั๊บนะครับก็นี่ครับกวนปั่นนะครับใช้วิธีใช้สว่านปั่นนะครับจะไม่ใช้มือกวนบางครั้งท่านเห็นว่าน้ำยามันใสไอ้น้ำยาใสๆนะครับเรามือกวนไปอ่ะมันไม่เข้ากันบางทีมันไม่เข้ากันนะครับมันดูเหมือนจะกระจายแต่การแตกกระจายน้ำยาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันไม่ 100% จากการกวนแต่การปั่นนะครับเราจะปั่นประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับก็ปั่นนะครับมันก็จะแตกกระจาย A กับ B นะครับมันจะถูกแตกกระจายแล้วก็ผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับการใช้งานนะครับพอเราผสมเสร็จนะครับเราก็จะไปใช้เครื่องยิงซึ่งตอนที่ทำเนื่องจากว่าผมคอยกำกับอยู่ตรงด้านนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายในส่วนของเครื่องนะครับในยิงอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับผสมเสร็จนะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในเครื่องเดี๋ยวผมย้อนกลับไปภาพนี้เนื่องจากว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ใส่น้ำยานะครับนี่ครับเนี่ยครับพอเราผสมเสร็จนะครับพอเราผสมเสร็จนะครับเราก็จะเอาน้ำยาเนี่ยครับมาใส่ในกระบอกขาวๆเนี่ยนะครับในกระบอกขาวๆซึ่งตรงที่กระบอกขาวๆนะครับมันจะมีนี่ครับมีตัวเกวัดนะครับวัดแรงดันของมันนะครับว่าตอนไปนะครับแรงดันเท่าไหร่พอมันเริ่มไม่ไปนะครับแรงดันมันก็จะเริ่มสมมุติเห็นว่าเนี่ยน้ำยามันไม่ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มต้านอยู่กับที่นะครับอันนี้คือการที่เราใช้งานนะครับเราก็ผสมน้ำยาเสร็จนะครับเราก็มาเทใส่ภาชนะแล้วก็ปิดฝานะครับควรจะปิดฝานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหกซึ่งน้ำยามันเป็นสารเคมีมันก็อันตรายนะครับแล้วถ้าเกิดเรายิงนะครับสายเราจะมีสายยาวอยู่ประมาณ5เมตร5เมตรนะครับก็พอพื้นที่จริงๆแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่พอเราก็สามารถซื้ออีก5เมตรมาต่อเป็น10เมตรเพื่อนะครับคนคุมอาจจะอยู่ข้างนอกคนยิงอาจจะอยู่ข้างในนะครับมันก็สามารถที่จะทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับนี่คือการที่เราผสมนะครับในการใช้ตัว epoxy injection นะครับเดี๋ยวนะครับไปต่อก่อนนะครับปึ๊ดนี่นะครับเนี่ยยิงขึ้นไปแล้วก็อัดอีพ็อกซี่เนี่ยครับตอนนี้ทีมงานก็จะอัดอีพ็อกซี่อินเจคชั่นเข้าไปในส่วนของรอยร้าวนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเขาก็จะมีการกรีดนะครับแล้วก็ขัดสีรอบๆ รอยร้าวออกก่อนแล้วก็โป้ด้วยอีพ็อกซี่แล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับอัดน้ำยาหรือหัวแพ็คเกอร์ที่เป็นหัวแพ็คเกอร์แบบพลาสติกนะครับก็จะอัดเข้าติดไปอยู่ตามรอยร้าวแล้วก็ใช้ตัวอีพ็อกซี่นะครับเป็นตัวยึดนะครับพออัดแล้วก็ยึดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอัดน้ำยานะครับตัวนี้อัดน้ำยานะครับน้ำยาก็จะวิ่งไปตามเส้นนี่ครับเครื่องอยู่นี่นะครับเครื่องอยู่ข้างบนนี้นะครับเครื่องอยู่ข้างบนตอนผสมเทใส่เครื่องแล้วก็เอาเครื่องไปตั้งข้างบนนะครับแล้วก็ยิงเพราะอะไรครับเพราะเวลาเขาคุมเครื่องนี้นะครับมันสามารถหยุดได้นะครับต้องทำงานอย่างน้อย2คนนะครับคนหนึ่งจะคอยกดสวิตช์เพื่อที่ให้น้ำยามันวิ่งแล้วอีกคนหนึ่งต้องคอยบอกและผ้าสำคัญนะครับเพราะเวลาน้ำยามันวิ่งไปปุ๊บนะครับเราต้องเอาผ้าไปหุ้มไว้เพราะถ้าเราไม่หุ้มผ้าไว้น้ำยามันอาจจะกระดินใส่ตาได้แล้วก็แว่นที่ต้องใส่นะครับเพราะอันตรายน้ำยามันอันตรายถ้าโดนเข้าตานะครับมันก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายของการทำงานหรือว่าการใช้งานนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการใช้งานหรือว่าการใช้วัสดุในการยิงอีพ็อกซี่อินเจคชั่นนะครับนี่ครับข้างบนเขาก็จะยิงอีพ็อกซี่แบบนี้ไปนะครับก็ ยิงไปนะครับยิงไปจนเต็มนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าจุดไหนที่เราโป๊อีพ็อกซี่ไม่ถึงน้ำยามันจะวิ่งออกไปอันหนึ่งที่ต้องเตรียมคือต้องใช้อีพ็อกซี่แบบแห้งเร็วหรือใช้ดินน้ำมันครับช่วยได้ดินน้ำมันเราสามารถเตรียมไว้ได้ว่าถ้าไปถึงจุดไหนที่มันต้องไหลออกจริงๆนะครับเราเอาดินน้ำมันปะแล้วเอามืออุดไว้นะครับมันจะช่วยบล็อกไม่ให้น้ำยามันออกแล้วก็ไม่ไหลออกได้นะครับหลังจากที่อัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการแต่งผิวให้เรียบแล้วก็ฉาบบางหรือทาสีนะครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไปสอนหน้างานนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่างรุกคู่บ้านขายพร้อมสอนนะครับอันนี้ก็เป็นการท่านที่อุดหนุนในส่วนของชุดซ่อมอีพ็อกซี่อินเจคชั่นแล้วก็ไปสอนการผสมและยิงที่หน้างานแต่ตอนที่ผสมโป้นะครับอันนี้อธิบายได้เพราะว่าการโป้มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็มีรูปประกอบนี้ว่าท่านต้องกรีดร่องแบบนี้ขยายออกกว้างประมาณนี้แล้วก็ใช้อีพ็อกซี่นะครับในการซ่อมแล้วก็ติดตั้งหัวแพ็คเกอร์ให้เสร็จเรียบร้อยพอวันที่ไปนะครับผมก็สามารถสอนการผสมแล้วก็อัดน้ำยาอีพ็อกซี่อินเจคชั่นเข้าไปตามรอยร้าวได้แต่ถ้าเกิดว่านะครับต้องการแบบจอลึกก็ต้องเป็น2วันวันแรกก็คือไปสอนการกรีดร่องการขัดผิวออกแล้วก็การติดตั้งหัวแพ็คเกอร์แล้วก็การใช้อีพ็อกซี่โป๊ะก็ทำเป็นขั้นตอนไปแล้วต้องรอแห้ง1วันยังไงก็ต้องรอแห้ง1วันวันที่2ถึงจะสามารถทำการอัดอีพ็อกซี่หรือยิงอีพ็อกซี่อินเจคชั่นเข้าไปได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับเป็นผลงานเป็นการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันในการซ่อมรอยร้าวนะครับที่ช่างรุกคู่บ้านสันชัยกนานนะครับไปดูแลการใช้วัสดุนะครับวันนี้ท่านที่เจอปัญหาสิ่งเหล่านี้ครับว่ารอยร้าวแบบนี้จะซ่อมแบบไหนซ่อมอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะทักทายมาที่ผมได้นะครับ LINE ID ที่ท่านสามารถพูดคุยกันได้นะครับ ID LINE @สันชัยนะครับ@แล้วก็ SUN CHAI ครับแอดสันชัยนะครับแอด SUNCHAI นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามนะครับคุยนะครับสอบถามปรึกษาได้ LINE ID แอดสันชัย SI SUNCHAI SI ก็คือเครื่องหมาย A วงกลมนะครับแล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India แอดสันชัยนะครับส่วนท่านบอกว่าอยากโทรมาสอบถามก็สามารถโทรได้นะครับท่านสามารถปรึกษาผมได้นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องบ้านนะครับหรือสนใจวัสดุสอบถามวัสดุนะครับก็ทาง LINE ID @สันชัยหรือเบอร์โทรผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับวันนี้เราเจาะลึกเรื่องของการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นซ่อมรอยร้าวนะครับมีข้อสงสัยมีคำถามก็นะครับ2ช่องทางคือเบอร์โทร0917893563แล้วก็ LINE @สันชัยนะครับสอบถามปรึกษากันได้นะครับขายพร้อมสอนมีวัสดุที่ท่านจะใช้ในการแก้ปัญหาปรึกษากันได้นะครับวันนี้เวลาหมดครับเราพบกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนานนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
7: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
14: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดความคืบหน้าเด็กขับรถชนพระธุดงค์มีภาวะออทิสติกส่งรักษาแพทย์เฉพาะทางแล้วพร้อมตั้งทีมประกบทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บฝากทุกครอบครัวดูแลบุตรหลานใกล้ชิด
15: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และกำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1,460 รายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,460 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต452รายส ส่วนยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกของดีอาร์คองโกมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยัน20รายในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายท่ามกลางความกังวลว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากขณะที่ยูกันดาและประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีระดับความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของทวีปแอฟริกาและทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงต่ำแม้จะมีการเคลื่อนย้ายประชากรจากดีอาร์คองโกอย่างต่อเนื่องก็ตามน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด

0: ื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์

0: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณในหน่วยงานรัฐต่างๆนะคะตอนนี้ก็เร่งทำแผนในการใช้งบประมาณในปี2570อย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์เจริญพันธ์วรคุณนะคะก็ได้แถลงถึงการขอเสนอใช้งบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมแล้วก็อยู่ประมาณที่15,061ล้านบาทนะคะนำมาใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 9,164 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 60.8% นะคะนี่ก็จะเน้นไปในเรื่อง4เรื่องด้วยกันนึงก็คือเรื่องของการสร้างรายได้กับเศรษฐกิจฐานรากมีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยของประเทศไทยและก็เรื่องของการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะใช้เงินมหาศาลอยู่นะคะเกือบ 10,000 ล้านบาททีเดียวก็ผสมผสานไปกับเรื่องของการตลาดควบคู่กันไปด้วยและก็มีเรื่องของการพัฒนาด้วยและในวันนี้เองเดี๋ยวเรานอกเหนือจากเรื่องงบประมาณแล้วนะคะเราจะมาอัปเดตว่าพื้นที่การท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายในช่วงน้ำท่วมในภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่ที่จมน้ำไปนั้นน่ะในปี2569ผ่านมาแล้วครึ่งปีเนี่ยหาดใหญ่ไปถึงไหนฟื้นขึ้นมาได้หรือยังเดี๋ยวคุณนวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะจะมาให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการกับเราว่าเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ฟังไปด้วยกันและใครที่จะไปเที่ยวทางภาคใต้ก็สามารถที่จะรอฟังได้เลยนะคะรวมไปถึงกลุ่มบริษัท King Power เองในเดือนกรกฎาคมเปิดศักราชต้อนรับครึ่งปีหลังก็ยังคงที่จะลุยต่อเนื่องในการที่จะมอบส่วนลดแบบกระหึ่มต่อเนื่องนะคะสำหรับที่ King Power สนามบินเขาให้ซื้อสินค้าชิ้นเดียวก็ได้ลดทันทีเลย 40% นะคะและก็ยังมีแคมเปญดีลแนะนำให้ใช้ดีลของบัตรช็อปคุ้มกว่าทุกโซนใน King Powerรวมไปถึงทาง King Power มหานครในเดือนกรกฎาคมนี้เปิดแคมเปญใหม่มาแล้วนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของ King Power มหานครเขาจะมีกิจกรรมดีๆมาตลอดนะคะเขาเปิดเป็นเรื่องของ3มหัศจรรย์3กิจกรรมเดี๋ยวรอฟังได้เลยว่ามีความมหัศจรรย์และกิจกรรมอะไรบ้างที่จะไปร่วมสนุกได้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดโปรเจกต์ Thailand Excellent 2026ก็นำไทยก้าวไปสู่ผู้นำเรื่องของ Medical Hub ของโลกนะคะตอนนี้เราได้การจัดแรงกิ้งให้ติดอันดับ2ของโลกแล้วสำหรับการเป็น Medical Hub Wellness Spa นะคะและก็ตามมาด้วยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็นำหุ้นของบางจากหรือBCP นะคะเข้าไปติดเซต50ในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มโชว์พลังของการความแกร่งในการนำสร้างนวัตกรรมสีเขียวให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนและทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนก็นำอีสานขับเคลื่อนไม้ยั่งยืน90 Net Zero Event เพื่อที่จะได้โชว์ศักยภาพช่วงที่จะมีการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ในช่วงปลายเดือนในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ช่วงนี้เราไปติดตามททสำนักงานหาดใหญ่จัดบิ๊กอีเวนต์ผนวกกิจกรรมปลูกท่องเที่ยวหาดใหญ่ฟื้นแล้ว5เดือนแรกมกราถึงพฤษภาคมมีต่างชาติและคนไทยเทเข้าไปเที่ยวกว่า3,120,000คนสร้างเงินสะพัดทั่วพื้นที่กว่า 20,000 ล้านในช่วงครึ่งปีหลังก็เร่งอัดฉีดต่อเนื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวหน้าฝนหรือกินซีซั่นจัดเต็มอีก 6งานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีทั้งงานวิ่งเหยี่ยวงานหาดใหญ่บิ๊กไบค์วีคงานไทไฟงานร้อยไหลร้อยในหลาดและในเดือนสิงหาคมก็จะมีมหกรรมความฟินนะคะก็คือ Feel All The Feeling at สงขลาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์พร้อมชี้เป้าการท่องเที่ยวเชื่อมโยง3เส้นทางสงขลาพัทลุงไปกราบหลวงปู่ทวดต่อไปถึงชีวิตการสัมผัสประสบการณ์ชีวิตโหนดนาเลและก็ต่อด้วยเส้นทางดื่มกาแฟสบ้าย้อยรวมไปถึงปิดท้ายที่การนั่งเรือท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวแล้วมาขึ้นฝั่งเดินชิลชมสตรีทฟู้ดย่านเมืองเก่าสงขลาได้รายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณนวพรชัวชมเกตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
0: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
1: สวัสดีค่ะผอ.นกนวพรคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะในตอนนี้สงขลาหาดใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่ฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในช่วงหลังน้ำท่วมแต่คราวนี้อยากให้ผอ.นกอัปเดตให้ฟังอะค่ะว่าสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมในช่วงตั้งแต่มกราคมมาจนถึงปัจจุบันที่มีสถิติตัวเลขอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะ
2: ตอนนี้สำหรับในเรื่องของนักเที่ยวอะค่ะผู้เยี่ยมเยือนเราทั้งไทยและต่างชาติยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤษภาจะอยู่ที่ประมาณ 3,125,475 คนนะคะโดยเราแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1,416,989 คนแล้วก็ต่างชาตินะคะก็จะประมาณ 1,708,486 คนนะคะส่วนรายได้รวมเลยนะคะทั้งไทยและต่างชาติจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทนะคะถ้าแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,800 ล้านบาทนะคะแล้วก็สำหรับต่างชาติจะอยู่ที่ 11,000 ล้านบาทนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวหมายถึงรายได้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมากกว่านะคะสำหรับในเรื่องของ OR คือการเข้าพักจะอยู่ประมาณ 69.45 นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวรวมถึงรายได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันกับในปี68จริงๆจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าถ้าเทียบกับปี668ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นบวกขึ้นมานิดนึงนะคะ คือบรรยากาศณตอนนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ยมันก็จะมีในพื้นที่เองเราก็มีเรื่องของอีเวนต์งานมาต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเคาน์ดาววันตรุษจีนนะคะวันสงกรานต์นะคะดังนั้นเนี่ยงานในพื้นที่เองก็จะมีอีเวนต์ทำให้บรรยากาศก็เรียกว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะแต่เราก็คาดหวังว่าตัวเลขก็จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในบรรยากาศณปัจจุบันนี้ค่ะถ้ามีในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆเข้ามารวมถึงสงขลาเองเนี่ยได้รับการประกาศเป็นในเรื่องของไมซ์ด้วยเนี่ยเราก็คาดหวังว่าสำหรับกลุ่มที่มาสัมมนาประชุมสัมมนาใดๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมในพื้นที่เราเนี่ยค่ะในช่วงของวันที่6ถึง12กรกฎาคมเนี้ยมันก็จะมีงานไม่ว่าจะเป็น Welcome to Chinatown ที่เป็นในเรื่องของงานที่เป็นในพื้นที่ในเรื่องของการออกร้านบรรยากาศในเรื่องของมีจุดที่จะถ่ายภาพขายอาหารต่างๆในพื้นที่นะคะอันนี้จัดในย่านเมืองหาดใหญ่เลยย่านอำเภอเมืองหาดใหญ่เลยแล้วก็ในช่วงของวันที่5เนี่ยเรามีงานเดินวิ่งเหยี่ยวเที่ยวชมสวนก็คือเป็นงานวิ่งที่ทอร่วมกับทางสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจัดในวันที่5กรกฎาคมนะคะที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่6ถึง12กรกฎาคมเนี้ยค่ะเราจะมีงานอยู่2งานก็คือหาดใหญ่บิ๊กไบค์วีคนะคะ2026ในวันที่3ถึง4กรกฎาคมอันเนี้ยจัดโดยทางเทศบาลเมืองของแหนะคะกับชมรมหัดใหญ่ออฟไลท์ไบเกอร์ซึ่งทอก็ร่วมในการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์นะคะจัดที่ตลาดน้ำของแหซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเขาคาดว่าปีนี้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2,000 คนโดยจะมีในเรื่องของดนตรีการเที่ยวชมตลาดน้ำอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของการที่มีเรื่องของการจำหน่ายเสื้อสำหรับผู้สนใจอยากจะร่วมในการสมทบทุนในการที่จะนำรายได้มา าเป็นส่วนของการซื้อเรือในกับพื้นที่ตลาดน้ำคลองแหนะคะแล้วอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานการแข่งขันชกมวยระดับโลกไทไฟที่สงขลาเป็นอีกสนามหนึ่งที่ททก็ให้การสนับสนุนนะคะกับทางบริษัทไทไฟนะคะในวันที่12กรกฎาคมที่สนามกีฬาตินนสุรานนท์อำเภอเมืองสงขลานะคะนี้ก็เป็นอีกงานนึงนะคะที่เรียกว่าน่าจะดึงดูดนักเที่ยวหรือผู้สนใจนะคะโดยรอบของสงขลาในการเข้ามารวมถึงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชมเรื่องของการชมกีฬามวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็คาดว่าภาคใต้สงขลาเป็นอีกสนามหนึ่งดังนั้นเนี่ยในภาคอื่นๆที่มีการจัดเนี่ยก็จะมีการมาดูที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนกับเป็นการไปเย่าไปเยือนกันนะคะแล้วก็ในห่วงของวันที่19กรกฎาคมอะค่ะเราจะมีงานการแข่งวิ่งเทรลท่าข้ามเทรลนะคะซึ่งอันนี้ก็จัดโดยทางอบต.ท่าข้ามนะคะในส่วนททสำนักงานหัดใหญ่แล้วก็ร่วมในการที่จะไปสนับสนุนการจัดไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาหารสำหรับนักวิ่งรวมถึงการมอบคูปองส่วนลดนะคะหรือมีของที่ระลึกให้กับนักวิ่งจากต่างพื้นที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่24ถึง26เนี้ยจะมีงานในพื้นที่อีกงานนึงก็คือลอยไหลลอยในลาดซึ่งจะจัดบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลานะคะตั้งไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนหนองจิกถนนนางงามถนนหนองจิกรามันในย่านเมืองเก่าสงขลาในเรื่องของเทศกาลสร้างสรรค์วัฒนธรรมแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการจัดทำในเรื่องของอาหารถิ่นภาคใต้นะคะยกระดับในเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นมานะคะซึ่งนำเสนอเรื่องของอาหารตามที่สงขลาเองได้ในเรื่องของการประกาศเป็นเมืองเรื่องของอาหารที่มีความหลากหลายนะคะ gastronomy ของจากยูเนสโกนะคะก็ในพื้นที่เราก็น่าจะมีงานในเบื้องต้นเนี้ยค่ะก็สำหรับประมาณนี้ส่วนในเดือนสิงหาเราจะมีงานในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของตลอดเดือนสิงหาเริ่มตั้งแต่วันที่7นะคะสัปดาห์ที่2อ่ะค่ะก็จะเป็นงาน Feel on the Feeling at สงขลาเป็นงานติดป้ายที่ททสำนักงานหัดใหญ่ร่วมกับทางสถาบันทักษิณคดีศึกษาจากที่สถาบันทักษิณนะคะเป็นงานตลาดที่เป็นงานคราฟนะคะเราจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์4อาทิตย์ในเดือนสิงหาคมก็อยากเชิญชวนผู้สนใจนะคะที่อยู่ใกล้ๆเคียงจังหวัดรอบๆนะคะหรือจังหวัดในสงขลาเองนะคะเมื่อมาเที่ยวก็สามารถแวะไปเที่ยวชมได้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาค่ะเป็นงานอาร์ตนะคะเป็นงานคราฟที่อยากนำเสนอโดยมีนำเสนอเรื่องราวของอาหารด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงคนที่ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็อยากเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นโนรามีหนังกางแปลงนะคะหรือตะลุงต่างๆนะคะก็อยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวชมได้ในช่วงตลอดเดือนสิงหาคมในศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: ค่ะถ้าต่อเนื่องไปนอกจากเรามีกิจกรรมต่างๆแล้วอะค่ะในส่วนช่วงกรีนซีซั่นหรือช่วงหน้าฝนเนี้ยเรามีแคมเปญที่และโปรโมชั่นที่ทำร่วมกันเพื่อที่จะเชิญชวนหรือดึงดูดใจให้คนอยากเดินทางเข้าไปเที่ยวเพิ่มด้วยไหมคะแต่ละโปรโมชั่นแต่ละแคมเปญต่างๆอะค่ะ
2: จริงๆตอนนี้ในส่วนของแคมเปญที่เรามีเป็นสำหรับกลุ่มนักเที่ยวต่างประเทศนะคะตั้งแต่วันที่23มิถุนาถึง15กรกฎาคมที่เราทำกับสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลานะคะเป็นการที่การเข้าพักเนี่ยแล้วจะมีในเรื่องของอาหารเช้าให้กับทางโรงแรมกับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่กำลังทำอยู่นะคะเป็นกับทางโรงแรมในเรื่องของการกระตุ้นการเข้าพักการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มวันพักต่างๆนะคะอันนี้เราก็เป็นการสนับสนุนในส่วนของโรงแรมอะค่ะที่ทำอยู่ตั้งแต่23มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะคะ
1: ค่ะตอนนี้เห็นในประเทศเองมีเรื่องของ Feel All Is The Feeling ด้วยอะค่ะในการโปรโมทในส่วนของหาดใหญ่เรามีตัวนี้เป็นส่วนเสริมด้วยไหมคะ
2: ด้วยค่ะในเดือนสิงหาอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมอะค่ะเราจัดFeel All The Feeling at สงขลาในกิจกรรมชื่อว่าติดใต้Southern Corridor นะคะของในส่วนของสำนักงานหาดใหญ่เราอะค่ะก็จะเป็นงานคราฟงานตลาดใต้ที่เป็นงานคราฟอะค่ะ
1: แล้วคราวนี้ถ้าพูดต่อเนื่องไปเลยถ้าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำในหาดใหญ่สงขลาเองในสักพื้นที่ละประมาณ 3-4 แห่งชี้เป้าให้นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าถ้าไปหาดใหญ่ในช่วงหน้าฝนเที่ยวไหนยังไงบ้างไปหาดใหญ่ ไปสงขลาในช่วงหน้าฝนที่วันที่ไหนยังไงถึงจะสุขทันทีที่ได้เที่ยวอะคะ
2: จริงๆเรามีเส้นทางที่เป็นลักษณะเหมือนอยากแนะนำเนาะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางได้นะคะจากสงขลาไปพัทลุงอย่างเงี้ยเราอาจจะนำเสนอเส้นทางวิถีชีวิตนะคะในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของโหนดนาเลนะคะเส้นทางอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของสงขลาพัทลุงเนี่ยเรานำเสนอในเรื่องความเป็นเสน่ห์ใต้ที่เป็นวิถีชีวิตแล้วก็มีโหนดนาเลรวมถึงเชื่อมโยงกับตรงชุมชนท่องเที่ยวหลวงปู่ทวดนะคะตรงวัดพระโคได้ก็อยากจะนำเสนอเส้นนี้หนึ่งเส้นด้วยเช่นกันเรามองว่าในช่วงเส้นทางท่องเที่ยวอันนี้นักเที่ยวสามารถที่จะเที่ยวขับรถท่องเที่ยวเองได้แล้วก็สามารถสัมผัสมันจะเห็นถึงวิถีชีวิตจริงๆของคนสงขลาว่าเกี่ยวโยงยังไงต้นตาลตะโนดนะคะมีชีวิตอย่างไรกับตาลตะโนดนะคะตั้งแต่เราเรียกว่ามีน้ำตาลตะโนดเอามาทำเป็นแม้กระทั่งน้ำตาลนะคะรวมถึงการเคี่ยวน้ำตาลการทำเป็นตาลน้ำตาลผงนะคะวิถีนาเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่ช่วงที่เขาสามารถทำนาได้เขาก็จะทำนาแล้วก็เลเนี่ยก็คือการหาปลาท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบตรงนั้นซึ่งนักเที่ยวอ่ะสามารถไปพบกับวิถีที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสามารถจะเราสามารถไปร่วมในการที่อยากจะยกยอทำหาปลาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิถีชีวิตอีกอันนึงที่อยากนำเสนอซึ่งมันสามารถจะเชื่อมโยงไปยังเส้นทางของหลวงปู่ทวดวัดพระโคนะคะวัดดีหลวงวัดต้นเลียบได้เช่นกันอันเนี้ยมันจะเห็นถึงวิถีจริงๆที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวนะคะที่ในส่วนของปีนี้ททเองก็เข้ามาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวโหนดนาเลด้วยเช่นกันนะคะ
1: แล้วในเส้นทางอื่นๆอยากนำเสนอในเส้นทางไหนเพิ่มด้วยไหม
2: อีกเส้นทางนึงก็อาจจะเป็นเส้นทางที่ไปทางสบ้าย้อยก็ได้นะคะเป็นในเรื่องของเส้นทางกาแฟนะคะสบ้าย้อยเองเนี่ยมีการผลิตในเรื่องของกาแฟต่างๆเชื่อมโยงจะมีการเป็นที่ที่ผลิตเมล็ดกาแฟคั่วกาแฟแล้วก็ส่งกาแฟขายซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบว่าที่นั่นก็เป็นอีกแหล่งนึงที่ผลิตในเรื่องของเมล็ดกาแฟนะคะแล้ว

0: อันหนึ่งก็คือสามารถที่จะนั่งเรือท่องเที่ยวเกาะหนูเกาะแมวผนวกกับเส้นทางย่านเมืองเก่าได้นะคะอันนี้ที่สงขลาถ้าคุณอยากจะนั่งเรือชมบรรยากาศตรงเกาะหนูเกาะแมวสามารถนั่งเรือได้แล้วก็ขึ้นมาเที่ยวชมเดินในย่านเมืองเก่าเป็นสตรีทอาร์ตนะคะได้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสามารถเชื่อมได้ระหว่างกิจกรรมของเกาะหนูเกาะแมวกับเดินท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าแล้วก็เส้นทางของวิถีชุมชนโหนดนาเลเชื่อมกับทางเส้นทางตำลอยหลู่ทวดวัดพระโควัดดีหลวงวัดต้นเลียบแล้วอีกอันนึงก็คือเส้นทางของเป็นกาแฟสบายย้อยแล้วจะนะอันนะคะค่ะก็น่าจะประมาณเส้นทางประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วอยากฝากอะไรไว้ในช่วงสุดท้ายว่าคนที่จะไปเที่ยวช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาที่ทั้งในหาดใหญ่ทั้งที่สงขลาค่ะอยากฝากอะไรไว้กับท่านผู้ฟังบ้างคะ
0: ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับนักเที่ยวก็อยากให้สงขลาเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในตัวอำเภอหาดใหญ่ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวออกไปยังอำเภอต่างๆโดยรอบนอกได้แล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อมาสงขลาแล้วอะค่ะสิ่งที่มีความโดดเด่นรับรองว่าท่านมาแล้วท่านจะต้องมีความสุขในเรื่องของการได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็มีความหลากหลายนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเมืองแห่งอาหารอีกเมืองหนึ่งเช่นกันนะคะสำหรับสงขลานะคะ
1: ค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.นกนวพรมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณนวพรนะคะหรือผอ.นกเองก็ทำให้หาดใหญ่เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งและในช่วงครึ่งปีหลังใครที่เป็นแฟนคลับการท่องเที่ยวในสไตล์ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมในเมืองเรื่องทะเลเรื่องของความสนุกสนานการกินต่างๆรวมไปถึงการที่จะเปิดตลาดอาร์ตแอนด์คราฟต์นะคะในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็ดึงทั้งตลาดคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่เดินทางเข้าไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะคะก็ยังคงนิยมมาท่องเที่ยวหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเราก็พยายามที่จะช่วยกันสนับสนุนฟื้นฟูให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นมาในพื้นที่ดังกล่าวนี้และหาดใหญ่จะกลับมาครองใจนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆด้วยมาในช่วงข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะฟังข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power ในสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็แนะนำว่าใครที่บอกว่าจะดูอย่างเดียวไม่ซื้อสินค้าKing Power บอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะว่าพอ King Power จัดมหกรรมในสนามบินลด 40% โดยให้ช้อปสินค้าประเภทบิวตี้ได้ในราคาดีโดยไม่ต้องรอบินออกนอกประเทศเฉพาะคนไทยเท่านั้นช้อป1ชิ้นลดได้สูงสุด 40% โดยไม่มีขั้นต่ำพบกับไอเทมของน้ำหอมกับและสกินแคร์รุ่นฮอตกับโปรสุดคุ้มที่คัดมาแล้วว่าคนไทยต้องชอบมีให้เลือกกว่า42รายการที่ร่วมรายการก็จะมี Estee Lauder จมแมลงลังโคมยิปแซง Lawrenceโซวาโซนะคะแล้วก็แบรนด์อื่นๆก็เฉพาะที่สนามบิน2แห่งคือสุวรรณภูมิกับดอนเมืองสงวนสิทธิ์เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยก็สามารถที่จะตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่จุดโปรโมชั่นของ King Power ได้ทุกครั้งที่มีการช็อปและใช้สิทธิ์ลดดังกล่าวนะคะต่อยข่าวเป็นข่าวดิวบัตรเครดิตช็อปคุ้มกว่าทุกโซนที่ King Power ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้สามารถที่จะรับเงินคืนจากการใช้บัตรเครดิตช็อปที่ King Power สาขาต่างๆรวมแล้วได้สูงสุดถึง 58,300 บาทไม่ว่าจะเป็นที่ King Power รางน้ำที่ภูเก็ตที่ King Power City Boutique และที่สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองภูเก็ตนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ก็จะมีตัวอย่างบัตรฮอตๆแต่ของแต่ละธนาคารที่พร้อมจะร่วมกับ King Powerดิวตี้ฟรีให้ผู้ถือบัตรได้ใช้อย่างคุ้มค่าและผลตอบแทนดีตัวอย่างที่เป็นบัตรนำเสนอความร้อนแรงให้ส่วนลดและการคืนแคชแบ็กก็จะมีบัตรเครดิตของ GSB หรือธนาคารออมสินโดยเปิดให้แลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% กับเมื่อช็อปที่ King Power บัตรเครดิต TTB นะคะก็ให้แลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนแบบเบาๆสัก 10% ได้นะคะและไฮไลท์คือบัตรการ์ดเอ็กของธนาคารไทยพาณิชย์มอบความพิเศษทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดถึง 24% ด้วยกันใครที่จะช็อปอย่าลืมใช้บัตรบอกว่าใช้ได้ครบคุ้มทุกโซนเลยนะคะสำหรับ King Power มาต่อที่ King Power มหานครตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวระดับโลกใจกลางกรุงเทพก็ชวนมาร่วมแคมเปญใหม่ล่าสุดต้อนรับเดือนกรกฎาคมคือมหานครเรนนี่วันเดอร์เรน go away let's play at มหานคร today เป็นการเปิดให้สัมผัสความมหัศจรรย์ท่ามกลางสายฝนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้โดยได้รวบรวมกิจกรรมสุ

0: พิเศษและโปรโมชั่นมากมายมาให้เพลิดเพลินรับความเย็นฉ่ำกันนะคะไฮไลท์ก็จะเป็นมหานครเรนนี่วันเดอร์ฟินได้ตลอดกรกฎาคมนี้กับ3มหัศจรรย์มหัศจรรย์แรกเป็นวันเดอร์พอลเทรเชอร์ฮันท์ชวนไปสำรวจและถ่ายรูปกับเรา5 Wonderpool นะคะที่ซ่อนตัวอยู่รอบอาคารเพียงแค่ถ่ายรูปกับ Wonderpool แล้วก็แชร์ผ่าน Instagram ฟรีรับฟรีน้ำปั่นแสนอร่อยที่ไทเทสฮับมหานครคิวมหัศจรรย์ที่2เป็นมหานคร Wonder HubPop Up Store เปิดประสบการณ์ช้อปปิ้ง Must Buy จากทั่วไทยโดยได้คัดสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์มาให้ได้เลือกช้อปกลับบ้านกันนะคะมหัศจรรย์ที่3เป็นมหานคร Plus โปรโมชั่นก็ห้ามพลาดกับโปรโมชั่นฉลองครบรอบสุดคุ้ม Anniversary ตุ๊กๆเควสตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้มีดีลอาหารราคาพิเศษเพียง99บาทกับ7 Day 7 Deals ที่ไทเทสฮับมหานครคิวและอีกมากมายที่มหานครอิตาลีให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นไปสัมผัสประสบการณ์ชาเหนือระดับได้ที่โซนชากีเอ็กซ์พีเรียนบาร์นะคะชั้น74เป็นพื้นที่ต้อนรับนักเดินทางและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้มาดื่มด่ำกับวิวพาโนรามาสวยที่สุดในกรุงเทพบริเวณชากีเอ็กซ์พีเรียนบาร์แห่งแรกในเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้พบกับ3กิจกรรมเด่นในช่วงกรกฎาคมนี้1กิจกรรมคราฟต์ที่การนำรูปแบบการชงชาดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสานศาสตร์แห่งการชงชาเข้ากับศิลปะมิกเครื่องดื่มให้เป็นเมนูสูตรพิเศษที่นี่เท่านั้นกิจกรรมที่2เป็นชาเทนเดอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญจะรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มให้คุณชมอย่างใกล้ชิดเปิดโอกาสให้สนทนาและเพิ่มประสบการณ์พิเศษร่วมกันกิจกรรมที่3เป็นเมนูซิกเนเจอร์ไปดื่มเครื่องดื่มที่รังสรรค์อย่างประณีตเช่น Sky High High Bond เมนูพิเศษเฉพาะชั้น74อย่าง Sunset Spin Good Evening Good Beginning และดาวห้องเผานะคะทีรามิสุสำหรับชากีเอ็กซ์พีเรียนซ์บาร์เปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มก็ซื้อบัตรเข้าไปในชั้น74ที่มหานครได้ตรงบริเวณล็อบบี้เปิดขายบัตรตั้งแต่10โมงเช้าถึง3โมงเย็นราคาบัตรก็อยู่ที่ 1,000 บาทและสามารถที่จะขึ้นไปชมวิว360องศาแบบ Immersive ได้ตรงบริเวณมหานครสกายเวิร์ดได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อด้วยข่าวของการท่องเที่ยวประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าล่าสุดได้เปิดโครงการใหม่ล่าสุดเป็น Thailand Health Experience 2026 The Next ChapterOf Global Hearing โดยร่วมกับภาคการท่องเที่ยวการแพทย์พันธมิตรด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศที่จะผนึกกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพและการเยียวยาระดับโลกโดยนำเสนอ3มิติหลักที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนทั่วโลกให้เดินทางมาใช้จ่ายเงินในเมืองไทยมิติที่1คือการรักษาพยาบาลทางการแพทย์หรือ medical treatment มิติที่2เป็นการส่งเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือ science based wellness มิติที่3เป็นเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ science based local wisdom ก็เป็นการผลักดันการตลาดต่างประเทศภายใต้แคมเปญ healing is the new luxury ก็ตอบแทนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตอยู่ทั่วโลกขณะนี้เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเปิดโครงการนี้ก็คือการยกระดับภาพลักษณ์ไทยไปสู่ Global Health and Healing Destination มอบประสบการณ์การรักษาฟื้นฟูและเยียวยาแบบครบวงจรททเขาได้ยกระดับภาพลักษณ์โดยได้ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำผู้ประกอบการด้านสุขภาพ Wellness สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยภาคการท่องเที่ยวเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวสุขภาพยุคใหม่เชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูการเยียวยาอย่างไร้รอยต่อโดยมีการนำเสนอจุดเด่นที่ไทยมีความเป็นเลิศทางการแพทย์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาอย่างเป็นระบบเรื่องของเสน่ห์วัฒนธรรมและความมีมิตรไมตรีมีมาตรฐานการบริการที่ทำให้ไทยจะนำเสนอในเรื่องของ Healing Experience ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โครงการ Thailand Health Excellence 2026ก็มีไฮไลท์สำคัญหนึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างททกับโรงพยาบาลศิริราชนำเสนอศูนย์แพทย์แผนไทยศิริราชสปายะสถานนะคะและก็ยังมีบริการรองรับผู้ป่วยฟอกไตผ่านแนวคิด Daily Seed Friendly Long Stay Thailand การเปิดตัว Surf Therapy The Wave of Healing ครั้งแรกในเมืองไทยและก็ยังร่วมกับ Wave for Change โดยมีพังงาเป็นพื้นที่นำร่องเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพกับทั่วโลกร่วมมือกับอโรคยาอโลคาโกนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ thailandhealthx.com เป็นศูนย์กลางข้อมูลและบริการสุขภาพกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรสำหรับในการเปิดในแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์จิรยศจินตนาดีโลกอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและเวชศาสตร์การนอนหลับก็ ได้นำเสนอในเรื่องของการผลักดันแนวคิดการทำ healthy aging และ science based wellness จากโรงพยาบาลเมดพาร์คก็มีด็อกเตอร์นายแพทย์ประวิทย์อัครเสนีนนท์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหัวหน้าศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเนี่ยมาร่วมให้ความรู้และเรื่องนำเสนอถึงเรื่องของนวัตกรรมความงามเรื่องของวิทยาศาสตร์ความงามเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเรื่องของสุขภาพสมองในสังคมไทยรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีอายุยืนยาวมีคุณภาพมีระดับภูมิปัญญาการแพทย์สูงกว่าภาวะของโลกซึ่งทุกหมวดนี้ก็จะทำให้ไทยสามารถก้าวเป็นศูนย์กลางการแพทย์สุขภาพและการเยียวยาระดับนานาชาติได้ตามเป้าหมายที่การท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งไว้และตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยรองรับกลุ่มคุณภาพสูงจากทั่วโลกได้ด้วยนะคะต่อด้วยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือตัวย่อเขาใช้ BCP ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดเผยว่าบางจากในฐานะของผู้นำพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันแปซิฟิกล่าสุดได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีเซ็ต50ในรอบครึ่งปีหลัง2569โดยมีผลมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ไปจนถึง31ธันวาคม2569เป็นไปตามเกณฑ์การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบางจากและในฐานะของ CEO ก็มีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเข้าสู่ดัชนีเซ็ต50ครั้งนี้เพราะเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยกลยุทธ์เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้โครงการธุรกิจพลังงานครบวงจรสะท้อนถึงคุณภาพของกลุ่มบริษัทบางจากที่มีพื้นฐานความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความท้าทายมีความผันผวนและยังคงยึดมั่นที่จะนำพาองค์กรให้มีเติบโตอย่างมีศักยภาพในระยะยาวประการสำคัญก็คือได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากนักลงทุนจากลูกค้าจากคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งบางจากได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรเติบโตในระยะยาวด้วยวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนผนวกเข้ากับการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพที่จะมุ่งสร้างผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินสร้าง EBITDA เติบโตตามเป้าหมายในปี2569กลุ่มบางจากก็จะเสริมทัพขับเคลื่อนธุรกิจการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF Sustainable Aviation Fuel โดยได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม2569สามารถรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการซึ่งเป็นธุรกิจหลักผ่านการรับรู้ผลการดำเนินงานโดยบริษัทเชฟรอนฮ่องกงลิมิเต็ดช่วงครึ่งปีหลังและจากการดำเนินงานธุรกิจค้าปลีกมันผ่านสถานีบริการในฮ่องกงอีก31แห่งก็จะมีการบริหารงานโดยบางจากฮ่องกงลิมิเต็ดหรือ BHK ภายใต้แบรนด์คลาวเทคตามสัญญาในเครื่องหมายการค้าระหว่างบางจากกับเชฟรอนรวมทั้งธุรกิจอื่นๆก็จะมีธุรกิจน้ำมันค้าปลีกน้ำมันภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเรือเดินสมุทรแล้วก็มีคลังน้ำมันท่าเทียบเรือระดับมาตรฐานด้วยสำหรับดัชนีเซ็ต50หรือเซ็ต50อินเด็กซ์ก็คือดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูงที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์50อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำที่มีมูลค่าการตลาดหรือ Market Cap สูงสุดและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอมักจะใช้เป็นดัชนีอ้างอิงของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมดัชนีเซ็ต50นี้ก็จึงเป็นก้าวสำคัญของบางจากในการยกระดับสถานะในตลาดทุนไทยและยังช่วยเพิ่มการเข้าไปลงทุนใน BCP ในหุ้นของบางจากหรือหุ้น BCP ของบางจากได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวดีของบางจากในช่วงต้อนรับครึ่งปีหลังเลยนะคะตามมาด้วยดร.สุภวรรณตีละลัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟก็เปิดเผยว่าได้นำทีเซฟร่วมกับพันธมิตรผลักดันโครงการขับเคลื่อนอีสานไม้ยั่งยืน Net Zero Event ต้อนรับการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานเมกะอีเวนต์มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ซึ่งจะจัดในวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง15มีนาคม2170ในพื้นที่ ชุ่มน้ำหนองแดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็จะเป็นเวทีนำอุดรหนึ่งในไมซ์ซิตี้ของทีเซปเป็นโมเดล Net Zero Event นำร่องมอบประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ภาคอีสานที่จะร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆร่วมกันการจัดอีเวนต์ลดคาร์บอนเป็นศูนย์หรือ Net Zero Event ก็เป็นการเริ่มต้นจากการต้องสามารถวัดปริมาณได้ตอบโจทย์3เรื่อง1ก็คือกระแสตลาดโลกให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืนมากขึ้น2การลดคาร์บอนต้องเริ่มจากการมีความเชื่อมั่นบวกกับการวัดผลได้จริงและเรื่องที่3ก็คือทีเซปจะผลักดันผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานสากลอย่าง ISO 20121หรือ TISEM TSEMS หรือ Sustainable Venue หรือและ Sustainable Destination ด้วยโดยจะได้นำเสนอ4ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนไม้ไทยผ่านเรื่องของ Net Zero Event นั่นก็คือ1ผลักดันการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นมาตรฐาน2ยกระดับสถานที่จัดงานสู่สถานที่จัดงานที่ยั่งยืน3ก็คือสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นหรือโลโคซัพพลายเชน4ก็ผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายไม้ที่ยั่งยืนระดับโลกโดยจะมีการชี้เป้าผู้ประกอบการให้เริ่มลงมือทำได้ทันทีประกอบไปด้วย1การออกแบบงานปล่อยคาร์บอนหรือโลคาร์บอน2การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือลดของเสีย Zero Waste 3เลือกใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท้องถิ่น 4. เก็บข้อมูลด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปพัฒนาการจัดงานและทีเซปก็ได้ถอดบทเรียนในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะใช้กับเมกะอีเวนต์มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ประกอบไปด้วยบทเรียนที่1ก็คือตั้งเป้าที่จะทำให้อุดรธานีเนี่ยเป็น Sustainable Destination เต็มรูปแบบบทเรียนที่2ถอดมาจากขอนแก่นที่จะขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Mature Reduce Carbonate Evaluate นะคะและบทเรียนที่3เขาใหญ่เขาจะเน้นการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่โดยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปและก็เป็นตัวเลขดัชนีที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2มีเรื่องเช็คอินความสุขมาแนะนำนะคะเปลี่ยนขึ้นไปไหนแล้วมารอฟังเรื่องของสุขภาพกับข่าวท้ายชั่วโมงไปด้วยกันในช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพรไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไพรไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รู้เขารู้เรา รู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์ The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อปคิงพาวเวอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะเป็นการเช็คอินความสุขโดยการพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะพาเด็กๆลูกๆแล้วก็คนในครอบครัวไปเที่ยวป่าใกล้กรุงไปจนถึงป่าสินีนาที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์กันเลยนะคะสำหรับครอบครัวที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพาเด็กๆไปสร้างประสบการณ์ความสุขได้นะคะเดินทางใกล้กรุงเทพกับการท่องเที่ยวประเทศไทยเขามีแหล่งท่องเที่ยวนอกห้องเรียนหรือซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานความยั่งยืนและก็ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award รวมไปถึงสวนสัตว์ยอดนิยมก็จะมีมาแนะนํา5พิกัดนะคะพิกัดที่1เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ป่าบนพื้นที่12ไร่ในเขตประเวศกรุงเทพก็เปิดให้ชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสได้เข้าไปเยี่ยมชมเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นก็จะมีทางเดินชมเรือนยอดไม้ยาวประมาณ200เมตรแล้วก็มีหอชมป่าสูง23เมตรไปเรียนรู้เพื่อพันธุ์นานาชนิดร่มรื่นเย็นสบายพิกัดที่2เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนหรือสะพานรักทะเลบางขุนเทียนก็อยู่ในเขตบางขุนเทียนเป็นพื้นป่าชายเลนแห่งเดียวในกรุงเทพแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านไม้ยาวกว่า2กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ต้นไม้กับวิวทะเลเปิดตั้งแต่ 8:00 นถึง 6:00 นกิจกรรมยอดนิยมก็จะมีการปั่นจักรยานค่าเช่าก็คันละประมาณ40บาทหรือจะใช้จักรยานไฟฟ้าก็ได้แต่ค่าเช่านี่ก็จะสูงนิดนึงคือ200บาทก็ปั่นจักรยานไปรับลมชมวิวสัมผัสธรรมชาติป่าโกงกลางและบรรยากาศทะเลกรุงเทพแล้วก็ยังสามารถแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณศาลพญางูกับศาลเจ้าแม่สีนินที่ชาวบ้านในแถบบางขุนเทียนเคารพนับถือด้วยนะคะและพิกัดที่3ไปที่คุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการอันนี้ค่อนข้างจะได้ยินกันบ่อยนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวเดินทางสะดวกได้ชื่อว่าเป็นปอดแห่งกรุงเทพใกล้กรุงมีโอโซนบริสุทธิ์และสามารถที่จะเข้าไปเดินออกกำลังกายเดินชมได้ตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่นี่ก็จะมีกิจกรรมหลักๆ ก็คือปั่นเช่าจักรยานแล้วก็ปั่นนะคะคันละประมาณ40-50 บาทปั่นไปตามเส้นทางสวนธรรมชาติร่มรื่นแวะชมสวนศรีนครเขื่อนขันมีหอดูชมนกกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีลานกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะเช่นการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติช่วยฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ใกล้ๆกันเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปท่องเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้งได้ด้วยพิกัดที่4เป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีน้องหมูเด้งนะคะก็เปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ไปตะลุยอาณาจักรการจำลองสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยอย่างอิสระมีบริการนักท่องเที่ยวให้นั่งรถรางหรือเช่ารถกอล์ฟขับไปชมสัตว์อย่างใกล้ชิดหรือจะให้อาหารสัตว์ต่างๆก็ได้อย่างเช่นให้อาหารยีราฟช้างแรดนะคะแต่ก็ต้องห้ามพลาดที่จะไปเยี่ยมครอบครัวของหมูเด้งตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องเกิดขึ้นมานะคะซึ่งดึงดูดคนไทยและต่างชาติมาเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา 1-2 ปีนี้ค่าเข้าชมสำหรับสวนสัตว์เขาเขียวนี้คนไทยผู้ใหญ่200เด็กอายุไม่เกิน12ปีสูงไม่เกิน135เซนติเมตรก็จ่ายแค่50บาทแต่ถ้าเป็นต่างชาติผู้ใหญ่คนละ350เด็กคนละ120และเด็กต่ำกว่าอายุ3ขวบผู้พิการพระสงฆ์ทานผ่านศึกผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปเข้าไปเที่ยวฟรีได้นะคะปิดท้ายพิกัดที่5คือศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศชายเลนสิรินาถราชินีอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็ชวนไปสัมผัสเสน่ห์พื้นป่าชายเลนเดินชมป่าอายุกว่า100ปีเรียนรู้ธรรมชาติในระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์นี่ก็เปิดทุกวัน 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะครับนี่ก็จะปิดเร็วหน่อยเพราะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวกันได้นะคะทั้งในวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมก็ได้เช่นกันมาต่อในเรื่องของ4อาหารแก้กระหายคลายร้อน กินง่ายดีต่อร่างกายนะคะสำหรับในอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนเพิ่มขึ้นเกือบทุกเดือนนะคะอุณหภูมิการลดความร้อนในร่างกายก็เป็นอีกวิธีที่เราต้องดูแลตัวเองและทำให้ได้ด้วยการเลือกกินอาหารที่ช่วยแก้กระหายดับร้อนในร่างกายก็จะมีอาหารก็จะมีมาแนะนำ4ชนิดด้วยกันอย่างแรกนี่เป็นพื้นฐานที่คนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ทำนั่นก็คือการดื่มน้ำเปล่านะคะเป็นตัวเลือกแรกๆในการแก้กระหายคลายร้อนจำเป็นต่อร่างกายและก็มีส่วนช่วยขับของเสียออกมาสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติได้นะคะอย่างน้อยก็คือดื่มน้ำเนี่ยวันละ 1.7 ถึง 2 ลิตรต่อวันก็ได้หรือใครจะนับแก้วก็คือประมาณ8แก้วนั่นเองและก็สามารถที่จะดื่มในลักษณะของน้ำต้มสมุนไพรก็ได้อย่างเช่นน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยน้ำใบบัวโบกน้ำกระเจี๊ยบและอาจเติมน้ำตาลลงไปได้เล็กน้อยเพิ่มความสดชื่นชนิดที่2คือผักและผลไม้ที่ทำให้ร่างกายสดชื่นสามารถช่วยทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไปเพราะอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีจะนำไปแช่ตู้เย็นก็จะเพิ่มความสดชื่นได้ด้วยเริ่มกันตั้งแต่ผักเลยนะคะผักก็จะมีส่วนสำคัญที่มีน้ำมากแล้วก็ไปทดแทนการสูญเสียในช่วงอากาศร้อนได้ก็คือฟักทองแตงกวามะเขือเทศผักกาดหอมขึ้นช่ายส่วนผลไม้ก็จะมีแตงโมลูกพีชผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่การรับประทานผลไม้ให้รับประทานแต่พอดีนะคะมื้อละประมาณ1จานรองถ้วยกาแฟนะคะและก็วันหนึ่งก็แบ่งรับประทานเป็น 2-3 มื้อเช่นแตงโมก็รับประทานไม่เกิน6ชิ้นต่อมื้อหรือส้มก็1ผลต่อมื้อชนิดที่3เป็นนมกับโยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะเพราะมีส่วนประกอบของน้ำค่อนข้างมากและก็มีโปรตีนวิตามินแร่ธาตุเลือกดื่มสูตรที่มีไขมันต่ำกับน้ำมันน้อยน้ำตาลน้อยนะคะจะนำไปแช่เย็นแล้วก็เติมผลไม้สดก่อนดื่มก็ได้หรือดัดแปลงทำเป็นไอศกรีมปั่นเป็นชิ้นเล็กๆเติมโยเกิร์ตสูตรไขมันต่ำกับน้ำตาลน้อยคนให้เข้ากันแล้วก็เทลงแม่พิมพ์นำไปช่อแช่ในช่องแข็งก็สามารถรับประทานคลายร้อนเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายได้ด้วยชนิดที่4เป็นขนมหวานใส่น้ำแข็งอย่างเฉาก๊วยบิงซูรับทานได้ในปริมาณที่เหมาะพอเหมาะแล้วก็เน้นขนมที่เลี่ยงน้ำหวานหรือน้ำเชื่อมเพื่อลดพลังงานและน้ำตาลที่ร่างกายได้รับเกินความจำเป็นนั่นเองนี่ก็เป็น4ชนิดอาหารที่สามารถช่วยคลายร้อนได้นะคะมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณดับมีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยททได้จัดงานใหญ่แห่งปีนะคะงาน Treat of Amazing Thailand โดยได้ร่วมกับ2แบรนด์หรูก็คือแบรนด์เพชรบูติกกับ Beauty Gem และก็พันธมิตรคือบริษัทเพชรพายจำกัดพรายแบงคอกสยามพารากอนแล้วก็ Rani Fabric Center ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมผ้าไทยร่วมสมัยบนเวทีแฟชั่นยุคใหม่ถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมผ้าไทยสีภูมิภาคกับผ้าไทยพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในรูปแบบที่หรูหราทันสมัยร่วมสมัยและมีการต่อยอดทุนวัฒนธรรมไทยด้วยอุตสาหกรรมแฟชั่นกับไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมที่จะสื่อผ่านการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวก็ผู้ว่าสถาปนิกก็กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ก็มุ่งส่งเสริมและเผยแพร่ตลักผ้าไทยกับงานหัตถศิลป์ไปสู่เวทีสากลควบคู่กับการสื่อสารคุณค่าของผ้าไทยชุดไทยซึ่งเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมยูเนสโกครั้งที่21วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2569นี้เขาจะมีการประชุมและก็ประกาศที่เมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรจัดงาน Treat of Amazing Thailand หรือโครงการสืบสานผ้าสืบศิลป์สานผ้าสู่ความหรูหราสง่างามแห่งสยามถักทอคุณค่าที่สะท้อนรากเหง้าความภูมิใจพลังสร้างสรรค์ของไทยที่จะยกระดับมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สากลภายในงานก็ได้มีการนำเสนอแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจาก4ภูมิภาคกับผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโดยความร่วมมือของกลุ่มผ้ากลุ่มทอผ้าชุมชนมีนักออกแบบแฟชั่นสถาบันต่างๆที่เข้ามาร่วมกันถ่ายทอดความงามและภูมิปัญญาแห่งผืนผ้าไทยโดยได้รับการสืบสานโครงการศิลปาชีพทั่วประเทศเชื่อมโยงสู่แนวคิดการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่ความเป็นแฟชั่นดีไซน์สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มาตีความหมายเป็นแบบร่วมสมัยหรูหราสง่างามทันสมัยสร้างแรงบันดาลใจและขยายโอกาสทางตลาดเพิ่มมูลค่าให้กับทุนวัฒนธรรมต่อยอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นนักเดินทางทั่วโลกได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะก็จะมีการนำเสนอ ผ้าภาคเหนือเป็นยกดอกลำพูนกับผ้าฝ้ายพื้นเมืองถ่ายทอดความเป็นล้านนาผ้าอีสานก็นำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้าแพรวาผ้าไหมสุรินทร์สะท้อนความภูมิสะท้อนภูมิปัญญาและความร่วมสมัยภาคกลางก็มีการถ่ายทอดผ้าแบบราชสำนักผ่านผ้ายกทองผ้าไหมผ้าโบราณที่ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรภาคใต้ก็มีการนำเสนอผ้าปาเต้กับผ้าบาติกที่ผสานศิลปะลวดลายท้องถิ่นอย่างมีเสน่ห์เข้าด้วยกันปิดท้ายด้วยฟินาเล่ของแอนโทนีโพซิลเป็นมิสยูนิเวิร์ส2023นะคะเป็นรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023เขาก็แต่งกายผ้าไทยทำให้ดีไซน์ดูเก๋มีคุณค่าและมูลค่าสูงในเวทีแห่งนี้ด้วยเช่นกันไม้ข่าวนะคะเป็นข่าวที่คุณชนินโทนวนิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าหลังประสบความสำเร็จของกลุ่มบริษัทดุสิตธานีในการขยายธุรกิจโรงแรมไปในญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่งเปิดเพิ่มใหม่แห่งครั้งแรกในฮอกไกโดเป็นบริการภายใต้แบรนด์คอลเลกชันดุสิตคอลเลกชันชื่อ V Hotel Toya นะคะเป็นรีสอร์ทริมทะเลสาบเงียบสงบออกแบบโดยเคโงะคุมะแอนด์แอสโซซิเอทบริษัทสถาปนิกระดับโลกที่เตรียมเปิดเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ววันที่1กรกฎาคม2519ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกและแบรนด์ดุสิตคอลเลกชันที่นำมาใช้ครั้งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงความเป็นลักชัวรี่อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ได้รวมโรงแรมกับรีสอร์ทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นใส่ใจรายละเอียดการเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางทำให้โรงแรมแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโทยะทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่งดงามใจกลางโทยะอุสุอุทยานธรณีโลกยูเนสโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดซึ่งห่างจากสนามบินมิวชิโตเซะนะคะก็เดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ1ชั่วโมงรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายก็สามารถไปเที่ยวกันได้นะคะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 หรือจะเข้าไปอ่านใน Blogger Guru ทัวร์ซ่าในเพจ Facebook เพลลุงใหญ่สามเสนหรือทางออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยได้หลากหลายช่องทางและกลับมาฟังข้อมูลดีๆได้ใหม่ในวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันหลายพื้นที่ในสหรัฐยกเลิกการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐเนื่องจากเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาต่อเวลาพิเศษชนะเคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice.th ในวันนี้และวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำย้ำซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ขณะที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีณวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระวชิรธรรมวิจิตรรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันนั่งเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา5นาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งออกนอกประเทศไม่ได้และหากลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายประเทศนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่โดยระบุว่ากัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายการส่งกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วส่วนที่มีรายงานว่ามีการลักลอบยัดใส่ในกระเป๋าเดินทางนั้นเห็นว่าหากนำยาเสพติดเข้าประเทศใดก็ต้องถูกยึดและดำเนินคดีบุคคลที่ทำก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นซึ่งประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และมาเลเซียมีโทษนำเข้ายาเสพติดรุนแรงและอาจถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการระบุไว้ในเอกสารการเข้าประเทศอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธหรือยาเสพติดเข้าประเทศ ไม่เกี่ยวกับต้นทางว่าใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนของประเทศไทยก็มีมาตรการป้องกันรวมถึงจับกุมและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วสำหรับกฎหมายกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเข้าสู่รัฐสภาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้เสนอกฎหมายต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและทำทุกอย่างต้องภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะทำงานขยายผลติดตามจับกุมทั้งเครือข่าย
2: พลตำรวจโทอัชโยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำเพื่อนสนิทของผู้ต้องหาคนขับรถส่งของเจ้าของรถส่งของการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดจนพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสืบสวนพบว่าคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดมาตรการควบคุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติน
3: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นเพื่อลดความเสี่ยงจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีมองว่าประเทศไทยไม่ใช่ศูนย์กลางหรือจุดที่จะมาใช้ผ่านทางยาเสพติดจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้รวม6มาตรการประกอบด้วยการท่าอากาศยานบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือและสุดท้ายให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ณตอนนี้นะคะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงประเทศไทยเราเยอะเหรอจริงๆเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะทั่วโลกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดแต่ละประเทศก็จะมีตัวยาที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การลงโทษที่แตกต่างกันบางประเทศตัวยานี้ไม่ผิดกฎหมายบางประเทศตัวยานี้ผิดกฎหมายนั่นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณีจะเป็นการปกป้องตัวเองที่ดีที่สุดค่ะในการที่จะปลอดภัยกับยาเสพติดค่ะ
3: รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ำว่าขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงสอบบรรจุท้องถิ่นยอมรับพบความผิดปกติบางขั้นตอนเร่งตรวจสอบผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารแจ้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่ากระบวนการจัดสอบและการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือ TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตแต่คณะกรรมการสืบสวนพบความผิดปกติในขั้นตอนการประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยพบการส่งต่อไฟล์ข้อมูลผู้สอบผ่านผ่านแฟลชไดร์และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการแก้ไขคะแนนคำตอบในบางช่วงของกระบวนการระหว่างข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยยังไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำและเก็บรักษาไว้เพื่อใช้สำหรับตรวจกระดาษคำตอบตลอดกระบวนการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนและยืนยันตัวตนผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวนกว่า 15,000 รายให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตามข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องกระทำผิดจะดำเนินการทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปรัฐบาลยืนยันวางแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบแม้งบรายจ่ายลงทุนน้อยลงแต่มีนำงบจากแหล่งอื่นมาทดแทน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทที่มีเสียงสะท้อนต่อร่างดังกล่าวซึ่งหลายเรื่องรัฐบาลยอมรับว่าอาจไม่ถูกใจทุกคนเนื่องจากต้องบริหารงานท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้องมีการวางแผนการใช้อย่างรอบคอบและมองถึงระยะยาวซึ่งงบลงทุนน้อยลงจริงประมาณร้อยละ8แต่เม็ดเงินไม่ได้หายไปโดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้เช่นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจกว่า 200,000 ล้านบาทโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 ล้านบาทหากรวมกันจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนอีก 330,000 ล้านบาทซึ่งไม่น้อยจากเดิมยืนยันว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติเพราะทุกสมัยส.ส.ฝ่ายค้านมักอภิปรายการเพิ่มขึ้นของงบกลางเพราะอยากให้อำนาจตัวเองใช้จ่ายเงินมากขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลไม่สามารถใช้จ่ายงบกลางอย่างไรก็ได้มีการแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่กรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขงบกลางสูงขึ้นรวมถึงงบที่ใช้รองรับกรณีเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม คมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์รัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นแบบประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันทีเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการมะพร้าวแกงดึงผู้ประกอบการและลงเข้ารับซื้อตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูก
7: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามะพร้าวแกงว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตกระจุกตัวและส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มกำลังรับซื้อโดยตั้งเป้ารองรับผลผลิตกว่า9ล้านลูกพร้อมกันนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวลูกลดลงร้อยละ60และการนำเข้ากะทิแช่แข็งลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
8: ที่เกษตรกรกังวลก็คือเรื่องของการนำเข้ามะพร้าวแกงซึ่งการนำเข้าเนี่ยกรมค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานแล้วนะครับว่าเนื่องจากเรามีผลผลิตในประเทศออกในช่วงนี้นะครับก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยซื้อสินค้าในประเทศเป็นหลักชะลอการนำเข้าและติดตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วก็มีการลดลงจริงมะพร้าวลูกลดลง 60% แล้วก็กะทิแช่แข็งลดลงไป 50% เพราะฉะนั้นมะพร้าวแกงเนี่ยก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากเมษายนถึงสิงหาเนี่ยผลผลิตมันออกมากนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ปล่อยเฉยนะครับเราก็ดึงผลผลิตเนี่ยคิดว่า9ล้านตันเนี่ยทำได้เกินแน่นอน
7: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญติดตามสถานการณ์และการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงเป็นรายวันทั้งจากลงโรงงานในพื้นที่และโรงงานนอกพื้นที่เพื่อเร่งระบายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแกงให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
10: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและส่งพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้หลายโอกาสเหมาะสำหรับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้ไปเผยแพร่ให้สตรีไทยทั่วไปนำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้อยู่ในกระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโดยคาดว่ายูเนสโกจะมีการพิจารณาในปี2569คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
12: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายแม้ช่วงเช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยจ่าสิบตำรวจนพดลแผ่นดิตผู้แทนจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาพร้อมกับคณะกว่า40คนเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งพร้อมบอกเล่าถึงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาภาษาศาสตร์และนิติศาสตร์
13: ก็คือแกเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากทรงงานได้ยิ่งกว่าผู้ชายบางคนอีกครับผมแกทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากเลยครับเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์นะแกก็มีความแกร่งเกินผู้หญิงธรรมดาครับคือไม่ว่าจะเป็นทักษะการขี่ม้าแล้วก็ทางภาษาและการกฎหมายที่แกเรียนมาแกเก่งมากครับอันนี้
12: เช่นเดียวกับนางศิรพรด้วงคงแก้วจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นความรู้สึกที่เกินจะบรรยายเป็นถ้อยคำและยังคงสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
14: ท่านทรงดูแลประชาชนนะคะรู้สึกว่าแกจะดำเนินรอยตามรอเก้าเลย
12: ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพใน3ช่วงเวลาของทุกวันได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 20:00 นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กขับรถชนพระธุดงค์พบว่ามีภาวะออทิสติกจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางพร้อมจัดตั้งทีมดูแลจิตใจทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
15: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กชาย11ปีขับรถชนคณะพาทุดงในจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับทีมสหวิชาชีพประเมินสภาพจิตใจเด็กแล้วพบว่าเด็กมีภาวะออทิสติกและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงส่งตัวเด็กเข้าสู่การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปขณะเดียวกันพม.จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทีม MCAT ลงพื้นที่ประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นอกจากนี้ได้กำชับพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาของครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการพร้อมจัดตั้งทีมผู้จัดการรายกรณีดูแลแต่ละครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายในพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กผู้ก่อเหตุโดยยึดหลักคุ้มครองสิทธิเด็กและปฏิบัติตามกฎหมายหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กหรือครอบครัวผู้เสียหายได้ซึ่งอาจกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เข้าถึงยานพาหนะหรือสอนให้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคม

0: ถึง6กรกฎาคมนี้แม้ศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อิทธิพลของพายุและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศเตือนหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือน7จังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนออกประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคม2569โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมตักที่เคลื่อนตัวบริเวณเกาะไหหลำประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นแม้ว่าศูนย์กลางพายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ตามพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครเลยหนองบัวลำพูทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านพร้อมดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและรัฐฟิลาเดลเฟียยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงคอนเสิร์ตการจุดพลุและการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า185ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนโดยบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาเซลเซียสขณะที่รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของสหรัฐอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงวันหยุดยาววันชาติดื่มน้ำให้เพียงพอและเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนจัดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่า กองทัพรัสเซียสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาซึ่งเป็น

0: เมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคดอนบาสอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแสดงความขอบคุณทหารรัสเซียที่ยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียยังคงรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในแนวรบไว้ได้อย่างมั่นคงสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้นำอิสราเอลและผู้นำสหรัฐเห็นพ้องที่จะพบหารือกันที่สหรัฐในอีกไม่นานนี้พร้อมกันนี้ผู้นำอิสราเอลแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยกย่องสหรัฐด้วยว่ามีบทบาทสำคัญในการพิทักษ์เสรีภาพของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลชื่นชมและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนายฮอเก้โรดิเกรสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,645 รายบาดเจ็บราว 12,600 รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 38,500 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,400 รายออกจากซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัยนายโลดิเกรสยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติกว่า 3,300 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3ประตูต่อ2โดยลิโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายคู่ริวโกจิกุลกับทันพันธราธรสองนักหวดดาวรุ่งของไทยซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการช่วยกันหวดเอาชนะไดซูเกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่นกับหวงเจียนจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ1ได้2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-4 และ6-3 ริวกับทันได้แชมป์ชายคู่หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้รองแชมป์ขณะที่หญิงคู่ทะลุตาหงยกกับปัทธินันเผือกคำช่วยกันหัวชนะคาเอะอาซึมะกับนานาโยวาดะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ4ได้2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 10-8 และ 7-5 ทะลุตากับปัทธินันคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโทจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3หัวชนะคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้2-1เซต 4-6 6-4 และ6-4 โทจิรินเข้าไปชิงแชมป์กับนานาโยวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกชนะพิมพิสาวงวานิคจรของไทย2-1เซต 7-5 3-6และ6-0จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลและนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันผลปรากฏว่าในรอบคัดเลือก4นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบตามความคาดหมายทั้งรุ่นประชาชนชายโกเมสสุประเสริฐทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยเขมิกาศรีโสภาและหทัยเพชรใจสว่างส่วนรุ่นเยาวชนชายอันดับ1เป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและรุ่นเยาวชนหญิงอันดับ1เป็นของประพิชญาคองโปร่งพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายตอนนี้คือผลักดันนักปั่น BMX ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์การกีฬายกระดับศักยภาพนักกีฬาอย่างเต็มที่ทัพกรีธาพาราหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขันโอโรมุสเวิลด์พาราแอธเลติกวูแมนกลางปีที่เมืองโอโรมุสประเทศเช็กเกียสุนีพรถนอมวงนักวิ่งคลาส T11บกพร่องทางการมองเห็นเจ้าของ5เหรียญทองจากอาเซียนพาราเกม2025พร้อมด้วยนักวิ่งนำทางชัยวัฒน์ทองจำรูนคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมชาติไทยจัดการแข่งขันวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 12.93 วินาทีส่วนศศิราวันอินทโชตนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยคลาส T47บกพร่องทางแขนเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024คว้าเหรียญเงินในประเภทวิ่ง200เมตรหญิงด้วยเวลา 26.19 วินาทีนับเป็นเหรียญที่2ของทัพกรีธาพาราไทยในรายการนี้สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นเวทีของนักกีฬาหญิงโดยเฉพาะและเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคใต้รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาชนะพัทลุงยูไนเต็ด2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับ DX นครศรีอะคาเดมี่ที่ชนะ Republic Academy 2-0ส่วนที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีโรงเรียนอบจสงขลาพิทยานุสรณ์ชนะโรงเรียนสตูลวิทยา2-1เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโรงเรียนพีรยานาวินคลองหินวิทยาที่เอาชนะร่มเกล้านรายูไนเต็ด3-0ในสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาและพลอากาศเอกมนทนสัชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้อวาทแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมทำการแข่งขัน2รายการสำคัญได้แก่แบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียและมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกกล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหากรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับชาติหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียตลอดช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมานักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได
2: ้ในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปควอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยก็เป็นที่น่าดีใจนะครับ20คนที่จะถูกตัดตัวที่จะไปแข่งขันก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
1: พลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมนักแบดมินตันไทยคณะกีฬาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักกีฬามาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดตัวครั้งต่อไปให้เหลือ20คนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกและเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาของไทยก็อยู่ในชั้นแนวหน้าที่มีความคาดหวังว่าจะสร้างเหรียญให้กับประเทศไทยได้ขณะที่วิลกรวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้อาการบาดเจ็บไม่มีแล้วตอนนี้ก็พยายามเรียกความฟิตกลับมาและจะมีรายการแข่งขันก่อนหน้าคือ Japan Open World Tour Super 750และ China Open World Tour 1000ซึ่งเป็นรายการวอร์มก่อนจะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็หวังว่าจะคว้าเหรียญกลับประเทศความเคลื่อนไหวของทัพเทควันโดทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่ท่ารำ2คนโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ซึ่งนักกีฬาชุดนี้ในประเภทต่อสู้นำทัพโดยบัลลังก์ทัพทีมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งก่อนในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งในครั้งนี้จะขยับขึ้นมาร่าเหรียญทองในรุ่น68กิโลกรัมชายสำหรับโปรแกรมหลังจากนี้ทัพเทควันโดไทยมีคิวเดินทางไปอุ่นเครื่องและเก็บคะแนนสะสมที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ใน2รายการใหญ่ได้แก่ World Cup Team Championship Series วันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ Korea Open วันที่ 18-22 กรกฎาคมก็จะกลับมาฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมชาติไทยหลังจากหมดสัญญากับออเรนโดวันคิรีล่าสุดพรพันธ์ได้เปิดตัวเข้าร่วมลีกมหาอำนาจลีกวันวอลเลย์บอลเป็นที่เรียบร้อยตามรอยปิยนุชแป้นน้อยและพิมพ์พิชยากกรำทำให้มีนักตบสาวไทยในลีกนี้ถึง3คนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าพรพันธ์เกิดปราดจะไปอยู่กับสโมสรไหนใน6เมืองใหญ่พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเตรียมคำว่าเตรียมหมายความว่าทำของให้พร้อมเช่นลูกเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้แม่อาบจะมีแขกมาพักที่บ้านต้องเตรียมห้องไว้ให้พร้อมหรือหมายความว่าทำการไว้พร้อมจะทำกิริยาต่อไปเช่นเขาหยิบขันสบู่ผ้าเช็ดตัวเตรียมไปอาบน้ำคำว่าเตรียมใช้ประกอบกับคำอื่นได้ต่างๆกันเช่นเตรียมตัวหมายความว่าทำตนให้พร้อมเช่นเราเตรียมตัวออกเดินทางคืนนี้เตรียมพร้อมหมายความว่าทำให้ตนหรือฝ่ายตนพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกจากนั้นถ้าเพิ่มพยางค์ตระหน้าเตรียมเป็นตระเตรียมจะหมายความว่าจัดไว้ให้พร้อมเช่นชาวนาตระเตรียมเครื่องใช้ทำนาเมื่อใกล้ฤดูทำนา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่6เมื่อเวลา10:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 20.2 องศาเหนือลองจีจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้ส่งผลงานได้ทางอีเมล kullab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0846851002และ0956693301สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดีเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตรูปร่างภายนอกเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่ได้ช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นแต่มีคุณสมบัติกระตุ้นประสาทในปากและลำคอกระตุ้นต่อมรับรสที่ลิ้นให้ขยายตัวจึงรับรสได้ไวกว่าปกติเวลากินจะช่วยให้รสต่างๆค้างอยู่ในปากนานขึ้นกว่าเดิมจึงรู้สึกว่ารสชาติอาหารกลมกล่อมขึ้นนั่นเองโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นเกลือของกรดกลูตามิกส่วนกรดกลูตามิกคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนผงชูรสผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่หากรับประทานผงชูรสมากเกินไปทำให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคไตเรื้อรังนอกจากนี้การรับประทานผงชูรสมากเกินไปอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นเกิดอาการลิ้นชาปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำอีกทั้งหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินผงชูรสเด็ดขาดเพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้สำหรับทารกแรกเกิดถึง3เดือนนั้นหากได้กินผงชูรสเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้ส่วนอาการผมร่วงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสในปริมาณปกติเป็นสาเหตุโดยตรงของอาการผมร่วงทว่าเมื่อใดก็ตามที่พบเส้นผมหลุดร่วงมากกว่าปกติผงชูรสมักถูกตั้งข้อสงสัยด้วยความเชื่อที่ว่าผมร่วงเพราะกินผงชูรสเป็นความเข้าใจผิดที่ถูกบอกต่อกันมานานอาจมาจากการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลเช่นการรับประทานอาหารสำเร็จรูปหรือบะหมี่สำเร็จรูปเป็นประจำจนทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอนอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคอาหารบางประเภทเป็นประจำก็ส่งผลกระทบต่อเส้นผมได้เช่นกันอาหารที่มีน้ำตาลสูงของทอดอาหารแปรรูปอาหารรสเค็มจัดรวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนก็ส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกระบวนการนำสารอาหารไปเลี้ยงรากผมเมื่อเลือดไม่สามารถลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมได้อย่างเพียงพอส่งผลให้รากผมอ่อนแอลงและหลุดร่วงง่ายกว่าปกติขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นกรรมพันธุ์หัวล้านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายความเครียดสะสมการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมถึงการได้รับสารเคมีรุนแรงก็ส่งผลให้เกิดหนังศีรษะแห้งอักเสบสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะผมร่วงได้การดูแลเส้นผมให้แข็งแรงจึงควรเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมรับประทานอาหารหลากหลายชนิดพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีรุนแรงหรือการทำผมบ่อยเกินไปการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุย่อมช่วยให้สุขภาพเส้นผมกลับมาแข็งแรงได้จบบทความประจำวันเรื่องผงชูรสทำให้ผมร่วงจริงหรือเรียบเรียงโดยภูมิรัตน์มีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการค่ะ
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: Car for Life
0: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97Quality News Station แห่งนี้นะครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ก็เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์ให้ท่านได้รับชมรับฟังและให้ได้รู้ก่อนใครผ่านทั้งทาง Facebook QFM ของทาง97เนี่ยนะครับแล้วก็วิทยุQFM 97ของเราเนี่ยนะครับก็อยู่กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะครับพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีจันครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องราวก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับวันที่13กรกฎาคมนี้นะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ครับสำหรับใครที่ท่านใดที่สนใจตอนนี้รายการเราออนแอร์คือวันที่4เนาะวันที่13กรกฎาคมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับที่ห้องออดิทอเรียมนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตของคาราบาวเต็มวงเวลา5โมงเย็นไปถึง1ทุ่มนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย F ทาง 92.5 แล้วก็ Radio Thailand Live นะครับผ่านเพจถนนดนตรีได้ก็ตอนนี้บัตรเข้าชมก็น่าจะเกือบเต็มนะครับบรรจุคนได้ประมาณ800ที่แต่ตอนนี้ก็น่าจะปาเข้าไป600 700ที่อาจจะมีบัตรพอจะมีที่นั่งอยู่นะครับถ้าใครสนใจคาราบาวเต็มวงดูคอนเสิร์ตฟรีมีเสื้อแจกในคอนเซปต์นี้นะครับของถนนดนตรีพี่ปิญโญรุ่งสมัยก็นำคอนเสิร์ตดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เดือนถัดไปจะเป็นมารีฮอนน่าที่จ่อคิวอยู่ประมาณเดือนกันยานะครับและอีกคอนเสิร์ตนึงเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังอีกทีนะครับก็เรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์พี่ต้นข้อเขียนที่พี่ต้นเขียนไว้เมื่อวาน
3: ครับ
2: ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางไฮบริดโปรดักชันของเอเชีย
3: ครับ
2: นี่เขาเขียนที่พี่ต้นเขียนไว้นะครับ
3: ครับ
2: เป็นยังไงพี่ต้นอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงถึงว่าจะกำลังจะก้าวเข้าสู่คำว่ากำลังนี่ก็คือยังไม่ก้าวเข้าสู่นะพี่ต้นนะ
3: ครับผมเดี๋ยวก่อนมาของดีทรอยต์เอเชียนะฮะย้อนกลับไปคอนเสิร์ตมารีคอนกับของแอดคาราบาวหน่อย
2: อัน
3: นี้จัดขึ้นที่ไหนครับ
2: ที่ต้องพี่ต้นเห็นตึกที่พี่ต้นมาจอดรถข้างหน้าไหมตึกใหญ่
3: เป็นตึกใหญ่แล้วก็ข้างบนนี่จุด600-700เลยเหรอ
2: จะเป็นใช่ครับเป็นห้องจัดคอนเสิร์ตเป็นห้องออริเทียมเป็นห้องจัดงานนิทรรศการได้เลยครับจัดคอนเสิร์ตได้700-800ที่นั่งเครื่องเสียงครบชุดครับเครื่องเสียงใหม่อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด
3: ครับ
2: เพราะตึกนี้ก็ได้รับการปรับปรุงในทั้งเป็นสตูดิโอของทีวีด้วยของ NBT ส่วนมากแต่ส่วนใหญ่ก็มาย้ายออนแอร์ในที่นี่นะครับ
3: ครับอันนี้ออนแอร์สดไหมครับหรือว่าเป็นบันทึกเทปออกรายการ
2: ไลฟ์สดทางถนนดนตรีไลฟ์ครับถนนดนตรีไลฟ์ผ่านเพจและก็จะไปออนแอร์ที่ช่อง NBT เดี๋ยววันเวลาแจ้งอีกทีนะครับ
3: ครับครับครับทราบเลยแล้วท่านที่สนใจนะครับนั้นอยู่ที่ทำงานของวิกอตเลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีนะครับอยู่ใกล้ๆกับของการค้านะครับแล้วก็เข้าไปก็คงต้องแจ้งกับทางรปภ.ด้านหน้านะครับว่าเข้าไปทำอะไรจะสนใจจะดูเป็นแบบไหนยังไงร้านจอดรถจอดได้เยอะเนาะ
2: ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าบัตรต้องจองล่วงหน้าครับ
3: อ๋อไม่ใช่ว่าอยากจะไปก็ไปต้องจองบัตร
2: ไม่ได้ครับขาย
3: บัตรขายบัตร
2: ไม่ขายครับบัตรฟรีแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งมันมีจำกัดถ้าไปเบียดขึ้นมาแล้วที่นั่งที่ยืนที่นั่งที่ยืนมันจะเบียดเกินไปแล้วมันจะทำให้ไม่สนุกแต่ว่าบัตรเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับประมาณ800 ใบตอนนี้ก็ปาเข้าไป500-600แล้วครับก็เมื่อเปิดให้จองเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับ
3: อาจจะเหลือว่างอยู่ประมาณสัก200 ใบคือทุกท่านได้ชมแน่แต่ก็มีฟิก ตำแหน่งที่ที่ได้ชมไม่ใช่ไปยืนอ๋อเหมือนคอนฟีคอนเสิร์ตไม่ใช่แบบนั้น
2: ไม่ได้ครับ
3: มีการบันทึกเทป
2: ไม่ได้ต้องฟิกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นการตัดต่อออนแอร์ทีวีด้วยอะไรประมาณนี้ครับและที่มาก็คาราบาวเต็มวงพร้อมจังอาจารย์ธนิศรีกินดีก็กลับมาร่วมเป่าคุยในคาราบาวด้วย
3: เนาะนึกถึงบรรยากาศ
2: นึกถึงบรรยากาศได้เลยครับก่อนหน้านี้ก็มีวงนูโวเต็มวงมาก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนั้น
3: มีดูแล้ว
2: กรมประชาสัมพันธ์จัดไปแล้วครับก่อนหน้านั้นก็มีนักงานคาราวานเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ
3: โอ้โหมีตลอดเลยเพิ่งทราบแต่ต้องจองสักรอบ
2: ได้ครับแล้วก็ต้องเพิ่งหาบัตรได้อย่างนี้พี่ต้นก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้คุณภูมิไทยพัฒนาประกันภัยที่เป็นผู้สนับสนุนรายการคาร์ฟอร์ไลฟ์ของเรามาตลอดนะครับเมื่อก็ทักมาว่ามีไหมก็ได้ไป6ใบไทยพัฒน์ครั้งนี้ก็ต้องมาก็ต้องมาดูคุณภูมิแต่จริงๆไทยพัฒนาออฟฟิศหนึ่งก็คือรถติดกับNBT เนี่ยครับเป็นรถติดกันเลยในออฟฟิศเล็กนะครับก็สนใจก็ยังพอมีนะครับถ้าใครสนใจก็ผ่านเพจของทางถนนตีไลฟ์หรือถนนตีหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 92.5 ก็ทักเข้ามายังพอมีเหลือครับยังพอมีเหลือแต่ถ้าเกินเนี่ยก็คงไม่รับเกินก็จะมีมอนิเตอร์ที่จะเอามาให้ฟังข้างนอกแต่อาจจะไม่เห็นภาพในส่วนนั้น
3: ครับ
2: แต่ก็มาซึมซับบรรยากาศได
3: ้
2: แจ้งอย่างนี้แจ้งอย่างนี้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตในรายการเดี๋ยวถ้ามีครั้งหน้าจะได้อัปเดตในรายการก่อนอันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพอดีน้าแอนเนี่ยเขาให้คิวมาประมาณนี้ครับว่าให้คิวมาเพราะทุกทีจะจัดกันทุกวันศุกร์แล้วก็จะเริ่มคอนเสิร์ตเล่นกันประมาณสักทุ่มนึงไปเสร็จสัก4 ทุ่มนะครับแต่ว่าด้วยที่เป็นวงคาราบาวครับก็จะมีงานซ้อนกันวันละ2 งานประมาณนี้ก็เลยแต่ต้องกลางวันหน่อย5 โมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับคอนเสิร์ตเลิกก็นายก็จะไปงานต่ออะไรประมาณนี้นะครับ
3: ครับนั้นท่านที่รับฟังอยู่วันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะนะฮะวันเสาร์ช่วงบ่ายโมงนะฮะห้องส่งของ FM 97เนี่ย Quality News เนี่ยก็อยู่ตึกซ้ายมือนะครับข้างล่างแดนนะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารอยู่ข้างๆนะฮะไอ้ที่ถ่ายรถสดอยู่ที่บอกอ่ะอยู่ตึกทางขวามือนะครับก็อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะ NBT ก็คือทีวีช่อง11นี่แหละใช้ภาษาชาวบ้านนะครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ที่เรากำลังออนแอร์กันอยู่เนี่ยครับผมครับอัดต่อครับทีนี้พูดถึงเรื่องดีทรอยต์อย่างนี้ต้องเท้าความไปถึงตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับตรงช่วงปลายปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ออกเงื่อนไขภาษีใหม่เพื่อจะส่งเสริมการลงทุนโดย BOI แล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับ BOI เนี่ยร่างนโยบายมีการปรับเปลี่ยนหลายแบบแต่สาระที่สำคัญที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันนะฮะคือหนึ่งในทั้งหมดนะครับอย่างเช่นรถไฮบริดเนี่ยรถไฮบริดที่เป็นลูกผสมนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต้องเรียกว่ารัฐบาลไทยเลยโดยอุตสาหกรรมไทยนี่นะฮะระบุว่ารถเนี่ยจะต้องมีความจุของถังน้ำมันนะครับไม่เกิน40 ลิตรแต่ก่อนนะนะครับแล้วก็เพิ่งมายกเลิกถังน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่14 กรกฎาคมปีที่ผ่านมาดังนั้นผลผลิตหลังจากช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันที่เป็นรถไฮบริดเนี่ยไซส์ใหญ่เพิ่มกันเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะรถจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออร่าไฟเนี่ยนะ65 ลิตรไม่ว่าจะเป็นออร่าไฟนี่เป็นของ GWM นะครับเป็นของอะไรล่ะอัตโต้2อัตโต้3นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นของ Mitsubishi Atra นะครับที่ได้ไปต่อที่อยู่ในงาน Fast Motor Show นะครับ 1-5 วันนี้วันที่4ยังมีเวลาวันนี้และพรุ่งนี้ที่ห้องประชุมไบเทคนะครับอันนี้ก็จาก35 ลิตรเนี่ยก็ขยายเป็น42 ลิตรอันนี้หนึ่งในเงื่อนไขนะครับแล้วอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือภาษีระบบของไฮบริดที่กำลังเอ่ยถึงเรียกว่า My Hybrid นะครับระบบ My Hybrid เนี่ยไม่เหมือนไฮบริดปกตินะครับถ้าเรามองเห็นรถไฮบริดปกติหนึ่งต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งปกติแบตเตอรี่ของไฮบริดจะอยู่ในตัวรถนะครับสองเนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเนี่ยอันนี้แล้วแต่ตัดต่อเลยว่าจะมาสามารถตัดต่อแบบออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัดต่อแบบเลือกก็ได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดมาเนี่ยนะครับของตัวเจคู่นะครับเจคู่มาเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเป็นฟงหวินทะลุฟ้าเลยเขาเรียกฟงหวินทะลุฟ้า คือเจคู่ที่ขายดีรถไฟฟ้าเป็นเจคู่5คันนี้เป็นเจคู่6นะ6 T 6 Turbo นะครับแล้วก็ REEV ที่หรือสะกดเนี่ยว่าเป็นตัวลิฟต์เนี่ยตัวนี้เป็น SUV Offroad นะครับเขามีถังน้ำมันอยู่ที่65ลิตร มีเครื่อง 1,500 เทอร์โบแล้วก็มีไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กไปได้200กิโลเม
2: ื่
3: อเอาไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่า1ปลั๊กกับน้ำมันเครื่องปั่นไฟ1ถังเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยก็ไปได้ถึง800กิโลนะฮะสำหรับขับเคลื่อน2ล้อและมี4ล้ออันนี้ถังน้ำมันก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับและที่พี่ก๊อตจั่วหัวนะฮะพาดหัวของข่าววันเสาร์นี้นะครับก็คือในเรื่องของไมล์ไฮบริดไมล์ไฮบริดกับตัวไฮบริดธรรมดาเนี่ยคนละภาษีกันนะครับไฮบริดเนี่ยครับ
2: ไมล์ไฮบริดเราได้ยินจากซูซูกิใช่ไหมครับที่เราเคยได้ยิน
3: อันนั้นกายภาพอยู่ที่ซูซูกิแต่ด้วยศัพท์ของภาษีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับภาษีที่มันเป็นไฮบริดปกติเนี่ยจะเป็นภาษี 4% ไม่ว่าจะเป็น Camry เป็น Civic เป็น Accord นะครับเป็น Xcross เป็น Toyota Yaris Cross อันนั้นอยู่บนพื้นฐานของภาษี 4% ทั้งหมดนะครับซึ่ง 4% เนี่ยแน่นอนครับเปิดฝากระโปรงเนี่ยก็ต้องเจอเครื่องยนต์และเจอเครื่องปั่นเครื่องยนต์เรียกว่าเครื่องปั่นไฟแล้วก็เจอมอเตอร์อินเวอร์เตอร์เป็นชุดใหญ่เลยเป็นอะไหล่เยอะแยะเลย
2: ครับ
3: ในทุกวันเนี่ยเสียภาษีกันแบบนี้ 4% นะครับแต่อย่าง CRV เนี่ย 25% TX5 ผมไอ้ 25% เนี่ยแม้ภาษีมันต่างกันเยอะมากเลย
2: ต่างกันเยอะเลยครับ 21%
3: นั่นนั่นแปลว่าเป็นการส่งเสริมการลงทุนแบบเทคโนโลยีใหม่ใครมีเทคโนโลยีใหม่ก็ได้เปรียบแต่เจ้าไมล์ไฮบริดเนี่ยรัฐบาลสร้างภาษีใหม่ขึ้นมาเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นปีก็คือ 2%
2: โอ้ต่ำมากเลย
3: 2% แต่มาให้บิดเนี่ยนะฮะอย่างที่พี่ก๊อตพูดเมื่อกี้นะฮะว่ามาให้บิดเนี่ยไม่ต้องแบตเตอรี่ใหญ่นะครับผมใช้คำว่าเป็น power bank อยู่ใต้เบาะเท่านั้นเองเหมือน power bank power amp รถยนต์ก็ได้นะฮะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีมอเตอร์ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์นะครับภาษาอาจารย์ปุ๊กอ่ะเรียกว่าไดชาร์จนะครับภาษาช่างเนี่ยภาษาช่างภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอัลเทอร์เนเตอร์งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายว่าไมล์ไฮบริดคืออะไรเนี่ยถามอาจารย์ปุ๊กก่อนวันนั้นที่อาจารย์ปุ๊กค้นหาจนเจอนี่ไงเจอแล้วอาจารย์เจอในซูซูกิฟ้องอาจารย์อธิบายการทำงานของไมล์ไฮบริดให้ผู้ฟังก่อน
1: ก็คือวันนั้นไปลองฟ้องแล้วก็หาว่าเขาเรียกไฮบริดได้อย่างไรนะคร
2: ับ
1: มองพยายามมองว่าทำไมถึงเรียกว่าไฮบริดก็เลยยกขึ้นดูใต้ท้องที่มอเตอร์ก็ไม่มีที่เกียร์นะครับก็เห็นว่าเป็นเกียร์ก็เป็น ATF เป็น ATF ซึ่งมองแล้วก็ไม่มีก็เลยมองไปที่ไดชาร์จจะมีไดชาร์จอยู่ลูกหนึ่งแล้วสายไฟจะใหญ่กว่าปกติก็เลยคิดว่าการดิเจนลักษณะนี้หนึ่งคือในช่วงที่เทคตัวออกไปก็จะใช้ตัวมอเตอร์เนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือเพื่อไล่สายไฟไปก็ไปเจอแบตอยู่ใต้เบาะอย่างที่อาจารย์ต้นว่าก็เป็นข้อมูลที่ว่าอ๋อคือก็อย่างนี้ก็คือเข้าใจได้ซึ่งรถหลายรุ่นทำอย่างนี้จริงๆ Toyota ถ้าใครเคยทำนะครับ Toyota เอาผ่านไฮบริดจะไดชาร์จของเขาเนี่ยเขาไม่เป็นไฮบริดก็จริงแต่ว่าไดชาร์จเขาเนี่ยจะลูกใหญ่มากแล้วจะมีสายไฟคล้ายๆกันนะถ้าเป็นจะเป็นตัว ANS10 ตัวเก่านะครับแล้วก็พอมาเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นไฮบริดแบบเต็มเปอร์เซ็นต์ส่วนรุ่นใหม่ๆก็ที่เห็นก็เริ่มลักษณะเนี่ยก็คือเป็นมาสด้าก็ทำคล้ายๆกันเหมือนเรียกว่าที่มีคาปาก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าที่จุดประสงค์เดียวกันก็คืออัตราเร่งและช่วยเรื่องประหยัดครับดังนั้นพอเห็นซูซูกิฟ้องก็เป็นความคิดที่ดีแล้วก็ชิ้นส่วนไม่เปลืองการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากเรียกว่าไดชาร์จก็ยังเป็นวันนั้นข้อมูลไม่แน่ใจว่าเป็นแปลงผ่านหรือเป็นแบบรุ่นใหม่หรือยังนะครับ
3: เหมือนบัตเลตอาจารย
1: ์น่าจะเป็นบัตเลตนะวันนั้นเท่าที่ดู
3: ครับ
1: แต่ว่ามีระยะเซอร์วิสแต่ค่อนข้างนานเนี่ยนะเป็นแสนลง
2: อันนี้ก็คือภาพรวมของในทางช่างที่อาจารย์เห็นมองเห็นใช่ไหมครับแล้วแยกส่วนอย่างเงี้ยในการเซอร์วิสจะวุ่นวายไหมอาจารย์ถ้ามีการเซอร์วิสในระยะยาว
1: ก็ผมว่าดูแลง่ายกว่าไฮบริดล้วนที่มีแบตเตอรี่เนื่องจากว่าไฮบริดล้วนที่จะมีไฮบริดที่มีเครื่องยนต์แล้วมีแบตเตอรี่เนื่องจากจะมีการบาลานซ์แบต มีอุปกรณ์ต่างๆที่มาเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็จะเหมือนลักษณะเหมือนรถน้ํามันเหมือนรถน้ํามันปกติเลย
2: ครั
1: เพ
2: บ
1: ียงแต่ว่าไดชาร์จจะมีลูกใหญ่ซึ่งช่วยในการออกตัวนะครับถ้ารุ่นอื่นบางทีก็จะเป็นลักษณะโมเลไดชาร์จเนี่ยจะเป็นฟรีเหมือนวันเวย์แต่ว่ารุ่นนี้ก็ของซูสปีดฟรองเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าเอาไดชาร์จเนี่ยนอกจากชาร์จไฟและการที่จะรีเจนไฟเข้าก็คือเวลายกคันเร่งแล้วยกคันเร่งสลอเบรกก็จะเหมือนเอนจินเบรกในตัวนะครับพอเอนจินเบรกก็จะตอบสนองก็คือว่าชาร์จเข้าไปเก็บไว้แบบที่ใต้เบาะการซ่อ
2: คร
1: ม
2: ับ
1: เกียร์ก็เป็นเกียร์ ATF ลักษณะนี้ก็เรียกว่าแยกได้ชัดเจนแล้วก็ดูแลง่ายครับเครื่องยนต์ก็เหมือนเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปนะครับ
2: ครับ
1: ไม่มีอะไรยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกียร์ก็ถ้าไม่ใช่ CVT การรองรับความทนทานก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เท่าที่เห็นก็หลักแสนลงก็ยังไม่เจอปัญหานะครับ
2: อันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นคราวนี้มาสู่การพัฒนาที่พี่ต้นบอกว่าจะ
3: คร
2: เ
3: ั
2: ป
3: บ
2: ็นครับในส่วนนี้ของเอเชียก็ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเติมขึ้นไปยังพี่ต้นส่วนนี้
3: ครับคืออย่างนี้คือเวลาเราเปิดฝากระโปรงเนี่ยเวลาเราทำรีวิวเราก็จะเห็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่เห็นอินเวอร์เตอร์มอเตอร์อันนี้มันจะมีตัวคลัตช์นะครับส่งกำลังกันเองไปที่ล้อแล้วก็เปิดฝากระโปรงแปลว่ารถยนต์คันนี้ไฮบริดเนี่ยต้องดูแลระบบส่งกำลังทั้งสองแบบนะครับหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันทุก10,000 กิโลอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยน้ำหล่อเย็นเนี่ยอาจจะแยกส่วนหรือจะผสมส่วนการทํางานอาจจะผสมกันนะครับแต่การเติมการดูแลเนี่ยแยกกันจากที่ผมเคยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟลอสเนี่ยหรือว่าซูซูกิเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยเขาเคลมตรงที่น้ําหล่อเย็นน่ะนะน้ําหล่อเย็นของระบบแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาเคลมไว้20 ปี
2: โอ้
3: ครับ20 ปีใช้คำนี้เลยผมก็เลยเติมคำว่าถ้า20 ปีเนี่ยเรียกว่าอยู่กันจนลูกบวชอ่ะถ้าไม่รั่วไม่ซึมนะ
2: ครับ
3: นะครับหรือว่า20 ปีหรือว่า400,000 กิโลใช้คำนี้นะครับแล้วก็น้ำยาหล่อเย็นน่ะของหม้อน้ำเนี่ยเขาเคลมว่า10 ปีนะครับหรือว่า200,000 กิโลไม่ได้บอกว่าตัวน้ำยาเนี่ยเขาดีกว่าแต่เพียงแต่ว่าระบบของเขาเนี่ยคือระบบที่ฟรีเมนเทนแนนซ์คือบำรุงรักษาต่ำมากนะครับแต่ก็ต้องดูแลแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดใหญ่แบตเตอรี่ก็เหมือนฟูกเด็กนอนอ่ะนะฮะฟูกเด็กนอนเนี่ยซึ่งมันจะมีความหนาความบางจะไว้อยู่ในใต้ท้องรถไว้ใต้เบาะนั่งซึ่งจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรถแล้วถังน้ำมันก็จะอยู่ใต้อยู่นอกรถอีกทีนึงแยกเป็นสองส่วนแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถเนี่ยจะใช้แอร์ในบรรยากาศห้องเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยเป็นตัวเป่านั่นคือลักษณะของไฮบริดทั่วไปมองเห็นภาพชัดเพราะว่าขาดไฟของเราเนี่ยยิ่งกว่าเอ็กซเรย์อีกสแกนทุกจุดเลยนะครับแต่เจ้ามาไฮบริดเปิดฝากระโปรงเนี่ยเขาไม่สังเกตไม่เจออะไรเลยนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือไดชาร์จลูกใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองถามว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าปกติไดชาร์จก็ใกล้เคียงกับคอมแอร์นะครับคอมแอร์ก็นึกภาพเหมือนเอามือหยิบแก้วขนาดใหญ่หรือโค้ก1.5 ลิตรเปรียบเทียบนะแต่ตัดครึ่งนึงตัดครึ่งนึง1.5 ลิตรเนี่ยไดชาร์จปกติจะลูกเท่านั้นเองนะครับแล้วพอเป็นมาไฮบริดนี่นะฮะไดชาร์จเนี่ยจะใหญ่เท่าลูกมะพร้าวอ่อนเนี่ยเห็นไหมมันใหญ่ขึ้นแล้วไดชาร์จปกติเนี่ยมันจะเป็นตัวพ่วงนะครับเป็นพ่วงเพื่อที่จะเอาพลังของเครื่องเนี่ยมาปั่นไดชาร์จเพื่อจะสร้างกระแสไฟสร้างประจุไฟนะครับถ้าเกิดนักเรียนรุ่นใหม่ม.ต้นม.ปลายหรือว่ากําลังฟังอยู่เนี่ยฟังลุงต้นอยู่เนี่ยมันต้องกําลังจะบอกว่าถ้าเราปั่นจักรยานเนี่ยแล้วมันมีไดชาร์จที่มันทาบกับแก้มจักรยานแล้วมันเกิดไฟหน้ารถนะครับนั่นคือตัวพ่วงเราต้องปั่นจักรยานมันถึงจะมีไฟขึ้นถูกไหมครับแต่อันเนี้ยไอ้เจ้าไมล์ไฮบริดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวพ่วงมันเป็นตัวมีแรงที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานน้อยตัวมันเนี่ยมันจะปั่นด้วยกำลังของมันเอง
1: ครับ
3: ถ้าถามว่ามันปั่นได้ยังไงมันปั่นมาจาก power bank หรือแบตเตอรี่นะครับที่อยู่ใต้เบาะคนนั่งด้านซ้ายมันจะกระชากได้มันจะดึงได้นะครับมันจะดึงตื้อไปเองนะครับเหมือนกับเรามี power bank อยู่ในบล็อกถอดยางหรือว่าในสว่านไฟฟ้า
2: ครับ
3: ที่เราชาร์จไว้การชาร์จเนี่ยชาร์จมาจากการเบรกนะครับทุกครั้งที่เราเบรกทุกครั้งที่เรายกคันเร่งเนี่ยนะครับล้อที่ปั่นไปเนี่ยเขาจะเก็บประจุไฟไว้ในแบตเตอรี่แล้วเวลามาใช้เนี่ยรถใช้งานที่ช่วงระหว่างอัตราการเร่งเนี่ยก็เหมือนสว่านไฟฟ้าที่เราไม่ต้องเสียบสายเหมือนเลื่อยไฟฟ้าที่เราไม่ต้องเสียบสายเราก็กดทํางานมันก็จะตื้อเลยนั้นแรงกระชากของตัวอัลเทอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จเนี่ยกําลังมันจะสูงมากแล้วก็ผ่านสายพานนี่แหละครับ สายพานเส้นใหญ่ๆเนี่ยเส้นปกติอาจจะ1เซนติเมตรแต่สายพานของไมล์ไฮบริดเส้นนึงจะ2เซนติเมตรมันก็จะดึงทำให้เครื่องยนต์หมุนนี่พอทำให้เครื่องยนต์หมุนสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้อะไรขึ้นมาก็แปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยต้องสันดาปดูดอัดระเบิดคายด้วยแรงของตัวเองซึ่งมาจากอากาศผ่านไอดีนะครับแล้วก็ฉีดน้ำมันเข้าไปผ่านหัวเทียนแล้วก็เหยียดตากันเร่งก็ได้เป็นมาตรฐานปกติแต่ได้ใช้ขนาดใหญ่ลูกมะพร้าวที่ผมว่าเนี่ยลูกมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระชากทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานไม่ถึง 50% แล้วก็เอาแบตเนี่ยมาใช้พอแบตมาใช้เนี่ยได้ใช้พอมันปั่นปุ๊บมันจะดึงตึ๊ดก็แปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายน้ำมันเลยมันมีเหมือนมีพลังยักษ์มีมือยักษ์ที่ผลักท้ายรถอะผลักให้ดันฟิวออกไปอีกทีนึงเนี่ยคือหลักการแล้วหลักการเนี่ยนะฮะเมื่อซูซูกิฟ้องผลิตออกมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ปุ๊บบอกว่าอ๋อมันคือในเอาผ่านแต่ในเทคโนโลยีของยานยนต์วันนี้มันพัฒนาก้าวกระโดดไปอีกแบบนึงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแล้วสามารถทำให้รถยนต์เนี่ยประหยัดได้จริงและเซอร์วิสเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปว่าเครื่องยนต์ปกติเกียร์ปกติส่งกำลังปกติมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปโดยฐานภาษีเป็นธรรมสำหรับการลงทุนใหม่อันนี้ผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นปีตั้งแต่ผมเห็นตัวเลขภาษีแล้วเห็นตัวเลขภาษีมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเจ้าAccord ใช่ไหม Accord CLV กับ Civic เนี่ยเขาจะทำงานคล้ายๆกันมีเครื่องปั่นไฟมีอินเทอร์เนเตอร์อันนั้นเป็นชุดใหญ่แต่อันเนี้ยเป็นชุดเล็กที่ได้ประสิทธิภาพแบบไม่แตกต่างนี่คือหลักการนั้นแปลว่า Mazda ปกติเขาก็วิ่ง 16-17 กิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วนะครับแล้วพอได้เจ้า My Hybrid เข้ามาเสริมปั๊บเนี่ยโอ้โหคราวนี้20กว่าโดยที่ราคารถเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเยอะแล้วได้โครงสร้างภาษีถูกลงถ้าปลายทางนะนึกถึง Mazda 2เนี่ย Mazda 2ราคา 550,000 ได้โครงสร้างภาษีอ่ะ 550,000 เนี่ย 10% ก็คือ 55,000 นะครับ 1% ก็คือ 5,000 5,500 เนี่ยภาษีลงไปอีกประมาณ 20,000 แล้วนะ 20,000 เนี่ยจะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ได้ประหยัดเพิ่มนั้นก็เลยทำให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาในรูปแบบของ My Hybrid เนี่ยไปสู้กับระบบ Full Hybrid ของทางรถฝั่งจีนหรือว่าไม่ต้องจ่ายแพงได
5: ้น
3: ี่คือหลักการอธิบายชัดอ่ะมาเรื่องของโครงสร้างของนโยบายถามว่าเมื่อ Mazda ลงทุนแบบนี้คำถามคือประเทศไทยได้อะไรนะครับแล้วเนี่ยมันจะมาแตะถึงคนไทยได้ยังไงบ้าง
5: ครับ
3: นะครับข่าวที่ผมมาลงเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวจาก Mazdaเป็นข่าวของการอนุมัติจาก BOI ซึ่งเป็นการลงทุนในโรงงานของ Auto Alliance นะครับที่ระยองหรือว่า AAT อันนี้ลงทุนไปเงินมากกว่า 7,400 ล้านบาทนะครับซึ่งโรงงาน My Hybrid เนี่ย Mazda มี7โรงงานอยู่ทั่วโลกนะครับ Mazda 6e ที่เพิ่งเริ่มส่งมอบกันเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนี่วันเสาร์ส่งมอบกันไปแล้วเนี่ยนะฮะ400คันแรกเนี่ยอันนั้นมาจากโรงงานที่นานกิงนะครับนานกิงก็อยู่ใกล้กับเซี่ยงไฮ้นะครับแต่อันเนี้ยทาง Mazda เนี่ยเลือก7โรงงานในโลกเนี่ยเป็นการลงทุนแล้วก็ผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับประธาน Mazda เนี่ยก็ถือว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมมีนัดทานข้าวกับประธาน Mazda วันพุธหน้าครับเราบินกลับจากภูเก็ตวันอาทิตย์นะฮะวันมะรืนนี้แล้วก็วันพุธเนี่ยผมมีนัดทานข้าวกับประธาน Mazda Thailand นะฮะเมื่อวานก็โทรมาแจ้งผมนะครับประสานงานมาเรียบร้อยนะฮะก็จะไปคุยกันอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นต้องเป็นเรื่องนี้แหละนะฮะเรื่องอื่นนะไม่ทราบว่าไปทานข้าวกันกลุ่มเล็กๆฮะทานข้าวกันของผู้สื่อข่าวกันนะครับอธิบายต่อทีนี้โรงงานออโต้ไอแลนด์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงของข่าวการลงทุนทั่วไปแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยแบบยุคใหม่ปกตินะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยต้องยอมรับว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยสู้จีนไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนึ่งโรงงานที่เป็นระบบ ICE เป็นสันดาปเนี่ยจะเป็นยุคการยุคของเอาไฟฟ้ามาผสมแบบใหม่นะครับโรงงานของที่ระยองของ Mazda เนี่ยเป็นโรงงานร่วมลงทุนกับ Ford แต่แยกรั้วเดียวกันแยกคนละหลังคากันนะฮะหลังคาก็ Ford ก็ Ford ไม่ใช่ผลิต Everest มาคันนึง Ranger มาคันนึง Raptor คันแล้วจะโผล่ V Mazda 2003อันนี้ไม่ใช่นะครับรั้วเดียวกันแต่ก็แยกคนละหลังคากันเป็น Mazda กับ Pass Mazda ออกมาเลยนะครับ Ford ก็ Ford แต่ลานจอดรถร่วมกันซัพพลายเข้าประตูเดียวกันออกประตูเดียวกันนะครับผู้จัดการเนี่ยคนเดียวกันนะครับผู้จัดการตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่คุณฟอร์ดเนี่ยเป็นฝรั่งนะฝรั่งก็แน่นอนเขาฟอร์ดก็อเมริกันก็เข้ามาดูญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นดูก็ดูให้ได้ปีกทั้งหมดเลยนั้นปีนึงเนี่ยพนักงานโรงงานออโต้ไอแลนด์เนี่ยเขาจะมีโบนัสสัก8เท่า ตั้ง8เท่าก็เป็นเรื่องของ Allianz ไม่ได้เกี่ยวกับ Mazda Cell Thailand และไม่ได้เกี่ยวกับ Ford Thailand เห็นไหมมันมี3นิติบุคคลอยู่ที่ทำงานผสมกันอันนี้เป็นบริษัทร่วมลงทุนก็เป็นของเขาต่างหากเลยนะครับเป็น Allianz เป็นบริหารต่างหากเลยนะครับอันนี้ก็ครับ
2: ตอนนี้ก็กำลังจะถามพี่ต้นว่าเพราะฉะนั้นในการเทคถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยหรือแรงงานไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยไหมครับพี่ต้น
3: ได้หรือว่าได้ลงไหมคือในโรงงานเนี่ยเมื่อมีเงินลงทุนมา 7,000 กว่าล้านเนี่ยอันนี้หนึ่งเนี่ยได้แน่ๆไม่ว่าตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรการที่มีพนักงานเข้ามาดูแลนะครับแล้วส่วนในรายผลิตเนี่ยมันเป็นรายผลิตใหม
2: ่
3: ถ้ารายผลิตใหม่ส่วนของระบบ My Hybrid เนี่ยมันคือเทคโนโลยีลูกผสมระหว่างเครื่องสันดาปกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กใช้คำนี้นะมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมีขนาดเล็กด้วยซึ่งจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงโดยมีการลดการปล่อย CO2 ค่อนข้างเยอะแล้วก็ CO2 เนี่ยเป็นการที่ทุกวันนี้เราเก็บภาษีตาม CO2 อยู่แล้วเรียกว่าภาษีปลายท่อไอเสียนั้นอันเนี้ยก็ไม่ต้องเสียปลั๊กชาร์จคนญี่ปุ่นเนี่ยคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าเขาก็เห็นคนไทยเนี่ยปีใหม่ก็รถติดรถแบตเตอรี่หมดนะฮะใครทำรถสไลด์ออนเนี่ยเรียกว่ามีตังค์เลยล่ะรอรับรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ความเป็นจุดเด่นที่ญี่ปุ่นในโลกเนี่ยนะฮะเขาก็ลงเขาคิดและลงทุนว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดของโรงงานเนี่ยนะฮะเขาเลือกที่โรงงานเดียวนะเขาทำที่ไทยประเทศเดียวนะประหยัดน้ำมันเนี่ยอันนี้ชัดเจน 10-15% อย่างที่บอกอ่ะถ้า10กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยนะก็ได้มาอีก20แน่ๆเรื่องของอัตราการเร่งยิ่งอยู่ในเมืองยิ่งประหยัดการขับขี่นุ่มนวลขึ้นคือเครื่องยนต์ไม่มีรอบเครื่องจับพันรอบไป2รอบต้องทวิงต้องฟาดอันนี้ไม่ต้องเลยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไอ้ลูกมะพร้าวที่ว่าเนี่ยดึงให้เลยนะฮะย้ำอีกทีลูกมะพร้าวนี่คือขนาดนะขนาดต้องลูกมะพร้าวเดี๋ยวท่านที่มาเปิดฟังมาไอ้อาจารย์ต้นพูดอะไรเรื่องลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยนะฮะรัฐบาลให้ภาษีสิทธิพิเศษที่ว่าเต็มรูปแบบเลยนะครับการลงทุนไม่ต้องเยอะแต่รัฐบาลให้ภาษีเต็มรูปแบบอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของตัว Mazda แล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะฮะคำถามว่าทำไม Mazda เลือกทางนี้เนื่องจากอันนี้เป็นลูกผสมที่บอกว่าเขาผสมโดยที่ Mazda มีความประหยัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยออกแบบสำหรับตลาดเกิดใหม่ Mazda เนี่ยก็เอาฐานภาษีของที่รัฐบาลไทยขีดเส้นไว้ตั้งแต่ตอนปลายปีเนี่ยมาสร้างจากวันที่รับนโยบายจากรัฐบาลไทยจนถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านมาแค่6เดือนเองเรียกว่าศึกษาเลยศึกษาแล้วก็ออกแบบให้มันสมดุลนะครับสมดุลแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่คือโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเรียกว่าผู้ถือหุ้นแล้วกันคนที่ลงทุนเนี่ยเขาก็ถือว่าทำได้เรียกว่าครบวงจรทีเดียวนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยอย่างที่พี่ก็ถามเมื่อกี้เนี่ยซัพพลายเชนเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบครบวงจรเลยนะครับแล้วก็แรงงานเนี่ยจะเป็นทักษะที่สูงขึ้น

0: ทั้งหมดเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์หลักของค่ายญี่ปุ่นด้วยที่จะมาสู้กับตลาด EV นะครับท่านถามว่าเมื่อมีของดีแบบนี้มันมีเรื่องของอัตราความเสี่ยงไหมแน่นอนครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะสะท้อนอีกมุมหนึ่งต้องบอกว่าความเสี่ยงที่สำคัญคือการเติบโตของ EV ราคาถูกจากจีนเนี่ยอันนี้เขาทุบราคาได้เลยอย่างที่เมื่อสัปดาห์ก่อนที่บอกว่าข้าวแกงร้อยหม้อนะ
1: ครับ
0: พอขายครึ่งหม้อขายโมเดลได้ปุ๊บทุบเลยทีนี้ทุบราคาเพื่อที่จะเปลี่ยนโมเดลใหม
1: ่
0: นะครับอายุเทคโนโลยีของ mild hybrid เนี่ยก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าเข้ามาช่วงคราวไม่จะอยู่ปีสองปีแล้วเปลี่ยนผ่านไประบบอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ผมพูดให้ชวนคิดเฉยนะครับแล้วก็ความผันผวนของตัวซัพพลายเชนของชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเมื่อเราผลิตมาแบบนี้มันประหยัดมันเป็นรูปธรรมแบบนี้มันจะคงทนได้ขนาดไหนอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้พึ่งพาต้นทุนมาจากจีนเลยไม่ได้พึ่งพาอะไรจากจีนเป็นของญี่ปุ่น 100% นะครับนั้นต้องบอกว่าอย่างไรก็ตาม AT เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบนั้นมูลค่าที่เอาเงินมาเติมให้กับเมืองไทย 7,400 กว่าล้านเนี่ยความว่า My Hybrid เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของปลายทางแต่เป็นเรื่องของสะพานเชื่อมสำคัญที่จะทำให้ผู้ผลิตนะฮะซัพพลายเออร์เนี่ยกับประเทศที่มีมาตรฐานการผลิตอย่างไทยเนี่ยสามารถเดินต่อได้อย่างมั่นคงนี่คืออนาคตไทยแบบชัดเจนครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: กำลังจะพูดอย่างนี้กำลังจะคุยกับพี่ต้นกับอาจารย์งี้ว่าดังนั้นถ้าใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกของคนที่ยังชอบสันดาปอยู่ยังไม่อยากก้าวข้ามไป EV ใช่ไหมอาจารย์อย่างที่ออกมาก็อย่างที่อาจารย์บอกหลายๆรุ่นเนี่ยคนก็เหมือนกับว่าถ้าพูดถึงภาพรวมก็เหมือนว่าไมล์บิดมันก็เข้ามาแล้วแต่ว่าคนยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีการใช้งานมันคืออะไรคือคนซื้อรถเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปซื้อแล้วก็ดูแค่ว่ารุ่นนี้รุ่นนี้มันสวยยังไงคุ้มค่ายังไงจ่ายยังไงผ่อนยังไงแต่อาจารย์ไงพี่ต้นก็คือไปยกใต้ท้องให้ดูเลยว่าเนี่ยมันทำงานอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็เลยถ้าใครฟังรายการคาร์ฟอร์ไลท์ก็จะได้เห็นความแตกต่างไงพี่ต้นก็อาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: ก็เชิญครับอาจารย์ครับเชิญครับ
2: ก็จริงๆแล้วก็มาให้บิดลักษณะเนี้ยMercedes Benz ก็มีนะครับเป็นลักษณะนี้ก็คือเหมือนติดก้อนแบตอยู่ข้างซ้ายก็คือว่าในระหว่างที่ซ่อมนะครับผมก็สังเกตว่าเอ๊ะแบตทำไมก้อนนี้ใหญ่จังก็เอาพาร์ทนัมเบอร์เข้ามาเช็คดูพอเช็คดูเป็นแบตที่เขียนว่าเป็นแบตไฮบริดอันนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวเป็นแบตไฮบริดแล้วมอเตอร์อยู่ไหนสรุปลงไปก็ไม่เจอเหมือนกันก็เป็นลักษณะเดียวกันครับเขาเรียกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะคิดว่าไฮบริดระบบไฮบริดเนี่ยจะต้องมีแบตที่ใหญ่แต่การมีแบตที่ใหญ่เราจะต้องดูแลแล้วก็มีความกังวลว่าแบตจะเสื่อมเมื่อไหร่นะครับ
1: แล้วราคาแบตก็ไม่ธรรมดาอาจารย์แบตไฮบริดเนี่ยที่อาจารย์เคยบอกถ้าเช็คถ้าไม่ใช่อาจารย์เช็คนะถ้าคนอื่นเช็คเนี่ยก็โอ้โหพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีของรถยนต์ที่เข้ามานานแล้วแต่ว่าบ้านเรายังไม่รู้ว่าการทำงานเป็นแบบไหนก็มีคาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยมันนำเสนอว่าแยกระบบการทำงานยังไงผมชอบจังเลยไอ้ลูกมะพร้าวโตขึ้นลูกมะพร้าวนี
0: ่ครับมันใหญ่ครับมันใหญ่ครับคือไดชาร์จเนี่ยเราเห็นบ่อยเราเห็นร้านไดชาร์จเนี่ยเราเห็นเยอะแล้วก็ไดชาร์จก็เหมือนคอมแอร์เนี่ยมันเป็นตัวพ่วงต้องให้กำลังเครื่องนำมาฉุดเขานะครับแล้วก็ไดชาร์จเนี่ยสมมติว่าสายพันขาดหรือว่าไดชาร์จเสียรถก็ไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีตัวสร้างพลังงานไม่มีตัวสร้างไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่แต่ครับแบตเตอรี่เนี่ยไฟยังไงก็หมดครับถ้าเกิดไดชาร์จไม่ทำงานไดชาร์จก็คือเป็นแหล่งที่กำเนิดไฟนะครับแล้วนี้หลักการเนี่ยแทนที่จะเป็นเอามาจากแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์อ่ะ12โวลต์ซะอย่างเดียวเขากลับกลายว่ามี power bank นะฮะหน้าตาเหมือน power amp รถยนต์เนี่ยซึ่งเสียงเนี่ยนะฮะอีกตัวนึงที่เก็บไว้ใช้พลังงานนั้นอัตราการเร่งทุกครั้งเนี่ยมันจะโดนดึงเหมือนโดนผักอ่ะมันจะดึงตึ๊ดออกไปเลยนะครับก็ช่วยได้เยอะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันอาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเจนหรอกเพราะเราก็จะความเร็วคงที่การเร่งแซงก็จะมีเป็นช่วงแต่อยู่กรุงเทพยิ่งรถติดแล้วไฟเขียวรถติดไฟเขียวโอ้โหนี่เหมาะกับเขาเลยครับ
1: ครับนั่นเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปต่อเนื่องสำหรับแวดวงยานยนต์ที่ถือว่าเป็นข่าวดีของบ้านเรานะครับเพราะว่าแรงงานก็จะได้เขาเรียกอัปเดตฝีมือแรงงานก็ไม่ใช่แค่สันดาปอย่างเดียว
0: ครับผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาสด้าส่งมอบ 6E ผมก็มองว่าเมื่อมาสด้ามียอดขายเยอะแล้วก็ขายรถไฟฟ้าดีๆแบบเนี้ยการนำเข้าของมาสด้าเนี่ยก็จะเริ่มเยอะขึ้นมากรุ่นขึ้นผมก็ยังบอกว่าแล้ว AT จะทำยังไงถ้าวันนึงเขาบอกว่า AT เนี่ยผลิตแล้วไม่มีใครซื้อสันดาปมาสด้าก็ไม่ค่อยดูและไปต่อไม่ค่อยได้

0: และสมมติอย่างนี้นะถ้าว
1: ค
0: ัน
1: ร
0: น
1: ั
0: ั้
1: บ
0: นมันเกิดขึ้นเนี่ยธรรมดาเขายุบโรงงานไทยเนี่ยโอ้โหนี่พนักงานนี่เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่น
1: ค
0: เ
1: ร
0: น
1: ั
0: ี่
1: บ
0: ยลอยแพเลยนะแต่มาสด้าเซลล์เนี่ยแฮปปี้เพราะขายอย่างเดียวไม่ได้ผลิตนี่แต่
1: ค
0: ม
1: รา ับ
0: สด้าที
1: ค
0: ่
1: รั
0: ผ
1: บ
0: ลิตคือต้องอะไรแอนเนี่ยผลิตเนี่ยแต่พอมาเป็นข่าวอย่างที่เราเข้าเล่าให้ฟังเนี่ยบ่ายโมงวันเนี้ยนะฮะเรามาบอกว่า74,000 ล้านก็แปลว่าโรงงานเนี่ยได้ไปต่อพนักงานเนี่ยแฮปปี้แน่แล้วมาไฮ
1: ครับ
0: ริดเนี่ยเมื่อผลิตเนี่ยไม่ได้ขายแต่ไทยอย่างเดียวมันเป็นเทคโนโลยีของโลกครับเป็นจุลกรรมของโลกอันนี้มองให้เห็นภาพเลยว่ามาสด้าเนี่ยไม่ได้ใส่ใจแต่การนําเข้ารถมาขายที่ในอย่างเดียวแต่อันนั้น
1: ครั
0: โ
1: บ
0: จทย์เนี่ยเขาสู้กับจีนแน่นะครับสู้ได้ด้วยอย่างเทสลาเนี่ยมาแบบล้าน2,000,000-3,000,000เนี่ยมาได
1: ค
0: ้
1: รับ
0: 6Eก็1199ก็สู้ได้
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็น MG เป็นอะไรนะเป็น BYD เนี่ยถ้ารถพรีเมียมเนี่ยมาสด้าไม่แพ้เลยเทคโนโลยีของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวรถได้มาเนี่ยเอ้ยผมมีโปรแกรมมานี่ผมมีโปรแกรมนัดกับอาจารย์วันที่17เนาะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกรกฎานะเราจะขับรถจากที่เอกมัยสำนักงานใหญ่ของมาสด้าเนี่ยติดกับ BTS เอกมัยนะครับขับไปที่นครยกประจินนะครับแล้วก็ขากลับอาจจะกลับทางปากช่องไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้เราจะขับ6Eไปด้วยกันนะผมได้อาจารย์ปุ๊กก็เรียบร้อยแล้วลงทะเบียนแจ้งไปแล้วนะครับก็เนี่ย
1: เนี่ย
0: สองคนเนี่ยทั้งเรียกว่าโฆษกมกทายกผู้ดำเนินรายการเนี่ยคนเดียวกันน่ะใช่ไหมแล้วก็ฝ่าย
1: ก
0: เ
1: ็
0: ทคนิคเราเนี่ยก็ไปด้วยกันก็ผัดกันถ่ายเนี่ยถือกล้องถืออะไรถ่ายกันเองแล้วก็ส่งฟุตเทจนะฮะส่งภาพส่งรายละเอียดให้พี่ก็ตัดครับ
1: ก็พูดถึง Mazda 6e เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีของที่ส่งมอบกันเยอะพอสมควรนะครับพี่ต้น
0: ครับ
1: ก็
0: คร
1: ได
0: ั
1: ้
0: บ
1: ข่าวได้โอ้โหที่พี่ต้นบอกเรืออีกหลายลำแต่ยังมีรถจีนคันหนึ่งที่พี่ต้นกับอาจารย์ไปลองอันนี้ก็
0: คร
1: พ
0: ั
1: รี
0: บ
1: เมียมเหมือนกันที่ผมเห็นโอ้โหไม่ธรรมดาสิ่งที่
0: ค
1: เข
0: รา ั
1: ใ
0: บ
1: ห้มาหงฉีเป็นยังไงพี่ต้นหงฉี
0: หงฉีเนี่ยหงฉี
1: ที
0: เน
1: ่
0: ี่
1: ไ
0: ย
1: ป
0: เป็
1: ท
0: น
1: ด
0: แ
1: ล
0: บร
1: อง
0: นด์เป็นแบรนด์ของจีนเป็นแบรนด์ที่อยู่กับจีนมา30-40 ปีละเป็นแบรนด์ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นโรลส์รอยซ์เลยท็อปสุดโรลส์รอยซ์ของจีนนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมรถจีนเนี่ยใช้ยนต์กรรมคันเนี้ยไว้รับแขกบ้านแขกเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติอย่างของอะไรนะนายกเราท่านอนุทินไปเจอประธานาธิบดีจีนเขาก็เอาคันเนี้ยมารับรุ่นเนี้ยรับเลยนะฮะแล้วก็หน้าตาเนี่ยจีนจ๋าเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเขาก็พยายามให้ความหรูหรานะครับแล้วก็ราคาเนี่ยขายแล้วประกาศแล้วนะฮะขายที่299ก็จ่าย3,000,000ทอน10,000ครับ
1: ครับ
0: 293 ตัวด้วยตองเก้าด้วยนะครับแล้วก็พอมองเห็นราคาเนี่ยถ้ามันมีมองได้มองที่2 มุมถ้าจ่ายในราคา3,000,000เนี่ยผมว่านะอาจารย์ปุ๊กอยู่กับเมอร์เซเดสไม่บ่อย3,000,000เนี่ยได้แค่อีมั้งอีได้แล้วอาจารย์เนาะป้ายแดงอ่ะนะไหมถ้าซีถูกกว่านั้น2,000,000 กว่า
1: สี่
0: ก็
1: ส
0: จะ
1: ี่ถูกกว่า
0: สี่ถูกกว่าได้แค่เบนตระกูลอีอ่ะเรียกง่ายๆตระกูลอีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นBMW เนี่ยถ้าราคา3,000,000เนี่ยจะได้แค่ X3 นะX3 เท่านั้นเองแต่ถ้าได้คันนี้เนี่ยโอ้โหมันไปเท่ากับ X5 X7 เลยอ่ะนะฮะ5 กับ 7ก็5ก็พรีเมียมขึ้นมาอีก7ก็ท็อปเลยนะฮะ7เนี่ยจำไม่ผิดน่าจะ11 ล้านถ้าจ่าย3,000,000ได้เท่านี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในดีไซน์เนี่ยของแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่รถจีนนะเป็นยี่ห้อฝรั่งเนี่ยผมว่ามี5,000,000ขึ้นถ้าเราปิดตาเอายี่ห้อออกเลยแล้วมานั่งเอามาลองขับดูเบาะดูความพรีเมียมดูความหรูหราเป็น3 ที่นั่งนะรถเนี่ยสามที่นั่งแล้วก็แถวที่สองเนี่ยด้านข้างไม่ติดกันต้องเดินเข้าจากตรงกลางนะครับถ้าเป็นพวกอะไรนะเป็นฟอร์จูเนอร์เป็นเอเวอเรสต์เนี่ยนะฮะแถวที่สามเนี่ยต้องเลื่อนเบาะสองแล้วก็เดินเข้าหลังเบาะสองอันนี้ต้องเดินขึ้นมานั่งที่เบาะสองนะฮะแล้วก็เข้าเดินช่องกลางเพราะเก้าอี้ไม่ติดกันน
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ทรงแบบเอาผาดนะฮะถ้านั่งแล้วนั่งแบบเอาผาด
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะครับล้อก็เป็นพรีเมียมเป็นมิชลินยางก็245ซีรีส์45 265สิ45ขอบ21หน้าขอบ21แล้วปุ๊บเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า0-100เนี่ย5.5 วินะครับที่ผมไปขับสนามปทุมธานีก็คือลานโล่งๆนี่แหละเขาก็วางกลวยยางหรือเราเรียกว่าไพลอนเนี่ยให้สลับซ้ายสลับขวาดูเรื่องแรงเหวี่ยงดูเรื่องอัตราการเร่งดูเบรกดูเรื่องเขามีรถน้ําอ่ะไม่เรียกรถดับเพลิงรถน้ํามาฉีดน้ําให้เรา
1: คร
0: ได
1: ับ
0: ้เข้าโค้งให้เลื่อนถลายแทดอะไรไปอ่ะนะมีการเอาเชือกมาวางเป็นเส้นเส้นเชือกมะนิลาเส้นใหญ่ๆเนี่ยให้รถวิ่งตามเชือกให้รู้เหมือนกับข้อต่อสะดุดของคอนกรีตของเมืองไทยให้วิ่งแล้วให้มันรู้สึกว่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาขับแล้วนะพอลงมาเสร็จปุ๊บจันทร์พูดว่าเฮ้ยดึงมากเลยนะ มันดึงแรงเลยนะใช่กันนี้400กว่าม้าเดี๋ยวเราก็มาคือกดไปเนี่ยกดไปเนี่ยจรวดเลยดึงแบบดึงตื้นเนี่ยพนักคอเนี่ยเหวี่ยงเลยครับคอเนี่ยเดินตึงไปเลยตึงแบบดึงตื้นไปเลยแล้วเรื่องของการทรงตัวเนี่ยระบบช่วงล่างอยู่นี่อย่างที่ผมบอกว่ารถยนต์ชั้นนําในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตจากจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็น Audi เป็น Volkswagen Mercedes-Benz และ BMW ก็จีนทั้งนั้นนั่นระบบช่วงล่างเนี่ยนะฮะที่เป็นระบบไฮดรอลิกเนี่ยไฮดรอลิกแบบถุงลมอ่ะนะฮะคันนี้ถือว่าก็เป็นมาตรฐานที่ทำได้ดีอยู่แล้วไม่ใช่แบบเป็นสตาร์ทธรรมดาเป็นถุงลมเลยถุงลมก็แปลว่ามันก็จะซับซ้ายซับขวาได้ดีเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยผมมองว่าในรถไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบเนี้ยเขาก็5เมตร40เซนนะไซส์ก็เหมือน Range Rover อ่ะเหมือน Land Cruiser อ่ะทรงประมาณนั้นแหละแต่เขาจะเปรียวกว่าทันสมัยกว่าดูดีว่าเป็นจีนจ๋ามากกว่านั่นคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากจ่ายแพงอ่ะเหมือนกับที่ผมเคยบอกว่าถ้าอยากได้800ม้านะครับไม่ต้องจ่าย10ล้านเท่าซุปเปอร์คาร์นะ
1: ครับ
0: ก็ไปซื้อ MG IM 6ตอน MG IM 6เนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ล้าน8เอง1ล้าน8แสนได้ขับ800ม้าแต่คันเนี้ยจ่าย3ล้านจ่าย3ล้านแล้วได้ขับ Luxury เหมือน Range Rover แบบนั้นเลยหน้าตาพรีเมียมเลยจานปุ๊บเปิดฝากระโปรงมาเจออะไรบ้างครับ
2: เจออินเวอร์เตอร์แง้มออกมาแล้วครับอินเวอร์เตอร์ข้างล่างไม่มีอะไร
1: ก็จะต้องใช้คำว่าแง้มเพราะว่าห้องเครื่องเขาปิดหมดใช่ไหมพี่ต้นอาจารย์ที่
0: ป
1: ิ
0: ด
1: เบิร์ม
0: นั่
1: ง
0: ดูไม่ได้เอาที่มือไปด้วย
2: หมุดล็อกก็คือเขาก็ล็อกไว้แต่เราก็ซนเปิดดูจนได้นะครับแง้มจนได้ข้างในมีอะไรถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะเป็นที่เก็บของอย่างเงี้ยเปิดมาข้างหน้าถ้าเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้เปิดมาเจออินเวอร์เตอร์แล้วก็โล่งๆแต่ว่าทำแรงม้าออกมาได้ดีครับก็ถูกใจครับภายในก็ค่อนข้างจะนั่งสบายอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างจะดีหนังก็จะมีหนังก็มีแซมอะคันทาร่ามานิดหนึ่งนะครับดึงอารมณ์ลงมาก็ค่อนข้างจะสวยมีรองศีรษะด้วยจากต้นจิตใจที่รองศีรษะ
0: เป็นผ้าครับเป็นผ้าเหมือนถุงลมอ่ะเหมือนหมอนอ่ะแล้วก็มีลมอยู่ข้างในมีลมที่เขาจุไว้นะเวลาท้ายทอยเราไปโดนสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนหมอนที่มันเป็นหมอนนุ่มอ่ะมันเหมือนกับมันนอกจากมันจะล็อกไหล่ล็อกคอแล้วก็ท้ายทอยที่สัมผัสเอียงข้างหูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันสบายแบบสัมผัสแตกต่างเลยครับต้องใช้คำนี
1: ้
0: ดีเลยดีเลยแปลกตาดีครับ
1: ดูหน้าตาก็คือจีนจ๋าแล้วนี่พี่ต้นนะคือขับมาในรู้เลยว่าจีนจ๋าเลยอ่ะ
0: ครับใช้คำนี้เลยครับถูกต้องแล้วครับ
1: แต่ LED ภายในเนี่ยก็3จอที่เห็นนะครับพี่ต้น
0: ครับ
1: 3จอมันเริ่มเลย
0: แล้ว3จอเนี่ยอย่างนี้คือคนขับเนี่ยดูจอเป็นมิเตอร์เป็นตัวเลขต่างๆในการขับขี
1: ่ครับ
0: นะครับตรงกลางก็อาจจะเป็น Google Map บ้างอะไรบ้างแต่ฝั่งอาจารย์พุกนั่งด้านซ้ายเนี่ยจอเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่14นิ้วอะผมว่าน่าจะ20นิ้วละมั้งความกว้างลากไปถึงนั่งคนขับเลยผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าแม่บ้านหนังจีนวันๆไม่ทำอะไรดูแต่หนังจีนเนี่ยสมมุตินะก็ดูหนังจีนฝั่งซ้ายไปได้เลยหรือว่าเด็กๆเนี่ยวัยกำลังสนุกก็อาจจะชอบเล่นเกมก็ไปดูด้านซ้ายเป็นเกมไปเลยก็คือแยกจอต่างหากไม่ต้องเอามือถือว่ายกแล้วก็ก้มหน้าเนี่ยดูบนจอเนี่ยเหมือนเอาโน้ตบุ๊กมาวางไว้บนหน้าคอนโซลให้เลยอะมันใหญ่ขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ดูทันสมัยแบบนั้นเลยครับ
2: ใช่ครับ
1: และเห็นอาจารย์ไปเทสแล้วนั่งเบาะหลังส่วนข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์นั่งอยู่ที่ลองเทสอาจารย์นั่งข้างพี่ต้นเนาะอาจารย์นั่งข้าง
2: ตอนนั่งข้าง
1: มีคุณ
2: แล้วก็
1: คุณครูนั่งเบาะหลัง
2: ครับข้างๆก็คือก็นั่งแล้วก็ข้างหลังก็ไปทดสอบนั่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็การชาร์จก็จะเป็นยังไม่ใช่เป็นไทซีเป็นUSB นะครับเวลาชาร์จโทรศัพท์อะไรก็ยังให้เสียบอยู่แล้วก็ด้วยความข้างในการเปิดปิดฝากระโปรงในคนใครซื้อเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะครับเปิดฝาท้ายเปิดตรงไหนไม่ใช่มีมือเปิดวันนั้นยังไม่ได้ลองว่าเปิดที่เติมชาร์จไฟเรายังไม่ได้ดับเครื่องแล้วลองเปิดดูก็เลยลองเปิดฝาท้ายเปิดจากสัมผัสพับฟิล์มจากหน้าจอ
0: เอาคำสั่งทุกอย่างไว้บนจอหมดเลยครับ
2: ใช่ครับ
0: ต้องเอามือเนี่ยลูกจะขอบบนจอตวัดลงมาพอตวัดลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะกดปุ่มเปิดฝาท้ายมันไม่ได้มีปุ่มแยกเหมือนพวกปัญญิโลเป็นมิวเอ็กที่มันแยกต่างหากจากข้างนอกไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างมันอยู่ข้างในหมดเลย แล้วก็เวลาเปิดฝากระโปรงเนี่ยเปิดก็ทําได้อย่างเดียวก็คือเติมน้ําฉีดกระจกหน้านะครับรถจีนเนี่ยมันจะเปิดสองครั้งมันจะปลดล็อกเลยเปิดตึ๊กตึ๊กเนี่ยดึงสองทีเป็นดับเบิลล็อกอ่ะเปิดมาก็จะมันก็จะเดินมาข้างหน้าก็ตวัดมือตวัดมันก็เป็นช็อคอัพลอยขึ้นมาเลยอันเนี้ยแท้ง300ก็มีคือถ้ารถปกตินะฮะเราต้องเดินมาข้างหน้าตรงกระจังหน้าตรงโลโก้ที่จะเอามืออ่ะนิ้วอ่ะสอดเข้าไปแล้วก็มันมีตัวล็อกอีกตัวหนึ่งถึงจะเปิดแล้วมันจะเด้งขึ้นถูกไหมครับเหมือนญี่ปุ่นทั่วไปแต่อันเนี้ยไม่เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นแท้ง300เนี่ยเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดปุ๊บเนี่ยเอามือเนี่ยตวัดจากขอบด้านข้างติดกับกระจกมองข้างเนี่ยดึงปุ๊บเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเลยอันนี้เป็นความทันสมัยของรถเขา
1: ก็ถือว่าได้ไปทดลองขับก่อนใครเพื่อนนะครับก็ฝากติดตาม
0: ครับ
1: ในช่อง YouTube Car for Life ด้วยครับก็ลงไปตั้งแต่วันที่3นะครับ11นาฬิกาก็เข้าไปดูนะครับที่พี่ต้นอาจารย์เล่าว่ามันหรูหราขนาดไหนก็ดูความสวยงามดูโอ้อย่างที่พี่ต้นบอกครับมันบอกที่พี่ต้นชอบผมเห็นพี่ต้นย้ำสองครั้งเลยก็คือไอ้ลองคอนี่แหละไอ้นิ่มนุ่ม
0: ครับ
1: ไอ้ผ่านนุ่ม
0: มันแปลกดีฮะแล้วคันนี้อ่ะเขาไปได้ไกล760 กิโลนะครับแล้วเวลาไปไกล700 กิโลเนี่ยผมก็ย้ำท่านผู้ฟังเนี่ยย้ำกับทุกสื่อนะฮะที่เรามีทุกแพลตฟอร์มเนี่ยว่า700เนี่ยเปิดแอร์เขาจะหายไปสัก60นะฮะเหลือ700 ถ้วน700 ถ้วนอ่ะเผื่อสำรองไว้ชาร์จแบตอีก100นะครับก็จะเหลือ600นั่นแปลว่าระยะทาง600เนี่ยต้องวิ่งไม่เกิน120นะรถจิมจะมีเงื่อนไขเดียวเลยครับต้องวิ่งเท่านี้เท่านั้นเลยนะฮะถ้าเกินกว่านี้เนี่ยนะฮะแบตไหลอ่ะใช้คำนี้เขาก็เรียกกันแบบนี้เลยแบตไหลก็แปลว่าระยะที่แทนที่ถึง600 กิโลเช่นเราเซตศูนย์ไว้แล้วนะ
1: ครับ
0: 600เนี่ยนะฮะสมมติว่า600เนี่ยไปลำปางได้แต่ถ้าลงเสน่ห์ความเร็วของเขานะเราไป106 107อย่างเงี้ยนะไป150เนี่ยโหไม่ใช่ลำปางเราตากจะไม่ถึงเลย
2: คร
0: ับนะเปรียบเทียบแบบนี้เลยถ้าเกิด700 กิโลเนี่ยเซตศูนย์จากกรุงเทพเนี่ยนะฮะออกจากธนบุรีปากท่อเนี่ยเราต้องไปถึงหน้าสนามบินสุราษฎร์ธานีนั่นคือ700ขับเร็วเนี่ยนะฮะชุมพรก็หมดแล้วครับนั้นต้องดูด้วยว่าตัวเลขของการเคลมของระยะทางจีนเนี่ยต้องเอาเรื่องจริงมาคุยไม่งั้นพอเราวางแผนว่าจะไปเท่านี้แล้วขอไปขับเร็วหรือเจอรถติดก็ยิ่งกินแบตบรรทุกหนักก็ยิ่งกินแบตใส่ของบรรทุกบนหลังคาเช่นทรง SUV ก็กินแบตนะครับเรื่องของคันเร่งที่ไม่สมูทกระชากกดแซงตื้อตื้อตื้อลงเสน่ห์แรงบิดของมันหรือว่าทอร์กมันสนุกอันนี้ก็กินแบตอีกนะครับร้อนจัดสงกรานต์เนี่ยนะฮะถ้ารถติดก็ยิ่งกินแบตอีกในระยะทางที่เหลือเนี่ยมันจะหล่นไปเรื่อยๆครับรถติดก็กินแบตรถวิ่งก็กินแบตมันกินหมดนะครับนะครับอันนี้ต้องแจ้งกันให้ทราบก่อนเพราะว่าก็จะมีคนที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าเราพูดในเรื่องจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกกับคนที่สนใจยังไม่เคยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสุดเลยแล้วก็ในความเป็น493แรงม้าเนี่ยแรงบิด100นิวตันเมตรเนี่ยแล้วก็มีโหมดขับมีทั้งหมด7โหมดนะฮะมี7 ไรด์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตเอ็กซ์ตรีมลองเลนถ้ากดลองเลนเนี่ยก็ไปไกลแล้วก็มันก็จะตัดเรื่องดังอะไรคือไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอายุเยอะๆ50ปลายๆเหมือนผมเนี่ยก็จะกดลองเลนแล้วค่อยไปเพราะเราอยากได้ความหรูมากกว่านะครับแล้วก็ผมเห็นผมถ่ายให้ทางท่านผู้ชมดูจะผ่านพี่ก๊อตกระจกไฟฟ้าด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นกระจกไฟฟ้าแบบ2ชั้นนะครับมันจะเก็บเสียงดีแล้วกระจกไฟฟ้าเนี่ยจะมีร่องอยู่ตรงกลางนั้นการป้องกันเนี่ยเรียกว่า acoustic glass แปลว่ากระจกที่เพิ่มอรรถรสของเสียงดนตรีรู้สึกขึ้นเสียงจะมี16-17ลำโพงมั้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบบเซฟตี้ด้วยเวลามีอะไรมากระแทกด้านข้างเนี่ยหรือเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยกระจกเนี่ยก็จะ protection ก็จะไม่ไปเป็นเม็ดข้าวโพดจะเป็นซี่ที่ป้องกันไว้ได้ดีมากน้ำหนักประตูดีแล้วทุกประตูเป็นประตูดูดนะเวลาผลักไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดตึ๊กเข้าไปดูดตึ๊กเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดใส่ไว้ใน YouTube อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั้งหมดนะครับว่าในความเป็นพรีเมียมเนี่ยเขาก็ตั้งใจขายแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกราคาเนี่ยเป็นราคาที่แนะนำให้กับคนไทยเนื่องจากว่าที่จีนเนี่ยก็ราคาเท่ากันเลยแต่ถ้านักการตลาดจะมองว่าเมื่อราคาที่จีนเท่ากับไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรค่าขนส่งโลจิสติกก็ไม่คิดนะครับแล้วก็ค่าการตลาดเนี่ยเมื่อจีนขายเท่านี้ไทยก็ขายเท่านี้ก็พอกันเมื่อพอกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นเป็นราคาที่แนะนำผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น400-500คันแรกนะไม่ได้มาแบบขายตลอดเวลาด้วยราคานี้หรอกครับ
2: ครับ
0: แต่อันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะขายกี่คันแรกนะครับเพราะตอนวันแถลงข่าวเนี่ยเขาเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผมก็ติดภารกิจไม่ได้ไปด้วยแต่ก็เอาเนื้อหามาฝากว่าอยู่ประมาณเนี่ยครับผมว่าคนไทยก็ชอบอะไรที่หรูหราอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็ หมือนผมเนี่ยไปจีนมากกว่ายุโรปอ่ะไปจีนมากกว่าประเทศอื่นอย่างเงี้ยพอได้เห็นจีนบ่อยๆเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วอย่างที่รถจีนเนี่ยถ้าไปเที่ยวจีนเยอะๆจะรู้จักจีนดีว่าขายแล้วก็ขายทิ้งนะฮะไม่ได้ถอดแถมแผ่แถมถ่อหรอกนะครับไม่ได้ลอยแพหรอกก็รู้ว่าศูนย์บริการก็มีเท่าที่ได้
1: ครับ
0: ของพวกนี้ต้องทราบก่อนแล้วก็ต้องทำใจเลยซึ่งบางคนก็บอกว่าเหมือนกับมือถือวิ่งได้ไปขับเป็นรถยนต์ได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องรับได้ประกันแพงก็ต้องรับได้รออะไรนานก็ต้องรับได้นะครับแล้วเรื่องการเคลมแบตจะต้องกี่ปีก็ต้องรับได้งั้นอะไรที่เราทำใจได้แล้วรู้ว่าบุคลิกความเป็นรถจีนแบบนี้เนี่ยถ้าสนใจซื้อก็รีบซื้อได้เลย
1: ครับ
0: ว่านะไม่ผิดหวังหรอกเพราะเรารับทราบหมดทุกอย่างแล้วว่าเงื่อนไขของรถจีนมีอะไรบ้าง
1: ก็นี่ครับสไตล์คาร์ฟอร์แรกก็พูดแบบตรงไปตรงมาครับท่านรับได้ก็เอาไปใช้คือซื้อก่อนใช้ก่อนรู้ก่อนนะพี่ต้นนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแบบนี้เลยว่าชอบท่านชอบจะลองใช้แล้วก็ซื้อก่อนใช้ก่อนรู้ก่อนก็ไม่ผิดหวังครับมาพูดถึงงานที่กระตุ้นตลาดรถยนต์ในช่วงกลางปีทุกปีใช่ไหมพี่ต้นฟาสต์ออโต้โชว์เนี่ย
0: ครับผม
1: จัดขึ้นทุกปีมีเวลา10 นาทีพี่ต้นเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยว่ากลางปีที่แสดงในงานเนี่ยแต่พี่ต้นไม่ได้ไปงานนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่ต้นมีบัตรเชิญมาแล้วเช
0: ิ
1: ญสื่อมาแล้วแล้วเขาแจ้งอยู่แล้วว่า
0: ถูก
1: มี
0: ต้อง
1: ง
0: ก
1: า
0: ็
1: น
0: ตามทางเอเจนซี่พีอาร์เขาก็ตามปกตินะพอดีมีภาร
1: ครับ
0: กิจอย่างนี้ผมก็สรุปไฮไลท์ในงานเลยนะครับวันนี้วันที่4นะวันเสาร์นะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันอาทิตย์ไปได้ทั้ง2 วันเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฮุนไดเนี่ยนะครับพอหลังจากที่เป็นฮุนไดไทยแลนด์เนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยรถยนต์ฮุนไดแต่เป็นคนญี่ปุ่นขายนะครับเป็นกลุ่มของฟูจินะครับฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรีเขาได้ไลเซนส์ขายในเอเชียนะครับเกาหลีเนี่ยผลิตเก่งแต่ขายเนี่ยเขาอาจจะขายไม่เก่งให้ญี่ปุ่นขายแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นของฮุนไดโมบิลิตี้เนี่ยเป็นคนเกาหลีทำงานเองหมดเลยแล้วก็ฮุนไดเนี่ยเขาไปซื้อกิจการของยนเกียร์ด้วยแล้วรถแห่งชาติของเกาหลีใต้เนี่ยมี2 ยี่ห้อก็เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วแต่แตกต่างดีไซน์ไม่เหมือนกันทำงานแยกกันทีมกันไปคนละผลิตคนละโรงงานยกเว้นอุโมงค์ลมเนี่ยอยู่ในโรงงานเดียวกันเพราะผมไปที่เกาหลีเนี่ยผมก็จะเห็นเขาทำงานระบบก็เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยฮุนไดเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเดิมนำเข้าราคาแพงตอนนี้มาประกอบที่ประเทศไทยแล้วนะครับงั้นฮุนไดเนี่ยฮะเขามาประกอบที่ไทยเนี่ยอีโคนิกเนี่ยรุ่น 5N เนี่ยคันนี้ประกอบที่ประเทศไทยราคาเนี่ยราคาขาย1,400,000 บาท1,399ราคาเดิมอ่ะ1,400,000 บาท1,700,000 บาทหายไป300,000 บาทหายไป300,000 บาทถูกต้องครับถูกต้องหายไป300,000 บาทไอคอนิกครับนะฮะนั่นเห็นไหมเปลี่ยนฐานภาษีเนี่ยราคาเปลี่ยนเลยหนึ่งแล้วก็โรงงานเนี่ยเขาก็มีกำลังการผลิตอยู่ประมาณสัก5,000 คันต่อปี5,000 คันก็เฉลี่ยเดือนละ400 คัน10 เดือนก็4,000บวกเศษอีก2 เดือนก็อยู่ประมาณ5,000 คันอันเนี้ยเขาเดิมเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะผลิตที่มาเลเซียแต่ตอนเนี้ยเขาตัดสินใจประกอบที่ประเทศไทยเลยเพื่อต้องการให้ฐานประเทศไทยพุ่งอะไรกว่าเกาหลีกับไทยไม่เหมือนกันเกาหลีพุ่งซ้ายไทยพุ่งขวาเมื่อพุ่งขวาผลิตได้ปุ๊บแน่นอนครับเขาก็จะขายในมาเลเซียได้ขายในอินโดนีเซียได้และตลาดของฝั่งทางออสเตรเลียเขาก็สามารถผลิตไปขายได
1: ้
0: นะครับแต่จริงๆรถที่เกาหลีไปสู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยทางเกาหลีเองก็มีผลิตพวงไวกว่าแต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยภาษีนำเข้าเนี่ยไม่ได้แรงเหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยทำกำแพงภาษีการนำเข้าที่สูงเนื่องจากว่าส่งเสริมให้ผลิตในประเทศนะเพื่อจะได้มีแรงงานมีอะไรเข้ามานั่นแปลว่ารถอะไรก็ได้ที่อยากขายดีเนี่ยคุณต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะครับซูซูกิจิมนี่นะฮะ JIMNY อ่านว่าจิมนี่ไม่ใช่จิมมี
1: ่
0: นะครับต้องเป็นนอนหนูไม่ใช่มอม้านะครับต้องพูดได้ถูกต้องจิมนี่เนี่ยนะฮะถ้าอยากขายดีต้องเมดไทยแลนด์นะครับเขาก็ต้องการขายเท่านี้เขาก็เลยไม่ได้เมดไทยแลนด์ก็เมดเจแปนก็เลยเป็น1,600,000 บาทเป็นปกตินะครับวันนี้เราซื้ออะไรนะแรปเตอร์อาจจะ1,900,000ดีเซลอาจจะเหลือ1,600,000-1,700,000เนี่ยเห็นไหมครับระหว่างแรปเตอร์ขับสนุกสนานกับเจ้าซูซูกิจิมนี่เนี่ยนะฮะเห็นไหมราคาใกล้เคียงกันแต่ตัวรถเนี่ยเลขใหญ่ต่างกันเยอะแยะเลยอันนั้นมาจากฐานภาษีพอคุณได้อ่ะย้ายฐานการผลิตไม่ใช่ย้ายเพิ่มฐานการผลิตที่ประเทศไทยก็เนี่ยฮะก็ได้เห็นราคาแบบนี้นั่นความเป็นล้ำทันสมัยยังไงก็ถ้าเป็นแฟนของเกาหลีนะผมว่าอันเนี้ยถือว่าไม่ผิดหวังอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ผมไม่ได้โพสต์ให้เขาเลย Honda City เนี่ยเป็น Minor Change ครั้งใหญ่ Big Minor Change เห็นกระจังหน้าเห็นไฟหน้าเนี่ยลากเส้นเต็มเลยเป็นเส้นสีขาวเต็มเลย ันนี้เห็นปั๊บเนี่ยรู้ว่าแตกต่างเลยเป็นตัวซิตี้ใหม่ทั้งด้านหน้าทั้งด้านในแล้วก็ไฟท้ายนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่ 569,000 เป็นสันดาปพันเทอร์โบนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นไฮบริด HEV เดิมมี2รุ่นแต่เดิมขายใหม่ๆเนี่ย 850,000 แล้วก็มี 800,000 ตอนหลังพอ Active ขายมาเขาก็แอบลดราคาลงมาเหลือ 750,000นะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นก็ 620,000 มีรุ่นที่3มาแล้วรุ่นที่3ก็จะประหยัดกว่านะครับเหมือนที่เคยบอกว่า Civic เนี่ยราคาบนก็คือ 1,200,000 บาทแล้วก็มี 1,100,000 บาทแล้วตอนนี้ล่าสุดรู้สึกมีรุ่น EL หรือรุ่น E เนี่ยเขาลงมา 950,000ไม่ได้ลดราคาแต่สร้างมาใหม่เลยสร้างรุ่นนี้มาใหม่เพื่อจะสู้กับตลาดที่ราคาไปไหวเลยนะฮะนี่คือกลยุทธ์ของ Honda City นั่นความเป็นรถสันดาปของซิตี้คาร์เนี่ยแน่นอนครับ Honda เนี่ยก็ยังขายได้เยอะอยู่ก็ต้องไปซื้อสู้กับ Toyota Yaris นะครับ Toyota Yaris ก็ยังเป็นสันดาปที่ยังมีทั้งไฮบริดกับไม่ไฮบริดใช้คำนี้นะครับนั่นไม่ไฮบริดเนี่ย1.5 เทอร์โบก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับนั้นตัว Toyota ก็ทำสู้อยู่และอีกยี่ห้อนึงที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ได้ยืดอายุต่อก็คือ Mitsubishi Attrad
1: ครับ
0: นะครับ Attrad เนี่ย1,200แบบ3สูบด้วยก็เปลี่ยนกระจังหน้าแบบ Evo เลยนะครับเป็น Evo ก็หน้าตาก็ทันสมัยขึ้นนะฮะราคาก็ถูกราคาก็ 500,000 ต้นๆ นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้เดิมเนี่ยมันเงียบมานานแล้วทั้งคู่เลยมีมิลาดกับ Attrad มิลาดเนี่ยเป็นไทคูเป้ Attrad เนี่ยเป็นซีดาน4ประตูแต่มิลาดเนี่ยไม่ได้ไปต่อมิลาดหมดแล้วก็หมดเลยแต่แอทาได้ไปต่อเนื่องจากว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขายังมีการใช้รุ่นนี้อยู่นะครับนั่นการผลิตรถตัวเนี้ยขายในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องดูว่าเมื่อเมืองไทยขายไม่เยอะต่างประเทศขายเยอะก็ต้องยอมครับยอมที่จะผลิตจริงๆแล้วก็มิซูเป็นรถที่มีลูกค้าพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขายดีอะไรมากมายแต่ก็คือทำให้โรงงานมิซูบิชิอยู่ได้เอาง่ายๆนะครับก็ไปได้ดีด้วยนะอันนี้ก็ต้องชมนะว่าทางการตัดสินใจของ Mitsubishi ก็ถือว่าไม่ธรรมดาราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ย5คือรุ่น Active กับรุ่น Smart 560,000นะครับกับ610,000 620,000 อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ประกอบบ้านเรานะอยู่ที่แหลมฉบังศรีราชาใกล้ๆนี้เองนะครับแล้วก็มีเรื่องวารันตีตัวรถก็เป็นมาตรฐานปกติ5ปี100,000กิโลเช็คระยะฟรี100,000กิโล5ปีฟรีประกันภัยนะครับแล้วก็การปรับราคาขึ้นมา 35,000 เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเขาปรับภาษีตามยูโร6คันใหม่เนี่ยเป็นยูโร6แล้วนั้นยูโร6เนี่ยไอเสียเขาอาจจะเป็นมาตรฐานต้องปรับไอเสียใหม่อ่ะครับก็เลยราคาเนี่ยก็จะขยับตามภาษีใหม่นะครับแล้วก็เขาจูนเครื่องยนต์ใหม่นะครับเขาเพิ่มโรลเลอร์แคมชาร์ปลดการสึกหรอทำให้เครื่องมีความนิ่งเงียบคือตัวแคมชาร์ปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหยดน้ำครับปลายหยดน้ำเนี่ยปกติมันจะเป็นเหล็กมันจะมีสีที่แคมชาร์ปเนี่ยกับหัวกดวาล์วเนี่ยมันจะไปกดตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยเขาเอาเข็มที่เป็นแนวนอนเนี่ยนะฮะเหมือนไส้ดินสอแนวนอนเนี่ยไปไว้ที่ปลายแคมชาร์ปนั่นการกดเนี่ยมันก็จะเป็นโรลเลอร์ซึ่งมันเป็นลูกลื่นอันเนี้ยถือว่าทันสมัยไอตัวแคมชาร์ปที่มันเป็นเหมือนปลายปากกาที่มันเป็นลูกปืนแบบเนี้ยมันมีรุ่นไหนบ้างอาจารย์ฟุก
2: แคมชาร์ปหมายถึงว่าตัวลูกวาล์วไฮดรอลิกใช่ไหมครับ
0: ครับปลายตัวแคมชาร์ปเลยครับแคมชาร์ปที่มันเป็นเข็มลูกปืนนะครับ
2: ก็ยังไม่ค่อยมีค
0: ือ
2: ส่วนใหญ่ที่จะมีก็คือจะเป็นตัวโรลเลอร์ก็คือตัวกระเดื่องวาล์วจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าตัวแคมชาร์ปเนี่ยถ้าอยู่ที่แคมชาร์ปจะไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ที่กระเดื่องวาล์ว
0: ครับอันนี้ไม่อยู่ที่กระเดื่องครับอยู่ที่ปลายแคมชาร์ปเลยครับนะครับ
2: เป็น
0: โรลเลอร์แคม
2: ชาร์ป
0: ก็ทำให้ลื่นขึ้นแล้วก็เงียบขึ้นนะฮะก็ทำให้การสันดาปเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาหลังจากปรับเป็นยูโร6แล้วเนี่ยอัตราเส้นเปลืองก็ดีขึ้นเป็น 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วถังน้ำมันเนี่ยจาก 35 ลิตรก็ขยายใหญ่เป็น 42 ลิตรก็แปลว่าใน1ถังเนี่ยไปได้900กิโล1,000กิโลได้ปกติเลยนะครับออกแบบกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ใหม่ล้อลายใหม่นะครับแล้วหน้ากระจกเนี่ยก็มีเรื่องของกล้องเอดาร์มีเรื่องเองเบรกเองตามเงื่อนไขของรถยนต์มาตรฐานรุ่นใหม่แบบนี้เนื่องจากถ้ารถไม่มีจะเสียภาษีแพงกระจกหน้าที่มีระบบเรื่องเองเบรกเองเนี่ยรัฐบาลน่ะบังคับให้มีนะคุณหน้าเล่นมือถือหยิบนู่นหยิบนี่แล้วเบรกไม่ทันเนี่ยไม่ได้เบรกเองอันเนี้ยไม่ได้แล้วรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีนะฮะมันเจอคันหน้าแล้วเบรกตึ๊ดๆๆเบรกเองอันเนี้ยคือรัฐบาลบังคับว่าต้องมีถ้าไม่มีจะต้องโดนภาษีแพงทุกคันก็เลยต้องมีนะครับอันนี้เราให้ฟังว่าเป็นแบบนี้อันนี้ภาพรวมก็รวมๆก็อยู่ประมาณนี้ครับผม
1: ก็ต้องคอยติดตามกันข่าวสารต่างๆก็เดี๋ยวเรา มานำเสนอในรายการ Car for Life ทาง FM 91แล้วก็ทางททบ5ทุกวันพฤหัสเวลา10 โมงนะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วพี่ต้นอาจารย์ครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับในวันเสาร์หน้าเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงวันนี้เราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจุดแรกพบกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองขลุงพร้อมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยเป็นเงินงบประมาณให้แก่กลุ่มต่างๆได้แก่เงินงบประมาณการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน11,700,000 บาทงบประมาณอุดหนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการผู้สูงอายุอำเภอคลองขลุงจำนวน31 หลังเป็นเงิน1,100,000 บาทมอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวนเงิน1,050,000 บาทและเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่นายสมควรเชี่ยวเขตกิจผู้สูงอายุวัย103 ปีที่ตำบลคลองขลุงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปพบปะมอบสิ่งของและมอบงบประมาณให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเดริยาโคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพรบการพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย พร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรซึ่งขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนทำให้ต้องอพยพประชาชนเกือบ 10,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนโดยระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่จังหวัดคิโรนาในแคว้นคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 14,300 ไร่ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งปิดการสัญจรผ่านถนนหลายสายเป็นการชั่วคราวขณะที่ทางการแคว้นคาตาโลเนียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า400นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในจังหวัดคิโรนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าปะทุขึ้นอีกหลายจุดส่งผลให้ความพยายามควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D-Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D-Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D-Bank ทุกสาขา SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเซียนเศรษฐกิจวันเสาร์ที่4 กรกฎาคม 2569นะครับครึ่งปีแรกของปี2569-2026นะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับเหมือนอย่างที่มีคำพังเพยว่านะเวลาเหมือนมีปีกบินนะครับสายน้ำไม่รอท่าการเวลาไม่รอใครนะครับก็ผ่านไปแล้วนะฮะครึ่งปีแรก2569เข้าสู่ครึ่งปีหลังอันเช่นคนนะครับผู้ฟังครับครึ่งปีแรกผ่านไปเราก็จบนะหรือปิดนะครับฉากการจัดงานนะฮะ Thailand Smart Money ที่ระยองนะครับที่เมืองระยองครั้งที่9นะฮะวันที่26-28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์เงินค้าเซ็นทรัลนะครับเราไปจัดเทศกาลการเงินการลงทุนThailand Smart Money นะครับเป็นเวลา3วันก็ได้รับการต้อนรับนะฮะอย่างดีมากทีเดียวนะครับฟังฮะอย่างที่ผมได้รายงานข่าวมาจากที่ระยองอาทิตย์ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นห่วงเวลาที่สงครามจบใช่ไหมครับแล้วก็คนก็เริ่มนะฮะมีกำลังใจใจชื้นขึ้นนะครับฮะนะครับมันประลดอะไรต่างๆลดลงนะฮะเห็นสงครามจบกันเลิกฆ่ากันอะไรก็จะมีประสบการณ์นะฮะมีบทเรียนว่าต้องทำอะไรกันบ้างในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยสงครามนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันให้ตอนนี้ตั้งแต่ยังไม่เกิดสงครามมันไม่เกิดวิกฤตอะไรในชีวิตนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับก็ต้องกลับมาลุยกันแล้วครับนะที่วางแผนเอาไว้อะไรเองแล้วก็เก็บแผนไว้อยู่ก็คงต้องกลับมาลุยกันก็ปรากฏว่างาน Thailand Smart Money นะครับเปิดขึ้นมาปรากฏการ Thailand Smart Money ที่ระยองก็สอดคล้องนะครับกับจังหวัดที่มีGDP นะครับมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเป็นอันดับ3ของประเทศที่นะครับระยองนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวัดที่ประชากรคนระยองมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับ1ของประเทศนะครับต่อหัวต่อปีก็ล้านต้นๆล่ะครับละอาวละ1.1ล้านนะฮะบาทต่อคนนะครับต่อหัวทีเดียวนะครับของคนระยองก็ก็เมื่อมีเงินมีอะไรก็ต้องบริหารให้ดีนะครับอย่างน้อยก็ต้องนะตั้งรับนะฮะด้วยความไม่ประมาทนะครับจะซื้อประกันภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับหรือต้องเก็บเงินสดไว้ในรูปแบบที่ทำให้มันงอกเงยอะไรเนี่ยก็ต้องทำนะครับผู้ฟังฮะจากนี้ไปเราก็จะเดินทางนะฮะไปทางอีสานตอนใต้นะครับที่เมืองอุบลราชธานีนะครับเราจะไปจัดงาน Thailand Smart Money นะฮะครั้งที่11แล้วนะครับผู้ฟังฮะก็11ปีเต็มๆแหละที่จัดที่นะฮะเมืองอุบลราชธานีเราจะไปจัดวันที่17-19 กรกฎาคมนะครับเป็น Thailand Smart Money 2026ณเมืองอุบลราชธานีศูนย์เงินค้าเซ็นทรัลล่ะครับก็พบกับสถาบันการเงินชั้นนำแบงค์นันแบงค์นะครับของเมืองไทยก็แสดงสปีดน้ำใจนะครับนำผลิตภัณฑ์การเงินกับการลงทุนชั้นนำเนี่ยไปแนะนำนะครับที่ต้องพูดว่าแสดงสปิริตน้ำใจก็อย่างที่ผู้ฟังก็ทราบนะครับว่าอุบลเนี่ยนะครับตั้งแต่กลางปีปลายปีแล้วจนทั้งถึงต้นปีก็เจอนะฮะวิบากกรรมพอสมควรเจอสงครามนะฮะชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่โดยอ้อมนี่บางทีมันก็หนักกว่าโดยตรงนะผู้ฟังนะฮะครับไอ้เฉียวๆไปเนี่ยบางทีหนักนะฮะก็ทำให้การค้าชายแดนยุติแล้วครับโดยปริยายนะครับโถใครจะไปค้าขายกันได้ก็นะมันมีความตึงเครียดกันนะครับไม่อาจจะไม่ถึงขั้นลบกันอะไรก็แต่มีความตึงเครียดอันที่สองนะครับก็การค้านะคืออุบลเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อกันลาวกับกัมพูชาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเกือบถึง1,000 กิโลเมตรทีเดียวนะครับนะก็เป็นจังหวัดเดียวของเมืองไทยแล้วครับที่ติดต่อกัน2ประเทศนะอุบลก็เป็นจังหวัดที่มีพลเมืองมากนะครับเป็นอันดับ3ของเมืองไทยนะครับเป็นรองจากโคราชซึ่งมีพลเมืองมากเป็นอันดับ2นะครับขณะที่พื้นที่ก็เป็นอันดับ5ของเมืองไทยครับนะก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรนะครับก็นะอุบลก็คงได้รับผลกระทบแล้วครับจากสงครามความตึงเครียดชายแดนการค้าก็ต้องหยุดนะครับนอกจากนั้นก็มาเจออีกรองนึงแล้วครับความวัวนะเรื่องสงครามชายแดนไทยกัมพูชายังไม่ได้ทายก็เจออีกดอกนึงก็เจอความควายเข้ามาแทรกนี่ตามคำพังเพยนะครับเข้ามาแทรกก็คือสงครามอิหร่าน นะครับตั้งแต่28กุมภาถึงตรงนี้ก็เกิดอย่างว่านะครับโอวนก็อยู่ไกลหน่อยนะครับก็เกิดน้ำมันขาดแคลนน้ำมันแพงข้าวของแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็ต้องระมัดระวังกาสูงๆไว้นะเรื่องการใช้จ่ายอะไรการลงทุนอะไรต่างๆนะครับแต่โอเคตอนนี้สงครามจบก็คงต้องกลับมาเหมือนกับระยองนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเพราะนั้นก็เตรียมตัวไว้นะครับ17ถึง19กรกฎาคมเราจะนำทัพสถาบันการเงินนะครับขึ้นไปทางเมืองอุบลราชธานีนะเมืองหลวงของอีสานตอนใต้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความใหญ่ความเจริญรุ่งเรืองประวัติศาสตร์อันยาวนานผมว่าเข้าใจว่าเขาคงอดีตก็คงเป็นประเทศนึงแหละนะครับผู้ฟังเราก็มาดูเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ถือได้ว่าโลกสวยนะฮะของสินทรัพย์เสี่ยงมากจนถึงเสี่ยงน้อยละครับก็นะอะไรอะไรต่อมีอะไรที่เคยย่ำแย่อะไรนะฮะเคยแย่ๆก็กลับมาเริ่มกลับมานะครับโดยเฉพาะทองคำนะก็กลับมาทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ทองคำนะกลับมาบวกนะครับทั้งทองคำที่เป็นในต่างประเทศนะครับซื้อขายล่วงหน้าจนทั้งถึงทองคำในเมืองไทยก็กลับมาบวกเป็นสัปดาห์แรกก็ว่าได้นะครับตรงข้ามกับราคาน้ำมันที่มันลดหนาวนะครับก็เรื่องของสถานการณ์ทองคำจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะไปคุยกับคุณชลชาตินะฮะวรวุฒิจงสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจและก็ของรายการเซียนเศรษฐกิจเล่านี่แหละครับคุณชลชาติครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: ครับแม่ทองคำกลับมามีชีวิตชีวาบวกเป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่เดือนมิถุนายนก็ตกนะฮะก่อนหน้านั้นก็ตกนะไม่ตกนะครับ
1: ครับ
0: คุณชลชาติมีมุมมองอย่างไรครับ
1: ก็วันศุกร์เมื่อวานนะครับก็สปอตปิดที่ประมาณ 4,175 เหรียญสล็อตทอยออน
0: ครับ
1: นะครับฟิวเจอร์เนี่ยประมาณ 4,187 เหรียญสล็อตทอยออนนะครับ
0: น
1: ะครับก็หลังจากจริงๆเนี่ยจันทร์อังคารเนี่ยก็เหมือนหลุด 4,000 ไปแวบนึงนะครับไปแตะๆแถวๆ 3,950 ก่อนจะพุธพฤหัสเนี่ยเด้งกลับขึ้นมานะครับถึงที่ระดับเหนือ 4,001 ได้นะครับก็จริงๆก็สาเหตุก็จากตัวเลขจ้างงานที่แย่ลงของสหรัฐนะครับเป็นหลักนะครับก็ทั้งตัวเลข ADP ที่ออกมาในวันพุธแล้วก็ตัวเลขจ้างงานที่ออกมาในวันพฤหัสนะครับออกมาเนี่ยแย่กว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับพอมาแย่เนี่ยก็เหมือนกับว่าตอนเนี้ยแต่เดิมเนี่ยที่ลงมารอบเนี้ยอย่างที่บอกก็คือว่าพอคนคิดว่าเฟดจะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยละก็อย่างที่บอกพอตัวเลขจ้างงานออกมานะครับออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยคนก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเฟดอาจจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วเหมือนอย่างที่คิดไว้ครั้งแรกนะครับประกอบกับราคาน้ำมันเนี่ยก็ร่วงลงมานะครับเกือบจะกลับมาเท่าระดับก่อนสงครามละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนก็มองว่าอินเฟลชันเนี่ยก็ปัญหาเรื่องอินเฟลชันตอนนี้แรงกดดันน่าจะน้อยลงละเพราะถ้าเศรษฐกิจสหรัฐออกมายังไม่ค่อยดีเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดหวังระยะสั้นเก็งกำไรระยะสั้นนะครับก็เลยขึ้นมานะครับ แต่ถ้าถามว่าเป็นไปได้มีเหตุผลไหมก็มีนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์ตอนนี้ต่างชาติก็ยังให้ว่าแนวรับ 4,000 เนี่ยเป็นหลักนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ไม่น่าหลุดยาวกว่า 3,800 แต่ถ้าหลุด 3,800 เนี่ยคงกลับไป 3,000 ต้นๆนะครับขณะที่กรอบตอนนี้ก็เอาจริงๆส่วนตัวผมมอง 4,000 ถึง 4,400 อาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเด้งแกว่งขึ้นต่อเนื่องนะครับก็อยู่ที่ว่าวันพุธที่รายงานประชุมเฟดออกมาเนี่ยจะสื่อสารออกมาได้ง่ายไหนเพราะตอนนี้ก็สัญญาณจากคุณประธานเฟดคนใหม่แรกๆเนี่ยก็เหมือนกับเอ๊ะเหมือนจะคือจริงๆตัวประธานเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนแต่ตัวคนอื่นสมาชิกเนี่ยส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยแต่ล่าสุดเห็นออกมาบอกว่าเรื่องอินเฟลชันอาจจะไม่คือก็ไม่ได้พูดเรื่องจะขึ้นหรือลงแต่พูดเหมือนกับว่าปัญหาอินเฟลชันน่าจะจบแล้วอะไรประมาณนี้ใกล้จบแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่ามินิออกมาเนี่ยนักลงทุนจะตีความไปทางไหนถ้าตีความไปในทางที่คิดว่าไม่ได้จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วเหมือนตอนที่ตีความตอนประชุมเฟดจบใหม่ๆตอนต้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ ก็เป็นไปได้ว่าก็เดี๋ยวอาจจะซัพพอร์ตทองขึ้นไม่ได้ต่อนิดหน่อยแต่ส่วนต
0: ค
1: ัว
0: รั
1: เน
0: บ
1: ี่ยผมคิดว่าเด้งเนี่ยก็อย่างเก่ง
0: ครับ
1: ก็4,400อ่ะนะแต่อาจจะไม่ถึงอาจจะ4,300ไปปลายแล้วก็
0: ค
1: เด
0: ร
1: ้
0: ัง บ
1: แล้วก็แกว่งกลับลงมาอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ถ
0: ค
1: าม
0: รั
1: ว
0: บ
1: ่าโอกาสลงไปลึกๆมากๆเนี่ยตอนเนี้ยก็มีแต่มีน้อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขามีรายงานธนาคารเซ็นทรัลแบงก์ของประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังมีซื้อทองเพิ่มสุทธินะครับประมาณ41 ตันนะครับเก็บเข้าไปโดยแบงก์ที่ซื้อมากที่สุดนี้ก็น่าจะเป็นโปแลนด์รองลงมาก็จีนนะคร
0: ค
1: ับ
0: รับ
1: ตัวเลขประมาณ18 ตันกับ10 ตันถ้าผมจำไม่ผิดครับแต่
0: ค
1: ก
0: ร
1: ็
0: ั
1: จ
0: บ
1: ะมีคนขายอย่างตุรกีกับรัสเซียนะครับอย่างไ
0: คร ร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ดีเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่ารอบเนี้ยถ้ามันลงเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ลงแบบมันน่าจะลงแบบแกว่งลงนะครับหรือลงก็ไม่น่าลึกมากเพราะว่ายั
0: ค
1: งไ
0: ร
1: ง
0: ัก บ
1: ็ตามเนี่ยเซ็นทรัลแบงก์หรือสถาบันเนี่ยยังซัพพอร์ตตรงนี้อยู่นะครับ
0: ครั
1: แ
0: บ
1: ต่ตอนนี้เนื่องจากพอปัจจัยที่จะทำให้ทองขึ้นมันไม่มีตอนแรกก็ไปได้สวยเลยเพราะว่าเอ้ยเทรนเหมือนลด US จะกลับมาลดดอกเบี้ยอะไรเรียบร้อยละกลายเป็นเกิดสงครามก็ร่วงลงมาก่อนแล้วพอจบสงครามกลายเป็นเทรน US เนี่ยรีเวิร์สจะขึ้นดอกเบี้ยก็เลยร่วงต่อนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้พอเริ่มคนเริ่มคนก็ยังคิดว่าจะขึ้นนะแต่ว่าอาจจ
0: ค
1: ะ
0: รั
1: ข
0: บ
1: ึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้คือจะมีบางสถาบันการเงินของ US เนี่ยเขาคอนเซอร์เวทีฟมากบอกครึ่ง3 ครั้งปีนี้แต่ตอนเนี้ยบางก็เริ่มคิดว่าเอ้ยไม่น่าถึงกันครับก็เลยทําให้แกว่งขึ้นมานะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าจริงๆก็แต่อย่างที่บอกคือพอมันเป็นเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็กดดันราคาทองค่อนข้างเยอะอย่างดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมานี้ก็แข็งค่าขึ้นตลอดเพิ่งมาอ่อนตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนทองขึ้นนะครับ
0: คร
1: อั
0: ั
1: ต
0: บ
1: ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าถามผมก็อาจจะเนี่ยนะครับน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ4,000-4,400แล้วเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไป
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดดูด4,000เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คิด
0: คร
1: ว่
0: ั
1: า
0: บ
1: ไม่น่าเลย3,800เท่าอย่างที่บอกเซ็นทรัลแบงก์ยังซัพพอร์ตสถาบันยังซัพพอร์ตนะครับแต่ให้ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันต้องรอว่า
0: ครับ
1: สหรัฐไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ก็คือกลับมาเป็นแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: นะครับก
0: ค
1: ็
0: รั
1: ช
0: บ
1: ่วงนี้ก็อาจจะเทรดแล้วมัน
0: ท
1: ระม
0: ำ
1: ั
0: อ
1: ด
0: ะไร
1: ระวั
0: ด
1: ง
0: ี
1: ก็ buy on dip นะครับ
0: บา
1: ก็
0: ย
1: อย่าง
0: ด
1: ท
0: ิ
1: ี่
0: ป
1: บอกคนที่ซื้อไปอาทิตย์ก่อนถ้าซื้อสักได้4,000ต้นๆก็ผมว่ารอบนี้ลองไปขายสัก4,300
0: ครับ
1: อัพนะครับอาจจะ
0: 4,300
1: ไม่ถึ
0: น
1: ง
0: ะ
1: 4,400นะครับ
0: ค
1: อาร ท
0: ั
1: ิต
0: บ
1: ย์หน้าเนี่ยมันควรจะแกว่งเกิน4,200นะตามนิสัย
0: ครับ
1: นะครับก็รอ
0: คร
1: ไป
0: ับ
1: ขายทำกำไรตอน4,300เล่นระยะสั้นไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเห็น JP Morgan เนี่ยนะเขาออกคำพยากรณ์หน่อยนะเดิมที JP เนี่ยโอ้ยให้ดุเลยอ่ะให้ถึง5-6,000อะไรเนี่ยนะตอนนี้เขาปรับลดลงมาเหลือบอกว่าควอเตอร์นี้คงได้เห็น4,300แล้วควอเตอร์ที่เสียจะได้เห็น4,500นะคุณชลชาติเห็นด้วยไหมครับ
1: ก็ที่เขาปรับเพราะเขาปรับตามวิวดอกเบี้ย US นั่นแหละครับแต่เดิมก็คิดว่าขาลงหรือไม่ก็ไม่ขึ้นไม่ลงตอนนี้พอเขาคิดกันว่าขาขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: มันก็อันนี้ก็ตามดอกเบี้ยถึงบอกถ้าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาเขาเรียกว่าจริงๆเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตัวเลขดีมาตลอดเพิ่งมาตัวเลขจ้างงานเนี่ยเพิ่งออกมาแย่ถ้าแย่ต่อเนื่องเนี่ยแล้วมีโอกาสลดดอกเบี้ยก็จะดันทองขึ้นไปได้แต่ช่วงเนี้ยเอาจริงๆคือมันไม่ได้รีเวิร์สเร็วขนาดนั้นนะครับตอนนี้พอคนเอ็กซ์เพคว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คงสักพักแหละเพราะงั้นช่วงนี้ก็คงกดดันราคาทองอ่ะนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยก็ที่ให้เล่นกรอบสั้นๆเพราะเอาจริงๆก็เป็นไปได้ว่าในอีก2-3 เดือนเนี่ยน่าจะแกว่งลงแต่เพียงแต่ว่าหวังว่าจะแกว่งแบบช้าๆนะครับแต่จะมีเสียวๆตรงที่ถ้ามันแกว่งแล้วพอมันไปหลุด3,800เนี่ยมันจะลงลิฟทีเดียวเราค่อยเด้งกลับมานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่าก็หวังว่ามันแกว่งลงครั้งนี้มันคงแกว่งลงไม่เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนเนี้ยคือสถานการณ์ทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือตอนนี้เซ็นทรัลแบงก์แต่ละประเทศเนี่ยคือเพิ่มสำรองเป็นทองคำเยอะมากทยอยกันซื้อค่อนข้างเยอะ เพราะงั้นพวกนี้คอยซัพพอร์ตราคาทองอยู่นะครับครับ
0: ครับแล้วเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่มันโอ้โหนะอ่อนค่าอะไรมหาศาลเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลต่อทองคำไหมครับ
1: เยนเนี่ยเยนจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: เยนจริงๆไม่ค่อยมีผลเท่า US dollar แต่หลายประเทศก็มีเยนเป็นเงินทุนสำรองเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับก
0: ็
1: จริงๆมันก็คล้ายกันคือถ้าเอาสมมุติตอนนี้เมื่อก่อนคุณสำรองเป็นเงินสกุลต่างๆตอนนี้คุณก็แค่เพิ่มทองมันก็เลยเป็นเทรนด์นี่ครับคือมันจริงๆมันเป็นมันสอดคล้องกันหมดคือพออย่างนี้คนหลายประเทศเลยเก็บทองมากขึ้นครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: นะการที่ตลาดหุ้นมันเดิมทีเขาคิดว่ามันจะแย่นะขายหุ้นเทคขายชิปขาย AI อะไรเนี่ยนะครับแหมก็คิดว่าจะเอาเงินมาเข้าทองอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นมันก็เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะ
1: อันนี้หุ้นไทยใช่ไหมครับ
0: ทั้งหุ้นเมืองนอกก็ขึ้นนะ
1: หุ้นจริงหุ้น US เนี่ยขึ้นต่อเนื่องมาสักพักแล้ว
0: ทำออนทำไฮเลยนะดาวโจนส
1: ์เอสแอนด์พี500นี่ไม่น่าเชื่อว่าถึง 7,000 กว่าได้นะครับสองปีที่แล้วยังเพิ่งนิวไฮ 4-5,000 เอง
0: ใช่
1: อันนี้มา 7,000 กว่าแล้วก็แต่จริงเข้าใจว่าตอนนี้เหมือนโฟลว์เริ่มไหลออกจาก AI แต่สวิชไปพวก Real Sector มากขึ้นนะ
0: คร ับ
1: แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าตัวเลขจ้างงานอะไรพวกนี้ไม่ดีมันก็จะโดนกดดันลงมามันจะรีเวิร์สกับทองนิดนึงนะครับส่วนเมืองไทยเนี่ยก็
0: เป็นย
1: ัง
0: ไงคร
1: ับก็น่าจะมีคนวิเคราะห์ได้ดีกว่าผมแล้วกันหนึ่งครับครับ
0: ครับโอ้ยก็คุณจนใช่ก็วิเคราะห์ได้ดีแหละนะ
1: ครับ
0: ไ
1: ม่เพิ่นเมืองไทยเดี๋ยวเพิ่นเรื่องหุ้นเขาก็จะมีเรื่องไรเส้นเรื่องอะไรครับ
0: เข้าใจเราคุยกันได้แหมคุยกันตามภาษาคนเรื่องพูดมันก็ต้องคุยกันอ่ะนะคุณโจชาใช่ไหมเรื่องลงทุนเรื่องทั้งหลายมันก็ต้องคุยกันแหละเราไม่ได้นะไปบอกว่าเราจะปั่นหุ้นตัวนี้อย่างเงี้ยติดคุกชัวร์ โอเคคุณโจชาตินะครับขอบคุณมากนะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับวันนี้คุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตก็พูดไว้นะครับว่ามันก็คงของก็คงจะขึ้นแหละนะแต่ว่าอาจจะไปได้ไม่ได้ไกลกรอบที่คุณชลชาติให้ไว้ก็คือ4,000ถึง4,300นะครับ4,400อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็คงมองในกรอบนี้แต่ถ้าหลุด 4,000 เมื่อไหร่ก็อาจจะลงไป 3,800 ถ้า 3,800 หลุดก็ระวังนะครับจะไป 3,000 นะครับคุณชลชาติก็มองว่าทองน่าจะแกว่งลงช้าๆมากกว่านะฮะจะปรับลงก็อาจจะไม่มากแล้วนะครับเพราะมันก็ลงมามากแล้วนะว่าเป็นตามความจริงนะครับผู้ฟังฮะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับผู้ฟังว่าโลกของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยทั้งไอ้เสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยก็กลับมาคึกคักนะครับดูแล้วก็คงไม่แย่และไอ้ที่แย่ก็คงเกิดไปแล้วนะครับที่กลับมาก็คือก็คงไม่แย่ดูจากนะสินทรัพย์ที่เรียกว่าเสี่ยงน้อยอย่างทองคำก็กลับมาคึกคักน่าเป็น

0: 3,000กว่าเหรียญน่ะจากนะเหรียญ 3,000 กว่าดอลลาร์1เหรียญบิตคอยน์อะไรเนี่ยนะครับขณะที่แย่ก็คือราคาน้ำมันนะครับยังกู่ไม่กลับนะฮะก็ธรรมดาละครับมันก็เคยขึ้นไปถึงเป็น100นะฮะเราเอาดูตัว WTI กันละกันในช่วงเวลาที่มันถึงเครียดแล้วมันก็ปรับลงมาเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็กู่ไม่กลับเพราะสงครามมันต่อคาดว่ามันคงจบแล้วล่ะนะครับราคาน้ำมันดิบก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป 2.05% นะครับนะครับนะผู้ฟังก็เป็นอย่างนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นมากันก็หยุดนะทองคำทุกคนก็ระวังตัวแหละครับก็เลยไม่ค่อยเทรดกันเลยจะหยุดไปเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามันอาจจะสภาพคล่องอาจจะไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเขาหยุดนะเพื่อเฉลิมฉลอง250ปีของสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับกลับมาเป็นอภิมหาอำนาจได้นะครับแต่วันนี้ก็ดูยังไงอยู่นะครับภายใต้การนำของทรัมป์นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผู้ฟังเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องขอเรื่องอุบลราชธานีที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าเราไปจัดงานที่นั่นเราจะคุยกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคุณรัตนินทร์นาเตชะชัยสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นคุณพิชภาตักมังกรจะมารับไม้ต่อจากผมนะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณอดุลนินทร์ไปเรมนะฮะซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ตามด้วยคุยกับคุณวินพรมแพทย์นะครับประธานกรรมการบริหารบลจ.กสิกรไทยนี้น่าสนใจนะครับพอสมควรทีเดียวเพราะว่าก็คงต้องคุยกันเรื่องการลงทุนอะไรในครึ่งปีหลังนี่แหละนะฮะนะครับแม้ครึ่งปีแรกนะบรรดาสถาบันการลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะอะไรก็แล้วแต่สถาบันก็หลายแบบนะครับทั้งพอร์ตโบรกเกอร์บลจ.หรืออะไรเนี่ยนะกองทุนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ขายซะมากกว่าซื้อนะครับโอ้ไปดูตัวเลขนะครับสถาบันนะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ1ตุลาถึง3กรกฎาคมตัวเลขที่ผมมีนะครับขายมากกว่าซื้อขายสุทธิไปเกือบ 70,000 ล้านบาทนะครับแล้วหุ้นมันกำลังขึ้นแล้วคุณจะเอาอะไรกำไรอะไรไปตอบแทนนักลงทุนที่ซื้อกองทุนไว้นะครับนะก็เดี๋ยวคุณพิชภาจะมารับไม้ต่อจากผมหลังจากชั่วโมงที่1ไปแล้วนะครับ SMS ครับ4838133นะครับคุณพิชภาจะเรียนถามคุณวินให้ช่วงนี้เราต้องพักก่อนนะครับ
1: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าว

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
4: ทิพยะประกันชีวิต
3: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
4: ทิพยะประกันชีวิต
3: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
4: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็น

0: ก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเซียนเศรษฐกิจวันนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังไปนะครับว่าเราจะยกทัพสถาบันการเงินชั้นนำนะครับแบงก์และนันแบงก์นะครับไปแสดงสปิริตน้ำใจนะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนใหม่ๆนะไปแนะนำให้กับชาวบนนะฮะราชธานีนะครับในวันที่17 18 19กรกฎาคมนี้นะครับที่ชั้น1เซ็นทรัลนะศูนย์ค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะครับเป็นงานเทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่นะฮะครับปีนี้ก็จัดเป็นนะครั้งที่12ใช่ไหมฮะแล้วนะครับผู้ฟังฮะก็บูธที่สถาบันการเงินที่จะไปออกบูธในงานนี้ก็ธนาคารกรุงไทยครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตกองทุนการออมแห่งชาตินะบ้านดีรับสร้างบ้านนะครับบิทเทสเฮาส์ออกแบบรับสร้างบ้านโครงการสุภาลัยนะครับแล้วก็โควีไทยแลนด์นะครับเราเรียกว่าไปกันพร้อมแล้วครับนะครับเอาละครับนะก็เชิญหรือว่ามีญาติพี่น้องอะไรอยู่ที่อุบล นะครับไปร่วมงานนี้ได้นะครับเพื่อให้สมกับที่ตอนนี้ก็สงครามอิหร่านจบแล้วมั้งครับก็คงต้องใจชื้นต้องเตรียมตัวตั้งหลักอันใหม่นะครับขณะที่นะครับการเผชิญวิกฤตสงครามชายแดนอะไรเนี่ยก็ดูแล้วก็นักก็น่าจะใกล้จบหรือไม่ก็จบแล้วล่ะครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับกันใหม่นะครับเราจะไปคุยกับคุณรัฐนินฮะเตชะชัยสิทธิ์นะฮะท่านเป็นประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณรัฐนินครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: ครับสวัสดีท่านประธานขอบคุณมากนะครับที่มาพูดออกขายให้เราอย่างน้อยเราก็อยากทราบว่าสถานการณ์ที่อุบลเนี่ยนะฮะตอนนี้คนอุบลเป็นยังไงบ้างครับใจชื้นหรือว่าจะเรียกขวัญกลับมาหรือยังอะไรเนี่ยครับ
1: ครับผมสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวเติบโตค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะเศรษฐกิจอุบลเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในจังหวัดเป็นหลักการท่องเที่ยวการใช้ชายแดนและการใช้จ่ายภาครัฐวันนี้ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างระมัดระวังครับ เพราะว่าได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที
0: ่
1: ก็ต้นทุนทางการเงินและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเหล่านี้แหละครับผม
0: ครับครับก็เราอย่างในหนึ่งช่วงเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็น่าเห็นใจคนอุบลเหมือนกันนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสงครามนะฮะไทยกับกัมพูชาซึ่งอาจจะไม่ได้ถึงขนาดอะไรลบทับจับศึกอะไรกันมากมายแต่ก็ทำให้เราตึงเครียดนะครับต้องตั้งรับต้องอะไรอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอุบลเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่มีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับกัมพูชาซึ่งก็มีการปะทะกันในระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้กระทบกระเทือนถึงในตัวจังหวัดแต่สิ่งที่มันกระทบแต่ต่อจังหวัดโดยตรงก็คือว่าเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองภาพจังหวัดอุบลไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะบอกว่าจังหวัดอุบลนี่คือจังหวัดที่อยู่ในภาวะสงครามซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เกิดมันมีแค่อยู่ในระดับชายแดนแค่นั้นเองครับผม
0: ครับครับเราโอ้เราอยู่ในตัวเมืองหรืออำเภอส่วนใหญ่อะไรเนี่ยก็อยู่ห่างจากชายแดนเขมรเนี่ยไกลพอสมควรเลยใช่ไหมครับเป็นหลายร้อยกิโลเลย
1: ยังอยู่ในภาวะปลอดภัยมากครับยังไม่มีมีส่วนร่วมกับสงครามเลยครับผม
0: ครับครับยังการที่ชายแดนเนี่ยปิดไปแล้วไม่ค้าไม่มีการค้าขายกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะส่งผลกระทบกับเรามากไหมครับต่อธุรกิจการค้าเรามากไหมครับ
1: ส่วนสำหรับจังหวัดบนราชธานีของเราเนี่ยมีการต่ออยู่2ประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาวซึ่งประเทศกัมพูชากับไทยเนี่ยในพรมแดนของจังหวัดบนนี่เป็นด่านการค้าชั่วคราวทำให้มีการค้าเกิดขึ้นจำนวนไม่มากส่วนมากการค้าชายแดนของจังหวัดบนนี้จะเป็นการค้าชายแดนกับประเทศลาวซ
0: ึ่
1: งมีมูลค่าปีหนึ่งประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทครับ
0: ครับเป็นอันนั้นเป็นหลักใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับส่วนของกัมพูชาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีผลกระทบมากเลยครับ
0: ครับ ครับแล้วมีนักธุรกิจนะครับไปลงทุนในกัมพูชาอะไรเนี่ยมีเยอะไหมครับ
1: ก็มีนักธุรกิจไปลงทุนในกัมพูชาบ้างครับก
0: ็
1: ส่วนมากก็อยู่ในระหว่างชะลอตัวก็คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมครับ
0: ครับไม่ได้มีอะไรมากอะไรได้รับผลกระทบ
1: ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งก็คือธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจเวลเน็ตธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
0: ใช่ใช่เขาก็มารักษาบ้านเราเยอะนะฮะใช่ไหมครับมาใช้บริการ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่ก็ต้องหยุดไปเลยใช่ไหมครับ
1: หยุดเลยครับหยุดเลย
0: ครับ
1: ก็จะทางลาวส่วนทางกัมพูชานี่หยุดเลย
0: ครับทีนี้การท่องเที่ยวนี่แม่พอพูดถึงคนก็กลัวนะฮะนะคุณรัตนินคนก็ต้องกลัวบอกว่าคิดถ้ามันอยู่ติดกับอยู่ข้างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยดิมรู้ว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าโอเคก็ผ่านมาได้ถึงขนาดนี้คนเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับทีนี้อีกเรื่องนึงก็ขอเป็นความรู้นะครับอย่างสงครามอิหร่านนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28กุมภาถึงขนาดนี้นะเพิ่งจะจบไปนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นเราได้รับตัวอุบลเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างไหมฮะโดยเฉพาะเศรษฐกิจโดยรวมฮะน้ำมันแพงนะฮะหาซื้อไม่ได้เพราะอยู่ไกลจากไปชายแดนอ่ะใช่ไหมครับ
1: ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งครับส่วนในเรื่องของที่เชื้อเพลิงพลังงานเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาสั้นๆที่น้ำมันขึ้นมากๆอ่ะครับเราหาซื้อไม่ได้แต่ตอนหลังก็กลับมาอยู่ในภาวะปกติละส่วนที่ได้รับผลกระทบก็คือเวลาสินค้าเนี่ยก็จะมีการปรับตัวขึ้นเนื่องจากค่าพลังงานในการขนส่งเพิ่มขึ้นในการผลิตเพิ่มขึ้นก็ได้รับผลกระทบครับในส่วนของต้นทุนในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น
0: ครับครับท่านประธานหอครับมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยสนามบินอุบลเนี่ยนะครับยกเลิกไฟยกเลิกอะไรไปการบินไปพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
1: มีการยกเลิกไฟบ้างครับแต่ว่าก็ยังมีคนเดินทางอยู่ก็ไม่ได้ยกเลิกมากแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาไฟบินปกติแล้วครับผม
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามองผลกระทบจากนะฮะสงครามชายแดนจากกัมพูชาการค้ากับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะยังไงฮะคนอุบลมองยังไงครับนักธุรกิจอุบล
1: จริงๆอ่ะอุบลเองไม่ได้รับผลกระทบจากการสงครามชายแดนกับกัมพูชามากนะแต่อุบลเองเนี่ยได้รับผลทางอ้อมก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นที่ต่างคนต่างชาติและคนต่างจังหวัดมองอุบลว่าเป็นเขตพื้นที่สงครามตรงนั้นทำให้เราได้รับผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดขับเคลื่อนแบบชะลอตัวช่วงนั้นก็คือทางโรงแรมหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการยกเลิกทำให้นักท่องเที่ยวทำให้บุคคลภายนอกนี่ไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่ครับ
0: คร
1: ับ ประจบเหมาะกับมีสงครามอิหร่านแล้วก็เศรษฐกิจภายในของเราเองที่เกี่ยวกับธุรกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ค่อนข้างทำให้จังหวัดบนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
0: ครับ
1: ส่วนมากจังหวัดอุบลเนี่ยก็ได้รับการกระตุ้นอุดหนุนจากการลงทุนภาครัฐการลงทุนของภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราในระดับหนึ่งอย่างเช่นทางจังหวัดเองก็ทำการเขาเรียกแทนที่จะไปประชุมนอกพื้นที่ก็พยายามใช้การประชุมให้มันอยู่ในพื้นที่เพื่อให้กระแสหมุนเวียนมันอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยครับให้การเงินหมุนเวียนในพื้นที่แล้วการพวกลงทุนของภาคเอกชนเองเราก็น้อยมากในช่วงนี้ก็ได้แต่อาศัยการลงทุนของภาครัฐทำให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในตัวจังหวัดครับผม
0: ครับครับถึงตรงนี้เนี่ยสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับเริ่มกลับมาฟื้นหรือยังฮะเช่นอย่างนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาโรงแรมเริ่มมีคนจองคึกคักขึ้นอะไรอย่างมากกว่าเก่าเริ่มกลับมาบ้างไหมครับ
1: ครับผมอย่างเช่นในสิ้นเดือนนี้ครับวันที่29และ30กรกฎาคม2569เนี่ยจ จะเป็นวันประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีของเราครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: นักท่องเที่ยวก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับปัจจุบันนี้สถานการณ์การจองห้องพักก็สัก 80-90% แล้วครับผม
0: ครับโอ้ก็เรียกว่า
1: ครับผม
0: ครับก็เทียบกับปีก่อนๆก็เรียกว่าตอนนี้ก็เริ่ม
1: เริ่มกลับมาใกล้เคียง
0: มีชีวิตชีวาใช่ไหมฮะครับ
1: ครับครับผมตอนนี้จังหวัดเองก็ได้รับอานิสงส์จากเทศกาลประจำปีของจังหวัดก็ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยได้รับการกระตุ้นขึ้นมาครับผม
0: ครับอย่างปีนี้แห่เทียนเข้าพรรษาอะไรก็ยังจัดยิ่งใหญ่คึกคักเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
1: จัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับมีการแห่2วันเหมือนเดิมครับ
0: ครับวันที่เท่าไหร่ครับช่วยบอกหน่อยฮะ
1: 29และวันที่30กรกฎาคม2569ครับผม
0: ครับครับยังไงท่านที่จะไปเนี่ยนะก็ต้องเริ่มจองโรงแรมแล้วนะครับอย่าประมาทใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ครับมีต้องจองโรงแรมถ้าจะมาชมงานแห่เทียนเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่ก็แนะนำว่าให้จองที่นั่งเพื่อให้มีที่นั่งในการชมแน่นอนครับ
0: ครับ
1: ผม
0: เราจะจองที่นั่งมีผ่านใครยังไงฮะพอจะบอกได้ไหมครับ
1: มันจะมีเพจของหอการค้าที่ทำเราจัดทำที่นั่งเพื่อนักธุรกิจนักท่องเที่ยวอยู่ครับ
0: ครับ
1: สามารถจองผ่านหอการค้าได้เลยครับ
0: ครับจองผ่านหอการค้านะฮะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะครับก็คิดว่าปีนี้ก็คงจะมีเทียนเนี่ยไปเข้าร่วมอะไรกันเนี่ยนะฮะพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
1: โอ้จำนวนเทียนเนี่ยยังเท่าเดิมเลยครับขนาดความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยครับเพราะปีนี้ท่านผู้ว่าเองก็ให้ความสำคัญเข้ามาดูแลจัดการเพื่อให้การจัดงานแห่เทียนในปีนี้ยิ่งใหญ่ครับผม
0: ครับนะครับไม่เรียกว่าเมายังมีกำลังใจกันดีอยู่นะพูดอย่างนี
1: ้ครับผมยังมีกำลังใจดีครับ
0: กำลังเงินเราก็ยังดีอยู่นะพร้อมที่จะจัดงานขนาดนี้ลงทุนจัดงานกันขนาดนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมทางอุบลก็ถือชาวจังหวัดบนถือเป็นเจ้าภาพที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลในปีนี้ครับผม
0: ครับอย่างที่เราตัดความสัมพันธ์ทางการค้าหรืออะไรปิดชายแดนไปเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนทำงานไหมครับที่มาจากเพื่อนบ้านจากอะไรเนี่ยฮะมีไหมครับ
1: จริงๆเราเองก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นมากเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้คนของกัมพูชาเข้ามาทำงานในตัวจังหวัดบนมากนักส่วนมากคนกัมพูชาก็จะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพเลยส่วนถ้ามีบ้างเราก็สามารถชดเชยจากแรงงานจากประเทศลาวได้ครับผม
0: ครับนะครับอีกเรื่องนึงที่คนก็เป็นคืออุบลเนี่ยมีความหลายหลากมากนะครับนะมีทั้งประเพณีมีทั้งธุรกิจการค้าชายแดนมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ที่แล้วก็มีเกษตรกรรมเยอะเลยทีเดียวนะครับที่คนเป็นห่วงมากว่ามันจะเกิดภาวะซูเปอร์นะฮะเอลนินโญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะเกิดภาวะแรงเกิดภาวะขาดแคลนน้ำอะไรอย่างเงี้ยความร้อนอะไรเนี่ยอุบลจะมีปัญหาไหมครับเราเตรียมตัวยังไงครับ
1: อุบลเองเนี่ยเนื่องจากเราเป็นปลายน้ำน้ำจากทั้งภาคอีสานนี่จะไหลมารวมกันที่เรา
0: ครับ
1: ภาวะตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่น่ากระทบต่อเรามาก
0: ครับ
1: เนื่องจากเราเป็นเมืองปลายน้ำอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับแต่เราก็เห็นทางภาครัฐเนี่ยก็บริหารจัดการน้ำโดยการควบคุมการเปิดปิดน้ำของเขื่อนอย่างเป็นระบบครับผม
0: ครับก็เตรียมตัวรับมือกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะคุณรัฐนิ
1: ตใช่ครับใช่ครับทางท่านสำนักงานจังหวัดทางท่านผู้ว่าเองก็ร่วมมือกันบูรณาการอยู่ครับ
0: ครับพวกธุรกิจที่ต้องใช้น้ำโรงแรมก็มีการตระหนักในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับเรื่องน้ำ
1: ใช่ใช่ครับท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการต่างๆเพื่อให้เข้ามาร่วมรู้ในโอกาสในการจะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นครับผม
0: ครับครับพูดถึงตัวสถาบันการเงินนะครับแบงก์นั้นแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลเรานักธุรกิจอุบลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของแบงก์ทางแบงก์เองแบงก์ภาครัฐเองเนี่ย ภาคเอกชนเองเนี่ยก็พยายามให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจอยู่ครับ แต่ว่าในส่วนของ SME เองก็ยังติดเงื่อนไขในการเข้าไปรับการอุดหนุนจากภาครัฐอยู่เนื่องจากว่าก็ยังมีเงื่อนไขที่เมื่อ SME เขาประสบปัญหาในจากภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแต่รัฐมีเงินอุดหนุนพร้อมช่วยเหลือนะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขที่มันยังต้องพยายามหาทางออกร่วมกันอยู่ครับผม
0: ครับธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยที่อุบลเนี่ยนะครับคงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ได้กันใช่ไหมฮะ
1: เท่าที่เห็นก็คือยังอยู่ได้ครับแต่ก็มีการรัดเข็มขัดมีการเขาเรียกอะไรนะ
0: มีการคุมเข้มการใช้จ่าย
1: ต้อง
0: ระวังการขยายการผลิตอะไรต่างๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพวก SME ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยากลำบากไหมครับ
1: SME เองก็ยากลำบากครับในวันนี้ทางหอการค้าเองก็พยายามสนับสนุนให้หาทางออกโดยการใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในการขาย e-commerce อะไรมากขึ้นเพื่อให้สินค้า SME เนี่ยสามารถออกสู่สากลได้มากขึ้นครับ
0: ครับครับกำลังซื้อเนี่ยนะถ้าไม่พูดถึงเรื่องจากนักท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างอะไรเนี่ยนะครับในตัวอุบลเองเป็นยังไงครับมีเงินสะพัดดีไหมฮะ
1: ก็ยังพอมีเงินสะพัดอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่มากเนื่องจากประชาชนก็เองก็รับรู้ถึงสถานการณ
0: ์
1: ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทุกคนก็จะรัดเข็มขัดมากขึ้นถามว่ายังใช้จ่ายไหมก็ยังใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็นครับผม
0: ครับอยากให้สถาบันการเงินเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรฮะคุณรัตนินนะ
1: ก็อยากให้สถาบันการเงินเนี่ยลดเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือเรา SME ครับผม
0: ครับครับก็เงื่อนไขที่อยากให้ลดเช่นอะไรบ้างฮะ
1: อย่างเช่นการที่ SME เองเนี่ยวันนี้ให้เขาหาหลักทรัพย์มาเพิ่มขึ้นเนี่ย SME เองคงไม่มีความสามารถมีหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นรัฐรับประกันแทนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับครับครับครับก็อยากให้พูดง่ายๆว่าเอาคนมาค้ำหรือผ่อนปลนให้มันมากขึ้นกว่านี้นะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับผ่อนปลนเงื่อนไขหน่อย
0: ครับไม่งั้นก็คงอาจจะสายป่านไม่ยาวคงจะผ่านวิกฤตนี้ไป
1: SME คงไม่มีสินทรัพย์มากพอที่จะมาค้ำประกันเพิ่มในห่วงเวลาอย่างนี้ครับผม
0: ครับถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรการลงทุนอะไรที่มันใหม่ๆเด่นๆอะไรที่น่าลงทุนในอุบลฮะคุณรัชนินฮะ
1: ถ้าจะลงทุนอุบลในช่วงนี้ผมก็มองในธุรกิจที่เกี่ยวกับ
0: ครับ
1: การประชุมสัมมนาเนี่ยครับเนื่องจากว่าจังหวัดอุบลเองเนี่ยกำลังได้รับจะได้รับการประกาศเป็นเมืองไม้ซิตี
0: ้
1: ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมนิทรรศการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ครับครับยังคุณรัชนินทราบใช่ไหมครับว่าปลายปีเนี่ยมันตุลาเราจะมีการประชุมเบิร์นแบงค์ IMF ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนมากันเป็นหลายหมื่นนะครับอาจจะมาทั้งครอบครัวทั้งลูกน้องบริวารอะไรเนี่ยนะฮะติดผู้ติดตามโทษใช้คำว่าผู้ติดตามกันแล้วกันนะฮะเราจะไปเอามาไม่ส่วนหนึ่งบอกให้มาเที่ยวอุบลเมืองที่มีประวัติศาสตร์เป็นพันปีอ่ะนะครับผมว่านะ
1: ครับผมเดี๋ยวก็คงต้องร่วมมือกับทางภาคสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อหาวิธีการจะได้รับอานิสงส์จากการประชุมในครั้งนี้ครับผม
0: ใช่ไหมครับอาจจะต้องจัดไฟบินนะมาเช่าเหมาลำนะฮะคาร์โก้อะไรอย่างเงี้ยนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เรียกอะไรก็แล้วแต่เหมาลำมาลงอะไรอย่างเงี้ยนะพามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับครับผม
0: คุณรัตนินทำธุรกิจอะไรพอจะเปิดเผยได้ไหมครับ
1: ได้ครับผมทำธุรกิจวัสดุก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจประกอบการร้านอาหารที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ครับร้านอาหารนี่ชื่ออะไรฮะ
1: ร้านอาหารชื่อว่าร้านลิโก้ครับครับ
0: ชื่ออะไรนะอีกโทษนะอีกที
1: ลิโก้ครับ
0: ล พี่โพพอดีที่เราจะไปเนี่ยเราก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงว
1: ัน
0: ที่16 17 18 19เนี่ยนะครับก็ไปกันเยอะเหมือนกันเผื่อจะได้ไปอุดหนุนนะครับ
1: ได้ครับ
0: แล้วแค่เซ็นทรัลครับผมจัดที่เซ็นทรัลก็เรียนเชิญคุณรัตนินด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้ววัสดุก่อสร้างเราเป็นยี่ห้ออะไรฮะร้านอะไรฮะ
1: ของผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของ SCG ครับผม
0: อ๋อ SCG โอ้ก็ไอ้นั่นอยู่แล้วนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตอนนี้คนเป็นยังไงครับสร้างบ้านรีโนเวทบ้านหรืออะไรกันเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่เยอะครับเนื่องจากว่าความที่ยังไม่เชื่อมั่นในสภาพ
0: การ
1: สภาพการเงินในอนาคตก็ยังไม่มีใครลงทุนมากมายนักช่วงนี้จะมีแค่การปรับปรุงบ้านอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาก็คงมีการเปิดเฟสใหม่แบบเฟสเล็กๆไม่ได้เปิดเฟสเหมือนเมื่อก่อนครับ เพื่อให้มีมูฟเมนต์ต่อไปเฉย
0: ๆความ
1: เชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ติดขัดเนื่องจากภาคธนาคารเนี่ยเราเข้มงวดในเรื่องของNPL สูงก็ทำให้เป็นกระทบกันมาหมดครับผม
0: ครับครับก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เจอกันนะครับคุณรัตนินนะ
1: ครับ
0: ในงานนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณรัตนินครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณรัตนินนะครับเตชะชัยสิทธิ์นะครับท่านเป็นประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีก็ละครับแล้วก็ได้คุยกับคนในพื้นที่จังหวัดที่อย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็เผชิญนะครับความตึงเครียดพอสมควรนะหลายเรื่องนะครับมาแล้วครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะฮะแล้วคุณพิชภาตักมังกรจะมารับไมค์ต่อจากผมนะครับ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชภาตักมังกรและทีมข่าว

0: ืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
5: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการปกครองแถลงจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรเลขศูนย์ให้แรงงานเมียนมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
9: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานแถลงการจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่ายขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบให้แก่แรงงานชาวเมียนมามูลค่าความเสียหายกว่า15ล้านบาท
11: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลขศูนย์ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาทจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิ์ทำกินอส12กว่า 7,700 ไร่แก้ไขข้อพิพาทในเขตป่าอนุรักษ
12: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส12กและอส12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวม 7,704.56 ไร่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงสัญญาณสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกำลังพลในพื้นที
13: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ประกอบด้วยพื้นที่ของ3กองกำลังหลักได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งร่วมผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทางด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนให้ประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
9: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
10: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
11: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
11: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาสู่ชั่วโมงที่สองนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็ช่วงชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังก็ได้ฟังคุณรัฐกรนะคะพูดคุยเนาะถึงเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะดินแดนที่มีพระอาทิตย์ส่องเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะที่แรกเลยนะคะทุกเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นที่อุบลราชธานีก่อนนะคะแล้วก็เห็นแสงเดือนแสงตะวันกันตรงนั้นแหละนะคะคุณรัฐกรก็คุยกับคุณรัชนินนะคะประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็กำลังจะไปจัดงาน Thailand Smart Money นะคะที่อุบลราชธานีในวันที่17ถึง19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็จัดเป็นปีที่11แล้วนะคะแล้วก็ช่วงจากนี้ไปล่ะค่ะคุณผู้ฟังเราก็เลยเชิญนะคะคุณอดุลนินเปรมนะคะท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่านะคะคุณอดุลอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณอดุลค่ะ
1: ครับเขาสวัสดีครับผมอดุลนินเปรมนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะแม่ต้องขอบพระคุณนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เพราะว่าอยากทราบถึงสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนนะคะของอุตสาหกรรมจังหวัดที่อุบลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เราปิดด่านชายแดนเนาะครบปีพอดีเลยนะปีเสร็จๆนะคะนับจากแถววันที่23มิถุนาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่าบรรยากาศที่อุบลเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องที่ว่าปิดด่านชายแดนเราปิดเฉพาะด่านทางกัมพูชานะครับด่านชายแดนเนื่องจากว่าอุบลเราติดอยู่ทั้งสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชานะครับสองประเทศนะครับเรามีประเทศเพื่อนบ้านอยู่สองประเทศนะครับ
0: สองบ้าน
1: ใช่ฮะก็ส่วนกัมพูชาเราก็ปิดชายแดนแต่ว่าของสปป.ลาวเราก็ยังค้าขายกันเหมือนเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมโดยซ้ำไปนะครับเพราะว่าสินค้าในการขนถ่ายระหว่างชายแดนของลาวกับไทยเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้าขายชายแดนเนี้ยนะครับการที่เราปิดด่านค้าขายกับทางกัมพูชาเนี้ยไม่กระทบกับเราเท่าไหร่นะครับส่วนน้อยนะครับก็อาจจะประทบกับชาวบ้านซึ่งค้าขายกันตามชายแดนบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับกระทบมากนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องดีเลยแหละค่ะถ้าใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็ยังมีบางคนเขาไปนึกภาพไม่ออกเขาก็เลยนึกว่ากระทบความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนของทางด้านเพื่อนบ้านทางเรากลับดีกว่าเดิมได้ซ้ำไปอย่างเงี้ยเนาะค่ะค่ะไม่ทราบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากต้นปีมาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือครึ่งปีของปี69เนี่ยค่ะทางด้านของการลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นยังไงบ้างนะคะดัชนีอุตสาหกรรมเป็นยังไงแล้วก็การเดินเครื่องสายผลิตอะไรเงี้ยขนาดไหนอะคะ
1: เรามีช่วงแรกๆเราก็มีผลกระทบในเรื่องของการกิจการในเรื่องของการค้าของประเทศมหาอำนาจสองประเทศนะครับก็คือระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับก็มีผลกระทบกับเราบ้างในเรื่องของการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศนะครับนะแต่ในเรื่องที่กระทบมากจริงๆเนี่ยก็คือปัญหาชายแดนส่วนหนึ่งนะครับของเรากับกัมพูชาแล้วก็ปัญหาในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบอุบลเป็นจังหวัดใหญ่เรามีพื้นที่การเกษตรเยอะนะครับแต่ก็ยังโชคดีตรงที่ว่าของเราค้าขายชายแดนเนี่ยเราได้รับผลการกระทบเรื่องค้าขายชายแดนเนี่ยไม่มากนะครับจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการขนถ่ายสินค้าของเราที่ด่านถาวรช่องเม็กที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลของเราเนี่ยนะครับการค้าขายเราก็ยังค้าขายกันได้ดีปกตินะครับไม่ได้ลดลงนะครับ ขยับเพิ่มขึ้นด้วยเล็กน้อยนะครับแต่เราก็จะมีประเด็นในเรื่องภาคการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจภาพรวมของโลกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นภาคการลงทุนก็อาจจะลดลงติดลบหน่อยนะครับไม่อย่างเช่นในเรื่องของการก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือการซื้อขายสินค้าในเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยก็จะลดลงบ้างนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจจังหวัดอุบลนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาคบริการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงนะฮะนักท่องเที่ยวเราก็ลดน้อยลงบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวก็คิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพัสออกมาเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับก็ให้มีเงินหมุนเวียนเข้าไปในระบบคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยได้เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยประมาณวันที่29-30เนี่ยเราอุบลก็จะมีเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ด้วยคือเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษานะครับซึ่งทุกปีก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันพอสมควรก็หลายแสนคนนะครับก็มีจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นดีขึ้นนะครับทางในภาคอุตสาหกรรมของเราเองแล้วก็ได้มีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทางหอการค้าทางสภาท่องเที่ยวนะครับเราก็พยายามที่จะทำยังไงทำให้การท่องเที่ยวของอุบลเนี่ยสามารถที่จะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่เที่ยวเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษานะครับเราก็พยายามที่จะบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในขณะเดียวกันนะครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะในภาคอุตสาหกรรมเราก็ติดลบอยู่แต่ว่าก็ติดลบไม่เยอะนะฮะเนื่องจากว่าการส่งสินค้าไปขายทางต่างประเทศนี่ก็อาจจะลดน้อยลงบ้างนะครับก็เลยทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามที่จะประคองให้มีการซื้อขายกันเยอะขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็คือพยายามที่จะกระตุ้นคือมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งกันนะคะทั้งโอ้โหทั้งภาคอุตสาหกรรมหอการค้าท่องเที่ยวอะไรก็มาช่วยดูกันทั้งหมดเลยแล้วก็จะให้กระตุ้นให้เกิดรายได้เข้ามาที่อุบลนะคะที่ฟังแบบนี้แต่ทีนี้ที่บอกว่าในภาคอุตสาหกรรมการลงทุนที่มันติดลบไปบ้างมันติดลบขนาดไหนนะคะสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ที่ประชุมในหน่วยงานราชการเมื่อต้นเดือนเนี้ยที่ผ่านมานะครับก็เป็นการประชุมกันประจำเดือนอยู่แล้วนะครับกับคลังจังหวัดซึ่งเป็นแม่งานก็มีการประเมินแล้วก็สรุปในเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลในแต่ละเดือนนะครับก็ติดลบไม่เยอะในเรื่องของการลงทุนก็ติดลบอยู่ประมาณ 3%
0: โอ้ไม่มาก
1: ไม่เยอะไม่เยอะครับถือว่าปกติแล้วนี่อุบลการลงทุนการก่อสร้างของเราเนี่ยก็จะเป็นบวกมาตลอดแต่ว่าบวกไม่เยอะค่อยๆไปเรื่อยๆอุบลเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่เวลาโตก็ไม่โตแบบวุ่นวายนะครับก็แต่ขยับขึ้นเหมือนกราฟค่อยๆขยับขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ถึงกับดิ่งลงมานะครับก็ติดลบอยู่ประมาณ 3.6% ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะแต่จะกระทบหน่อยก็มีภาคบริการที่อาจจะกระทบมากหน่อยนะครับภาคบริการเนื่องจากว่าเรามีโรงแรมเกิดขึ้น
0: เยอะ
1: ขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่คาดว่ามันจะโตนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่พวกเราทราบกันหมดมันก็กระทบทั้งประเทศทั้งภูมิภาคว่างั้นเถอะ
0: กันไปหมดเลย
1: ใช่ครับนะ
0: ค่ะแต่ว่านักลงทุนที่อุบลเนี่ยยังมีกำลังใจถ้าจะลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะยังมีกำลังใจยังมีความมั่นใจที่จะลงทุนกันต่อไม่ได้แบบว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะยังพยายามที่จะลงทุนกันต่อ
1: ใช่ครับไม่มีโครงการไหนทิ้งร้างเอาไว้เลยครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะขยับช้าหน่อยนะฮะคือไม่มีการแบบทิ้งร้างว่าเป็นโครงการที่ทิ้งไปละไม่มีใครทําต่อละไม่มีฮะโครงการทุกอย่างก็ยังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครมาจังหวัดอุบลนี่ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะครับพวกถนนตามเส้นทางสายหลักนะครับก็จะมีการขยับขยายเป็นถนน4 ช่องจราจรนะครับแล้วก็อยู่ตามใกล้ตัวเมืองสายรอบเมืองเนี่ยตอนนี้ก็มีการขยาย4 เลนมีสะพานมีทางลอดมีทางข้ามนะครับนะเป็นทิศทางที่ดีครับเป็นแนวโน้มที่ดีว่าทางหน่วยงานราชการเองหน่วยรัฐเองนี่พยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลเนี่ยพัฒนาไปในเรื่องของการคมนาคมโลจิสติกเนี่ยนะครับได้นะ
0: ก็คือจะให้เป็นสมาร์ทซิตี้ใช่ไหมคะที่เป็นโครงการหลักของอุบลเมืองอัจฉริยะ
1: อุบลเนี่ยตอนนี้เรามีนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพิ่งได้รับการรับรองนะครับอยู่ที่ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมนะครับ อยู่ตรงถนนสาย24เป็นถนนสายหลักที่จะเชื่อมจากอุบลไปศรีสะเกษไปสุรินทร์ไปบุรีรัมย์ไปโคราชนะถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเขาเรียกว่าพยายามที่เชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะมาร่วมในการทำนิคมอุตสาหกรรมนะครับมาสร้างอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดอุบลของเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าตอนนี้ระบบโลจิสติกเราพร้อมหมดแทบจะว่า 100% ละ 99% ละถนนในการขนส่งขนถ่ายสินค้าค่อนข้างจะสมบูรณ์ละนะครับในขณะเดียวกันเองเราก็เคยเสนอไปทางหน่วยงานทางภาครัฐอยู่ว่าเราอยากจะทำระบบรางนะครับให้ระบบรางคู่ให้มาถึงจังหวัดอุบลนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการประหยัดในการขนถ่ายสินค้านะครับเพราะรถไฟรางคู่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงอุบลนะครับแต่ทราบว่าตอนนี้ได้เข้าแขนเอาไว้แล้วนะครับ
0: เข้าแขนแล้ว
1: ครับได้เสนอเข้าแขนเอาไว้ครับผม
0: ค่ะก็ดูแล้วก็ค่ะก็คือมีนิคมนะคะนิคมก็เป็นนิคมที่ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะที่เนี่ย
1: ก็เนื้อที่พันกว่าไร่ประมาณ1,200 ไร่ครับ
0: ค่ะมีนักลงทุนตอบรับมาอยู่ในนิคมอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมอะไรยังไงอะคะ
1: ก็พยายามเน้นเป็นทางอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับกับพวกอุตสาหกรรมพวกดิจิตอลนะครับ
0: ค
1: ือตอนนี้โครงการเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับความเห็นชอบมาในปีนี้นะครับก็นักลงเจ้าของโครงการเองเนี่ยก็พยายามที่จะเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนนะครับในขณะเดียวกันการขนส่งขนถ่ายสินค้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถนน4 เลนนี่ก็แทบจะครบทุกสายละนะครับอุบลไปยโสธรอุบลไปศรีสะเกษนะครับหรือแม้กระทั่งอุบลไปทางมุกดาหารนะครับอุบลไปด่านช่องเม็กตอนนี้ครบ4 เลนหมดแล้วนะครับก็เราก็มีพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการทำสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ที่อำเภอนาตาลของจังหวัดอุบลนะครับคือโครงการนี้เนี่ยเราคุยกันมาเป็น70 ปีแล้วแหละนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการที่จะต้องได้รับความร่วมมือทั้ง2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของสปป.ลาวนะครับถ้าโครงการนี้เนี่ยนะครับสำเร็จทีนี้การขนถ่ายสินค้าระหว่างอุบลไปลาวไปเวียดนามก็จะง่ายขึ้นใกล้ขึ้นนะครับการขนถ่ายสินค้าที่จะไปลงท่าเรือที่ดานังเพื่อที่จะสินค้าไปเมืองจีนหรือว่าไปทางต่างประเทศการขนถ่ายมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้ามีสะพานเนี้ยก็เหมือนกับเราอุบลจะเป็นประตูเปิดเลยสำหรับการค้าตรงนั้นเราก็จะเป็นฮับเลย
1: ใช่ครับนะเพราะว่าตัวถ้ามีสะพานตัวนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องอ้อมลงไปทางสิงคโปร์นะครับสินค้าเราก็สามารถที่จะออกไปทางเวียดนามได้
0: นะครับแล้วที่ความเป็นไปได้ของสะพานเนี่ยตอนมันเป็นถึงไหนยังไงแล้วล่ะคะ
1: โครงการนี้นี่มันเป็นความร่วมมือของสองประเทศนะครับทางฝั่งไทยเนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเรายังติดปัญหาอยู่ที่ทางประเทศเพื่อนบ้านเราเขายังไม่พร้อมเรื่องการลงทุนนะครับเพราะว่าสะพานนี้มันต้องลงทุนด้วยกันทั้งสองฝ่าย
0: ร่วมมือกัน
1: ใช่ครับต้องร่วมมือกันนะครับเขาก็ต้องทำถนนในการรองรับเส้นทางในการที่จะขนถ่ายสินค้าของเขาเองเนี่ยไปทางเวียดนามแล้วก็มาไทยของเราเนี่ยฝั่งเรานี้เรียบร้อยหมดละเราสี่เลนครบหมดละนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวจังหวัดอุบลเองไปอำเภอนาตาลเนี่ยนะครับซึ่งก่อนไปถึงเขมราชเนี่ยนะเราก็เป็นถนนสี่เลนครบหมดละนะครับ
0: ก็คือเรารอเชื่อมต่ออย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าเขาเชื่อมมาถึงก็คือเชื่อมต่อกันได้เลยเราเสร็จแล้ว
1: ใช่ครับคือเราวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ตามแผนเศรษฐกิจนะครับว่าเราจะต้องทำในเรื่องของโลจิสติกนี่รองรับในเรื่องของการคมนาคมในอนาคตนะครับแต่ว่าอย่างก็อย่างที่พูดนะครับว่าบางครั้งเราก็คิดของเราไปแต่ว่าถ้าเขาไม่คิดร่วมกับเรานะครับหรือเขาคิดช้ากับเรามันก็ทำให้ของเราเนี่ยมันก็ขยับไปอย่างที่เราคิดไม่ได้นะครับ
0: ติดขัดกันนะคะก็คือเท่ากับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอุบลเนี่ยค่ะก็คือมีความพร้อมทุกอย่างเลยสำหรับที่จะสำหรับอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุนแล้วแหละนะคะทุกอย่างเลยถนนทนทางสะพานเชื่อมโยงเพื่อจะส่งออกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ขาดเรื่องเงินทุนไหมคะสำหรับธุรกิจนะคะ
1: เรื่องเงินทุนนี้ทางสถาบันทางการเงินเขาก็มาพูดคุยกับทางสภาอุตสาหกรรมประจำนะครับว่าเขามีวงเงินให้กู้ในดอกเบี้ย

0: ที่
1: อืม
0: จะเอื้อ
1: ปั
0: เ
1: จ
0: พื่
1: จ
0: อ
1: ัย
0: ที
1: แ
0: ่
1: ว
0: จ
1: ด
0: ะ
1: ล
0: ท
1: ้อม
0: ำใช่ครับ
1: ค่ะอืมค่ะตอนนี้อุตสาหกรรมที่อุบลก็คือเราก็เน้นที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเป็นนักลงทุนอุตสาหกรรมที่คนพื้นถิ่นหรือว่าเป็นคนจากข้างนอกอุบลเข้ามาลงทุนนะคะ
0: อุบลเนี่ยมีโรงงานอุบลไบโอเอทานอลนี่ก็เป็นโรงงานที่อยู่ที่เดชอุดมนะครับอยู่นาเยียอยู่อำเภอนาเยียนะครับเนี่ยก็จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วก็
1: อืม
0: รับซื้อมันสำปะหลังเพื่อที่จะเอามาแปรสภาพเป็นเอทานอลนะครับก็เอาอย่างที่เอทานอลก็เอาไปใส่กับน้ำมันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงไปนะครับนี่ก็วันหนึ่งก็ผลิตได้ในเฟสแรกนี้ประมาณ400,000 ลิตรต่อวันนะครับก็ถ
1: อ
0: ื
1: ือ
0: ว่าม เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คอยรองรับในเรื่องของผลผลิตจากเกษตรกรนะ
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นมันสำปะหลังตอนนี้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่จะเอามาใช้กับโรงงานเนี่ยก็ไม่เพียงพอเนื่องจากว่านอกจากจะมีโรงงานเอทานอลแล้วยังมีโรงงานแป้งมันนะซึ่งต้องใช้
1: อื
0: ม
1: ม
0: ันสำปะหลังทั้งวัตถุดิบจากมันสำปะหลังนะครับ
1: อืม
0: เราก็ถึงได้มีการนำมันสำปะหลังจากสปป.ลาวเข้ามาบางส่วนน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: อืมมันเข้าจากทางลาวค่ะค
0: ใช
1: ื
0: ่
1: อ
0: ค
1: จ
0: ร
1: ร
0: ับ
1: ิงๆแล้ววัตถุดิบเราไม่ได้ขาดแคลนใช่ไหมคะ
0: เราก็ขาดบ้างฮะแต่ก็ขาดไม่เยอะนะวัตถุดิบ
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าวัตถุดิบนี้เราถ้าเราขาดแคลนเราก็สามารถที่จะซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเราได้นะครับ
1: ค่ะในตอนนี้เนี่ยค่ะอยากทางด้านของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลอยากได้รับความช่วยเหลืออยากได้รับการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างอะคะ
0: ตอนนี้ก็อย่างที่พูดนะฮะเราก็อยากจะได้โครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นะครับคืออยากให้ทางรัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่จะประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้โครงการมันสําเร็จด้วยกัน
1: อืม
0: ได้ทั้งสองประเทศนะครับเราก็เขาก็ได้เราก็ได้นะครับก็จะมันก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอยู่ในจังหวัดอุบลนะครับเพ
1: ค
0: รา
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ว่าพื้นที่ของจังหวัดอุบลนี้ค่อนข้างจะกว้างเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับเราจะมีปลูกยางพาราแล้วก็มีโรงงานสีตรังนะครับมารับซื้อยางพาราอยู่ที่นี่นะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนใน
1: อื
0: เรื่อง
1: ม
0: ของเรื่องการเกษตรเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็มีโรงงานก้าวหน้าไก่สดนะครับ
1: ค่ะอ
0: ซ
1: ื
0: ึ่ง
1: ม
0: สนับสนุนเกษตรกรในการเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ส่งไก่ไปข
1: ส่
0: าง ย
1: ไป
0: ทางใช่ครับส่งออกไปทางขายทางญี่ปุ่นทาง
1: อืม
0: ยุโรปนะครับ
1: ค่ะ
0: เ
1: อ
0: พรา
1: ื
0: ะฉะน
1: ม
0: ั้นแล้วเนี่ยนะค่อนข้างเกษตรทางด้านเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่ร่ำรวยแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ครับทางภา
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: การเกษตรเพราะมันมีโรงงานพวกนี้รองรับเอาไว้
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับ
1: ก็ยังเรียกว่ายังยิ้มย้มแจ่มใสกันได้อยู่แหละอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอู้ฟู่แต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็
0: เก
1: ที
0: ษต
1: น
0: ร
1: ี้
0: กรก็จะลำบากหน่อยถ้าว่าเรื่องปุ๋ยแพง
1: ปุ๋ย
0: นะ
1: ค่ะ
0: คือต้องหาวิธีทางรัฐบาลเองก็พยายามที่ต้องช่วยวิธีลดต้นทุนให้กับเกษตรกรที่จะลดได้อันดับแรกก็คือเรื่องปุ๋ยนี่แหละนะครับ
1: ตอนนี
0: น
1: ้ก
0: ะ
1: ็แพง
0: แล
1: อย
0: ะ
1: ู่เลยเนาะ
0: แพงดีที่ว่าน้ำมันมันลดลงบ้างตอนนี้ถ้าน้ำมันยังแพงอีกเพราะตอนนี้
1: ค่ะ
0: เกษตรกรเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แบบวิธีดั้งเดิมแล้วแหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีรถไถนาละนะวัวควายเนี่ยก็เป็นการเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อละนะครับ
1: ค่ะอื
0: ก็
1: ม
0: จะมาใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรในการทุ่นแรงนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการหลักๆก็คือการลดต้นทุนน
1: อื
0: ะ
1: ม
0: แต่ แต่เมื่อ

0: มันมีปัจจัยอื่นมาแทรกอย่างเรื่องน้ำมันเมื่อน้ำมันมันแพงมันก็เลยทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับอุตสาหกรรมการเกษตรตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆอ่ะมาใช้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างในการเตรียมที่นาที่ทำไร่ตอนนี้ก็ใช้เครื่องจักรหมดละวัวควายนี่ก็ใช้น้อยมาก
1: ปลดละปลดค่ะ
0: ในเรื่องของการดูแลพื้นที่การเกษตรเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้แบบเขาเรียกว่าโดรนบินนะครับให้ปุ๋ยเริ่มนวัตกรรมเริ่มเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับ
1: เพิ่มค่ะ
0: ครับก็ส่วนนี้ทางรัฐบาลเองควรจะตามวิถีของโลกให้ทันแล้วก็ทำยังไงจะได้ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับ
1: ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องการสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยGDP ทางของจังหวัดบนเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าพูดถึง GDP รายหัวของจังหวัดบนเนี่ยนะครับเวลาประชุมกันเราก็จะประชุมในเรื่องของอีสานตอนล่างนะครับก็จะมีอุบลอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรนะครับเวลาประชุมก็จะประเมินร่วมกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยอุบลเราก็จะเป็นจังหวัดใหญ่เราคิดว่าเราเป็นจังหวัดใหญ่มีพื้นที่เยอะนะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างจะมาเยอะปรากฏว่าเวลาสรุปเรื่อง GDP แล้วเนี่ยปรากฏว่าอุบลเนี่ยแพ้ศรีสะเกษแพ้ศรีสะเกษเพราะอุบลไปแพ้เพราะอุบลมีภาคลงทุนกับภาคบริการก็คือพวกโรงแรมมีเยอะนะครับซึ่งภาคพวกนี้เนี่ยช่วงหลังมาติดลบนะฮะก็เลยดึง GDP ของอุบลนี้ลดลงในขณะเดียวกันทางศรีสะเกษเนี่ยเขามีภาคการเกษตรที่แข็งแรง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เลยดีกว่า
0: ก็เลย GDP ต่อรายหัวเขาก็สูงกว่านะครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้พอภาคบริการมันค่อนข้างจะลดลงติดลบไปเยอะอะไรเงี้ยอย่างนี้การที่จะเป็นไมซิตี้อะไรอย่างเงี้ยของอุบลแผนอันนี้มันก็คงจะเหนื่อยสิคะ
0: ก็ไม่เหนื่อยฮะหมายถึงว่าไมซิตี้ก็คือเราก็มีความพร้อมนะคือสถานที่มันพร้อมเมื่อกี้เรากำลังจะมองว่าไมซิตี้มันต้องมีสถานที่มันต้องพร้อมสมมติว่าจะมีการอบรมสัมมนาเข้ามามีคนมา30มาใช้พื้นที่อยู่ 2-3,000 ห้องเนี้ยต้องสามารถรองรับได้แล้วก็จะต้องเป็นสถานที่ที่พร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นี่เราพร้อมหมดเพียงแต่ว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถึงบอกว่าการลงทุนมันลงทุนไปแล้วแต่ว่ามันยังทำอาจจะทำกำไรในส่วนนี้ยังได้ไม่ดีนะฮะ
1: ค่ะเท่ากับว่าวันนี้นักลงทุนที่อุบลก็คือยังมีพลังยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็น่าจะทำให้ครึ่งปีหลังเติบโตไปได้มากขึ้นกว่าครึ่งปีแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราดูแล้วเราดูแนวล้มเศรษฐกิจว่าโอเคถ้านโยบายต่างประเทศของทรัมป์เขาดีขึ้นมันก็จะทำให้ทั่วโลกว่างั้นไม่ใช่เฉพาะบ้านเราอะทั่วโลกเนี่ยดูคลี่คลายขึ้นนะครับพอทุกคนคลี่คลายขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะเดินทางออกมาใช้เงินออกมาท่องเที่ยวหรือออกมาเพื่อที่จะไปลงทุนนะพอมันเกิดเป็นวิกฤตแบบนี้ทุกคนก็พยายามกอดอกไว้ก่อนแล้วนะครับนะกอดอกดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะครับ
1: ค่ะดีเลยค่ะค่ะคุณนดุลค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทางทีมงานในเครือหนังสือดอกเบี้ยแล้วก็รายการเปลี่ยนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจะไปจัดงาน Thailand Smart Money ที่อุบล7-19กรกฎาคมเนี้ยก่อนที่จะถึงงานแห่เทียน แป๊บหนึ่งเลยนะคะก็รบกวนเรียนเชิญคุณอดุลไปงานด้วยนะคะถ้าสะดวกว่างนะคะชวนกันทางวิทยุตอนนี้เลยแหละนะคะ
0: อ๋อครับผม
1: ค่ะค่ะจะได
0: ้ถือโอกาสเชิญชวนผู้ฟังด้วยนะครับว่าช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคมที่ถึงเนี้ยนะครับอุบลมีงานแห่เทียนเข้าพรรษานะครับเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดอุบลครับรับรองสนุกนะครับแล้วก็ได้มาดูถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นนะครับก็มาก่อนสักวันสองวันเพื่อที่จะไปดูตามสถานที่วัดวาที่เขาได้จัดต้นเทียนเอาไว้นะครับก็จะมีทั้งแบบพิมพ์แล้วก็แบบแกะนะครับใช่ครับก็มาร่วมในการแบบพิมพ์ก็มาลองพิมพ์แล้วลองไปติดตั้งนะครับก็เป็นสีสันเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในต้นเทียนต้นนั้นนะครับเกิดต้นเทียนต้นนั้นเป็นชนะเลือดมาเนี่ยก็แสดงว่าฝีมือ
1: เราเป็นส่วน
0: ได้ช่วยมีส่วนร่วมใช่ครับ
1: ได้ค่ะคุณอดุลวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะแล้วยังไงก็รบกวนเรียนเชิญนะคะไปกันนะในจังหวัดอุบลพร้อมที่จะต้อนรับเต็มที่แล้วล่ะนะคะวันนี้รบกวนคุณอดุลแค่นี้ก่อนนะคะแล้วขอบพระคุณอย่างสูงที่มาพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณอดุลนินเปรมนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบล นะคะก็นี่แหละไปงาน Thailand Smart Money นะคะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยนะคะถ้าอยู่ได้นะคะก็คือจะได้ไปงานเทียนพรรษากันแต่ว่าถ้าไม่งั้นต้องไป2รอบนะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเราพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปมาคุยกับคุณวินพรมแพทย์นะคะจากบลจ.กสิกรไทยค่ะ
2: เทียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวนัก

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: รวย
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิปไลฟ์เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิปไลฟ์พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
5: ปรึกษา Exim Bank สิ
4: Exim Bank หรอ
5: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
4: Exim Bank
5: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
6: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
7: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
8: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
9: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็กลับมานะคะคุยกันจากนี้นะคะเราก็เชิญคุณวินสมแพทย์นะคะประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยนะคะบลจ.กสิกรไทยนั่นเองแหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุยให้คุณวินนะคะช่วยบอกแนวโน้มการลงทุนเราหน่อยดูซิว่ามีกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างนะคะปัจจัยต่างๆมีอะไรที่บวกลบอย่างไรนะคะคุณวินสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวินคะได้ยินเสียงชัดเจนไหม
1: ได้ยินครับสวัสดี
0: โ
1: คร
0: อ
1: ับ
0: เคค่ะค่ะคุณวินคะก็คืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเราตลาดหุ้นเนี่ยมันฝ่าด่าน1,600จุดขึ้นมาได้แล้วแล้วก็หุ้นต่างประเทศก็ดีนะคะอย่างดาวโจนส์ก็ทำ All Time High อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มองแล้วเนี่ยตลาดดอกเบี้ยอะไรต่างๆปัจจัยต่างๆเงินเฟ้ออะไรต่างๆเนี่ยคุณวินมองยังไงคะปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ
1: ครับก็ต้องย้อนให้ฟังว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ครับเราเจอสงครามนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลมากสงครามก็ตามด้วยราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้อก็สูงแล้วก็คนกังวลเรื่องดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแม้สงครามจะเกิดแล้วคนกังวลเรื่องต่างๆก็ตามเนี่ยมันมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนก็คือเรื่องของกําไรบริษัทจดทะเบียนจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคกันนะครับก็กำไรโตดีมากนะครับทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมองข้ามสงครามไปเลยแล้วก็ไปโฟกัสที่กำไรของบริษัทที่โตดีนะครับก็เลยเห็นตลาดหุ้นที่ฟื้นขึ้นมาค่อนข้างแรงครับหุ้นเทคก็โตดีทั้งอเมริกาทั้งเกาหลีทั้งไต้หวันทำให้ตลาดที่ฟอร์มดีมากครึ่งปีแรกเป็นเกาหลีไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับมีญี่ปุ่นตามมาด้วยขณะที่สินทรัพย์ซึ่งเคยเป็นพระเอกก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีอย่างทองคำหรือบิตคอยน์ก็ติดลบไปเยอะมากนะครับหุ้นไทยปีนี้ก็เซอร์ไพรส์หลายๆคนว่าหลังจากแย่มา3ปีติดปีนี้ก็กลับมาเพอร์ฟอร์มดีนะครับขึ้นมา1,600กว่าจุดละนะครับหลักๆก็คือฟันโฟลว์จากต่างชาติที่เข้ามาหุ้นไทยเยอะครับความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วก็อาจจะได้อานิสงส์จากตลาดอินโดนีเซียที่ปีนี้ไม่ค่อยดีเงินออกจากอินโดนีเซียก็ส่วนหนึ่งเข้ามาเมืองไทยก็มีปัจจัยบวกหนุนหลายอย่างก็ทำให้หุ้นไทยก็ปีนี้ก็เพอร์ฟอร์มดีกว่าที่เคยเป็นในช่วงก่อนหน้านี้ก็หลายท่านน่าจะเอนจอยกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หุ้นไทยปีนี้ด้วยครับ
0: ค่ะก็คือแบบว่าผิดไปจากคาดการเยอะเลยแหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับหุ้นไทยนะคะก็คือไม่นึกว่าจะไปได้ไกลแต่ก็ไกลเราจะเห็นไปถึง1,700ไหมคะ
1: ก็ทางกสิกรไทยเราคิดว่า1,600ต้นเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายของปีนี้แล้วนะครับก็คิดว่า1,700น่าจะไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึงเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ไม่แน่ครับคือถ้าโฟลว์ยังมาเยอะขนาดนี้แล้วหุ้นแบงก์พลังงานยังไปต่อได้หุ้นกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ยังไปต่อได้ก็มีสิทธิ์แต่ก็เราก็คิดว่า1,600กว่าเนี่ยก็ถือว่าเกินคาดไปเยอะเหมือนกัน
0: เกินคาดไปแล้วถือว่าเกินคาดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราบอกว่าหุ้นเทคอะไรต่างๆก็มาหนุนตลาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงสัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำก็คือมีแรงขายหุ้นเทคเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับใช่ก็ถ้าสังเกตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโดนขายเยอะนะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่าขึ้นมาเยอะจริงๆก็ต้องมีจังหวะพักกันบ้างนะครับก็จริงๆตอนนี้เรากสิกรไทยเราก็มีคำแนะนำให้ผู้ลงทุนเนี่ยอาจจะถ้าท่านลงทุนหุ้นเทคไปบ้างนะครับแล้วมีกำไรเนี่ยอาจจะถือโอกาสเทคโปรฟิตบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็เอาถือเงินสดไว้ก่อนนิดนึงแล้วรอจังหวะตลาดย่อค่อยกลับไปใหม่นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อหุ้นเทคเลยแล้วก็อยากจะลงทุนเนี่ยอาจจะรอนิดนึงอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้อย่าปรีดาเพราะว่าขึ้นลงแรงนะครับมีปัจจัยนึงที่ผมอยากเล่าให้ฟังก็คือว่ามีตัวเลขครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการใช้ leverage ในหุ้นเทคอเมริกาค่อนข้างเยอะหุ้นเทคเกาหลีด้วยนะฮะไต้หวันด้วยleverage เนี่ยมันวัดเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้ margin loan นะครับตัวเลขล่าสุดคือ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเยอะมากนะครับเป็น all time high แล้วก็เยอะกว่าตอน .com bubble เนี่ยประมาณ14เท่า
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับครับอันนี้ก็เป็นการกู้เงินมาซื้อหุ้นก็ถือว่าเยอะนะครับอันที่สองก็คือว่ามันมีสินค้าค่อนข้างใหม่ที่เกิดขึ้นไม่นานก็คือleverage ETF คือถ้าคุณชาบ้าอาจจะเคยได้ยินนะ ETF ที่แบบว่าประแทนหุ้น2หุ้น3ของตลาดหุ้นหรือของเซกเตอร์นั้นๆนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นการลงทุนที่ใช้เงินน้อยแต่ว่ามีตัวคูณผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นไปอีก2เท่า3เท่าฉะนั้นลงทุนสมมติว่าเป็น ETF หุ้นเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วตัวหุ้นในเซกเตอร์เนี้ยขึ้นไป 10% ETF เป็นแบบ3เท่าก็คือ ETF ก็ผลแทน 10% นี้เป็นต้นก็เป็นการใช้ leverage อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองส่วนใน margin loan และ leverage ETF เนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคอเมริกาเกาหลีไต้หวันเนี่ยขึ้นมาแรงแล้วเวลาลงก็ลงแรงมากนะครับถ้าท่านลงทุนสังเกตว่าวันที่หุ้นเกาหลีลงเนี่ยบางวันลงแบบ 7% 10% ก็มีในวันเดียวกันนี่คือทั้งตลาด
0: ต้องทำ circuit breaker อะไรอย่างเงี้ยนะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่ามันคือเงินร้อนนะครับมันมาเร็วไปเร็วถ้าเราไม่ระวังเราลงทุนไปเราก็โอกาสติดดอยจะง่ายมาก
0: ค่ะซึ่งอันนี้มันก็เลยไปสอดคล้องที่คุณวินเล่าเนี่ยมันเป็นอะไรสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้เราเคยกลัวกันในคำว่าฟองสบู่อะไรเงี้ยก็ยังต้องระวังอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องคือฟองสบู่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่แตกหรือมันเริ่มปิดเต็มที่แล้วคะ
1: ใช่ครับคือวันเนี้ยถามว่าตลาดหุ้นมันหนุนด้วยอะไรหนุนด้วยกำไรจริงๆกำไรมันโตดีมากหุ้นเทคทั้งหลายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ากำไรก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอารมณ์ของนักลงทุนก็อีกส่วนหนึ่งเวลาที่มันมีความโลภแล้วก็เข้าไปบู๊ไปใช้เลเวอเรจใช้มาร์จิ้นโลนซื้อหุ้นเยอะๆเนี่ยมันก็แสดงถึงความโลภของตลาดเราต้องระวังทางมากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: คุณมินครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างก็คือเราเห็นเรื่องของเงินเยนมันอ่อนค่าแล้วก็ของ BOJ เขาก็ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1% ด้วยอันนี้มันจะมีผลกับเยนแคริเทรดอะไรยังไงบ้างไหมคะแล้วมันจะกระทบต่อลักษณะการลงทุนกระทบกับตลาดหุ้นบ้านเราไหมคะ
1: ผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยเยนอ่อนค่านี้มีประโยชน์กับญี่ปุ่นเองเพราะเขาได้ส่งออกด้วยสินค้าราคาถูกลงทั้งตลาดส่งออกเขาก็จะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ว่าระยะยาวมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าค่าเงินมันก็มีผลกับจิตวิทยาด้านคุณเหมือนกันนะครับก็คงต้องติดตามใกล้ชิดเช่นกันก็คือหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาเยอะมากในปีนี้ปีที่แล้วนะครับทำนี่ก็อีกขึ้นไป70,000จุดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกตลาดหนึ่งซึ่งเปอร์ฟอร์มดีมากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมีตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตรงข้ามกับประเทศอื่นคือเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยเป็นข้อดีเพราะว่าเขามีเงินฝืดมานานมากนะครับพอเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยทำให้เขาสามารถขึ้นราคาสินค้าได้เพิ่มเงินเดือนค่าจ้างได้พอคนมีรายได้มากขึ้นเขาก็จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นมีการปฏิรูปตลาดทุนเนาะก็กระตุ้นให้บริษัทต่างๆเนี่ยจ่ายปันผลออกมากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ทำให้หุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาเยอะเราก็คงต้องเช่นกันครับเพิ่มความระวังก็ถ้าใครมีกำไรก็อาจจะเทคโปรฟิตบางส่วนได้เช่นกันครับ
0: นี่กลับมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินทุนที่เราเห็นว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิหุ้นตลาดหุ้นไทยเยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: คือมองว่าไทยก็คือยังเป็นเซฟเฮเว่นอยู่เงินลงทุนต่างชาติจะไหลเข้ามามากขึ้นอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยใช่ไหมคะหรือว่ามันจะแผ่วหรือเปล่า
1: ผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรายังเป็นจุดหมายของคนที่น่าสนใจกับในแต่ตลาดต่างชาตินะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นตลาดที่เราใช้คำอะไรนะฝรั่งมองข้ามมานาน under own นะครับต่างชาติต่างชาติเนี่ย under weight มองข้ามไม่สนใจตลาดไทยมาเป็นเวลานานพอวันหนึ่งมันกลับมามีคนจุดประกายเงินเริ่มเข้าตลาดอินเด็กซ์เริ่มขึ้นเนี่ยหลายคนที่เคยมองข้ามเราก็หันมามองเรามากขึ้นก็เป็นที่มาทำไมเงินถึงไหลเข้ามาแล้วล่าสุดที่หุ้นแปลงขึ้นกันยกแผงเนี่ยก็มีผลว่าอะไรนะปันผลดูปันผลดีแล้วก็กำไรของธุรกิจเวลดีขึ้นเลยนะก็อันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่ากลุ่มธนาคารไทยเนี่ยปันผลดีจริงนะครับถือว่าสูงมากของโลกเลยแต่ที่ธุรกิจที่เป็นสินเชื่ออาจจะไม่โตเยอะแต่ธุรกิจเวลยังโตได้ก็ผมว่านี่เป็นข้อดีที่เรามีอยู่แล้วแต่ต่างชาติจะต้นคนพบว่าเรามีนี่นานะครับก็เลยอันนี้เป็นผมเชื่อว่าทุกปีหลังเนี่ยเราน่าจะยังเป็นจุดหมายการลงทุนที่ดีอยู่ของต่างชาติแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่า1,600เนี่ยก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันครับ
0: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนักลงทุนควรจะลงทุนแบบไหนยังไงดีคะกฎหมายคนไทยอะค่ะ
1: ก็วันนี้ทางกสิกรไทยเราแนะนำว่าการจัดพอร์ตยังเป็นผมคุยในรายการหลายครั้งนะครับว่าการจัดพอร์ตต้องเป็นหลักพอร์ตเซ็ตไลท์ก็คือว่าเงิน100บาทต้องเป็นคอพอร์ตประมาณ80บาทนะ70บาทก็ได้จะ80บาทได้ยิ่งดีนะครับกระจายหลักสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับหลักเซ็ตไลท์ก็จะเป็นอะไรก็ได้เช่นอยากลงทุนเป็นรายประเทศหรือเซกเตอร์ก็ได้ทั้งคอพอร์ตยังต้องอยู่นะครับเรายังเชื่อว่าการกระจายความเสี่ยงไปสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเป็นคำตอบของการพาพอร์ตเราให้รอดเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเพิ่งเกิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องไม่ลืมว่าสงครามอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยยังไม่จบนะครับที่พักตอนนี้คือเป็นการพักรบชั่วคราวยังเจรจากันอยู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่อีกประมาณเดือนกว่าเราคงไม่ประมาทเราคงไม่ได้สามารถคาดได้ว่าสงครามจบแล้วนะผมไม่ใช่แต่เดียวกันเนี่ย เรื่องราคาน้ำมันถึงแม้ลงมาเยอะก็ตามแต่ว่ามันก็ตอบรับไปกับสงครามที่พักรบถ้าเขากลับมาลบกันใหม่ราคาน้ำมันก็จะกลับมาใหม่ก็ได้นะครับเงินเฟ้อก็จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็ผมต้องเรียนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยสงครามแค่พักรบชั่วคราวยังไม่จบดีเราต้องไม่ประมาทนะครับเราต้องจัดพอร์ตแบบกระจายทั่วโลกเพื่อพาเราให้รอดแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเซ็ตไลท์พอร์ตมีอะไรน่าลงทุนบ้างในครึ่งปีหลังนะครับผมเริ่มอย่างนี้ครับว่าสินทรัพย์ที่น่าสนใจวันนี้จะเป็นตราสารหนี้โลกนะครับก็คือเราเชื่อว่ายูต่างประเทศยูอเมริกาเนี่ยขึ้นมาเยอะรับข่าวว่าเงินเฟ้อสูงเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่เราเชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเฟดจะคงนะครับก็อาจจะครับ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเวลามันจะหมดนะคะคุณวินพูด
1: ถ้
0: าเกิดตัดไปก็ไม่เป็นไรนะคะคุณวินอธิบายมาต่อเลยค่ะ
1: หลังนี้ผมย่อๆว่าแนะนำเป็นตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทั่วโลกเป็นโกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์นะครับเป็นสองสินทรัพย์ที่เราแนะนำในช่วงขึ้นปีหลังครับผม
0: ค่ะก็คือว่าลงทุนสบายใจขึ้นแต่ว่าอย่าชะล่าใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะถึงจะถึงว่าจะปลอดภัยเนาะค่ะแล้วก็ต้องกระจายพอร์ตอย่างที่คุณมินอธิบายนะคะได้ค่ะต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะคุยกันใหม่สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังจบรายการเท่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวน้ำหอมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยบริษัทโคโคนัทบรีฟอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิด Zero Wasteเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยนางสุปฏีกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนในพื้นที่ระบุต้องแก้ปัญหาควบคู่กับการสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์พร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งตรวจสอบบุคคลที่อ้างตัวเป็น BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแต่เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
10: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับการวางอาวุธและการถอนกำลังเจ้าหน้าที่รัฐโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนสถานะหรืออำนาจในการสั่งการของบุคคลดังกล่าวได้จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลและไม่อาจถือเป็นจุดยืนขององค์กรหรือกลุ่มใดได้พร้อมระบุว่าประเทศไทยมีกลไกและช่องทางสร้างสันติสุขที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างชัดเจนหากผู้ใดประสงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกลับเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์รัฐพร้อมดำเนินการผ่านช่องทางที่เป็นทางการโดยยึดหลักนิติธรรมความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิของทุกฝ่ายการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเกิดจากการยุติการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการกล่าวอ้างผ่านสื่อมวลชนซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันธ์โทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงฉปาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
7: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะฮะคุยเฟื่องเรื่องพระหรือในแฟนเพจฮะครับก็จะแพร่ภาพออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษในเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ในเกี่ยวกับเรื่องดวงในเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับอาจารย
8: ์ครับสวัสดีครับ
7: แนะนำตัวนะอาจารย์
8: ครับผมอาจารย์มงคลพัฒน์ทิพยาจารย์นะครับเป็นที่ปรึกษาของ งานมณีเมขลาครั้งที่4ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับผม
7: ครับครับก็ขั้นแรกเราต้องบอกก่อนเลยเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้เลยเรื่องราวต่าง
8: ๆ
7: วันนี้ก็ได้ข่าวว่าได้ทราบอาจารย์นี่มีเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของดวงในเรื่องฮวงจุ้ยในเรื่องของธาตุต่างๆเนี่ย
8: ศาสตร์ต่างๆ
7: ศาสตร์ต่างๆนะอาจารย์วันนี้เอาเรื่องอะไรก่อน
8: เอาได้หมดนะครับเพราะจริงๆ
7: แล้วคือต้องเอาอย่างก่อน
8: อย่างเดียวก่อนโอเคลายมืออันดับหนึ่ง
7: เอาเลยครับลายมือครับ
8: ได้ครับดูป่าเลยก็ได้นะ
7: ไม่ลองลายมือคนเราเนี่ย
8: ครับ
7: มันเหมือนกันไหม
8: มันไม่เหมือนกัน
7: มันมีเส้นอะไรที่ว่าชัดๆเลย
8: เด่นชัดที่สุดแบบหมอดูคนอื่นนะฮะหรืออาจารย์อื่นที่เขาดูเนี่ยเขาจะดูเป็นเรื่องของโอเควาสนาการศึกษาหรือทุกอย่างที่เป็นโชคลาภแต่ผมมองเรื่องพื้นฐานจากการมีตัวตนของเรามาก่อน
7: ครับ
8: อันนั้นคือคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญตรงนั้น
7: ครับ
8: แต่ว่าอย่าลืมนะครับมันมีผลเยอะมาก
7: ครับ
8: เพราะปัจจุบันที่ดูกันอยู่เนี่ยดีไม่ดีอยู่ที่อดีต
7: ครับ
8: แล้วมาวันนี้มันก็ชัดเจนให้หมดจากหลายปีที่เราดูมันไม่ต่ำกว่า20กว่าปี
7: ครับ
8: มันไม่เคยเพี้ยนเลย
7: ครับ
8: มันบอกได้เป๊ะที่สุด
7: ตอนนี้ลายมือเนี่ยของที่อาจารย์ดูเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับอะไรไหมจะกราฟชีวิตหรือเลข7หลักหรือพรหมชาติไหม
8: ผมว่ามารวมกัน
7: อ๋อมารวมกัน
8: ใช่ครับเนื่องจากว่าเรามีอาจารย์หลายท่านที่เราเรียนรู้มาด้วยการไปขอเป็นลูกศิษย์นะครับกับการที่เราศึกษาด้วยตัวเองด้วยแล้วผมก็เป็นคนที่ครูพระลักษจำในเสิร์ฟของศาสตร์และมาประยุกต์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือประยุกต์ทั้งหมด
7: ตอนนี้มันก็มีบอกว่าที่สมัยก่อนนะผมก็เคยอยู่ในวงการหมัดมวยเขาบอกว่าดูลายมือถ้าลายมือขาดแล้วหมัดหนักจริงไหมอาจารย
8: ์มีส่วนครับ
7: ลายมือขาดตามที่ของอาจารย์ได้เรียนมามันเกี่ยวกับชะตาขาดหรือว่าเกี่ยวกับต้องไปเสริมไปเพิ่มไปเติมอะไรไหมครับ
8: มันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นแต่จุดที่เราบอกชัดๆแล้วไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับเราเห็นว่าชีวิตเขาเป็นยังไงมันผกผันแบบไหนเนื่องจากว่าไม่ได้รู้จักผิวเผินนะเรารู้จักจริงๆใช้ชีวิตกับเขาเกือบ24ชั่วโมงยกเว้นเวลาเขานอนกับเมียเขาเนี่ยถึงไม่ได้เจอแต่ว่าเวลาทำงานกินข้าวตั้งแต่เช้าตรดเย็นเนี่ยจดค่ำเนี่ยอยู่ตลอด
7: มันก็คือมันเกี่ยวในเรื่องเส้นลายมือเนี่ยหลักๆคือเส้นวาสนา
8: ครับ
7: เส้นสมองปัญญาเส้นเศรษฐีเขาบอกว่าลายมือเวลาเงินมันไหลเนี่ยมันจะไหลลงเนี่ยมันจริงไหมที่เส้น
8: ไม่ได้จริงทั้งหมด
7: ไม่ได้จริง
8: ผมเถียงเลยเพราะเนื่องจากว่าในการที่เราดูเนี่ยเราจะดูพื้นฐานคนเราทุกวันนี้อยากดูเรื่องรู้เรื่องจะมีเงินไหมเงินตอนนี้ไปไหน
7: ครับ
8: แล้วมันจะมีโอกาสได้กลับมาไหมโชคลาภจะมีไหมอันนั้นคือเป็นคนที่อยากจะรู้ที่สุดแล้วเราก็บอกว่าโอเคมันจะมีการขยับปรับเปลี่ยนอยู่ดังนั้นลายมือมันเปลี่ยนทุก3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งแต่บางคนไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เด็ก
7: ๆ
8: อันนี้อาจารย์คงทราบเนาะว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่จริง
7: แล้วปัจจุบันเนี่ยมีอาจารย์มีหมอเขาบอกว่าเปลี่ยนเส้นลายมือ คือขีดเขาเรียกอะไรนะผมเรียกไม่ถูก
8: เขาเรียกว่าเปลี่ยนเส้น
7: มันเปลี่ยนได้ไหมอาจารย
8: ์ไม่ได
7: ้ผมเห็นเขาไปขีดกันนะเปลี่ยนเส้นไปเสริมไปเติมอะไรพวกนี้นะครับ
8: คือพวกเรื่องพวกนี้นะครับต้องบอกเลยนี่ก็คนโบราณนะคนเก่าคนแก่ถ้าโตมาอย่างนั้นเนี่ยเราต้องพ่อแม่เราต้องขีดให้เราเลยหรือตามเดินตามทางมันต้องมีคนขีดใช้เส้นนั้น
7: เ
8: อง
7: เส้นพวกนี้มันเปลี่ยนไม่ได
8: ้มันเปลี่ยนไม่ได้
7: มันเปลี่ยนไม่ได้แต่นี้ถามว่าทุกวันนี้คนก็หลงกันหมดเลยนะพวกบรรดาหมอต่างๆเนี่ยมากรีดเส้นลายมือมาอะไรเยอะๆเยอะมากเลยนะ
8: คือผมอยากจะพูดประเด็นเนี้ยให้ฟังแล้วก็อยากให้ครูบาอาจารย์อย่างป๋าเนี่ยนะครับจริงๆเราสนิทนะเรียกป๋านะครับแต่คนอื่นเรียกอาจารย์วันชัยแต่ผมก็ป๋าตลอดติดปากป๋าเพราะว่าก็เป็นผู้อาวุโสที่เรานับถือประเด็นเนี้ยผมบอกแล้วครับก็คือกรีดเส้นเนี่ยนอกจากจะไปทำร้ายเขาในเรื่องของที่คุณไม่รู้จริงนะ
7: ครับ
8: คุณยังทำผิดหลักผิดสูตรด้วยเพราะการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนเยอะผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นหมอดูนะแต่ทุกวันนี้ยังเดินไม่ได้นั่งรถเข็นเพราะว่าอะไรไหมบุญส่วนบุญนะครับบาปส่วนบาปกรรมใครกรรมมัน
7: ตอนนี้ผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมทำรายการมานานเลยนะผมก็บอกว่าเราต้องดูตัวหมอก่อน
8: ใช
7: ่ตัวหมอเนี่ยพร้อมไหมตัวหมอดีไหมตัวหมอเรียกว่าหมอบางคนเนี่ย เราไม่อยากจะพูดดูฐานะดูความเป็นอยู่แล้วจะไปให้คนอื่นคนนู้นรวยคนนี้รวยมันเป็นไปไม่ได
8: ้เอาตรงๆนะผมกล้าพูดแล้วก็พูดออกสื่อเลยไม่กลัวทัวร์ลงนะครับบางคนมาจากแม่ค้าตลาดนัด
7: ใช่
8: มันจะมาเก่งกาดได้ยังไงขอชาติใช้เวที
7: หมอดูที่เก่งที่สุดคือตัวเรา
8: ใช่ครับ
7: นะหมอรักษาเก่งที่สุดคือตัวเรา
8: คร
7: ับฮะหมอเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้จะต้องทำยังไง
8: ใช
7: ่ต้องดูแลเป็นเบาหวานจะต้องลดอาหารต้องการหลับการนอนนะนี่คือหมอที่เก่งที่สุดหมอดูแล้วก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยทำการค้าแล้วมันพังมันเจ๊งเพราะอะไรเพราะอะไรเราต้องมาวิเคราะห
8: ์หนึ่งเลยครับคือประมาทเลินเล่อแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่ถูกอย่างเราช่วยมาเยอะนะพอดีปุ๊บไม่มีเวลาละอาจารย์ไม่ว่างไม่มีเวลาเลยผมตัดทิ้งแล้วไม่คุย
7: ครับ
8: แล้ว2นะฮะนี่ปัจจุบันที่เจออยู่เนี่ยคือพรุ่งนี้อัดเนี่ยนะฮะมาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปแก้ให้กับคนคนหนึ่งรวยมากแต่ตอนนี้คือไม่มีเงินมันเปลี่ยนไหมเพราะอะไรเขายอมรับเลยว่าที่ช่วยไปเมื่อ4ปีที่แล้วดีมากแต่ว่าด้วยว่าไปสู้สุดแล้วยอมรับสอเรื่องที่3คนที่เป็นหมอดูเนี่ยสักลายมือนะครับแต่ตั้งตนเป็นสำนักเศรษฐีนู่นนี่นั่นยังไม่รู้เรื่องเส้นเลยครับ
7: ใช่
8: ผมพูดตรงนั้นผมโคตรตลกเลยมันเป็นปรมาจารย์เนี่ยผมถามเรียนมากี่เดือนแล้วเนี่ยแล้วผมบอกผมจะช่วยแก้แต่คุณต้องอัดคลิปให้ผมแล้วก็ต้องยอมบันทึกภาพบันทึกเสียงว่าคุณยอมกับเรื่องพวกนี
7: ้ครับเดี๋ยวนี้มันเยอะมาก
8: เยอะมาก
7: ครับหมอดูทั้งไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีไพ่ทาโร
8: ่ไพ่
7: มันเยอะมากเลยแล้วหมอที่เกิดมาใหม่นี่เยอะมากเลย
8: ก็มันเป็นช่วงของวิกฤตนะฮะของเศรษฐกิจก็คือโควิดเนี่ยทำให้หมอดูตอนนี้เป็นแสนคน
7: ครับคือผมเนี่ยพูดจริงๆนะคือผมไม่เคยให้ใครดูดวงผมนะวันหนึ่งปีเกิดผมไม่เคยให้ใครดูผมบอกผมรู้แล้วก็ผมก็เคยแนะนำอาจารย์ที่ว่าพลิกชีวิตพลิกชะตาพลิกดวงถามว่าดวงพลิกได้ไงผมบอกว่าให้ไปเอาสมนครัววันที่ปีเกิดเอามาแก้เอามาแก้เองเลยเราอยากได้ดวงไหนนะเหมือนทุกวันนี้คนจะคลอดลูกเนี่ยเขาก็ไปดูดวงมาก่อน
8: ใช
7: ่แล้วก็พาออกถามว่าพวกนี้เก่งไหมครับ
8: มันต้องบอกอย่างนี้ครับหมอต้องยาเก่งกว่าเราอีกนะเก่งกว่าเราเยอะเลยนะฮะแล้วก็ทุกอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าคืออย่างที่ป๋าพูดไม่ผิดเลย
7: ครับ
8: เวลาที่อะไรที่ดีจะอั้นเพื่อจะคลอดวันดีเวลาดีแต่ถ้าเขาจะมาเกิดคุณอั้นยังไงก็ไม่อยู
7: ่มันฝืน
8: มันฝืน
7: มัน
8: ฝืนธรรมชาติ
7: ครับนี่คือเรื่องราวของการดูลายมือในเรื่องของดวงชะตานะฮะแต่ถามว่ามันก็อยู่ที่เราอยู่ที่เขาเรียกอยู่ที่เขาเรียกว่ากรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมโยนีมีกรรมแต่กำเนิด
8: ใช่
7: ไหมมันก็อยู่ที่เราเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะเหมือนเราเปิดร้านเอ๊ะทำไมคนไม่เข้าแล้วทำไมมันยังวุ่นเราต้องไปดูร้านเราเนี่ยสว่างไหมมีป้ายไหมอาหารเราทำอร่อยไหมข้าวร้อนไหมจานร้อนไหมเนี่ยอันนี้เรามีส่วนแก
8: ้เอาตรงๆฮะอยากเปิดร้านอาหารจะไปเปิดสี่แยกไฟแดงเขาเป็นขาวแดงไม่มีใครมาจอดรถยังจอดไม่
7: จอดรถไม่ได้
8: จอดตั้งแต่แรกแล้วดูผิดตั้งแต่แรกแล้ว
7: เคยสมัยที่ผมทำรายการวิทยุเนี่ยสมัยก่อนทำอยู่พลหนึ่งจอสอหนึ่งขอสอทบเยอะแยะมากมายก็มีเขาเปิดสายเขาก็ถามเรื่องเขาเปิดร้านอาหารอยู่ในซอยคนไม่เข้าสมัยก่อนคนเข้าตอนหลังคนไม่เข้าผมก็ถามว่าร้านหนูอยู่ตรงไหนอยู่ในซอยต้นไม้บางไม้บางป้ายบางหนึ่งนะแล้วก็หน้าตาเวลาลูกค้ามาหนูก็สามีทะเลาะกันไหมทะเลาะกันใครก็จะมากินใช่ไหม
8: มันมีผล
7: มันมี
8: คือเขาเรียกใส่ใจไอ้คำว่าใส่ใจนะครับมันใส่ตั้งแต่การที่คุณคุยกับลูกค้านะแต่คุณหงุดหงิดเนี่ยคุณยังโกรธผัวอยู่นะคุณก็ลงกับของที่คุณ
7: ครับก็ท่านจะเช็คชะตาเช็คดวงเช็คลายมือเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ข้างหน้านะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็นัดเวลาได้เลยนะครับก็ว่าทำอะไรได้บ้างนะอาจารย์ทำอะไรนะอาจารย
8: ์โอ้ทำได้หมดนะครับ
7: ทำอะไรมา
8: พิธีการทำทุกอย่างแต่ว่าผมเป็นเหมือนกับโอเคเราไม่ต้องการให้คนสิ้นเปลืองกับเรื่องพวกนี้เยอะถ้างั้นผมจะถามว่าคืองบประมาณมียังไงแล้วก็ผมจะบอกตรงๆเลยผมเน้นความประหยัดเรียบง่ายแล้วที่สำคัญคือจะทำอะไรพวกนี้นะครับจะมาจ่ายอะไรค่าตัวเรานะคุณดูแลครอบครัวคุณก่อน
7: ใช
8: ่นี่ผมเน้นเรื่องนี้นะเรายังไม่ใช่อาจารย์ที่ร่ำรวยมีอะไรใหญ่โตอะไรมากมายแต่ผมไม่เคย อดไม่เคยหมดและก็มีกินตลอด
9: ทีนี
8: ้น้ำใจ
9: ถามว่าถ้าเขาเกิดว่าเขาไปดูหมออื่นมาดูดวงหรือว่าไปดูตามตำราตามGoogleดวงไม่ดีต้องไปเสริมต้องไปเพิ่มไปเติมไปต่อเรื่องของชะตาความเพียงความรวยให้อาจารย์ทำพิธีต้องใช้อะไรบ้างใบทรงใบสีราชวัตรต้องทำที่พระอาจารย์ทำได้ไหม
8: ผมไม่ทำ
9: ไม่ทำใช่ไหม
8: ไม่ทำครับ
9: เปลืองใช่ไหม
8: บ้าบอครับผมพูดตรงๆเลยบ้าบอครับคือเอาตรงนั้นนะครับไปเลี้ยงดูครอบครัวก่อน
9: ครับ
8: นะครับคือเทพยาดาอารักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่เขาก็ต้องดูว่ากลับไปดูตัวเองก
9: ่อนแล้วไหว้พระเสริมชะตามันจริงไหม
8: จริงครับ
9: จริงนะ
8: ก็คือมันเป็นหลักอ่ะจริงๆเอาตรงๆนะฮะอยากให้ป๋าถามตรงๆว่าเฮ้ยมายังไงถึงเป็นวันนี้เพราะผมไม่ได้มาจากสายโดยตรงของดูดวงนะผมมาจากสายธุรการของธนาคารและเงินทุนหลักทรัพย
9: ์
8: แต่ด้วยความที่เราศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก
9: ๆ
8: ก็เลยเหมือนกับว่าคือฝืนไม่ได้แล้วผมเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ดังๆเยอะที่เหมือนถ่ายทอดเรามาเราถึงบอกว่าออกจากตรงนี้ไม่ได้มันเป็นลูปเป็นวังวนแล้วก็เลยได้มาเจอกันนี่ไงครับว่าทำไมรู้จักคนนู้นคนนี้อาจารย์คนนู้นคนนี้ก็ผมอยู่ในวงการที่ไม่ได้เป็นไปฝากตัวเป็นศิษย์นะแต่ผมเป็นคนที่สมองเรา
9: ครูพักรักจำ
8: จำแม่นมากแล้วเราได้มาแบบอะไรครับที่เขาถ่ายทอดมาโดยที่เขาอยาก
9: คือคนเรามันจะมีพรสวรรค
8: ์นั้นถูก
9: บางคนเนี่ยปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะต้องยังไงเนี่ย
8: แต่มันมีจุดนะผมก็ยอมนิดนึงครับที่มาทุกวันนี้ได้คือหลักธรรมะแล้วก็ผมยอมทุกอย่างสมัยก่อนผมเกเรนะเที่ยวทุกวันดื่มกินทุกโอ้โหไม่ยอมแพ้ใครอ่ะตอนหลังมาบอกเอ้ยชีวิตมันเปลี่ยนเขาบอกโอเคไปปฏิบัติธรรมเอาไหมปฏิบัติธรรมคืออะไรเราก็ทำอยู่สวดมนต์ไหว้พระทำอยู่เขาบอกว่าเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปผมเริ่มมานั่งคิดแล้วมันไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จกับการเที่ยวแล้วได้รางวัลรางวัลชีวิตมันคืออะไรงงก็เลยยอมไปปฏิบัติถ้ายังไงเนี่ยรายละเอียดที่จะเล่าอาจจะถามกันต่อก็ได้ป่ะ
9: ครับแล้วก็ของอาจารย์เนี่ยปีนึงเนี่ยมีไหว้ครูมั้ย
8: ผมไม่ไหว้ครู
9: ไม่ครู
8: ผมไหว้พระพุทธเจ้า
9: อ๋ออาจารย์เรียนต้องมีอาจารย์เนี่ยจากตำราหรือจากคนหรือจากพระจากอะไร
8: มี
9: มีนะ
8: อาจารย์ผมถ้าเอ่ยถึงนั่นเลยก็คือผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญวัดธรรมวันผมคิดว่าสิงห์บุรีครับ
9: ครับ
8: อันนี้คือเบอร์หนึ่งในใ
9: จ
8: แล้วก็ได้มาเพราะสิ่งนี้แหละครับก็คือผมรู้สึกว่าผมได้เล่นตัวเองนะได้หลายเรื่องผมเลยไปกราบท่านบอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านจะบอกเราใช่ไหมว่าเราต้องมาช่วยคนตอนนี้ผมได้ทุกอย่างครบหมดแล้ว
9: อาจารย์พระก็คืออาจารย์จารัน
8: วัดจารัน
9: พ่อจารันวัดอัมพวันสิงห์บุรี
8: ใช่ครับ
9: แล้วถ้าเป็นคนธรรมดา
8: สายธรรมยุทธสายวิทยายุทธนะสายวิทยายุทธก็หลวงพ่อมาลัยวัดบางย่าแพรกอยู่ที่
9: ท่าฉลอมอำเภอเมืองหลวงพ่อมาลัยเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ
8: ่ครับ
9: รูปร่างท่านลักษณะดีสูงใหญ่นะท่านก็โด่งดังในเรื่องของพระสมเด็จไผ่
8: ใช่
9: ตอนนั้นใครสสที่คุณอะไรที่สมุทรปราการไปโดนยิงมาห้อยสมเด็จไผ่ของหลวงพ่อบรรลัยผู้รังยังแพ้แล้วรอดท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปเดินธุดงค์ที่เมืองกาญแล้วป่ามันไหม้หมดเลยมีไผ่เนี่ยไผ
8: ่เนี่ยจะไม่ไหม
9: ้เออท่านก็เลยเอามาที่วัดรังยังแพ้นะครับผมสนิทพ่อบรรลัยผมสนิทอยู
8: ่ลูกศิษย์ตัวเอเลย
9: ครับก็เพื่อนผมก็เป็นนายกเทศมนตรีที่บางยังแพ้แล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองสมุทรสามหาชัยสมุทรสาครแล้วถ้าจะหลอมผมไปกินประจำไปประจำมีข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยสุดนะฮะแล้วริมทะเลร้านอาหารเนี่ยจากหลวงพ่อมาลัยวัดบางยะแพ
8: ร
9: กแล้วมีองค์ไหนฮะ
8: ถ้าเป็นสายพระนะครับหรืออาจารย์ที่สอนเนี่ยไม่ได้สอนโดยตรง
9: ครับ
8: แต่ด้วยความที่เหมือนอาจารย์เหมือนป๋า
9: ครับ
8: ผมไม่ค่อยให้ใครดูดวงเพราะว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู
9: ่ครับ
8: แต่ก็มีอาจารย์ท่านนึงให้อยู่ต่างจังหวัดก็ดูให้ผมมา
9: ครับ
8: ผมพูดตรงเลยฮะถูกทุกข้
9: อ
8: ทุกวันนี้คือเขายังถามผมนะผ่านอะไรมาแล้วทุกเรื่องไหมเขาดูเลขฐานเจ็ดกับพรหมชาติมีความแม่นยำสูงแล้วผมเป็นคนชอบลองไงท้าทายบอกให้ไปทางนี้ผมไม่ไปเกิดกับตัวเองทุกเรื่องนะ
9: คือพรหมชาติเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของตำรา
8: ทุก
9: อย่างเลย
8: ทุกเรื่องใช่
9: ครับคนที่จะเป็นหมอดูจะเป็นเจ้าพิธีจะทำอะไรต้องพรหมชาติ
8: ช่
9: ต้องรู้ก่อนเรื่องธาตุนะเรื่องธาตุเรื่องราศีวันเดือนปีเกิดปีชั่วจะรู้ขันเถาะนิสัยเป็นยังไงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พระราหูพระเกตเป็นยังไงจะดูเนื้อคู่ก็ต้องดูนาคสมพงษ
8: ์
9: นะคือสุดยอด
8: คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดตำรา
9: ตำราน
8: ะครับแล้วจริงๆมันมีการดัดแปลงเพิ่มเติมมาจากของฮวงจุ้ยจีนด้วยมันมีความต่อเนื่องกันมาอันนี้เราศึกษาแบบชัดเจนนะแต่ผมก็ไม่ได้แตกฉานแบบ 100% 100กับส่วนนี้นะครับคือเราเป็นคนชอบครูพระลักษมณ
9: ์ครับ
8: ผมบอกเลยผมศึกษาแบบป๋าคงได้ยินเนี่ยมันใหญ่เล่มมันใหญ่อะผมนอนหนุนหัวเอาแต่ผมมาได้จากตรงไหนไหมครับจากที่ประยุกต์ทุกเรื่องครับผมจะถามเขาทุกเรื่องแล้วมาประรวมหมดประรวมหมดเสร็จปุ๊บมาได้กับที่เรานั่งสมาธินั่งกรรมฐานเนี่ยทำให้ผมได้บางอย่างมากับตัว
9: ครับไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงเนี่ยอย่างกรรมฐานเนี่ยคือเรากำหนดจิตได้แล้วก็มันก็จะทำให้เรามีสมาธินะพอเรานิ่งสมาธิมีปัญญาก็เกิดพอปัญญาเกิดแล้วเราก็สามารถที่จะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหนือคำบรรยายเราพูดไม่ได
8: ้
9: นะครับก็รายการนะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องราวเรื่องของดูลายมือเรื่องของศาสตร์ต่างๆเรื่องของความเชื่อนะฮะครับท่านมีปัญหาท่านอยากจะสอบถามท่านอยากให้อาจารย์ได้ดูต่างๆนะไม่ว่าท่านติดขัดอะไรทำอะไรและไม่ประสบความสำเร็จเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะครับก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันยังมีมากมายเรื่องของศาสตร์ความเชื่อเนี่ยฮะเรื่องลายมือโง่เฮงก็ได้ฮะ
8: ด้วยครับได้หมด
9: โง่เฮงเนี่ยบางคนนี่มันเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันผิดแต่วินาทีแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันชีวิต
8: ไม่เหมือน
9: เออ
8: คือคนเรา

0: เราพูดถึงเขานิดนึงไหมคนดังเนี่ยที่เป็นฝาแฝดระดับนักมวยเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยอีกคนนึงหายไปไหนอีกคนนึงยัง
1: อยู
0: ่ใช่ไหม
1: ยังอยู
0: ่ยังอยู
1: ่เขาทรายเขา
0: เจอกันอยู่ครับเจอกันอยู
1: ่คือมันเป็นเรื่องราวสองคือเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นชะตามันคนละอย่าง
0: การเดินทางของชีวิตมันไม่เหมือนกัน
1: เรื่องของสัจจะเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความกตัญญูมันชี้ชัดอย่างเขาทรายเนี่ยเขาก็เป็นลูกน้องของโกหงใช่ไหมโกหงก็เพื่อนผมแล้วก็แชร์แม่แล้วก็ยอดธงเสนานันท์ที่นะใช่ไหมแล้วเขาคอเขาก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วว่าผิดพลาดหลายๆอย่างทำให้เขาคอชีวิตมันก็เลยกับเขาทรายเนี่ยมันก็คือคนละอย่างนะเขาทรายเขาก็โด่งดังได้แชมป์โลกเป็นนักมวยคู่ใจของโกหงนะโกหงนี่ก็เป็นคนที่ปั้นมาเขาก็ระลึกถึงเขาเรียกมีเขามีความกตัญญูกตัญญูนะฮะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆนะอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามว่าวันเดือนปีเกิดหรือจะดูลายมงลายมือหรือจะนัดกับอาจารย์ได้เลยนะฮะครับได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับก็ยกเว้น2เรื่องเรื่องเงินและเรื่องการเมืองไม่ต้องถามเลยนะ
0: ไม่ถามไม่คุยไม่คุย
1: ปกติอาจารย์เปิดสำนักอยู่ไหน
0: แต่ก่อนผมอยู่ในที่ที่ป๋าไปบ่อยละแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นสถานศึกษาของเด็กๆที่เขาอยากให้มันเป็นระดับวิชาชีพตรงข้ามวัดเบนตรงข้ามวัดเบนนะแต่หลังมาเราก็เลยออกมาทำธุรกิจในส่วนของการที่ทำหน้าร้านเหมือนปกติแต่เนื่องจากว่าผมเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาว่างอะไรเงี้ยก็เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์ไปงานต่างๆก็เลยหยุดพักเรื่องนั้นแต่เราไม่เคยขาดงานไม่เคยขาดนะมีงานตลอดโดยเฉพาะงานที่ปรึกษาเรื่องจัดการจัดการงานประกวดหรือรางวัลในพวกเนี้ย ผมเขาจะนึกถึงผมเป็นอันดับแรก แล้วเพราะว่าอะไรนะครับคือที่เราได้มาเนี่ยไม่ได้โชคช่วยแล้วไม่ได้พักพวกมาเสริมอะไรเราเพียงแต่ว่าความสามารถมันมาเหมือนที่ป๋าเป็นอยู่ทุกวันนี้คือตำนานมาจากความตั้งใจ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องงานประกวด
0: ง
1: านรางวัลแล้วทำไมว่าจะต้องมีแล้วทำไมต้องรางวัลต้องใช้เป็นรูปอะไรมีความเกี่ยวข้องยงใหญ่ยังไงแล้วรางวัลนี้จะให้มันมีความขลังมีความประสิทธิ์ต้องทำยังไงต้องไปให้พระคณาจารย์เกจิได้ลงเขาเรียกว่าลงอักขระหรือว่าบรรจุพุทธคมลงไปนะฮะครับช่วงหน้าอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวต่างๆเรื่องของลายมือเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของธาตุเรื่องของไหว้พระแบบไหนนะฮะครับเดี๋ยวละช่วงหน้าเราจะพูดเรื่องการไหว้พระแบบไหนที่จะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาทำให้ดวงทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมาให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรจะคิดการใดก็จะสมความปรารถนานะฮะครับก็เรื่องราวต่างๆมีมากมายช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวนชัยสุพรรณเจ้าของรายการคุยเฟื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทั้งภาพทั้งเสียงทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลทุกๆอย่างนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจได้เลยนะครับเราก็จะมาต่อถึงเรื่องราวเรื่องลายมือเราไปแล้วเรื่องธาตุไปแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องห้อยพระแบบไหนไหว้พระแบบไหนที่จะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตานะเราจะไปพบกับอาจารย์ได้เลยครับเชิญเลยครับ
2: ครับ
1: ห้อยจะมั่วใหญ่ๆอย่างเงี้ยว่าดวงไม่ดีทำธุรกิจการค้าแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราต้องไปไหว้พระแบบไหน
2: ก็จริงๆแล้วครับก็ต้องดูก่อนว่าคือที่บ้านเรามีอะไรอยู่บ้าง
1: ไม่ใช่ไปไหว้ตามวัดแต่มันเนี่ย
2: ไปตามวัดเหรอครับ
1: เออ
2: เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของสุดยอดเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนั้นคือหนึ่งในหลักที่ต้องไปดวงตกไปยังไงดวงตกก็ต้องดูกันว่าครับว่าตอนนี้เรารู้สึกตันทุกทางเขามีภูเขาทองไว้ก็คือมันมีสะดือกรุงเทพอยู่ข้างบน
1: ภูเขาทองคือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่มีตำนานชัดเจนพระพุทธเจ้าหลวงท่านได้เอามาบรรจุไว้เขาเรียกว่า บรรพตคีรี

0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: สูงมากกว่าตึก
0: จากภูเขาทองเสร็จแล้วจะต้องแล้วพระเนี่ยพระต้องไปไหว้ยังไงพระอะไรมั่งที
1: ่จากเอาตัวเอาประสบการณ์แล้วนะที่เรียนอยู่นะครับก็คือเราเริ่มจุดสตาร์ทก่อนก็คือที่วัดเบญผมพาทุกท่านหลายท่านเนี่ยไปไหว้ที่พระพุทธราชจำลอง
0: พูดอะไรนะ
1: พระพุทธราชจำลอง
0: อ๋อที่ราชจำลองวัดเบญจนบพิตรนะ
1: สตาร์ทที่นั่นก่อนทุกครั้งก็คือจะเป็นเวลาอะไรก็แล้วแต่เก้าโมงห้าสิบเก้า
0: ท่าน
1: ในการสิบเก้า11โมง11นาฬิกา59ก็จะเป็นเวลาหลัก2หลักนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ทำสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็คือข้างหลังก็จะมีศาลา100ปีที่เสด็จปู่และกันย่าท่านประดิษฐานที่นั่นก่อนจะถึงเนี่ยจะมีต้นโพธิ์ต้นโพธิ์ที่มาจากอินเดียเป็นเมล็ดพันธุ์แรกที่มาจากอินเดียเรานั่งสมาธิระลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่อที่จะให้ชีวิตมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากนั้นไปขอพรจากเศรษฐกุลกันที่5ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าแผ่นดินเนี้ยอะไรที่ชัดเจนที่สุดก็คือรัชกาลที่5ที่ผมนับถือที่สุดนะหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกที่ครับนั่งสมาธิทั้งหมด
0: จากวัดเบญนี่แล้วไปต่อวัดไหน
1: วัดภูเขาทองวัดสะเกด
0: วัดสะเกด
1: ใช่
0: จากวัดสะเกดวัดสะเกดก็ยังมีภูเขาทองที
1: ่มันมีเคล็ดลับอยู่นะขออนุญาตไปลงรายละเอียดที่หลัง
0: มันจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังมีพระอัฏฐารถ
1: ใช่ครับ
0: นะเป็นพระยืนนะแล้วก็มีดีๆเยอะเลยนะจากวัดภูเขาทองแล้วไปไหนฮะ
1: โอ้ชีวิตคนเราต้องการความมั่นคง
0: ครับ
1: ศาลหลักเมือง
0: ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ
1: แต่ก็อย่างบอกครับมันจะมีรายละเอียดของมันอยู
0: ่ครับ
1: ก็ไปปิดย่อย
0: แล้ว
1: คนเราทุกคนเนี่ยต้องอยากได้เงินแก้วแหวนเงินทอง
0: ครับ
1: ตรงข้ามกันครับวัดพระแก้ว
0: อ๋อพระแก้วนี่แก้วแก้วสารพัดนึก
1: นะครับวัดพระแก้ววัดพระแก้วก็ไปกราบพระแก้วมรกต
0: ครับครับ
1: แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงอันดับหนึ่งของพระเครื่องนะราชาพระเครื่องก็คือสมเด็จพระอาจารย์โตก็ไปที่วัด
0: วัดละขัน
1: ที่เสียงเงินทอง
0: ครับ
1: เหมือนกันต่อเนื่องกันแต่ก็อย่างที่บอกครับมันจะมีรายละเอียดอีกว่าต้องทำอะไรอีกนะ
0: ครับวัดละขันเนี่ยผมจะแนะนำนิดหนึ่งนะไปเสร็จแล้วที่หน้าวัดนะที่โป๊ะที่เรือข้ามฟากนะคือสมเด็จโตท่านทำน้ำมนต์ไว้ตรงหน้าตรงนั้นเลยนะคือดาราหรือว่าดารานักร้องนักแสดงอยากจะมีชื่อเสียงดังเขาจะไปวักน้ำมนต์ตรงนั้นเอามาล้างคือบ่อน้ำมนต์ที่สมเด็จโตแล้วก็บ่อน้ำมนต์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะก็คืออยู่คณะ6เก่าแก่เลยที่สมเด็จโตทำไว้นะคณะ6ไปได้เลยนะเขาเปิดทุกวันนะที่วัดละขังนะครับไปกราบไปไหว้สมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีก็คือผู้ที่ทำเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะฮะแล้วก็มีรูปนั่งท่านนั่งเทศเนี่ย อยู่ริมน้ำก็เชิญได้เลยนะ
1: ตรงนี้มันไม่ได้เป็นความลับอะไรเปิดเผยได้เพื่อที่อะไรไหมครับจะได้คุณยังไม่เจอหมอดูเขาหลอกนี่คือผมกล้าพูดออกมาอย่างนี้เพราะมันเป็นเคล็ดลับของที่เราทำอยู่ไม่ว่าคุณจะมาจากต่างประเทศมาจากจังหวัดไหนที่ไกลๆผมทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่ไม่กี่อย่างนี้นะครับ8-9ที่มันมี9แห่งแต่ว่าเราก็ทำ
0: ก็ได้จากวัดละคังแล้วไปวัดไหนต่อฮะ
1: เราไปที่มันจะต้องย้อนกลับมาไกลนิดนึงฮะจากที่นู่นมาต้องเดินทางมาเนี่ยมันจะมีตรงเซนทันเบิร์ก
0: วัดอะไรครับ
1: ตรงนั้นก็จะมีทุกคนเนี่ยจะต้องมีพระที่เป็นประจำวันอยู่ก็คือพระหน้าปก
0: เซนทันเวิร์นมีพระหน้าปก
1: มีครับอยู่ในอาณาบริเวณเนี่ยคนไม่ค่อยคิดว่าจะมีบางคนเขาไม่ได้มองถึง
0: เซนทันเวิร์นนี่มีพระตรีมูรติ
1: อันนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
0: ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขท่านไปทำไว้
1: ใช่แต่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่เราแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าบางอย่างเราจะดูโฟกัสว่าเราจะ
0: พระหน้าปกเสร็จแล้วจากเซนทันเบิร์นแล้วไปวัดไหนต่อครับ
1: ก็นั่นแหละครับพระพิฆเนศอยู่ข้าง
0: ๆอ๋อพระพิฆเนศ
1: พระพิฆเนศต้องบอกว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าจะเป็นการขอพรเรื่องความสำเร็จอะไรจ้ะจริงๆพระพิฆเนศเนี่ยเป็นมหาเทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งปวง
0: ครับพระพิฆเนศคือเป็นมหาเทพที่ขจัดปัดเป่าอุปสรรคใดๆทั้งปวงแล้วก็ประทานความสำเร็จ
1: ใช่ครับต้องเลือกเรื่องของความทุกข์ก่อนไม่ใช่จะมาที่ความสำเร็จอย่างเดียวเลยทีนี้พอนั้นเสร็จปุ๊บไหมฮะมีมหาเทพเยอะแยะเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสูตรของการ บูชาหรือการแก้ปัญหาก็คือพระพรหมเอราวัณ
0: เอราวัณสี่แยกราชประสงค
1: ์ใช่แต่มันจะมีทิศทางของมันอยู่ว่าต้องเข้าทางไหนออกยังไงอันนี้ขออนุญาตเป็นส่วนตัวนิดนึง
0: ได้ได้ได้
1: นะครับเพราะมันจะมีทิศแล้วมันจะมีจุดของมันว่าคือทำอะไรอันนี้ที่พูดไปก็ประมาณสัก 7-8 ที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: อีกที่หนึ่งคุณจะทำชีวิตให้คุณดีคุณต้องรู้จักการบริจาคทานบริจาคทานก็ไปวัดที่เขาทำเรื่องการบริจาคโรงศพผ้าห่อศพแล้วหลังจากนั้นมาคุณต้องกลับไปที่บ้านอีกนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอีกไม่ใช่ปุ๊บนอนหลับเหนื่อยไม่จบ
0: คือทุกอย่างอยู่ที
1: ่วันนึงฮะ
0: คือท่านต้องมี
1: วินัยด้วย
0: ท่านต้องมีความจริงใจท่านต้องมีศรัทธาและความเชื
1: ่
0: อปาฏิหาริย์จึงจะเกิดนะครับก็นี่คือเรื่องราวของการห้อยไหว้พระเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาแต่นี้ผมมาถามอาจารย์นี
1: ่
0: การจุดเทียนเนี่ยที่มีชื่อเขาเรียกเทียนเสริมเติมเพิ่มชะตาเนี่ยมันยังไงครับที่มีชื่อติดไว้เนี่ยแล้วก็ต้องสวดบทไหนบ้างอาจารย
1: ์เอาตรงๆนะพูดอยากให้พูดตรงเลยใช่ไหม
0: ครับครับ
1: คือมันไม่มีจริงเขาไม่เคยทำเรียกว่าบ้าบอ
0: เลย
1: เพราะว่าอะไรไหมครับคือเทียนคือเทียนคุณไหว้ต่อหน้าพระพุทธพรการเขียนชื่อ
0: ค่ะแต่เห็นเขาทำกันเยอะนะจุด
1: ก็เขาเอาตัง
0: จุดแล้วก็ยิ้มมนพระมาสวดมาอะไรมาเสริม
1: เขาเอาตัง
0: อ๋อเคยจริงๆไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็น
0: ยังเป็นนะ
1: นะครับ
0: แล้วอาบน้ำมนต์เหรออ
1: าบน้ำมนต์เหรอเอาตรงๆเลยชีวิตผมเกิดมาเนี่ยผมอาบครั้งเดียวตอนผมมีอุบัติเหตุครั้งเดียวแล้วก็คือเป็นอาจารย์นะฮะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจ่าอาบให้แล้วเขาก็สอนบางอย่างว่าไปตักน้ำที่มันมีไหลทวนน้ำป๋าคงเข้าใจนะไหลทวนน้ำคืออะไรชีวิตเราตกอ่ะน้ำมันไหลตกสติปัญญามันมีแล้วก็รู้ว่าน้ำตรงไหนมันทวนไม่ทวนมันมีเทคนิคของมันอยู่ด้วยความเราฉลาดแล้วก็รู้ว่าน้ำตรงไหนมันตกก็เอาใบไม้โยนน้ำมันจะมีนะน้ำมันไหลมัน
0: ก็
1: ม
0: ีขึ้นอย่างทุกวันนี้เขาก็เรื่องเจิมมันเยอะมากเลยเนี่ยเจิมหน้าเจิมหน้าผากเจิมลายมือมันจริงๆมันศาสตร์พวกนี้มันในตำรามีไหม
1: มันมีอยู่บ้างครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดผมก็ทำแต่ว่าเนื่องจากว่ามือเนี่ยผมไม่ได้แก้ผ่านโดยตรงนะคือผมท้าโดยได้ไหมครับถ่ายรูปไปเลยแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงผมเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่กล้าผมลงเนี่ยไม่มีรอยแต่ผมก็มาดูดวงอ่ะถ้าใครสักมาผมบอกผมไม่ดูผมไม่ช่วยเพราะผมไม่ชอบคนโง่ที่ไปสักและคนที่เขาเรียกว่าพุ่งตรงกับปัญญาอ่อนแล้วมันมีปัญหาคือคนไปสักไปสักมาเนี่ยถูกหวยเคยได้เคยมีโชคการไม่มีแล้วถามว่ามันช่วยได้ไงแล้วสนุกสนานเหมือนลายแทงอ่ะผมขำตลอดอ่ะเวลาดูในมือคนนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทีนี้มาดูตรงนี้เมื่อกี้อาบน้ำมนต์เนี่ยอาบน้ำมนต์เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อมั่นของพระอาจารย์ที่เขาจะทำแต่ผมก็จะดูว่าท่านเคร่งไหมท่านเป็นจอมวิทยายุทธ์จริงไหมเก่งเรื่องวิชาคมจริง
0: เดี๋ยวนี้มันดูยากอาจารย
1: ์ผมไม่เชื่อคนมาสักแล้วมา
0: ไม่เราเดี๋ยวนี้เราดูยากเรื่องอาบน้ำมนต์เรื่องพระเกจิอาจารย์องค์ไหนวัดปฏิบัติดีไม่ดีองค์ไหนมีกรรมฐานองค์ไหนมีวิชาเนี่ยมันก็ดูลำบากเพราะว่าแต่คนเนี่ยเขาก็ไปเนี่ยบางคนเนี่ยไปอาบ
1: เป็นความเชื่อมั่น
0: บางคนเขาไปเจิมหน้าให้อาจารย์เจิมหน้าออกมาครับบางคนเขาก็รวยประสบความสำเร็จอาบน้ำมนต์บางคนเขาก็มีทุกข์มีโศกเขาก็หายบางคนก็ไม่มีแต่นี้มันก็ต้องอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของเราใช่ไหมครับเรื่องราวต่างๆนี่นะมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาท่านฟังแล้วชมแล้วโปรดใช้วิจัยญาณในการชมในการดูนะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามไปเลยว่าจะต้องทำยังไงจะต้องให้อาจารย์ท่านแนะวิธีว่าการดำรงชีวิตประจำวันการไปไหว้พระการออกจากบ้านการจะต้องวันอะไรจะต้องใส่เสื้อสีอะไรแล้วต้องออกจากบ้านต้องก้าวเท้าไหนก่อนนะแล้วก็เวลาเท่าไหร่จะไปพูดจะไปพบปะกับบุคคลสำคัญเรื่องของการงานเรื่องของค้าขายเรื่องของคดีความต่างๆปรึกษาได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาจารย์กำลังทำเรื่องรางวัลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รางวัลเป็นรางวัลอะไรอาจารย
1: ์รางวัลเป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ทำความดีจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องส่วนตัว
0: เขาเรียกคนดีสี
1: อันนี้มันเป็นคำพูดที่เขา
0: ไม่แล้วชื่อรางวัลอะไรฮะ
1: มงคลคะเนต
0: อ๋อมงคลคะเนตก็ต้องเกี่ยวกับพระพิคเนต
1: เกี่ยว
0: อ๋อ
1: แต่ปางที่เป็นสัญลักษณ์ของงานนี้หรือตัวรางวัลนี้เป็นปางที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย
0: ปางอะไรฮะ
1: ทรงตำรา
0: อ่านตำรา
1: ใช่
0: พิคเนตเนี่ยมันมีกี่ปางอาจารย
1: ์โอ้เป็นร้อย
0: นะ
1: เป็นร้อย
0: อย่างสีแยกห้วยฝางเขาเรียกปางอะไร
1: อันนี้ประธานพรปกติไม่มีผลอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องประธานเรื่องความสำเร็จเรื่องเศรษฐีร่ำรวยทรัพย
0: ์แต่ทุกวันนี้คนก็แห่กันไป
1: ก็มันใกล้ไงก็มันเดินทางง่าย
0: แล้วก็ที่แปดริ้วอ่ะ
1: แปดริ้วเนี่ยครับพื้นฐานเลยถ้าดังมาก่อนก็คลองเขื่อนใช่ไหม
0: วัดสมาน
1: วัดสมานที่หลังอันนั้นสวยสุขก็มาบอกว่าโอเคต้องปางนี้หนึ่งจะสบายนู่นนี่นั่น
0: แต่วัดสมาน
1: ก็
0: ทำประโยชน์ขึ้นมากทำโรงพยาบาลเยอะเลยนะ
1: ก็อยู่ที่เจตนาครับที่เราไปทำแล้วเราอยู่แปดริ้วด้วยเราก็เลยว่าโอเคก็ดีเจตนาดีดีหมดทั้งนั้นจริงแต่ว่าคือ
0: จริงๆอ่ะแปดริ้วอ่ะเขาทำก่อนแล้วช้าเพราะแบบเนี่ยได้แบบจากศิลปากรผมเป็นคนไปตอนที่เขาประกวดแบบเนี่ยคุณยุวดีบุญคองเขาได้มา
1: คลองเขื่อนใช
0: ่
1: ไหม
0: เสร็จแล้ววัดสมานเนี่ยเขาก็ไม่รู้ทำอะไรเขาก็เลยทำปางเสวยสุขแล้วก็
1: แล้วมีวัดโพอากาศเนี่ยป่
0: าวัดโพอากาศอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายกับผมสนิทกันดีมากเลยนะคร
1: ับ ใจดีนะใจด
0: ีครับนี่คือเรื่องราวของรางวัลอาจารย์ก็เลยพูดเวลารางวัลเนี่ยจะเมื่อไหร่แถลงข่าวยังไงอะไรนะ
1: ก็วันงานเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้วันนี้ปราบเซียนไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาการจัดการที่ไม่เรียบร้อยนะผมบอกไม่เป็นไรผมบอกวันที่9เดือน9มันเป็นฉลกเราปี2569มันเป็นอะไรที่เราชอบจะเป็นวันพุธเป็นอะไรผมไม่แน่นะคือผมเอาวัน
0: มันตรงวันอะไรวันที่9
1: ตรงวันพุธ
0: อ๋อวันที่9เดือน9ก็คือ9หน้า9หลังและอีกอย่างหนึ่งเลข9ถ้าเป็นเลขทั่วไปเขาเรียกว่าเลขมงคล
1: 9เกศ
0: 9เกศถ้าเป็นในเรื่องของพุทธศาสนาเขาเรียกว่านวโรกุตรธรรมมรรค4ผล4นิพพาน1
1: 9บวก9เป็นมหาจักรพรรดิ
0: 9บวก9เป็น18 8ก็คือเลขของพระอรหันต์18พระองค์นะฮะครับอันนี้ก็มีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไป
0: ใช่ไหมแล้วจัดที่ไหนฮะ
1: สถานที่ขอเลือกนิดนึงเนื่องจากว่าต้องตรงกับทีมงานแล้วก็ปางตำราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารนักการบริหารอาจารย์นักศึกเรียนนักศึกษาทั้งนั้นเนี่ยใช้ปางนี้ทั้งหมดแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาผมได้ดีจากปางนี้ด้วยนะคือหลังจากที่ผมประลบตัวเองปรารถนาว่าจะทำผมก็ไปกราบขอพรที่พระพิคเนตที่เซนต์เวิร์ดนะครับก็เลยบอกว่าอยากทำสิ่งนึงที่ผมรู้เนี่ยผมไม่คนปฏิบัติเนาะความรู้สึกมันเกิดมันเป็นปิติมันรู้สึกว่าโอเคมันสำเร็จเนี่ยผมใช้เวลาทั้งหมด3ปีถึงตกผลึกทุกอย่างออกมาให้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกเลยครับรางวัลสวยมากอดใจรับชม
0: ครับพิคเนตคือเป็นเทพเจ้าที่กระจัดปัดเป่าอุปสรรคใดๆทั้งปวงแล้วก็ประทานความสำเร็จแล้วก็ต้องคือเป็นคติธรรมเป็นคติของความเชื่องาทำไมต้องมีข้างเดียวก็คือหยินหยางความดีความชั่วดำขาวนะอันนี้ก็แล้วก็เรื่องของที่ถืออยู่จะมีมหาสังนะมหาสังจะเป็นกัมพีจะเป็นบ่วงบาทจะเป็นตีนะก็แล้วแต่คนที่จะใส่
1: มีความหมายทั้งนั้น
0: ทั้งหมดบางคนก็อุตรินะเอาไปให้ท่านถือระเบิดนะเอาไปถือM16 เอาไปถือเรือลบเอาไปถือเครื่องบินมีครับแถวอีสานมีทำนะก็เป็นที่ขบขันนะแล้วเป็นที่บางคนก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับก็ถือปืนชีวิตจะไม่โดนปืนนะอ้าวมันเป็นความเชื่อนะ
1: แต่มันไม
0: ่ถ้าเราปกติเราไม่มีศัตรูมันจะไปโดนได้ไงใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวของพระพิคเนตแล้วก็เรื่องวันเวลานะเรื่องสถานที่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอก
1: ข่าวเร็วๆนี้คร
0: ับ เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะเดี๋ยวท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะ
1: ต้องขออนุญาตทีนึงนะ
0: ครับ
1: ในส่วนของคนรับรางวัลเนี่ยนอกจากว่าจะได้ตัวรางวัลที่สวยมากนะครับ ซึ่งผมพิถีพิถันมากนะ
0: ครับ
1: เรายังมีเข็มกลัดด้วยที่มอบให้เป็นพิเศษแล้วมีของที่ระลึกอีกเอาง่ายๆมีกระเป๋าแจกคุณสามารถจะเอากลับบ้านได้ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องของพิธีการ
0: ได้ได้เอาเลยตามสบายเลยครับ
1: ที่โอกาสขอป๋าพูดตรงนี้หนึ่ง
0: ได้
1: เพราะมีหลายคนตอนนี้คือเรื่องของการทำพิธีการเป็นพรามพิธงพิธีอยากจะพูดนิดนึงนะครับท่านที่ทำอยู่ผมไม่ได้ว่าท่านนะว่าเป็นเรื่องของอาชีพของท่านนะแต่พรามพิธีป๋าก็อยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยก็คือเขาต้องมีการสืบเชื้อสายนะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดมันหมดแล้วเชื้อสายพามเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครับจากเพชรบุรีพิพีไปถึงเขาอ้อทุกวันนี้จะมีเชื้อสายสักกี่คนโลกมันเปลี่ยนความเจริญมันเข้ามาจากชีวิตที่เป็นพามเป็นอะไรเขาก็ไม่เอาเขาก็มาเรียนไปเมืองนอกเมืองนากลับมาก็ใช้ชีวิตแล้วจริงๆสืบเชื้อเนี่ยน้อยมาก
1: น้
0: อยมากฮะยังที่พิพีที่เพชรบุรีก็คือต้นกำเนิดของพามแล้วก็ไปเขาอ้อนะเขาอ้อก็เหมือนกันทุกวันนี้เขาอ้อไม่
1: ม
0: ีไม่มีนะ
1: ยกไป
0: ไ
1: ม่
0: เ
1: ลย
0: ฮะไม่มีพราหมณ์ที่สืบมามันหมดเลยนะอาจารย์ดังๆอาจารย์เปี่ยมหัทยานนท์ก็ไม่สืบเชื้อมาจากพราหมณ์อาจารย์ประจวบคงเหลือก็ไม่ใช่นะ
1: มีท่านเดียวครับพระครูวาม
0: พระครูวามนั่นที่อยู่บทพราหมณ์แล้วก็ที่เพชรบุรีก็ยังมีพี่ชายดีโน่
1: อ๋อน้องชายครับ
0: น้องชายนั่นก็นั่นก็ได้รับ
1: อันนั้นน่ะอันนั้นนามสกุลตรงเลยคือเป็นพราหมณ์มาเลยตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: ไม่เขาโปรดเกล้านะ
1: ใช่
0: เป็นพระครูนะ
1: ใช่ใช่
0: มีราชกิจการด้วยเบียร์ขาออกมา
1: จริงๆต้องเป็นพี่โน่แต่พี่โน่ไม่
0: เขามีราชกิจการด้วยเบียร์ขาออกมาเลยเป็นพระครูแหละผมจำไม่ได้
1: ทีนี้ประเด็นไม่มีตรงนี้เมื่อกี้ป๋าพูดมาเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรนะครับมาเปลี่ยนคำมาเป็นพราหมณ์พิธีเป็นผู้รู้คือ
0: เขาเรียกหลายอย่างบางคนเขาเรียกบัณฑิต
1: บัณฑิต
0: บางคนเขาเรียกว่าเจ้าพิธีบวงสรวงบางคนก็บอกว่าอาจารย์บวงสรวงแต่พราหมณ์เนี่ยแม่ผม
1: แล้วป่าไม่งงเหรอป่า
0: ไม่งงผมงง
1: คือพราหมณ์พิธีแต่ประพูดประสวด
0: ไม่คือเราต้องตามน้ำเราจะไปคือมันก็บทเดียวกันแหละสักเคกาเมแล้วก็อะไรพวกนี้ฮะคือ
1: แล้วประเด็นที่ผมสงสัยที่สุดคือพราหมณ์พิธีอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงครับ
0: อ้าวผู้หญิงก็เขาสืบสานมาจากพระแม่อุมาพระแม่รัศมีเขาเป็นความเชื่อเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมันดังนะเจ้าแม่สายมูเนี่ยนะแล้วก็บารมีเยอะนะครับยิ่งใหญ่นะ
1: แต่ทีนี้สวยผู้หญิงนะอาจารย์สวยเยอะเลยผมยังเติมเลยบางที
0: อ้าวคือเอางี้ว่าอำนาจเยอะไหมสามียังกลัว
1: ใช่
0: เจ้านายใหญ่โตขนาดไหนกลัวเมียหมดอ่ะ
1: มันสวยอาจารย์สวย
0: ไม่ใช่คือคำว่าแม่เนี่ยแม่ทัพยังใช้ทำไมใช้ไม่ใช้พ่อทัพอ่ะแม่ทัพแม่พิมพ
1: ์แม่กอง
0: แม่กองใช่ไหมไอ้นี่ฮะ
1: แม่กองนายกอง
0: คือเจ้าแม่สายหายมูเนี่ยอยู่ในเครือของผมเนี่ยหลายคนที่เวียงจันทร์มี
1: ต้องยอมรับว่าคือยุคนี้เป็นยุคที่มีการ
0: แล้วแต่ละคนเนี่ยก็ความรู้ดีฐานะดีนะแล้วทำพิธีเน
1: ี่
0: ยไม่เขามีความตั้งใจ หนึ่งไม่เที่ยวเล่นการพนันไม่กินเหล้าเมายาไม่ไปสัมสนกับเพศตรงข้ามใช่ไหมแต่ผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ย
1: ยังต้องสำรวมเยอะ
0: มันก็ศีลห้า
1: ศีลห้าใช่
0: มันจะไปรักษาอะไรเยอะแยะใช่ไหมคือมันแปดไม่ได้ศีลห้าก็ยังรักษากันไม่ได้เลยใช่ไหมคือพราหมณ์เนี่ยถ้าเป็นโบราณเนี่ยครับมันก็ต้องว่ากันเรื่องราวต่างๆเยอะนะฮะต้องถือศีลก่อนจะไปทำพิธีบวงสรวงต้องถือศีล8ต้องไม่นอนกับไม่นอนกับเมียแล้วต้องไม่พูดปดไม่กินสุราอย่างเงี้ยถามว่ายังเล่าเนี่ยอ่ะผิดไหมผมถาม
1: ผิดเต็มที่
0: อ้าวเวลาบวงสรวงทำไมต้องใช้เล่าอ่ะ
1: ผมไม่เคยใช้ไงก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงดี
0: คือเล่าเนี่ยผมจะอธิบาย
1: ทั้งเล่าทั้งหัวหมูทั้งไก่องตรงป่าผมไม่เคยใช้
0: ไม่ผมใช้เจใช้ผลไม้แต่เหล้าเนี่ยผมขาดไม่ได้คือเหล้าในสื่อถึงเทพโบราณเขาบอกเหล้าเนี่ยที่ไหนมีเหล้าที่นั้นคือบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยก็เลย
1: ก็เอามาใช้ในส่วนที่เป็นข้อดี
0: ครับทั้งหมดท่านอยากทราบเรื่องอะไรนะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าท่านสอบถามไปเลยนะครับท้ายรายการอาจารย์ฝากข้อคิดสัก2 นาที
1: ครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ครับผมก็ขออนุญาตฝาก ทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่สติแล้วก็ความคิดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของความเชื่อความงมงายต่างๆเนี่ยขอให้ท่านดูก่อนว่าหรือสำรวจก่อนนะว่าเงินในกระเป๋ามีไหมก่อนที่จะเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยคุณต้องดูก่อนถ้าไปหยิบยืมหรือไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนผมว่าอย่าไม่งั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นเพราะอยากได้อยากมีของคนที่ดูเราและตัวเราด้วย
0: ครับ
1: แล้วมันจะไม่เกิดปัญหาในอนาคตที่คุณจะต้องมาฟ้องร้องกันขึ้นมา
0: ครับ
1: นั่นน่ะคือขอฝากไว้เรื่องนี
0: ้ครับก็ท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกๆคนสวัสดีครับ
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
5: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: สวัสดีครับผมหมอสุชายปัญญารชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกแม่แพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: องกันภัยไซเบอร์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำเกษตรกรรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนไมซักพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกให้พร้อมรับอิทธิพลพายุไมซักที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังการตัดแต่งกิ่งลดความเสียหายจากลมพายุเป็นต้นและติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ทันทีสำหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายนั้นเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุไมซักตลอด24ชั่วโมงโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี
7: ้นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซักทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มี ฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: สาธารณสุขจังหวัดตรังเน้นย้ำผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังโรคมือเท้าปากซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก
8: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยสาเหตุที่พบการระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากเด็กวัยนี้มักชอบเล่นของเล่นร่วมกันหยิบของเข้าปากหรือใช้มือจับปากจมูกตาทำให้เชื้อโรคเข้าร่างกายได้ง่ายจึงขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองมันสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีแจ้งผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีหากมีเด็กป่วยมากกว่า2รายขึ้นไปในห้องเดียวกันในระยะเวลา1สัปดาห์ควรปิดห้องเรียนอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์สิ่งของและบริเวณพื้นห้องเรียนหลังเปิดเรียนควรเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันช่วงเย็นๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกับรายการเสาร์ที่สกิดข่าวครับผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหากันเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ก็เริ่มต้นกันด้วยความร้อนแรงของการวิเคราะห์ข่าวของพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดพระเดชภูรีปฏิภาณนั่งพูดคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านเป็นกูรูผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทางด้านเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยไปรับฟังกันดีกว่าครับว่าวันนี้สองท่านพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับ
4: รัฐบาลชุดนี้อยู่มาตั้งแต่คุณอนุทินมาร่วมเนี่ยยังไม่เคยเห็นมีวิธีไหนที่เขาหาเงินในประเทศเลยนอกจากเอาเงินไปใช้กู้แล้วก็กู้แล้วก็กู้แล้วก็กู้แล้วก็แจกมีวิธีไหมครับพี่เด็กครับ
5: คือเรื่องกู้เงินเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เพิ่งเกิดในวันนี้นะมันเกิดมาตลอดแล้วคุณอนุทินก็ไม่ได้เพิ่งเป็นนายกเมื่อปีนี้นะเขาก็อยู่เป็นคณะรัฐมนตรีมาจำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่นานแค่ไหน
4: ตั้งแต่เตี่ยเขาเนี่ย
5: ตั้งแต่พอเตี่ยวางมือป้าบุญทินก็มาสานต
4: ่อ
5: นะเตี่ยเขาก็อยู่สมัยคุณชาติชายเลยจากคุณชาติชายมาก็คุณอนุทินก็มาตลอดตั้งแต่ตำแหน่งแรกของอนุทินก็คือรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจากนั้นก็ยาวเหยียดมาเลยจนถึงวันนี้นะแทบจะต่อเนื่องกันมายาวเหยียดเลยเพราะนั้นเนี่ยสำหรับตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยคุณอนุทินน่าจะอยู่มากกว่าที่บ้าน
4: เออผมว
5: ่
4: าเหมือนจะมากกว่าที่บ้านด้วย
5: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศไทยวันนี้เขารู้ทุกเรื่องรู้หมดรู้ทุกสเต็ปแต่ว่าเมื่อวันที่เป็นรัฐมนตรีในคณะก็อาจจะไม่มีอำนาจวาสนาอะไรแต่เมื่อในยุคที่เป็น5ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพรรคของคุณอนุทินก็เป็นพรรคหลักของรัฐบาลมาตั้งแต่นั้น5ปีมานะ
4: ครับ
5: ก็มาตลอดจนถึงวันนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อย่าไปนับว่าเพิ่งเกิดเมื่อเขามานั่งดำรงตำแหน่งเขามีความคุ้นเคยมายาวนานมากนะฮะแล้วก็ไอ้คำว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยผมว่าเราก็เป็นหนี้กันมามหาศาลเลยมีแต่สมัยที่คุณทักษิณมีอยู่สมัยเดียวที่แกทำงบดุลเนี่ยเสมอรายจ่ายรายรับไม่เป็นไม่ต้องไปกู้ใครมาก็มีอยู่สมัยหนึ่งนักนั้นก็กู้มายาวเหยียดนะฮะแล้วที่กู้มาเนี่ยเราก็ได้ยินกันหมดเรากู้มาทำถนนปลอดฝุ่นแล้วทำเป็นไงเรื่องนี้ถนน
4: ฝุ่นเต็มหมด
5: ฝุ่นเต็มหมดแต่หมดไปแล้วกี่หมื่นกี่แสนล้าน
4: นับไม่ถ้วน
5: นะฮะกู้มาทำมอเตอร์เวย์แล้วก็ทิ้งร้างอยู่ที่กระบี่ทุราชไม่รู้กี่ร้อยโลแล้วก็ไม่มีเชื่อมซ้ายขวาไม่มีนะกู้มาทำตึกสตง.ล้มวันนี้จะกู้ใหม
4: ่แล้วก็เสียค่าเช่าด้วยตึกไม่มียังเสียค่าเช่า
5: แล้วก็เสียค่าที่ดินเสียค่าที่ดินนะฮะเอาละคือทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันมีแต่กู้มาใช้แต่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะฮะอย่าง อย่างวันนี้อย่างกรณีนี้ทำไมต้องไปใช้ไอ้ AI passport ก็พันหกก็เก็บมันไว้สิ
4: พันหกร้อยล้านไม่ใช่พันหกร้อยบาท
5: เก็บไว้เป็นเงินคงคลังเงินเป็นเงินในคลังไปเนี่ยเก็บไปเลย
4: โอ้โธ่ไอ้เนี่ยไม่ต้องไปเลยกดถาม GTP อะไร GTP ของพี่เด็ดแล้วได้หมดแล้ว
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ย มันคือการประหยัดไม่ใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไอ
4: ้
5: โครงสร้างการจราจรเราทั่วประเทศตอนนี้เราถือว่าเราก็เกรด A แล้วนะ
4: ใช่
5: หยุดสั้นสัก3ปีก็เห็นไม่น่าจะมีปัญหา
4: แล้ว
5: นะฮะไอโครงการใหญ่ๆยักษ์ๆเนี่ยไม่แทบไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วถ้าจะไปเสริมไปเล่นสร้างกันจริงๆก็ไปปรับปรุงเรื่องรางอย่างเดียวเพราะนั่นมันคืออนาคตของการใช้ถนนหนทางการไปมาหาสู่ระบบรางมันจะมาแทนที่ทั้งหมดเหมือนเมื่อร้อยปีมันเกิดมันก็เป็นมาแทนที่เยอะแยะแต่ในอนาคตเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของรางอยู
4: ่
5: คุณไม่ต้องสร้างแล้วถนนคุณไปสร้างการรางให้ดีคนเรานั่งรถไฟเราก็ไม่ต้องไปเสียอะไรเยอะแยะใช่ไหมค่าใช้จ่ายก็หายไปหมดไปจากต้นทางไปทางถึงนะวันนี้นั่งรถไฟไปเมืองการ24บาท ไปเชียงราย15บาทไปอยุธยา10บาท
4: แล้วมันขายรถไฟมันจะได้กำไรเหรอพี่เด
5: ็ดไม่มันก็ทำตัวเลขนี้เหมือนช่วยคนจนไงเพื่อไปขอกู
4: ้
5: เงินช่วยเหลือช่วยขอเอาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาปีละหมื่นกว่าล้านเป็นหนี้สามแสนล้านเนี่ยทั้งหมดมันคือการกู้มาผลาญแต่แทนที่วันเนี้ยเรามีเงินที่เก็บภาษีมาได้สามแสนล้านเนี่ยแล้วต้องกู้อีกประมาณ8,700เนี่ยนะมันก็ทว่า1ถ้าเราไม่ใช้ไปสักเก็บไว้ก่อนเราไม่ต้องใช้เงินไปสัก 400,000 นะฮะแล้วเราก็หาเพิ่มอีกไม่ต้องใช้ 400,000 มันก็ต้องหาเงินมาเพิ่มอีกประมาณสัก 300,000 300,000 เราก็ดูว่าอะไรที่มันเราควรจะหามาได้มั่งอ้าววันเนี้ยโทรศัพท์เมื่อก่อนโทรศัพท์ตอนเป็นโทรศัพท์ติดสายเนี่ยนะเครื่องกันหลายหมื่นแล้วนะ
4: ใช่ฮะ
5: แล้วแต่ว่าจะติดได้แต่ละเบอร์เนี่ยนะ
4: โอ้ยคอยคิวซื้อยังจะซื้อทอง
5: ฮะโอ้โหหลายหมื่นเลยเมื่อ 4-50 ปีแล้วยังเสียค่าโทรศัพท์กันเป็นหลักหมื่นนะ
4: ใช่
5: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้แม่ทับจะซื้อรถยนต์แล้วล่ะ
4: ซื้อ
5: รถยนต์พอเสร็จแล้วพอโทรศัพท์เริ่มจะแพร่หลายเสร็จยกไปให้เอกชนนะเอาไปให้เอกชนวันนี้เอกชนมีรายได้จากโทรศัพท์ทางอากาศเนี่ยนะไม่ใช้สายเนี่ยของเรานี่มีพลเมืองอยู่70ล้านไม่เต็มอ่ะ
4: ครับ
5: แต่เรามีใช้ซิมเนี่ย100กว่าล้านซิมก็คนนึงมีเกือบ2เบอร
4: ์ส่วนใหญ่ยังเป็นอย่างน
5: ั้
4: น
5: นะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 5-6 แสนล้านนะนะฮะสำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องการ
4: โทรศัพท์
5: เนี่ยนะสมมุติว่าเราเอาคืนมาได้หมดนะ
4: เอาก็เป็นของเราของประเทศอยู่แล้ว
5: ก็
4: ยาน
5: ก็อย่างใน AIS เนี่ยนะเอาตัวหลัก AIS เลยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเขา
4: ของใคร
5: เขาโกงนะเราจะบอกได้ว่ามันควรเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ควรเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
4: ถูกต้องครับ
5: นะแล้วมาจากไหน AIS ถ้าเราไล่ไปก็จะ Advanced Info Advanced Info ตอนเกิดเป็นใครชัดเลยก็คุณทักษิณ
4: คนแดนไกลเขา
5: คุณทักษิณแล้วก็กลายเป็นวันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งไอ้ True กับ D-Tag ต่างคนก็แข่งกันอยู่จับรวมปั้งวันนี้ก็กลายเป็นมือที่สองวันนี้มือถือทั้งหมดทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับมือถืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับสองยักษ์ใหญ่
4: ผูกขาดเลย
5: ก็ต้องผูกขาดวันนี้ถ้าเผื่อมันเป็นของรัฐบาลนะฮะมันมีรายได้อยู่ 5-6 แสนล้านเนี่ยนะก็เป็นรายได้ของรัฐบาลแต่รัฐบาลบอกว่าอยากจะได้อีกสัก 60,000 รัฐบาลก็ขึ้นไปอีก 10%
4: ได้
5: ตอนนี้โทรศัพท์นี่ผมไม่ใช้ได้นี
4: ่
5: ใช่ไหมฮะวันนี้ผมจะโทรไป5ครั้งก็เหลือ2ครั้ง3ครั้งมันไม่ทำให้ท้องไม่ทำให้ท้องผมหิวนี
4: ่
5: ใช่ไหมเพราะโทรศัพท์นี่เป็นเรื่องของความสุขอารมณ์ความฟุ่มเฟือยเพราะนั้นถ้าจะคิดแพงก็คิดไปดิใครอยากใช้แพงก็พอมีตังก็ใช้ไปแต่พวกไม่ใช้แพงก็ไม่มันต้องเสียอะไรตัวเข้าตัวออกมันก็เราก็สามารถจะเอาโทรศัพท์เนี่ย เป็นตัวปั๊มเงินได้ให้กับประเทศชาติได้ใช่ไหมอย่างนักท่องเที่ยวเข้ามาปี25ล้านคนใช้โทรศัพท์ทุกคน
4: แน่นอน
5: ใช่ไหมถ้าเก็บแพงไอ้พวกนั้นก็ต้องจ่าย25ล้าน
4: ใช่ใช่
5: ประมาณ25ล้านคนใช้โทรศัพท์เป็นระวิงหมดนะพวกนักท่องเที่ยวต่างประเทศเน
4: ี่
5: ย
4: แน่นอน
5: นะใครมาคนไทยอีก
4: เอาค
5: น
4: โทรเอ้ยเอาไม่ซื้อไม่ซื้อนี่ไหมนี่นี่ไหม
5: เพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลมีอยู่แล้ว600,000ค่าใช้จ่ายก็ไม่รู้มันอยู่ในอากาศนะมันไม่อาจจะมีวางเครื่องขายมันก็ไม่มีอะไรเครื่องมือมันก็ธรรมดานี่แหละใช้ดาวธงดาวเทียมไม่มีต้นทุนอะไรเลยไอ้ลากสายยังต้นทุนเยอะแยะ
4: ใช่ฮะ
5: เพราะนั้นไอ้ของปั๊มเงินเนี่ยอย่างโทรศัพท์เนี่ยมันต้องเป็นของรัฐ 100%
4: มันก็เป็นของรัฐอยู่แล้วนั่นเองรัฐเสือกเอาไปให้เขา
5: ก็เอาตัดพุงปลาไปให้เขากินซะใช่มั้ยไอ้เนี่ยในเงินตัวนี้ก้อนนึงนะฮะเอาปากใต้20ปีเนี่ยใช้ไป500,000ล้านนะตายไปอีก 3-4,000 คนนะปราบปราบโจรผู้ร้ายบ้านปากใต้นะแล้วก็ป่านนี้ก็ยังไม่จบนะคือยังมีเหตุการณ์รุนแรงเท่าเดิม
4: ใช
5: ่แต่หมดไปแล้ว500,000ล้านผมบอกว่าโอเคเงินตัวเนี้ยถ้าจะไม่ใช้ได้ไหมผมก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรนะเพราะว่าเอาตำรวจไปปราบตามปกติเขาจะเข้าถึงได้ดีกว่าเราไม่ต้องมีการใช้พวกนั้นไม่ได้มีรถถงรถถังนี
4: ่
5: เราใช่ไหมเขาก็ใช้แค่ระเบิดแค่ปืนเล็กยาวแป๊กสั้นผมว่าให้ตำรวจไปเถอะนะแล้วก็เก็บเงินอีกหลายแสนล้านเนี่ยเอามาโปะไว้กับรัฐบาล
4: ผมเห็นด้วยนะเพราะผมรับราชการทางใต้ทั้งชีวิตมันไม่ได้จริงจังขนาดที่เราคิดหรอกครับมันไม่มีอะไรหรอกมันสร้างสถานการณ์กันแหละ
5: ก็มันเกี่ยวกับของเถื่อนหลายหมื่นล้านที่ผ่านแต่ละปีปากใต้เนี่ยนะมีสินค้าน้ำมันเถื่อนมีอะไรอะไรเถื่อนสารพัดเหล้ายาปลาปิ้งเถื่อนก็มาหมดแลกไปแลกมาอยู่ตรงนั้นบุรีมันก็เป็นสถานการณ์ซึ่งทำให้ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจเพื่อเปิดทางให้กับพวก อยากร่ำอยากรวยทั้งหลายแหละพวกวัยรุ่นสร้างตัวเน
4: ี่
5: ยทั้งหมดเนี่ยวันนี้ถ้า500,000ล้านเนี่ยนะไปใช้กับ800,000ครอบครัวเนี่ยใส่จังหวัดเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ยมันมี800,000ครอบครัวถ้าเอาเงิน500,000ล้านไปให้พวกเขารู้ไหมครอบครัวหนึ่งจะได้ไป150,000บาท800,000ครอบครัวจะมีครอบครัวละ150,000บาท
4: โอ้เยอะนะ
5: คือจ้างมันได้เลยได้เลยเนี่ยนี่คือความฟุ่มเฟือยนะแล้วก็ซื้อพยอมยานซื้อนู่นนู่นนี่อะไรยูตังยูคงยูเคนไปเนี่ยมันก็เป็นความอิรุฉุยแฉกของการใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะนั้นวันนี้แทนที่จะโอนปีนี้จะเอา380,000ล้านมันก็นั่งหนึ่งประหยัดสองอะไรที่เป็นรายได้ก็หาเพิ่
4: ม
5: นะรถไฟมีที่ดินทั้งประเทศเนี่ยมากมายมหาศาลแต่เฉพาะเอาในเนื้อครีมในกรุงเทพในประเทศเขตกรุงเทพซึ่งเป็นที่ดินแพงที่สุดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ10,000ไร่มันก็400,000ไร่คูณ400ตารางวาเป็นตารางวาส่วนตารางวาเดี๋ยวนี้กรุงเทพมีตั้งแต่ราคาละ3ล้านกว่าแถวเพลินจิต3ล้านกว่า2ล้านกว่าเร็วๆวันนี้ก็แสน2แสน3แสนละ
4: ทองหล่อที่ล้านเลย3ล้าน4ล้าน
5: เพราะนั้นที่ดินรถไฟเนี่ยมันก็ต้องเป็นรายได้ของชาตินะวันนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่รายได้ของชาติเนี่ยผมบอกมันมีวิธีที่จะหาเงินอีกเยอะแยะเลยนะขอคัดกะ
4: ขุดไปอยากขุดนะ
5: ขุดไปเลย
4: ถามทหารเรือทหารเรืออยากขุดนะ
5: ต้องขุดเนี่ยเพราะว่าเอาทหารไปไอ้เรื่องปากใต้อีกทีนึงผมอยากจะแนะนำไว้เลยนะถือว่าแนะนำแล้วกันเอาฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเอาทหารอากาศไว้เพราะเรือเราต้องมีอากาศคุ้มกันใช่ไหม
4: ใช่ใช่
5: ใช่ไหมน้ำตื้นเนี่ย
4: ใช่น้ำตื้น
5: ส่วนทหารเรือเนี่ยไปอยู่ฝั่งน้ำลึก
4: อันดามัน
5: ไปอยู่อันดามันเป็นฐานทัพเลย
4: ไอ้
5: จังสองจังหวัดที่อยู่ชิดกับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเอากองทัพเรือไปตั้งเป็นฐานไว้เลยนะฮะไอ้ตรงกลางสงขลาเนี่ยไม่ติดทะเลซ้ายขวาเนี่ยเอากองทัพบกไปไว
4: ้
5: ส่วนฝั่งอ่าวไทยเนี่ยกองทัพอากาศเครื่องบินเรือวิ่งไปไม่มีท้องฟ้าคุมหรือเจ๊งไหม
4: น็อก
5: แพงเพราะนั้นวันนี้แทนที่จะมาอยู่ในกรุงเทพซึ่งมันเป็นที่ดีปลอดภัยที่สุดแล้วไม่มีอะไรเอาก็เอาส่วนแยกส่วนหน้าไปนะไปตั้งไว้ที่ สงครามป้ายก็ไม่มีแล้วนะฮะไอ้ถนนเนี่ยจากตะวันออกมาตะวันตกเลียบชายแดนมาเลเซียเนี่ย600ประมาณ650กิโลเมตรล้อมล้อมไปตามชายแดนเนี่ยนะถ้าเราเอาสร้างถนนเนี่ย16เลนนะมันก็จะมีราคาตรงไหนที่ลาบก็จะประมาณ50ล้านตรงไหนที่เป็นภูเขาอาจจะ100ล้านเราใช้เงินไปแค่ไม่กี่หมื่นล้านนะเรามีถนนวิ่งจากอินเดียมาถึงอินเดียมาออกอ่าวไทย650กิโลตามพรมแดนนะ
4: ครับครับ
5: ไม่มีแล้วการข้ามแดนมาการซ่องสุมผ่านแดน
4: ก็ไม่ถนนแล้วมี
5: แล้วไอ้ถนนนี้มีกองทัพทหารบกอยู่ตรงกลางไอ้ถนนเนี้ยนะอยู่ในทั้งสงขาอยู่ตรงกลางฐานทหารเรืออยู่ทางน้ำลึก อินเดียฐานอากาศอยู่ฝั่งอ่าวไทยถนนสายนี้กลายเป็นถนนยุทธศาสตร์ละมีกองทัพตั้งอยู่ทั้งต้นทางกลางทางปลายทาง
4: แล้วแมวที่ไหนจะเข้ามาล่ะ
5: ใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะขุดอยากจะขุดก็ขุดไปในกองทัพเราประเทศไทยไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนี
4: ่
5: กองทัพไปอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกด้ามขวานจางหงหายไปด้ามขวานกับใส่เรียกมือถุงมือเพชรชกเด็กไว้เลยเท่านั้นเองก็ไม่เห็นว่าต้องมานั่งกลัวมันจะหายไปไหนพื้นที่ตรงนี
4: ้
5: แล้วเราก็ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในเอเชียในอาเซียนใครจะมาลบกับเราอินโดนีเซียก็ไม่อยากมาลบกับมันแย่ยิงเขาค่อยกักกับเราทำไม
4: โอ้มันตอนนี้มันจะแย่อยู่แล
5: ้
4: ว
5: เวียดนามเขาก็วันนี้ก็เวียดนามนะก็อยากให้เราขุดจะตายชาติเพราะว่าถ้าเราขุดคอเข้ากะขุดคลองไทยเรือวิ่งเข้ามานี้ปั๊บก็พอวิ่งตัดเอาไทยก็ต้องไปจอดที่เวียดนามที่เดียวเลยที่กำลังสร้างท่าเรือน้ำลึกใหญ่มาก
4: ใช่
5: เขาลงมือแล้วด้วย
4: ใช่
5: นะถ้าเราตัดเราก็แบ่งความมั่งคั่งจริงๆไม่ใช่ไหมแบ่งความมั่งคั่งอ่ะขโมยความมั่งคั่งเลย
4: เ
5: รือวิ่งผ่านมาหาเราแล้วก็วิ่งไปเวียดนามมันก็ประหยัดไปหมดแต่นี่บอกโอ้ต้องอ้อมเอาไทยมานิดหน่อยไม่ใช่มันตัดแล้วมันตรงไปเลย
4: ใช่ตรงไปเลย
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: ไม่ใช่ว่าอ้อมแล้วกลับมาฝั่งอ้อมจากฝั่งนั้นน้องแล้วมาจอดมาตรงบอลเนี่ยไปว่างวัดแบบนั้นได้ไงแล้วถ้ามันเป็นทางตรงเรือวิ่งไปปั๊บมันก็จบเหมือนกันนี่ก็คือรายได
4: ้มหาศาล
5: ฮะอันนี้
4: มหาศาล
5: ใช้หนี้ครัวเรือนหมดใช้หนี้ประเทศหมดแล้วยังเหลือเฟือไปทำนู่นทำนี่อีกสาพัดเนี่ยไม่ทำ
4: ไม่ทำเลยนะ
5: ไม่ทำ
4: งบประมาณ 3.8 ล้านไม่รู้มันจะทำหาอะไรก็ไม่กัน
5: ก็นี่ก็ไปใช้อีลูนิแชกใช้กับไอ
4: ้ AI ปัดปอด
5: อย่างเงี้ยแล้วก็เอาผมจะยกตัวอย่างรถไฟอีกอันหนึ่งรถไฟวันนี้ถ้าจะจ่ายของรถไฟเนี่ยไปอยู่กับคนเกษียณที่ไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 คนวันนี้ก็รถไฟรถพลังงานรถคนงานได้วันนี้รถไฟมีคนทำงานอยู่ประมาณหมื่นกว่าคน
4: ครับ
5: แต่หมื่นกว่าคนเนี่ยได้กินเงินเดือนระดับไต่เต้านะ
4: ครับ
5: แต่ไอ้ที่เกษียณแล้วนี่อยู่ที่ตัวสูงสุดหมดสองหมื่นคนนี่ก็เตี้ยอุ้มคร่อมนี่ก็เตี้ยอุ้มคร่อมนะเนี่ยเพราะนั้นวิธีที่ประเทศนี้จะรวยเนี่ยมันก็คือไปดูเงินพวกนี้ก่อนว่าตรงไหนไม่ใช้ตัวใช้ยังไงเอ้าไอ้ตรงนี้สองหมื่นคนเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไปนั่งคำนวณกันไปว่าปั๊บปั๊บปั๊บก็คำนวณกันไปผมว่ามันก็จะหาเงินได้เองแหละวันนี้ถ้าเราใช้เงินกันอยู่แบบนี้แล้วก็ริ่งหาใส่อย่างเดียวมันก็ต้องกู้ทั้งชาตินี้ชาติหน้า
4: แล้วก็ดอกมันก็ทบยังไม่เคยใช้เลยสมัยคุณประยุทธ์อะยังไม่ได้ใช้สักบาท
5: จะใช้เงินมันต้องเติมทุกมันต้องกู้ทุกปีแล้วก็ไอ้กู้อย่างนี้ไม่พอแล้วต้องกู้อย่างอื่นอีกกู้เฉพาะโครงการอีกนะผู้เฉพาะโครงการอีก
4: เฉพาะแต่ละโครงการเนี่ยมีกู
5: ้
4: แยกย่อย
5: เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยปัญหามันมาเกิดตรงนี้ฮะปัญหาที่ว่าเมื่อรัฐบาลไปกู้เงินแต่ไม่มีตัวเลขไปกู้จากชาติไหนในโลกเลยก็คือกู้จากรัฐธนาคารบ้านเรา
4: อ้าวกู้กันเองกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเลย
5: 98% เป็นเงินกู้ภายในพวกเราประชาชนก็เจ๊งสิเพราะว่าเมื่อมีรัฐบาลเป็นคนกู้เขาก็ปล่อยรัฐบาลเขาจะมาปล่อยกับเราทำไมมันเสี่ยง
4: ไม่มีความมั่นคง
5: แล้วมันเสี่ยงเนี่ยมันก็เลยกลายวันนี้ที่คุณเอกนิติใช่ไหม
4: ครับเอกนิติ
5: พ
4: ู
5: ดถึงวิกฤตเนี่ยคุณต้องไปดูคุณกล้าพูดไหมเราว่าวันนี้เงอะแบงก์บริษัททุกหลายทุกจังคนไทยธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์กู้เงินจากธนาคาร
4: ไม่มีทางพี่เด็ดยิ่งไม่มีทางอย่าอายุเก
5: ินแล้ววิกฤต
4: นี่ใช่แล้วคุณก็บอกว่าเป็นวิกฤตพลังงานโลกวิกฤตนี่นะมันแหกตา
5: ไอ้วิกฤตที่เขาพูดมันวิกฤตพวกอนุบาลแต่วิกฤตที่ผมพูดเนี่ยมันวิกฤตระดับอุดมศึกษาเลย
4: จะตายหากัน
5: มองเห็นหรือเปล่าคุณเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นดร.เตอร์เยอะแยะ
4: ดิเก่งมากเป็นอดีตทิพดีคนเยอะแยะอายุ40กว่าเป็นทิพดีกรมน้นกรมนี้กรมนั้นนี่เก่งจริงเปล่าเนี่ย
5: เพราะนั้นวันนี้ที่กำลังจะตายกันตรงนี้คือคนไม่มีเงินและไม่สามารถรักษาบริษัทไว้ได
4: ้
5: ไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ไม่สามารถดูแลคนงานต่อไปได้ต้องปิดกิจการเพราะปิดกิจการเงินมันก็ไม่เข้าหลวงไอ้ค่าภาษีที่มานั่งเก็บทั้งที่ไม่บริษัทเนี่ยถึงไม่ทำอะไรเลยมันก็ยังเก็บภาษี
4: อีก
5: ไอ้ขาดทุนไม่เคยดูแลแต่กำไรไม่ได้
4: เลยแล้วพี่เนี่ยดูที่มันหนักนะไอ้ไฟถนนเนี่ยแม่งคิดจากเรานะคิดไม่พอนะแม่งคิดแวดด้วยเอาคิดแวดไม่พอแม่งคิดภาษีสรรพสามิตรวมประทิปหายกูไม่ได้ใช้เสียหมดเลย
5: มันเหมือนนักการเมืองเนี่ยเป็นพวกประเทศมหาอำนาจที่เข้ามาครอบครองนะ
4: เออใช
5: ่แล้วพวกเราเป็นทาสติดแผ่นดินนะ
4: ทาส
5: ต้องจ่ายค่า
4: ใช่
5: เขาจะเอาอะไรต้องให้หมดเหมือนพวกโรมันขี่ม้ามาตามหมู่บ้าน
4: เออแล้วก็
5: หยิบหมูหยิบไก่หยิบคนไปเผลอๆข่มขืนซะหน่อย
4: แถมเลยใช
5: ่เนี่ย
4: ใช่
5: นี่มันคือวิกฤตตัวจริงวิกฤตที่คุณพูดถึงเนี่ยมันเป็นวิกฤตปกติมันเป็นเรื่องของประเทศอยู่แล้วมันต้องมีการขาดกำไรขาดทุนต้องมีการลงทุนไม่ลงทุนนั่นมันวิกฤตธรรมดาฮะไอ้วิกฤตที่กำลังเกิดเนี่ยจะควบคุมมุมมัมกับขะสามหาวกินไม่รู้เลิกรู้ราวเนี่ยนะอ้าวผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่ง M81ไอ้กาญจนบุรีกรุงเทพบางใหญ่จากบางปะอินไปโคราชไปเปิดดูเนี่ยบริษัทที่ได้สัมปทานในการคุ้มครองดูแลถนนเนี่ยนะได้ข้างทางไว้ทำมาหากินเป็นพื้นที่เช่าอะไรตามแต่เนี่ยบริษัทเป็นทั้งสองฝั่งเป็นบริษัท เรียกว่าเชื่อมโยงกันหรือว่าตัวเดียวกันเลยแล้วกันมีแบ่งรายได้กันระหว่าง40 40 10 10ทั้ง2อันนะแล้วถ้าเราไปเปิดดูว่าบริษัทนี้เป็นใครมั่งขอโทษที่เราพูดถึงว่าเศรษฐีที่กินเหล้ากันทุกวันนี้นั่นแหละของท่านทั้งหลาย
4: อ๋อไอ้คนที่ไปตีกอล์ฟด้วยกัน
5: นั่นแหละนั่นแหละทั้งหมดน่ะกวนเดียวกันเลย

0: มันไม่ทำมันอาจทำให้เราอึดอัดแต่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เราเสียชีวิต
1: เออใช
0: ่ถึงตายหมดตัว
1: ไม่มีจะกินนะ
0: ไม่มีเงินสดเข้า
1: เออ
0: พอไม่มีเงินสดมันก็เจ๊งแล้วเพราะเงินสดเนี่ยไปอยู่กับพวกเขาหมด
1: หมดจริงเลยหมดเลยตอนนี้เงินอยู่กับเขาหมด
0: ไปอยู่เขาหมดเนี่ยเพราะนั้นผมว่าวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเพราะนั้นที่คุณเองเตรียมมาพูดว่าม
1: ัน
0: วิกฤตเพราะนั้นต้องกู
1: ้เ
0: น
1: ี่ยมาแก้
0: วิกฤตมันคือการกู้ที่ไหนวิกฤตมันคือการประหยัดการหารายได้เพิ่มไม่ใช่กู้เพิ่มกู้ใครวะ
1: กู้นี่มันต้องมาลงทุนมาอะไรนี่กู้ไม่ได้มาลงทุนเลยกู้มาแจกเนี่ย
0: กู้มาแจก
1: เ
0: นี่ยแล้วก็มาหลอกเอาเงินไปอีกนะ
1: เอ
0: ามาให้ให้เอามาให้40แต่พวกเราต้องเอาเงินออกจากบ้านมี
1: 60%
0: แทนที่จะเก็บเงินไว้ก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได
1: ้เสียเปล่าเลย
0: เพราะนั้นก็บังคับให้เราออกอีก6บาทเราหายไปเพื่อเอา4บาทของเขามาใช้เนี่ยแล้วก็ใช้ที่ไหนก็ไปใช้กับห้างทั้งหลาย
1: สะดวกซื้
0: อ
1: ห้างไอเด็กที่บ้านเหมือนกันต้องไปใช้ผมบอกเฮ้ยก็มึงอยู่เฉยๆอ่ะ4บาทมึงอยู่มึงกลัวไม่ได้จะใครได้ไม่ได้6บาทเข้ามาเอาไปใช้
0: 6บาทของเราไม่ใช่เหรอ
1: 6บาทของเรา4บาทของเขา
0: เนี่ยแทนที่มันจะเป็น6บาทเป็นเงินออมก็บังคับให้เราออกเอาเงิน6บาทออกจากบ้านไปบังคับให้ต้องไปใช้ให้ได้ภายในกำหนดเวลาเท่านั้นนี
1: ่
0: นอกจากนี่มันนอกจากว่าป้นแล้วมันยังขูดรีดเนื้ออีก
2: รวยรวยรวยได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้มันวิกฤตยิ่งมันไม่ใช่วิกฤตแล้วมันกลายเป็นหายนะของประเทศเลยนะเนี่ยขณะนี
1: ้มาเดือนเลยเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าไม่กู้มันจะเป็นวิกฤตที่แก้ไม่ได
0: ้ไอ้กู้นะโคตรวิกฤต
1: ไอ้กู้นี่ทำให้ชิบหาย
0: เนี่ย
1: ฟังพี่เดือนพูดแล้วเพลียใจมันมีวิธีหาเงินได้เยอะแยะแบบพี่เดือนว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของประเทศคุณก็เอามาดีไม่ใช่ไปให้คนสองสามคนเป็น
0: ก็ขอเขาว่าเขาก็มันมือกันแล้ววันนี้เอาละเพื่อให้ประเทศมันอยู่ได้สมทานที่พวกคุณลงทุนไว้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่เราขอมาบริหารเองตอนนี้พวกเขาขึ้นราคาเนี่ยสงครามเกิดขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแม่งเหมือนกันทั้งที่ไอ้ขึ้นสื่อสารไม่เกี่ยวมันก็ยังขึ้น
1: ขึ้นหมดเลยเอามาแม่งดิเขาก็ยังไม่ทำแล้วเราควรจะทำยังไงครับเราไปออกถนนดีไหมครับพี่เด็ดกำลังจะไปอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไปกันเรา
0: ผมว่าถ้าอยู่แบบนี้นะฮะมันไม่ต้องไปออกหรอกว่าวันนึงมันจะลุกขึ้นมาทั้งหมดแล้วพร้อมๆกัน
1: อย่างนี้น่ากลัวนะมันจะเป็น14ตุลาดิอย่างเงี้ย
0: มันจะหนักกว่าที่14ตุลาเนี่ยท้องอิ่มปากท้องอิ่มปากอิ่มนะตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรู้สึกหรือคิดเองนะ
1: ว่าเองคลองนานไปแล้ว
0: เป็นเรื่องความอึดอัดอดทนไม่ใช่เรื่องท้องนะ
1: ไอ้นี่ท้องเลย
0: ถ้าเรื่องท้องนี่มันเป็นรัสเซียเป็นฝรั่งเศสนะครับมันเป็นรัสเซียเป็นฝรั่งเศสนะมันไม่มันเป็นเรื่องของขนมปังกับข้าวแล้วแล้ววันนี้ไม่มีกินไอ้มันก็ผ่านไปถึงการโกงข้อสอบข้อสอบการโกงข้าราชการทั้งหลายเพื่อจะเอาลูกเข้าไปเป็นข้าราชการให้ได้เพื่อให้มีเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวถึงจะเป็นหมื่นกว่าลงทุน 300,000 กว่าได้มาเดือนละหมื่นมันก็ยังดีดูแล้วมันมีรายได้ประจำไปถึงแก่ตายแล้วเกษียณแล้วยังต่อไปจนตายอีกมันก็การลงทุนที่คุ้มเขาก็ดิ้นมาเต็มที่วันนี้มันก็ดิ้นมาเต็มที่เพราะต้องมันก็แต่หาทางโกงกันอย่างเงี้ยแหละมันช่วยไม่ได้มัน จะให้ทำ

0: ไรล่ะ
1: เสียหายตั้ง 4,000 ล้านผมได้คุยแล้วผมว่าเฮ้ยคุณยอมจ่าย 7-8 แสนเนี่ยเพื่อจะไปเอาเงินเดือน 15,000 เลยเขาบอกท่านวิสัยทัศน์ใกล้มากแล้ว มันไม่ใช่เอาเงินเดือน 15,000 อย่างเดียวนะมันยังมีค่ารักษาพยาบาลตัวเมียลูกพ่อแม่ฟรีอีก
0: และยังมีโอกาสรวยเพราะมีเป็นเพราะมีลายเซ็นที่มีเปลี่ยนเป็นเงินได้ลายเซ็นไปเป็นเงินได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วเขาก็ไปอยู่เป็นกวนเป็นแกงอยู่ในสวนนั้นแล้ววันนี้ท่านวุฒิสมาชิกแห่งประเทศไทยกรุณาให้พวกเขาอยู่ยาวโดยการไม่ให้ไป8ปีละให้อยู่ยาวไปเลยโอ้โห
1: ออกมาได้ยังโอ้เดี๋ยวไม่ไหวแล้ว
0: น่าจะออกน่าจะน่าไม่รู้จะออกไม่ออกแต่ว่าเพิ่งผ่านมาเนี่ยนะว่าให้อยู่กันตลอดชีวิตตอนดับไปเลยเงี้ยโอ้สนุกแน่สนุกมีแต่เขาตัดให้เหลือ8ปีนี่กลับไปเพื่อนกันเรียนตาย
1: กลับไปอย่างเก่า
0: ก็ไม่กี่วันคุณอนุทินเพิ่งพูดหยกๆว่าอยู่กันไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่กันผู้ใหญ่บ้านอยู่กันตลอดชีวิตแมวเล่าให้อยู่แค่10ปีพูดไปไม่กี่วันออกกฎหมาย8ตลอดชีวิตไม่ให้คนอื่นทั้งแพร่ดู
1: เนี่ยเนี่ย
0: ดูเนี
1: ่ยแหมไม่อยากให้คนเขาเรียกอนุทินแบบในเฟซบุ๊กเลยแหมเขาเรียกไอ้อลิคินทินโอ้ยฟังพี่เด็ดแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเยอะแยะเลยนะครับฝากเอกนิติไปกราบเรียนพนะหัวเจ้าท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่ามันมีทางไปและไอ้ที่คุณบอกวิกฤตโคตรวิกฤตสุดยอดวิกฤตมหาวินาศชิบหายวิกฤตอ่ะมันเกิดจากพวกคุณนะเอายาเสพติดอยากจะรู้ว่ามีอะไรอีกไหมที่เราอยากได้ต้นทุนอะไรอีกไหมที่จะแนะนำเรา
0: ถ้าจะนึกให้ออกนะฮะวันนี้คือเราเนี่ยเคยคิดจะมีไฟฟ้านิวเคลียร์กันนะคิดกันมานานแล้วโรงไฟฟ้าปรมาณูนี่ตั้งแต่คุณยังเป็นนักเรียนในร้อยบางแถวถนนวิภาวดี
1: เรายังอยากได้มากนะพี่เด็
0: กโรงไฟฟ้าปรมาณูสันติ
1: ใช่มันฟิกคอสอะ
0: มันเมื่อ60-70ปี
1: แล้ว
0: นะ
1: แล้วยังไม่เกิดเลยอ่ะเขามีหมดแล้วเวียดนามเวียดนามมี
0: ตั้งแต่เวียดนามยังไม่ลบกันจนลบกันจนลบฟาร์มแล้วจนมาจัดจนสุดจะมาจะรวยสุดกับเราแล้วตอนนี้นะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะลงโครงการอะไรไม่รู้เขาพูดถึงเงิน40ล้านล้านนะของเรากำลังหาเงิน8ล้าน3.8 ล้านเพื่อจะมาประคองชีวิตต่อปีนะ
1: ต่อปี
0: เวียดนามก็พูดถึงเงินลงทุน40ล้านล้าน
1: เขามีรายได้สูงแล้วเราคอย
0: ชาติที่เพิ่งเกิดเรื่องของข้าเมื่อไม่นานมาเอง
1: แล้วผ่านสงคราม3สงครามอ
0: ันนี้สมมุตินะฮะสมมุติวันนี้เราอยู่กันตรงประเทศไทยนี่นะไปที่ไหหลำนะไป1,000กิโลมันก็มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร
1: ์แน่นอนไอ้ผมก็ไม่เห็นนะ
0: ที่เวียดนามกลางอีก3ปีเสร็จนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลาวซึ่งมีพลเมือง 5-6 ล้านคนมีน้ำมหาศาลเลยเนี่ยก็ยังคิดเรื่องจะเอานิวเคลียร์มาไว้ที่นั่น
1: ใช
0: ่แต่ทวายมาแน่ทวายนี่ก็ห่างจากกรุงเทพไม่เกิน200โล
1: ครับ
0: นะ180ทางนู้นอีกบ้านเราอีกประมาณสัก150 300กว่าโลที่ทวายเนี่ยถ้าปรมาณูที่เขามันเจ๊งเป็นเชอร์โนบิลเนี่ยนะคือบ้านเราเต็มพม่าก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่
1: กัมมันตภาพรังสี
0: เพราะเราลมมาแล้วเราลมมา
1: ใช่เพราะมันพัดมา
0: บ้านตะวันตกเฉียงใต้
1: ใช่
0: ไหมลมร้อนเนี่ยมาถ้าอยู่ที่ไหหลำลมหนาวพามาถ้าอยู่ที่เวียดนามลมมรสุมพามา มันโดนอยู่แล้วแต่ค่าไฟฟ้าเราเนี่ยแพงกับเวียดนามไปนานเขา2.50 บาทของเรา4 บาทนะฮะไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าไฟฟ้ามันคือลมหายใจของครอบครัว
1: แล้วคือต้นทุนทุกอย่าง
0: มันต้นทุนเลยเนี่ยวันนี้เพื่อนคิดจะไปกู้เงินมาทำอะไรก็ตามแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะเอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ในเมืองเรา
1: เอามาทีเดียวค่าใช้จ่ายเราคำนวณได้เลย
0: หนึ่งเราฟิกได้นะฮะส่วนค่าไฟฟ้าที่ถูกที่สุดเลยเนี่ยคือไฟฟ้าจากแดด
1: อ๋อได้ฟรี
0: หน่วยนึงไฟฟ้าจากแดดเนี่ย20ตังค์50ตังค์ประมาณนั้นนะหรือ2บาทนะมันก็อยู่ตามสภาพมันเนี่ยนะซึ่งมันมาแทนถ่านหินได้แทนอะไรก็ได้ราคามาคลาครับดูมีแสงแดดมหาศาลแล้วของเราเนี่ยทั้งในประเทศเราเนี่ยแสงแดดมหาศาลเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีโรงนิวเคลียร์ตัวหนึ่งมีไฟฟ้าน้ำตกของลาวแล้วก็เวียดนามเขามีถ่านหินมาหือมาวันหนึ่งเราจะต้องสั่งไฟจากเวียดนามโดยเอาถ่านหินของเขาเขามีถ่านหินมากของเราเหลือแค่300 400ล้านตันที่แม่มองอีกปี30นี่หมดแล้วฮะเพราะนั้นเราเนี่ยเขามีความพร้อมที่จะข้ามหัวเราแบบถอคำถอเลยนะไม่ใช่กระโดดไกลนะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะนั้นวันนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยนอกจากไม่ประสีภาษาไร้เดียงสาแล้วยังไม่มีความคิดในการจะสร้างชาติระยะยาวเลยเขาพูดแต่เรื่องพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องน้ำจะท่วมกรุงเทพไม่มีใครคิดเลยนะว่าน้ำเนี่ยมันจะท่วมกรุงเทพเมื่อไรจะให้ภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายน้ำทะเลหนุนกรุงเทพสุดวันนี้เขาไปยุ่งแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เรื่องจะกู้ยืมทะเลาะเบาแวงกันจะเอาAI อะไรก็ตามแต่ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องที่ประเทศควรทำหรือรัฐบาลควรคิด มันเหมือนเรามีพวกเด็กมัธยมมาจากครอบครัวซึ่งธรรมดาธรรมดาไม่มีความคิดอ่านอะไรเลยกุ้มไหม
1: กุ้มเลยฮะงานโอท็อปใกล้ๆช่องผมเนี่ยที่เมืองทองธานีอนุทินมา6วันเลยไปตำส้มตำไปนั่นไปนี่ไปร้องเพลงกับอัญชลีจงกรีกิจอูนายกที่มีความสุขที่สุดที่เคยมีนายกมาเลยนะเขามีแต่เป็นนายกแล้วแก่ดูคุณอภิสิทธิ์คนชวนนี่อนุทินเป็นนายกหน้าสบายเลยสดชื่นเลย
0: ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงท่านหรอกเพราะท่านเราก็สนิทกันอยู่นะฮะแต่ผมก็เห็นใจว่าท่านเป็นคนเกิดมาสบายคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาแล้วก็ทำธุรกิจที่มันง่ายได้ก็คือทำการก่อสร้างภายใต้สัมปทานต่างท่านก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากวันนี้เมื่อท่านมีบุญวาสนามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้คนไม่เคยหิวจะให้เขาคิดว่ามันหิวยังไงออกไหมคนไม่เคยอยากได้อะไรเลยคนคืออยากได้อะไรก็ได
1: ้มันมีหมดแล้ว
0: เขาก็จะมีสมองส่วนหนึ่งที่จะไปต่อสู้ความอยากอะไรได้ไห
1: ม
0: เขาได้ยกทุกอย่างที่เขาเห็นเขาใช้ตาอย่างเดียวไม่ต้องใช้กระบาลในการหาอะไรเลยนะอยากได้รถก็มาอยากขึ้นเครื่องบินก็เฟิร์สคลาสนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์ไปหมดเพราะนั้นความกระตือรือร้นความอยากความหิวเขาไม่รู้จักเพราะเราโชคดีที่เรามีนายกซึ่งมีความสุขมากๆเพราะนั้นเราก็ต้องเอาความทุกข์ของเราไว้กับตัวเราให้เยอะเลย
1: เขาจะได้มีความสุข
0: ให้เขาสุข
1: ให้เขามีความสุข
0: จริงๆครับคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เคยหิวมันจะรู้ว่าความหิวคืออะไรอ
1: ่ะไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าไฟร้อนไม่เคยจับก็ไม่รู้
0: ถ้าเราไม่เคยผ่อนรถเราจะรู้ได้ไงว่ามันทรมานวันดีใจแค่ไหนวันที่มันผ่อนหมด
1: แล้วเราจะทุกข์แค่ไหนวันที่สิ้นเดือนมันมาถึง
0: แล้วก็เมื่อไหร่ที่มันขาดผ่อนมันตกนรกแค่ไหนเขาไม่จำเป็นต้องรู้จ
1: ักมาหน้าบ้านให้ไฟนั่นแหละตำรวจ
0: นี่แหละเพราะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยเหมาะที่จะเป็นไม่เหมาะที่จะเป็นนายกเพราะท่านไม่ได้รู้จักความหิวไม่รู้จักความอยาก
1: แล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
0: มันต้องเป็นคนแบบคนที่มาจากความอดอยากแน่นแค้นแล้วเติบโตขึ้นมาเขาจะมีความรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกของคนจนเป็นยังไงความรู้สึกของคนเป็นหนี้เป็นสินเป็นไงคุณอนุทินไม่เคยมีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวทั้งชีวิต
1: ใช่แล้วก็ไม่เคยลำบากไม่เหมือนอย่างรัสเซียครูชอฟกรรมกรมือถ่านหินลำบากมา
0: เนี่ยฉันเองก็เลี้ยงหมูมา
1: เออเดี๋ยวเขามา
0: ทำเลี้ยงหมูมาใช่ไหมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่าคุณอนุทินหลังจากที่เป็นนายกไปแล้วเนี่ยแล้วท่านวางมือเนี่ยอนุเพื่อให้สงสารประเทศชาติแล้วท่านก็ไปมีความสุขกับสิ่งที่ท่านมีอยู
1: ่
0: แล้วปล่อยให้คนที่เขาลำบากยากจนเนี่ยขึ้นมาแก้ไขปัญหาประเทศเขาจะได้รู้จักว่าความหิวคืออะไรการประหยัดเพื่ออะไรการเผื่อแผ่เพื่อคนอื่นเนี่ยคืออะไรนะ
1: มาถึงน้องแต้มเราบอกว่าประเทศไทยคือศูนย์กลางยาเสพติดนายกสวนเลยนะที่ออกใบประเด็นใบของประเด็นสวนเลยบอกคิดนี้ได้ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน
0: ่ผมอยากจะถามท่านบรรณวิทย์ว่าถ้าเราสองคนเนี่ย ถ้าผมเป็นคนมีเงิน
1: ครับ
0: เขาพ่อค้ายา
1: ครับ
0: แต่ท่านไม่ได้เป็นทหารซึ่งมีวิชาการสู้รบ
1: ครับ
0: ผมก็ผมก็บอกคุณรวิทย์ครับเอาเงินไป100ล้าน50ล้านหรือ100หรือล้านเดียวเนี่ยช่วยข้าไปหาขุนสงขุนสามมันได้ไหมนะไปซื้อยามาสิผมมีคนอยากได้เพราะผมไม่ใช่นักรบนี
1: ่
0: ผมมีแต่ความเป็นพ่อค้ายาเสพติดผมก็ต้องจ้างกองกำลัง
1: แน่นอน
0: ตอนนี้ถ้าไปซื้อกันแบบ10ล้านเนี่ยแล้วท่านบรรวิทย์จะแบกเงิน10ล้านผ่านป่าผ่านทุ่งไปเจอมันแล้วอยู่ในทุ่งไอ้ขุนสาอาจจะยิงคุณวิทย์ทิ้งแล้วเอาเงินไปเลยก็ได
1: ้
0: หรือคุณวิทย์บอกกับผมเงิน10ล้านเดินป่าคนเดียวไม่ได้ต้องหาเพื่อนฝูง 6-7 คนแล้วก็พอไปนั่งกันอยู่ในป่าไอ้ 6-7 คนบอกฆ่าบรรวิทย์แล้วก็เอาเงินกลับบ้านดีกว่า
1: ว่าน
0: ะเป็นเงินสดๆไม่ต้องขายยาได้เลยอ่ะก็ใช้ได้เลยผมถึงบอกว่าผมถึงคอนเฟิร์มที่แต้มบอกนะว่าเราเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรอยู่ในนี้แหละ
1: เ
0: พราะว่าวิธีการซึ่งจะได้มาด้วยยาเสพติดเนี่ย มันต้องใช้เงินสดเมื่อเงินสดไม่มีเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยปัจจัยอะไรอ่ะให้ยืมก่อนขายเสร็จแล้วไปส่ง
1: บ้าเหรอ
0: แล้วจะโอนทางบัญชี
1: บ้าเลยติดคุกยาวเหยียด
0: แล้วต้องทำบิตคอย
1: ยิ่งชิบหายหนัก
0: ไม่มีมันต้องค้ากันด้วยเงินสดเพราะนั้นเนี่ยไม่มีใครให้แบกเงินร้อยล้านเพื่อซื้อยาเสพติดร้อยล้านเพื่อจะขายเอากำไรพันล้านเพราะไอ้เงินเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถึงทางนู้นอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปทางไหนวันนี้ถ้าผมบอกให้ลุงน้องเอารถเอาไป5ล้านมันก็ไปเลย
1: ไม่ปล่อยเลยไปมึงชนแล้วไปเลยไปเลย
0: ถ้าผมให้มันไปผมก็โง่ไม่ใช่หรอกเพราะนั้นเนี่ยลองคิดเรื่องการซื้อขายอย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้แล้วไอ้ที่มันบอกว่ามาจากฝั่งนู้นไหลเข้ามาอย่างนี้มานะเราพูดแต่เรื่องคล้ายๆว่าเป็นวิธีการในการค้าขายแต่เราไม่เคยพูดถึงหัวใจของการค้าขายคือเงินไอ้พ่อค้ายาเสพติดมันก็ต้องการเงินไอ้คนผลิตยาก็ต้องการเงินไอ้คนเดินทางติดต่อมันก็ต้องการเงินมันเป็นเงินตัวทั้งหมดทั้งสามทางมันไม่ใช่ความอยากขายอยากได้หรืออยากผลิตเนี่ยตอนนี้มันเงินมันไม่สามารถจะไปสื่อสารทั้งสามพวกได้มันก็ไม่จะมันก็แปลกว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นในนี้เองในนี้เองในประเทศเราเองเนี่ยเพราะนั้นที่เราเป็นศูนย์กลางยาเสพติดเนี่ยมันก็ได้อย่างที่ผมคิดก็ได้หรืออย่างที่ไอ้พ่อค้าเขาทำมาไอ้เจ้าของยาเสพติดมีลูกน้องมาฝังตัวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำเสร็จก็ส่งให้ลูกน้องไปเลยแล้วไปจัดจำหน่ายเองอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่เขาว่าแต่วันนี้เราไม่ใช่ศูนย์กลางยาเสพติดนะอย่างเดียวนะ
1: แหมเมื่อกี้พูดซะดีเลยไม่ใช่นะอย่างเดียวไม่ลง
0: เกาหลีบอกเราก็เป็นศูนย์กลางออนไลน์สแกมเมอร์นะ
1: มันบอกไม่ใช่เขมรนะเราเนี่ยสแกมเมอร์นะนี่กำลังนี่เอกนิติปฏิเสธอุตรุดหมดเลยเขาบอกเนี่ยก็บางจางไงคุณเอาทุนเทามาถืออ
0: ่
1: ะ
0: เอกนิติเคยเล่นการพนันทั้งอย่างไหมคือบอกที่นอกจากอาจจะเล่นกอล์ฟหรือไม่เล่นกอล์ฟไม่รู
1: ้
0: นะคุณมีความรู้อะไรเกี่ยวเรื่องพวกนี
1: ้
0: คุณมาปฏิเสธคุณมีความรู้อะไรค
1: ุ
0: ณมาปฏิเสธเรื่องนี้ได้ไงในเรื่องนี้มันต้องคนติดดินคนอยู่ในสลัมคนอยู่ในห้องไอ้ซอกซอกซอยเขาถึงจะมองเห็นกันคุณไม่เห็นหรอกคุณมาปฏิเสธในสิ่งที่แม่งเต็มมากเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเรายังเป็นศูนย์กลางอีกอันนึงนะ
1: อะไรเอ่ย
0: โสเภณีครับ
1: ท
0: ั้งโลกอยู่ที่ดีหมดครับ
1: อันนี้เคยพูดเขาสวนกลับเลยเขาบอกเป็นมาตั้งแต่ยุคปลายไอ้อยุธยาแล้วมาที่ผู้หญิงต้องมาที่อยุธยา
0: ไม่ใช่เราเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างนะที่ทั้งดีและเลวนะแล้วยังเป็นศูนย์กลางของความยากจนด้วยในอนาคตนะเพราะว่ารอบประเทศเราเนี่ยนอกจากพวกนอกจากพม่าที่ยังลบกันไม่เลิกนะเราอันนี้ก็รวยกับเรา
1: โอ้ทรัพยากรเยอะนะ
2: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้ ผดเด็จภูรีปฏิภาณ
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงจะป๋าจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: นราพงศ์วัยวัฒน
15: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมง
14: ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยน
17: เสี่ยงเศรษฐกิจ
16: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ชาติกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: าะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: นุภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคม2569โอกาสของลูกสีน้ำเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสยุโรปและไปที่ทวีปอเมริกาเหนือใต้ก็คือฟุตบอลสำหรับวันนี้นะครับต้องขอยกให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในวาระครบรอบ170ปีฉะนั้นเบรกที่สองจะเล่าให้ฟังอย่างเต็มสตรีมเลยหลังจากเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเล่าให้ฟังแล้วตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเซ็นสัญญาบอกว่าจะยุติสงครามสันติภาพที่พระราชวังเวอร์ซายก็ไตเติ้ลพระราชวังเวอร์ซายฟังจึงหนึ่งแล้วว่าพระราชวังเวอร์ซายนั้นตอนสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเราเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีเขายังสร้างไม่เสร็จอีกประมาณ3-4ปีก็จะเสร็จนะยังไม่เสร็จนะแต่วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์เรายืดนานมาจนกระทั่งโอ้เท่าไหร่อ่ะ170ปีในเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการตอนสมัยรัชกาลที่9และรัชกาลที่4และนู่นย้อนไปถึงสมัยพระนารายณ์ก็230ปีนะอ้าวเอาว่ากันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นขั้นขั้นไล่ระดับไทม์ไลน์ให้ฟังเลยเอาไทม์แมชชีนขี่เข้าไปทะลุจักรวาลเลยนี่ทะลุไปถึงอะไรอ่ะละครบุพเพสันนิวาสเลยใช่ไหมไปดูน้องแสดงนั่นแหละนี่แหละที่แสดงนั่นแหละแม่จำชื่อคนสวยไม่ได้ซะแล้วจำชื่อได้แต่ตัวประกอบต่างๆนี่แย่จังแม่ว่าไปนั่นก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปถึงไหนอย่างไรนี่ปีกี่ปีที่เราเจริญสัมพันธ์ไมตรีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์340ปีเห็นไหมก่อนอื่นไปดูอะไรก่อนที่อาเซียนแล้วก็จะขยับไปเป็นข่าวในสงครามใช่ไหมขยับไปหาประเทศเพื่อนบ้านต้องข้างเคียงมาดูความก้าวหน้าความพัฒนาคร่าวๆของอาเซียนดูก่อนว่าเป็นยังไงก็ดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับได้ขยับขึ้นขยับลงเล็กน้อยเล็กน้อยนี่ทำขาดทุนแล้วนะขาดทุนแล้วนะสถิติภาพจะเกิดแล้วข้อมูลจะขับเรือผ่านไปผ่านมาได้แล้วจะโกงราคาน้ำมันไม่ได้สุนการของโลกเป็นยังไงทำตัวสติร้อนสุดในเดือนมิถุนายนนักวิทยาศาสตร์เตือนอัลนีโญอาจดันอุณหภูมิสูงพุ่งขึ้นอีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่านข่าวฝรั่งเศสร้อนสเปนร้อนอิตาลีร้อนร้อนมากจนขายแอร์ดีบอกให้คนขายแอร์ในประเทศไทยส่งแอร์ไปขายหน่อยเขาประมาณการซื้อถึง 500% ยังคิดอยู่ในใจเลยว่าถ้าอากาศร้อนสูงถึง40กว่าองศานี้จะสะเทือนถึงงานฟุตบอลอเมริกาหรือเปล่าปรากฏว่าถึงแล้วครับวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วความร้อนที่ฟุตบอล49องศาปาโถน้ำอุ่นๆเลยนะน้ำอุ่นๆอยู่นะแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีใครเสียชีวิตหรือไม่ที่3ประเทศนี้เสียชีวิต200-300คนแล้วนะส่วนสื่อนอกเขาตีข่าวของเราว่ายังไงไทยแลนด์ก็มีข่าวไปเมืองนอกอยู่เหมือนกันข่าวแรกก็คือคงจะเป็นออสเตรเลียเดี๋ยวจะไปเล่าวันพรุ่งนี้ที่ขนเฮโรอีนเข้าประเทศเขาส่วนข่าวที่2ที่ติเขาตีข่าวไปเมืองนอกคือข่าวที่เด็กไทยวัย11ขวบนำรถพ่อไปขับชนพัทลุงมรณภาพ10 รูปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาบนถนนสายดอนตาลมุกดาหารเมื่อเวลา 10:52 นาทีข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเดี๋ยวจะโลกสารคามในวันพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังส่วนที่จังหวัดอุดรนะมีอะไรเกิดขึ้นออสอิสราเอลได้ไปเฉลิมฉลองครบรอบ72ปีไม่เห็นเขาอ่านเหมือนกันจะเป็นอิสออสซะแล้วเกือบผวนไม่ทันแปลไม่ทันลินเร็วเกินไปส่วนที่เมียนมาหันไปทางตะวันตกเตรียมโครงการก่อสร้างเขื่อนยักษ์มิสสโนว์ 3.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจีนจะสร้างให้อ้าวขอให้เจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาประเทศแน่อวยพรเขาก่อนที่จะมีข่าวเศร้าก็คือว่าเห็นว่าตั้งแต่ทำรัฐประหารมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 100,000 ศพบาททำไมเยอะแท้และข่าวนี้อ่านข่าวและดูข่าวนี้เมื่อไหร่จะนึกถึงคนด้อยโอกาสเหมืองหยกที่เมียนมาถล่มดับไปแล้ว6กี่รายอ่ะ5รายใช่ไหม5รายสูญหายไป15คนนะ เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะถ้าเป็นศพแล้วเป็นคนตายเขาเรียกศพถ้าสูญหายเฉยๆยังไม่เป็นศพเขาเรียกว่าคน ภาษาไทยละเอียดอ่อนทำให้นึกถึงอะไรเวลาไปดูสกู๊ปข่าวใช่ไหมเหมืองแร่เหมืองทองเหมืองหยกเหมืองหินเหมือนที่สปป.ลาวที่ก็ถล่มไปช่วยไปหยกนั่นแหละอันนั้นแหละสะท้อนใจเหลือเกินว่าคนเราปล่อยจะได้อันไปดูสกู๊ปข่าวแล้วจะเศร้าใจนะครับเพชรเม็ดเดียวที่อยู่ในหินตรงนั้นน่ะที่เอาออกมาเนี่ยต้องทำลายอะไรเข้าไปเท่าไหร่คนต้องขุดไปเท่าไหร่มีสตอรี่ตรงนี้เยอะส่วนหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงตะวันออกเลยก็ได้อ่ะตรงเป๊ะเลยก็คือกัมพูชาตอนนี้เทศกาลน้ำประจำปีของกรุงเทพฯเป็นได้ประกาศงดเรียบร้อยแล้วงานน้ำเขาคืออะไรก็คือพวกแข่งเรือพายเรือในกรุงเทพฯนี่แหละบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองเขาไม่ปกติมีความขัดแย้งกับชายแดนไทยของกองได้ไหมขอยุติก่อนได้ไหมส่วนที่เป็นที่พูดคุยแล้วก็ท็อกมากที่สุดก็คือทุเรียนเบกอันลองบอกว่าขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าร่วมทำให้ไปทีมงานคนไทยก็ไปคลิกดูมันอันเดียวกับหมอนทองไทยไปปลูกที่นั่นแล้วก็มาเบรมจะไปขายที่จีนเนี่ยนี่สาวก็ถูกสาวใส่อีกแล้วกัมพูชานี่ไม่เคยละอายไม่มีฮิริโอตปะผมพูดเป็นภาษาพระแล้วกันนะแกดูเป็นภาษาทางการพูดหน่อยฮิริโอตปะแปลว่าอะไรไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาปส่วนเวียดนามว่าไงเศรษฐกิจโตมากนะครับ GDP พุ่งมากถึง 8.4% ทำให้คิดถึงประเทศไทยในยุคของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์เรา10นะตอนนั้นหลังจากนั้นก็แนวกำลังลงอยู่ในระฆังคว่ำอยู่นะแล้วเป็นยังไงก็ทำให้ต่างชาติมาลงทุนสูงขึ้นต่างชาติลงทุนสูงขึ้นอยากย้ายฐานการผลิตไปที่นู่นเด้อนะและยังไงและกฎหมายใหม่ปรับคนที่โพสต์ข่าวปลอมพวกเรากล้าไหมล่ะเท่าไหร่6,500,000 บาท 65,000 บาทนะของเรากล้าไหมล่ะมีแต่ขอร้องขอไม่อะไรคุณนายขอร้องส่วนคนที่มีลูกน้อยเห็นไหมก็อยากให้มีลูกมากประชากรมันมีประชากรมีปัญหาประชากรมากมีนโยบายโบนัสให้กับลูกเลยนะเดี๋ยวจะบินไปเวียดนามเลยได้ไหมจะไปผลิตให้สักคนสองคนที่มาเลเซียแม่ผมชอบข่าวนี้เหลือเกินหาไม่เจอไม่จ่ายเงินตอนแรกโพสต์ไปอย่างนี้ตกใจอ๋อเรื่องอะไรเหรอเรื่องคนหาเครื่องบินตกไง MH370 ตั้งแต่ปี2027เนี่ยตอนเนี้ยยังไม่เจอเลยเอ้าหาไป ถ้าหาเดิมเมื่อไหร่ฉันจะจ่ายตังค่าหาให้เธอแต่ให้ฉันลงทุนก่อนไม่ทำถัดไปอีกหน่อยเลยไปอีกนิดประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนมีประชากรถึง200ล้านคนนะอ้อมอาเซียนไว้เป็นปีกอ้อมอาเซียนไว้ถ้าใครดูแผนที่จะจำได้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นปีกอ้อมเราไว้พวกที่ชอบทำโครงการดีๆนั่นแหละนะเหมือนประเทศไทยยุคนู้นจำคุกจัดซื้อแล็ปท็อป10ปีนาเดียนมาคาริมเห็นไหมมันน่าจะมาเมืองไทยบ้างนะคิดถึงเนี่ยสอบปัญจงปัญสูอะไรปูนแล้วมันคันส่วนจีนว่าไงไปดูภาพข่าวแล้วก็โอ้โหอยู่ๆไปบินได้ยังไงเนี่ยเครื่องบินเล็กชนที่ตึกที่สูงสุดในกรุงปักกิ่งเนี่ย130กว่าชั้นมั้งใช่ไหมชนมาครึ่งหนึ่งวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตเป็นคนไดอารี่เขาส่วนที่ฮ่องกงฉลองครบรอบ29ปีคืนการปกครองสู่จีนทำไม29ปีอ่ะทำไม29ปีเพราะก็ตอนก่อนปี2000เนาะใช่ไหมเขาคืนให้ไงจำได้ไหมว่าฮ่องกง95เขาคืนเป็นข่าวยิ่งใหญ่โอ้สนุกสนานทำไมต้องอ่านข่าวนี้เพราะว่าตอนคืนฮ่องกงเนี่ยทำให้เมืองทองธานีเรารุ่งขึ้นมาเพราะว่าคนฮ่องกงอ่ะคิดว่าจะถูกยึดทรัพย์สินหมดเศรษฐีเมืองไทยเศรษฐีฮ่องกงจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเยอะก็เลยไปสร้างเมืองทองธานีนั่นแหละอิมแพคเมืองทองธานีนั่นแหละแต่ปรากฏเขาเปลี่ยนนโยบายโอ้ทำให้เมืองทองธานีประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินไปเดี๋ยวนี้หายแล้วนะนี่คือประวัติความเป็นมาเขาเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจคอนโดนี่ขึ้นมาเป็นแท่งหลายแท่งเนี่ยเกิดมาเพราะจะรองรับกุมารฮ่องกงนะเศรษฐีฮ่องกงเท่าแก่ฮ่องกงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาอยู่นั่นแล้วเขาฉลองเรียบร้อยแล้ว29ปีการปกครองจีนนะปกครองจีนส่วนจีนยังไม่พอขึ้นบัญชีสินค้าที่ใช้2ด้านของญี่ปุ่นถึง20องค์กรนี่ตอนแรกผมอ่านก็ไม่เข้าใจสินค้าที่ใช้2ทางนี่คืออะไร2ด้านเลยนะ2ทางเลยอ๋อจริงๆก็เก่งในหัวใจนั่นแหละอ๋อสินค้าตัวเดียวสามารถใช้ในทั้งการพลเรือนสินค้าตัวเดียวนี้ใช้ในการทหารได้ด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งเกี่ยวกับโดรนก็คิดอย่างเงี้ยมองตรงมอเตอร์รีมูฟนี่หมดอะไรนี่ไม่ได้นะขายไม่ได้นั่นเห็นไว้ขึ้นบัญชีดำระวังด้วยไทยจะถูกขึ้นด้วยเด้อส่วนถัดมาลงมาจากจีนลงมาอีกหน่อยลงมาที่เกาหลีใต้นะตอนนี้กำลังตรวจสอบนะครับน้ำหลอดเย็นในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไหลรั่วออกมา208กิโลกรัมนั่นยืนยันนะครับไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำนิวเคลียร์นี่สำคัญมากนะครับมีสารกัมมันตภาพรังสีเยอะแยะฮะแล้วเกาหลีใต้ยังไงจะสร้างฐานผลิตชิปศูนย์ข้อมูล AI 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ทันเขาไหมล่ะเขาทุ่มเป็นล้านล้านดอลลาร์นะของเราเป็นล้านล้านบาทอยู่เลยจะทันเขาไหมถ้าไม่ทันก็ไปซื้อเขาก็ได้เข้าใจไหมไม่ยากหรอกประเทศไหนยกเลิกการลงทุนร่วมกันเนี่ยญี่ปุ่นมั้งอ่ะญี่ปุ่นที่จะถูกยกเลิกการลงทุนเพื่อจะผลิตเครื่องบินลบอ่ะฉันซื้อเธอดีกว่าขอโทษอาจจะจำผิดแต่ซื้อเธอดีกว่านะซื้อเธอดีกว่าไม่ลงทุนด้วยแล้วนะส่วนที่เกาหลีใต้เป็นไงโอ้โหทีมฟุตบอลเรื่องฟุตบอลเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเป็นเรื่องใหญ่มากกับประเทศยังถูกขู่ฆ่าอีกนะที่ไหนเมื่อเกาหลีก็ถูกขู่ฆ่าใช่ไหมโค้ชทีมฟุตบอลถูกขู่ฆ่าตกรอบแรกทำให้ประเทศชาติขาดความภาคภูมิใจเนี่ยในขณะที่ประเทศที่ดีใจอย่างเช่นปารากวัยประกาศหยุด1วันประกาศหยุด1วันในฉลองที่ชนะแต่ที่ไม่ดีใจก็คือแคลิฟอร์เนียโอ้เชียร์ฟุตบอลลูกยิงกันตายอีกโอ้เอาว่ากันเข้าไปอ้าวข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ได้ เรื่องนี้น่าฟังเป็นคติเตือนใจเป็นทอล์กโชว์ดราม่าของญี่ปุ่นเลยก็คือนายกเทศมนตรีหญิงท้องท้องเขามีสามีนะไม่ว่าท้องนั่นท้องนี้นะท้องมีสามีแล้วขอลาสัก2 เดือนได้ไหมลาคลอดลาคลอดเอ้ามันไม่มีกฎหมายมันไม่มีกฎหมายนักการเมืองลาคลอดได้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ยังไม่พอนะเรื่องใหญ่ยังไม่พอมีเรื่องตามมาอีกแค่ห้องน้ำเนี่ยแค่ห้องน้ำนี่ก็ต้องทำเป็นเรื่องมาจู่นะสอสอหญิงขอห้องน้ำเพิ่ม2 ห้องโอ้ตอนนี้ผู้หญิงเขาเป็นใหญ่เลยจะมีจะห้องยืนฉี่ได้ไงเธอไอ้ฉันนั่งหน่อยไม่ได้เหรอและยังไม่พอจะเป็นการแก้กฎหมายผู้หญิงอีกโดยเฉพาะเจ้าหญิงยังคงฐานันดรหลังสมรสสมรสก็ต้องมีฐานันดรอีกเพราะว่าประจาราชวงศ์เหลือน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาถอยหลังไป1ปี2ปี3ปี5ปีที่ผ่านมาจะเห็นข่าวคราวของเจ้าหญิงสละฐานันดรเยอะมากแต่งพบทำอะไรนะแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือราชองค์ราชชาติคนเดียวใช่ไหมนั่นแหละก็เลยทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมนี่ผู้หญิง3 เรื่องเลยนะส่วนโอ้โหยาเสพติดก็เป็นปัญหาอีกนะญี่ปุ่นผลสำรวจผลการศึกษาบอกว่าประชากร 3.5 แสนคน 350,000 คนใช้โคเคนญี่ปุ่นมีปัญหาแล้วนี่มันไม่ใช่เฉพาะที่ออสเตรเลียอย่างเดียวนะส่วนสภาญี่ปุ่นก็ออกกฎหมายห้ามดูหมิ่นธงชาติใครดูหมิ่นธงชาติจำคุก2ปีปรับอีก 200,000 เยนฝ่ายค้านก็บอกเฮ้ยนี่มันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเกินไปหรือเปล่านะและยังไม่พอขึ้นภาษีขาออกนอกประเทศไปอยากให้ไปเที่ยวนอกประเทศอีก3 เท่าถ้าไปฉันจะขึ้นภาษีเธอนั่นโอ้เยอะบวกไปทางที่ตะวันตกบ้างนะครับปากีสถานเป็นยังไงบ้างปากีสถานก็เป็นหัวหอกเนาะเขายังมาลงงงเงียงตรงนั้นแหละครับยังจกตากันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่เลยครับเกิดเหตุการณ์รถบัสปากีสถานตกเหวลึกกว่า20เมตรดับอย่างน้อย40 ศพในขณะที่บริเวณชายแดนอัฟกานิสถานก็เกิดปะทะกันกับกลุ่มติดอาวุธดับอีก29ศพส่วนลงไปทางใต้มองไปเฉียงๆหน่อยประเทศนี้อยู่ในภูมิภาคของเอเชียเนาะของเอเชียเนาะก็คือออสเตรเลียนะจับแอร์สาวไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่ากฎหมายยาเสพติดเขามีอะไรต้องระวังยังไงกฎหมายของเครื่องบินห้ามนำเข้าไปยังไงนอกจากจับสาวไทยแล้วยังไปจับสาวฝรั่งเศสอีกเอาขวดครีมแบบน้ำมาจากประเทศไทยก็มีสารเสพติดอีกเลือดประเทศไทยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเคยเล่าอยู่ด้วยความภาคภูมิใจว่าออสเตรเลียนี่ไปจับโคเคนได้เนาะหลายหมื่นล้านบาท20,000 กว่าล้านบาทมั้งแต่ผมยังดีใจว่านี่จะเป็นโคเคนไม่มาจากประเทศไทยแน่นอนยังไม่ทันไรเฮโรอีนโอ้อุตส่าห์อวยประเทศไทยวุ่นปุ่นนี้ไม่อวยใครแล้วต่อไปนี้ออสเตรเลียจับมือลงนามข้อตกลงห้ามต่างชาติตั้งฐานทัพบนเกาะแปซิฟิกชาติอื่นตั้งไม่ได้มันแผ่พื้นที่ของฉันชาติอื่นที่พูดถึงไม่ได้อื่นหรอกอื่นที่ไหนเราก็มีจีนมีสหรัฐอเมริกา2 ชาตินั่นแหละที่เขาจะไปตั้งนะรัสเซียคงไม่ไปหรอกมี2 ชาติแล้วก็เนี่ยไม่มีอื่นอื่นคือภาษาข่าวภาษาการทูตแต่ภาษาจริงๆจังๆคือ2 ชาตินี้หรือไทยไปตั้งเลยไหม มีศักยภาพไหมล่ะกลับมาฟีฟ่าพืชยุโรปบ้างศาลยุโรปปรับเงินอีกแล้วโอ้โห 4.1 พันล้านยูโรนะผูกขาด Android ปรับ Google นั่นส่วนที่สหรัฐอเมริกาเยอะเท่าไหร่กับคูณเองเด้อเอา40คูณเด้อนี่เด้อยูโรเงินแพงกว่าดอลลาร์เด้อสหรัฐอาณาจักรว่ายังไงนะสหรัฐอาณาจักรคือจะพูดดีจริงงอังกฤษกับสหรัฐอาณาจักรนะอันเดียวกันยืงเยื้องกันมีซับเซตกันอยู่ซับเซตกันอยู่พูดเป็นภาษาคริสต์ศาสตร์ชั้นสูงหน่อยซับเซตกันอยู่แม่ เพราะหนึ่งพิศาจใช้เยอะพักหลังเนี่ยโดยเฉพาะสอบอ้าวบอกว่ายังไงพาราเมาสกายแดนจะซื้อค้าจะไปซื้อถึง 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐการต่อสู้ด้านบันเทิงนี่ถ้าเพื่อนเป็นคนช่างสังเกตนะเห็นไตซับไตเติ้ลขึ้นมาเป็นสกายแดนส์พารามอนสกายแดนเมื่อไรเนี่ยสกายแปลว่าท้องฟ้าแดนส์แปลว่าเต้นระบำเนี่ยท้องฟ้าเต้นระบำเนี่ยนะเต้นรำเนี่ยนะถ้าสนใจไลน์เข้ามาแล้วจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของบันเทิงเขาต่อสู้กันแค่ไหนเขาซื้อกันเนี่ยเพราะอะไร Netflix เนี่ยเห็นไหมอะไรอีกอ่ะฮอลลีวูดนี่เขากำลังซื้อกันหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอลต์ดิสนีย์ก็ซื้อหมดจะเอากันให้หมดเลยนะเพราะจะให้เหลือหนึ่งเดียวเพราะมันสะเทือนนะมีสะเทือนมีคนคู่แข่งอะไรอีกเยอะเข้าใจไหมอ้าวอันนี้ไตเติ้ลให้ฟังก่อนสกายแดนวันเนอร์บราเดอร์สก็นั่นแหละถ้าสนใจจะเล่าให้ฟังทีนี้ไตเติ้ลให้ก่อนเพราะไม่เล่าให้ฟังเพราะอะไรปะเนี่ยมันจะส่วนใหญ่เราจะรายงานข่าวเฉพาะการเมืองกับการสงครามเนาะหลักการทั่วไปเนาะนานๆจะบันเทิงทีก็เคยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องห่วงเอขายเยอะนะโปแลนด์กับเยอรมนีก็ไม่น้อยหน้าออสเตรเลียจับกัญชาได้ 1.2 ตันซุกในตู้คอนเทนเนอร์ส่งตรงจากไทยแลนด์โอ้ยน่าภาคภูมิใจแท้ส่งออกอื่นก็ไม่ส่งออกเนาะแหมส่งออกธัญพืชส่งออกกัญชามันน่าตีให้ตายนะไม่ดีนะครับที่พูดไม่ได้ภาคภูมิใจนะเซลกัดส่วนเม็กซิโกเนี่ยร่วมฉลองทีมฟุตบอลเข้ารอบตายอีก3จบข่าวส่วนที่สหรัฐอเมริกาเป็นไงมีแต่เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เหมือนเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเลยแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนอยู่ตรงนี่อยู่ขอบชายแดนประเทศไทยเราเนี่ยคุยกันเนี่ยแหมสนิทกันซะเหลือเกินนี่อ่านข่าวตาทับมากกว่านายกอนุทินนะพักหลังเนี่ยสงสัยปังแหมนี่ท่านทูตสหรัฐอเมริกาครับช่วยมาเป็นสปอนเซอร์ผมหน่อยนะนี่ผมไม่อ่านข่าวท่านนะอ้าวโดนัลด์ทรัมป์ประเดิมด้วย Air Force One ราคา 1.3 หมื่นล้านของกาตาร์ที่เรียบร้อยแล้วใครอยากรู้คุณสมบัติเป็นยังไงเจ๋งไงไปหาดูเองเรื่องอะไร งอนสารทูตอ้าวส่วนคริปโตคนแรกของประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่รวยจากคริปโตแกก็โม้เลยรายได้จากคริปโตพุ่งใครเขาทำกำไรได้ทั้งนั้นนั่นไหมส่วนราคาน้ำมันอ่ะอย่าขึ้นนะลดลงเห็นไหมเห็นไหมล่ะเนี่ยนะมิสเตอร์ทำผมเหมือนเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านเนี่ยส่วนสันสูงสหรัฐเป็นไงบอกว่ายังไงทำอีกแล้วการปลดทิซ่าคุกคนจากบอร์ดเฟดคือธนาคารของเขาขัดต่อรัฐธรรมนูญนะขัดต่อรัฐธรรมนูญทำไมส่วนข่าวทั่วไปเขาก็มีนะครับมีปีนตึก Empire State อดีตเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นตึกที่สูงที่สุดน่าจะกว่า20ปีสูงที่สุดในโลกไปขอคุกเข่าขอแต่งงานโอ้ไม่รู้นรกไม่จริงก็จะขึ้นสวรรค์เนี่ยขึ้นสูงสูงไม่เคยเจอสวรรค์การแต่งงานขึ้นสวรรค์เนาะนั่นแหละตรงนั้นแหละเอ้าขอให้อวยพรให้คู่บ่าวสาวไปดีๆเด้อส่วนอเมซอนถูกฟ้องอีกแล้วถูกออสเตรเลียฟ้องทำสัญญาไม่กำทำกับผู้สมัครบริการเห็นไหมและข่าวใหญ่ของอเมริกานี้ก็คือจำคุก30ปีกัวเหวินกุ้ยมหาเศรษฐีจีนที่ชอบโกงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไอ้หมอนี่หน้าถูกจับมันหนีออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ปินการเมืองกันแกล้งเลยหนีออกมาเมื่อหนีออกมาแล้วแล้วทำไงแล้วไปบอกเพื่อนๆชาวจีนบอกว่าฉันน่ะจับต้องการปฏิรูปจีนช่วยโอนเงินมาให้หน่อยสนับสนุนมันก็ไปซื้อบ้านซื้อเรือยอดซื้อเครื่องบินโอ้สนุกสนานเป็นหมื่นเป็นพันล้านไม่เอาทำตามที่อุดมการณ์ที่วางไว้ตอนนี้ถูกจับนะถูกจับแล้ว อ้าวมาดูข่าวสงครามบ้างเรนนี่มาดูข่าวสงครามบ้างนะครับอิสราเอลว่ายังไงประกาศกองทัพจะอยู่ที่เลบานอนและซีเรียกาซาอย่างไม่มีกำหนดนะยูเอ็นก็ประณามสินะส่วนที่อิหร่านมีการขึ้นศพอาลีคามีในอีไปถึงมัสยิดกลางเตหะรานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องพักไว้เพราะมันสงครามยังเกิดเนาะช่วงเมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมานะและบอกว่ายังไงเรือบรรทุกน้ำมันทุกลูกที่ใช้เส้นผ่านแคมป่าช่องแคบฮอร์มุซผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้และไม่มีทางที่จะไปพบตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกียรติสันติภาพอีกแล้วนะบอกว่าไม่ไปอเมริกาก็ตื้อให้ไปทำก็ว่าเขาจะไปไม่กลับไปเจรจาช่องแคบฮอร์มุซอีกแล้วส่วนรัสเซียอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีข่าวที่เป็นลบนิเกทีฟไม่พลัสไม่บวกไปถล่มกรุงเคียฟไปกรุงเคียฟไปอีก27 ศพบาดเจ็บนับร้อยรายแล้วก็รัสเซียกับจีนกำลังจับมือกันทำสงครามเคมีชีวภาพผมเคยบอกแล้วนะครับสงครามจะไม่มีข้อกำหนดว่าจะใช้อาวุธอะไรยกเว้นนิวเคลียร์ฉะนั้นพัฒนาเคมีและชีวภาพจึงเกิดขึ้นผมก็หวังใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยก็คงจะคิดเหมือนกันกับผมไม่มีทั้งเคมีพวกนี้รับรองดีจะกลับมาใช้อย่างแน่นอนส่วนย้อนไปเมื่อ2-3 ปีก่อนที่ท่อส่งแก๊สนอร์ดสตรีมถูกเจาะระเบิดนั้นเยอรมนีฟ้องผู้ชายชาวยูเครนคนหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวินาศกรรมท่อส่งแก๊สนี้นี่คือบรรยากาศรวมๆของลูกสีเงินใบนี้เด็กหน้าพาไปยุโรปปารีสพาย้อนยุคไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ดวงนี้ชี้แนะพบกับผมสถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์

ปูนกลับมาทางนี้ครับจะพาไปกรุงปารีสไปตามรอยเสด็จเริ่มเรื่องเลยดีกว่านะครับไปยังไงบ้างไปยังไงมายังไงถึงจะพาไปยุโรปไม่มีเงินตีตั๋วไปนะผมเคยไปปารีสแบบครั้งเดียวนะครับตอนนู้นนะฮะก็ยังจำภาพของหอไอเฟลอยู่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่เราเคยถ่ายและด้วยความลึกถึงจึงเปิดสกู๊ปข่าวเป็นไตเติ้ลก่อนเล่าไตเติ้ลให้เพื่อนฟังก่อนเอ๊ะทำไมไปปารีสแล้วจะมองเห็นหอไอเฟลสูงใหญ่ตระหง่านโดยไม่มีทิวทัศน์อะไรมาบดบังทัศนียภาพปรากฏว่าไปคลิกดูแล้วกรุงปารีสเขามีกฎหมายห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงเกินระดับสายตาที่จะมองเห็นหอไอเฟลเข้าใจไหมเมืองหลวงอื่นสร้างตึกสูงสวยงามบดบังหมดอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นบางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าใจไหมเห็นไหมบางรู้เรื่องจริงบางไปหมดนะตึกสวยงามหมดแต่ที่ปารีสนั้นกรุงปารีสเป็นประเทศเดียวกว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวมีกฎหมายนี่ไม่เหมือนประเทศอื่นอู้ยเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดเชื่อว่าดอกเห็ดเนาะมันดอกเห็ดตรงไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมเห็นเป็นแท่งคริสตัลมากกว่านั่นแหละเต็มไปหมดแต่ที่นี่ไม่มีจึงมองเห็นหอไอเฟลสวยงามตระหง่านตาและคนฝรั่งเศสก็พร้อมใจสถาปนิกฝรั่งเศสก็พร้อมใจวิศวกรรมฝรั่งเศสก็พร้อมใจชาวบ้านก็พร้อมใจกันคัดค้านเรื่องนี้ไม่ให้ใครสร้างเรื่องนี้เอาไม้มาทับไปวัดเลยว่าสร้างสูงเกินนี้ถูกจับถูกปรับและหลังนั้นเขาไม่มีความคิดที่จะสร้างให้สูงเกินหอไอเฟลอีกเลยดีไหมล่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสัมพันธไมตรีอันยาวนานถึง340ปีโดยเริ่มติดต่อปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสรุปสาระสำคัญในการเสด็จด้านดำเนินในครั้งนี้นะครับได้รับการต้อนรับระดับผู้นำประเทศจากนายเอ็มมานูเอลมาโครประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาถวายเครื่องอิสรภรณ์ชั้นสูงสุดทรงทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์อีเมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยการเสด็จเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถึงวันที่2ใช่ไหมเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลราชภัตราสู่สากลนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัลยาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์จัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569รีไปเดอร์รีไปเดอร์ว่าไม่ต้องรีไปเลยเนาะ1พฤศจิกายนนี่ผมจะเหงาจะเพิ่งไปอยู่ฟังรายการปังแหงก่อนนะครับแม่อ่อนโศกลงจะให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยไปก็ไปใส่ชุดไทยเข้าใจไหมไปโชว์เขาเลยนั่นเห็นไหมใส่ชุดไทยสบายเฉียงชุดราชประแตนไปเดินในว่อนในกรุงปารีสเลยดีไหมทั้งนี้นะครับด้วยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือ SACIT พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เมเซที่กรุงปารีสจัดแสดงผลงานทั้งหมดกว่า200ชิ้นเช่นฉลองพระองค์ชุดกระโปรงและเครื่องใช้เครื่องประดับนะซึ่งรับการออกแบบจาก

นายปิแอร์บันแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสร่วมกับสถาบันงานปักชั้นสูงเลอชาร์สรวมไปถึงนักออกแบบชาวไทยโดยมุ่งเน้นไปไหนพัฒนาเครื่องแต่งกายประจำราชสำนักและบทบาทที่สื่อสะท้อนไปในวิธีโลกผ่านการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธิพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีพระราชกัญญาด้วยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบตอนนี้มาถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยย้อนไปไหนนู่นเนี่ยถึงสมัยพระนารายณ์นั่นแหละพระนารายณ์มหาราชนั่นแหละสมัยนั้นมีคนฝรั่งเศสใดบ้างที่มารับราชการได้ดิบได้ดีในเมืองไทยเนี่ยคอนสแตนคอนคอนคอนสแตนตินฟอนคอนดูในละครเลยคงจำได้โอ้พระเอกเราอย่างหล่อเลยนะดูไปก็หมั่นไส้ไปเอาลมขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่สร้างตรงความจริงมากที่สุดนะไปอ่านยังไงก็เป็นอย่างนี้ผมได้ซื้อหนังสือประกอบนี่ที่จริงเขาไม่ได้ซื้อตอนที่เขามีหรอกนะนิยายนะก่อนหน้านั้นแล้วนะก่อนหน้านั้นแล้วจะมาเล่ามันคือหน่อยนะก็เต็มไปหมดคอนสแตนตินฟอนคอนคือใครนะใช่ไหมออกยาวิชาเยนน่ะแม้จะเป็นชาวกรีกแต่เป็นหอกสำคัญในการประสานผลประโยชน์และราชการแผ่นดินระหว่างออสเตรียกับฝรั่งเศสจนได้รับการแต่งตั้งเป็นสมุหนายกสมุหนายกคืออะไรก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลสมัยนู้นเข้าใจไหมคำว่านายกสมุหกลาโหมคือดูแลฝ่ายทหารเห็นไหมฝ่ายทหารมีอยู่3อย่างนะตัวหลังจากนั้นมาเรามีกฎหมายตรา3ดวงนะตราสมุทรอีกอันหนึ่งก็คือต่างประเทศนะเห็นไหมครบประเทศไทยพัฒนาการกฎหมายเรามีเยอะนะและมีใครอีกนะเชวาลิเย่เดอฟอบังทหารและคุณนางในพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ทรงมาถวายงานในสมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการป้อมที่บางกอกและฝึกทหารสยามตามยุทธวิธีแบบตะวันตกอีกท่านหนึ่งบาทหลวงกีตาซาบาทหลวงเยเซอิสที่เดินทางมาหลายครั้งมีบทบาทสำคัญในฐานะนักการทูตและผู้บันทึกประวัติศาสตร์บาทหลวงเยสุอิสเนี่ยขอขีดเส้นใต้ไว้หลายๆครั้งบาทหลวงกลุ่มนี้นะครับนี่แหละเผยแพร่คริสต์ศาสนาและสร้างความเจริญให้กับทั่วโลกและบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งกับทั่วโลกเนี่ยไปหาอ่านได้จำไว้ดีๆมันจะมีโปรเซสแตนต์ใช่ไหมมีนี่เนี่ยอันหนึ่งก็มีอันนี้แหละเยซูอีกนี่แหละนี่แหละถือเยซูหนึ่งเดียวชิมงเดลาลูแบร์อันนี้จำชื่อได้ดีนักการทูตและนักคริสต์ศาสน์ที่เป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสมาเจริญสัมพันธไมตรีและได้เขียนบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดจดหมายฉบับนั้นอยู่ที่ห้องสมุดผมเรียบร้อยแล้วและมีวิศวกรและทหารช่างเดลามาเดอเบรสเนี่ยมาครับราชการในการก่อสร้างป้อมปราการในสมัยใหม่ให้กับไทยใช่ไหมต่อเนื่องมาเป็นไงเขาสร้างอะไรบ้างป้อมอะไรป้อมที่ลพบุรีป้อมวิชัยประสิทธิ์ไงนี่ผลงานของฝรั่งเศสคณะเป็นไงเห็นไหมตอนเนื่องมาตั้ง340ปีนะพอมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โอ้ทับดูว่าศาสตร์ก็รู้ว่าเราพอหลังจากสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมก็มีสถานการณ์วันนี้ตัดความสัมพันธ์กันไปหายไปฉะนั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การที่1ถึงรัชกาลที่3จึงไม่มีชาวฝรั่งเศสมาทำงานทำการในประเทศไทยเลยจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4และที่5ชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่มาในสมัยนู้นตอนที่ไม่มีฝรั่งเศสนั่นจะเป็นชาวโปรตุเกสและชาวอังกฤษนะอังกฤษนั่นไม่ใช่สาราณาจักรนะก่อนนั้นน่ะมาเจอสมบัติการทูตของไทยอย่างจริงจริงจังๆเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.2เมื่อ170ปีก่อนเมื่อปี2369ของเราตอนนี้ขนาดนี้เลยเนาะใช่ไหมเจอสมบัติไมตรี
ในสมัยรัชกาลที่4นะ232399วันที่15สิงหาคมโพธิตะสักครู่นี้สับสนเรื่องตัวเลขนะขอปรับปรุงใหม่สนธิสัญญาทางพระราชบัญชีพาณิชย์และการเดินเรือร่วมกับจักรพรรดิโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสเมื่อวันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2399ซึ่งเนื้อหานั้นมีข้อความสำคัญเช่นเดียวกับสนธิสัญญาเบาริ่งสนธิสัญญาเบาริ่งคือสนธิสัญญาอะไรทำให้เราเปิดโลกเปิดประเทศเป็นครั้งแรกค้าขายข้าวค้าอะไรไปสนใจสัญญาเบาริ่งเล่มไม่หนาเล่มประมาณสักไม่หนาพอกเก็ตบุ๊กเล็กเล็กเล็กเท่ากับหนังสือขายหัวเราะว่างี้เลยละกันเนื้อหาของสนธิสัญญาเบาริ่งเป็นอย่างไรจึงอยากจะก๊อปปี้เขาเพราะว่าไทยทำกับอังกฤษในปี2398และยังทำกับอเมริกาเรียกว่าสนธิสัญญาแฮริสเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นฝรั่งเศสมากฉันก็อยากได้อย่างนี้บึ้งเพราะมันดีทำให้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนื้อหาเป็นยังไงถึงบอกว่ามันดีเพราะว่า1จัดตั้งอำนาจของกงสุลในฝรั่งเศสในประเทศไทยในเรียกว่าสิทธินอกอาณาเขตถ้าคนของฉันมีปัญหาฉันไม่ขึ้นศาลเธอ2สิทธิการค้าในฝรั่งเศสไทยแต่เก็บภาษีฝรั่งเศสขาเข้าร้อยละ3ครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวนะของฉันน่ะฉันไปขายที่ไหนเถอะเก็บค่าต๋องเก็บค่าต๋องได้แค่นี้4อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งเบื้องดื้อเอเชียนเยอะสิทธิในการเช่าที่ดินมันมีในสมัยนู้นแล้วสมัยนู้นแล้วนั่นจะเตะปี2399 2399ในสมัยรัชกาลที่4นั้นเริ่มมีคนมารับราชการที่บ้านนี้ยองปาลิสปาหรือกัวบาทหลวงและมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสจะมาเผยแพร่ศาสนาในสมัยรัชกาลที่3สืบเนื่องมาถึงรัชกาลที่4เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยเขียนหนังสือระบายเกี่ยวกับเรื่องราวของสยามรวมถึงพจนานุกรมไทยละตินฝรั่งเศสอังกฤษที่มีประโยชน์มากโหดิกชันนารีเล่มเดียวแปลทั้งกี่ภาษาล่ะใช่ไหมฝรั่งเศสอังกฤษละตินไทยโอ้โหโดยเฉพาะละตินยังแหมมันเกี่ยวกับประเทศละตินก็เทพละตินก็คือประเทศที่อยู่อเมริกาใต้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละใช้ภาษานี้ทั้งหมดนะและองลีมูโอนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาเดินทางมาสำรวจประเทศสยามเขมรลาวในปลายรัชกาลที่4นะฮะที่ไปสำรวจแล้วก็เขียนเป็นตำรงตำราอีกเยอะแยะส่วนในช่วงในรัชกาลที่5กุสตาฟโรลินยัสมินนักกฎหมายชาวเบลเยียมฝรั่งเศสเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะและชาลปาดูนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่เป็นหน้าที่ร่างประมวลกฎหมายอาญาของไทยนะเห็นไหมแต่ไม่ต้องห่วงกฎหมายที่ว่านี้นะกฎหมายสนธิสัญญาปี2399นี้ก็เริ่มจางไปนะไม่ใช่ปล่อยคุมอยู่ยืนขนาดนั้นนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเกิดเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องการแข่งขันกับอังกฤษที่เข้ามามีอิทธิพลในภาคตะวันเอเชียตะวันออกไกลนี่ฉะนั้นต้องการจะยึดไทยด้วยนะยึดไทยด้วยต้องการให้ไทยของเขาก็ต้องการจะทำสนธิสัญญาส่วนไทยก็ต้องการทำสัญญาไมตรีกับประเทศต่างๆเพื่อทวงดุลอำนาจนะที่ชอบพูดว่าทูตไทยเป็นการทูตแบบไผ่ลู่ลมมันเริ่มขึ้นจากตรงนี้เข้าใจไหมเริ่มขึ้นตรงนี่นี่แหละที่ว่าไผ่ลู่ลมความฉลาดของบรรพบุรุษไทยพระมหากษัตริย์ไทยที่เราชอบพูดถึงนี่นี่นี่รู้ละนี่ชัดๆเลยตอนนี้แหละจะเห็นการทูตตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ไปอ่านตรงนี้เยอะๆซึ่งคนที่เรียนการทูตจะอ่านตรงนี้เยอะนะในและในสมัยสักพักเรียนที่3คนแต่งตั้งในชานเดอร์มงติยีจึงชื่อเป็นสนธิสัญญาของไทยทำปี2399นี่เป็นสนธิสัญญาชาลเดอมองติยีเขามาจากฮ่องกงนะมาทำที่เมืองไทยพระเจ้าพระนโรเลียนที่3สั่งมาให้ทำเมืองไทยซึ่งเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกตั้ง
หลังจาก200ปีผ่านมานะเดินทางมาถึงไทยปี2399ทำสัญญานั่นแหละวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2399นั่นแหละจนกระทั่งปี2404ไทยได้ส่งคณะทูตไปเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่สามนะและก่อนทำยังไงและฝรั่งเศสสามารถในสุนทรียานี้นี้นะสามารถนำเรือรบเข้ามาที่กรุงเทพพระมหานครได้ทำให้ศึกมีการศึกเรือทูตข่มขู่ไทยถึง2ครั้งคือในสมัยปีพ.ศ.2408สมัยรัชกาลที่4นะและปีพ.ศ.2436สมัยรัชกาลที่5หรือว่าวิกฤตรศ.112นั่นแหละส่วนที่สัญญามีผลบังคับใช้ถึง68ปีจนกระทั่งยังไงจนกระทั่งสิทธิภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับของฝรั่งเศสได้รับการลดทอนลงไปเรื่อยๆในสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปีพ.ศ.2450ในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้เสียพัตตบองเสียงมราชและศรีสุพลให้แก่อินโดจีนฝรั่งเศสจนกระทั่งเจ้าพญากัลยาณมิตรหรือฟรานซิสบีแซผู้แทนของรัฐบาลสยามได้เดินทางไปเจรจากับฉบับใหม่กับฝรั่งเศสที่กรุงพนมเปญได้ลบกรุงปารีสโทษทีกรุงปารีสนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในปีพ.ศ.2468ในสมัยรัชกาลที่6จึงยกเลิกภาษีขาเข้าร้อยละ3และยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตชาวฝรั่งเศสในไทยเกือบทั้งหมดความสัมพันธ์ทางไทยของเดียจึงงอกงามเป็นออกมาเป็นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้ชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวเมืองไทยเฉลี่ยปีละ200,000ถึง300,000คนเห็นไหมนะแล้วก็อยู่ยาวด้วย14ถึงตามสถิติเลยเนี่ย14ถึง19วันไปเที่ยวก็มีคุณภาพกระเป๋าหนักเอาเงินฝรั่งมาใช้นี่เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นเมืองหลวงทางด้านอาหารมีมรดกทางวัฒนธรรมมีศิลปะการต่อสู้มวยไทยไม่ไปฝึกที่นั่นเยอะตอนผมไปฝรั่งเศสก็มีคนพูดถึงเยอะจะเห็นว่านักมวยไทยมีชื่อฝรั่งเศสเยอะเยอะและยังไม่พอมีถนนที่ชื่อฝรั่งเศสอีกมีถนนฝรั่งเศสที่อยู่ที่เมืองเก่าเมืองลพบุรีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะใช่ไหมและมีถนนเบสในซอยกรุงเจริญกรุง36เขตบางรักซึ่งเป็นเมืองท่าแรกที่คณะทูตไทยนำโดยพระยาโกสาปาและตั้งชื่อถนนสายนี้นะชื่อถนนเปรสที่เจ้าโกษาปานไปและที่โหผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยถนนลาซาเรียกสุขุมวิท105ดีจริงเป็นชื่อของใครเป็นชื่อของนักบุญบาซิลเดลาบาซานบาทหลวงชาวฝรั่งเศสยังไม่พอถนนอาลีดูนังก็ตั้งชื่อเป็นฝรั่งเศสของผู้ก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดแห่งโลกนั่นน่ะเห็นไหมโลกเลยแหละเพื่อกินเกียรติในคณะผู้ให้กำเนิดกาชาดสากลเห็นไหมนั่นโอ้โหและ แต่ตอนที่เดินทางไปฝรั่งเศสนั้นนะเป็นยังไงหลังจากนั้นตอนที่เดินทางไปฝรั่งเศสได้สร้างความฮือฮากับชาวฝรั่งเศสพอเจ้าโกษาปานไปทำอะไรอ่ะโอ้พอไปถึงเนาะสมัยสุริยพระนารายณ์ปี200023นู่นแหละ23 2229น่ะไปสมัยนู้นน่ะสมัยนู้นปรากฏว่าเราไปอาบน้ำโอ้คนฝรั่งไม่ชอบอาบน้ำคนไทยนิยมอาบน้ำชำระร่างกายอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะรักความสะอาดลงอาบน้ำในแม่น้ำรัวใกล้เมืองชงชองเซนีปูสาปาผมจะแก้ผ้าใส่ผ้าขาวม้าหรือเปล่าไม่ทราบได้หยุดขบวนรถขออาบน้ำหน่อยได้ไหมเพื่อความสดชื่นเห็นน้ำก็สะอาดมั่งชาวฝรั่งเศสก็แตกตื่นในศตวรรษที่17เนี่ยบอกว่าคนฝรั่งเศสไม่เคยเห็นมีเชื่อว่าน้ำเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บแต่เห็นชาวเอเชียก็โดดถอดเสื้อผ้าอาบน้ำมาเป็นเรื่องแปลกมากนะมามุงดูกันโอ้ก็เลยหนีดิขอไปอาบที่อื่นได้ไหมแห่มามุงดูคณะนักการทูต
ก็เลยไงเขินก็เลยไปอาบที่อื่นอีกโอ้ละสายตาไปอาบที่อื่นนี่เป็นประวัติศาสตร์ยังไม่พอนะพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยไม่เคยกินตะเกียบนะเออเราทันสมัยกว่านะเพราะเราอยู่ใกล้จีนไม่เคยกินตะเกียบมีบันทึกไว้อีกเอาไปคลิกดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อตามที่ผมพูดบอกว่าไปเห็นขุนนางว่าไปกินตะเกียบนั่นมันอะไรอ่ะเออนั่นมันคืออะไรอ๋อตะเกียบค่ะฝรั่งเศสก็กินเฉพาะมีดเนาะมีดกับซอฟเนาะเวลากินอาหารเขาเนาะเออและยังไม่พอปิดท้ายด้วยใครอ่ะรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมนะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับเมื่อตอนช่วงที่ศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับพระองค์ได้เป็นพระอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยรัฐบาลฝรั่งเศสนะได้เคยทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดนะทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสเมื่อตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับเนื่องจากครอบครัวของมหิดลได้เสด็จไปประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้เองนะครับพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักทำให้พระเจ้าพี่นางเธอพระเจ้าพี่นางเธอใครล่ะล้นเก้าล้นกระหม่อมมีพี่สาวอยู่คนเดียวได้ล่ะล้นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9ใช่ไหมพูดภาษาได้ถึง5ภาษาจะ5ภาษาเสร็จแล้วเป็นไงนะครับพระองค์ก็กลับมาก็ทรงสอนภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพ.ศ.2495ถึงปี2501แล้วก็สอนที่ไหนสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฝรั่งเศสและมหาลัยอื่นๆอีกเยอะนะครับก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี2520และทรงตำแหน่งนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้และพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสนานอย่างนี้นะผู้ต่างบอกก็ได้ไปดูนะฝรั่งเศสก็ได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลชิยงคอมมานเดอร์แก่พระองค์ท่านนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของประเทศไทยและฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ3ของยุโรปนะมาแอบัตเนี่ยที่พงตุลาวงบอมทรงไปชมเนี่ยนะครับแล้วยังมีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังในอันดับต่อไปแต่สำหรับวันนี้บายบายปูน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและพลังงานสะอาดผู้นำสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้มีการจัดพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปปส.ตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนพบเฮโรอีนซุกซ่อนในถุงกาแฟและชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางได้ 2.1 กิโลกรัมและเร่งขยายผลถึงผู้บงการเครือข่ายข้ามชาติพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยผลการตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศหลังมีข้อมูลความเชื่อมโยงกับการส่งพัสดุต้องสงสัยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหญิงต้องสงสัยนำพัสดุมาส่งไปยังไต้หวันท่าทางพิรุธจึงได้แสดงตนขอตรวจสอบพัสดุพบกาแฟสำเร็จรูปและชาไทยที่มีลักษณะการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีที่ตรวจพบในพื้นที่อื่นโดยพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่จำนวน3ถุงและถุงชาไทยจำนวน1ถุงน้ำหนักรวมประมาณ 2,100 กรัมเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ารับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากจังหวัดเชียงรายได้รับค่าจ้าง 10,000 บาทเพื่อนำพัสดุมายังกรุงเทพมหานครและส่งไปยังไต้หวันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มสายการบินห้ามลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือพุทธศักราช2569เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบินของประเทศการออกประกาศครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงเร่งออกประกาศเพื่อให้สายการบินทุกแห่งมีระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการกำหนดประเภทขนาดและน้ำหนักสิ่งของรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ลูกเรือรับฝากหรือนำสิ่งของให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินมอบหมายนอกจากนี้สายการบินจะต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจค้นสัมภาระลูกเรือและระบบรับแจ้งเบาะแสหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีและต้องรายงานให้กพท.รับทราบโดยไม่ชักช้าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบออกบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาโดยจับกุมปลัดอำเภอและเครือข่าย11ราย
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาร่วมกับ5หน่วยงานปราบปรามขบวนการค้าแรงงานลักลอบจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่แรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการเข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านพักอาศัย5จุดสามารถจับกุมปลัดอำเภอลูกจ้างอำเภอและผู้สวมรายการรวม11รายส การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาลักลอบขนชาวโรฮิงญาตั้งแต่ปี2567และตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนซึ่งส่งให้กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวทั้ง2ใบผลการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตร้ายแรงมีขบวนการในหน้าซึ่งถือหนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างอำเภอเพื่อให้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีขาวเลข0ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบโดยลูกจ้างอำเภอจะเป็นผู้จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายนอกจากนี้ลูกจ้างอำเภอยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่ยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากถึง 60,000 บาทกรณีนี้รวมมูลค่าความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า15ล้านบาท
4: ก็ได้ดำเนินการจับกุมได้ทั้งสิ้น11รายก็ประกอบไปด้วยปลัดอำเภอแล้วก็อดีตลูกจ้างของทางราชการแล้วก็เจ้าบ้านซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการในหน้าแล้วก็แรงงานต่างด้าวเองนะครับที่สวมสิทธิ์แล้วก็ยังเหลืออีกส่วนนึงที่ยังจะต้องติดตามคาดว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแหละครับกระบวนการนี้ใช้ผลประโยชน์เป็นเงินเนี่ยที่ล่อใจให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรายละประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทประมาณ240รายเป็นเงินคร่าวๆก็ประมาณ15ล้านบาท
3: จากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทั้ง12รายโดยทันทีและได้ออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมดจำนวน240รายแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบเตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและมีโทษจำคุกพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าศูนย์ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทุกรูปแบบซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารจัดการระบบพนักงานคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินและนอกจากการดำเนินคดีอาญาและพ.ร.บ.การพนันแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วยพร้อมย้ำว่าการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วยเพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจรจึงขอเตือนนักพนันออนไลน์นอกจากจะหมดตัวแล้วยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและพัฒนาศักยภาพคน
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีความจำเป็นเนื่องจากงบประมาณปกติไม่เพียงพอต่อการรับมือปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงขณะที่ประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ10ของ GDP ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนจึงต้องใช้เม็ดเงินเพื่อเยียวยาประชาชนและเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจทั้งนี้การใช้เงินตามพ.ร.ก.จะเป็นไปอย่างเข้มงวดไม่ปล่อยให้ใช้ในโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยต้องมุ่งดำเนินการ3ด้านหลักได้แก่การเยียวยาประชาชนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพของคนอาทิโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยและนำ AI นกกระซิบมายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transitionเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
6: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินงบประมาณเนี่ยที่เราเห็นอภิปรายกันอยู่ในสภามันไม่พอที่จะเยียวยาดูแลประชาชนวิกฤตวันนี้มันเริ่มจากวิกฤตพลังงานลามมาสู่วิกฤตต้นทุนของแพงขึ้นเป็นวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็วิกฤตปากท้องถ้าเราหยุดตรงนี้ไม่ได้ธุรกิจโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยอาจจะตกงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งใช้เม็ดเงินของพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยเราช่วยเยียวยาเรื่องค่าครองชีพช่วยร้านค้ารายย่อยเราเอา AI ไปสอนก็ด้วยชื่อ AI นกกระซิบประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันกับนำเข้าก๊าซธรรมชาติสูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงต้องใช้เม็ดเงินก็จะใช้ตัวพลกรเนี่ยแหละครับที่จะเปลี่ยนผ่านมันมีความจำเป็นจริงๆที่จะช่วยเยียวยาคนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านและก็การปฏิรูปประเทศครับ
5: นายเอกนิติย้ำว่าหากการดำเนินการตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต้องยุติลงจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตค่าครองชีพและการจ้างงานกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนจึงเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเยียวยาและการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงเวลานี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1,000,000รายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจใหม่ของกระทรวงมหาดไทยผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5,000,000รายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19,000,000รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยย้ำว่าไม่ได้ยึดตัวเลขผู้มีสิทธิ์ว่าจะต้องเกินหรือไม่เกิน14,000,000สิทธิ์แต่ต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแท้จริงก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
6: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5,000,000คนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1,000,000รายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19,000,000ให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยระบุว่าภาครัฐจะร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ต้องสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงและส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตแดนที่73ใกล้พื้นที่ฝั่งกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งไทยนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบอย่างเหมาะสมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนควบคู่การสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงประเทศเพื่อนบ้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสงขลาอย่างจริงจังและพร้อมเป็นผู้ประสานการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้มีทิศทางเดียวกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการบริหารจัดการมวลน้ำการระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดภัยโดยต้องมีข้อมูลกลางและกลไกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การตัดสินใจและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตทั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข้อเสนอและความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงโครงการเร่งด่วนจากทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินที่จังหวัดอ่างทองพร้อมสั่งให้เร่งซ่อมแซมและสำรวจแนวป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงอื่นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทรุดตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะทางกว่า70เมตรพร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายแล้วและในสัปดาห์หน้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมทั้งนี้ได้ขอให้ทางโยธาธิการและจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดทรุดตัวเพิ่มหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันและให้ประสานผู้นำท้องถิ่นให้ประเมินและสำรวจจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางป้องกันในเบื้องต้นเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในและที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในจังหวัดอ่างทองรอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะเขื่อนเรียงหินจึงต้องเร่งสำรวจควบคู่กันไปด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืมกว่า 3.6 ล้านบัญชีชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป
8: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้มีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ 3.6 ล้านบัญชีซึ่งขอให้ผู้กู้ยืมชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้โดยกองทุนได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วกว่า 7.4 ล้านรายคิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 8 แสนล้านบาทโดยเงินที่ผู้กู้ยืมชำระคืนจะเป็นทุนหมุนเวียนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปอิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ัฐบาลอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในอนาคตรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยตอบโจทย์โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพราะทุกความเห็นของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอนาคตของการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าการที่สหรัฐระงับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลอิหร่านจัดพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ต้องการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสหรัฐสามารถเอาชนะการทำสงครามกับอิหร่านอย่างราบคาบทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงเมืองของอิหร่านระหว่างวันที่4ถึง9กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่7เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 20.6 องศาเหนือลองจิจูด 107.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้คืนวันนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 16:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะในเวลาสบายๆของทุกท่านนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะก็อยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติ10ประการของผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากจะให้ลองฟังกันดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วท่านผู้สูงอายุที่ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะปฏิบัติได้ครบตาม10ประการบัญญัติ10ประการนี้หรือเปล่านะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกคือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแน่นอนค่ะคือคนที่ทานอาหารที่มีประโยชน์

จริงแล้วเนี่ยในความเป็นจริงของคนเรานะคะคือคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะมีความสุขอยู่กับการที่เราได้ทานของที่เราชอบใช่ไหมคะอาหารอร่อยอร่อยถูกปากนะคะหรือบางทีก็มีความสุขกับการที่เราได้ลองทานอาหารแปลกๆนะคะหรือบางคนค่ะก็ที่พบนะคะก็แบบถ้าเกิดชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็มักจะเลือกทานอาหารเหล่านั้นซ้ำๆกันเรื่อยๆเป็นเวลานานๆนะคะทีนี้บางทีคนเราเนี่ยก็เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารนะคะจนลืมไปนะคะว่าเราอาจจะตายเพราะความอร่อยของอาหารก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์เป็นหลักนะคะความอร่อยเป็นรองนะคะคือให้เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะคือรสชาติอาจจะแบบไม่ได้อร่อยมากนะคะถึงขนาดทานไม่ได้นะแต่ก็คือทานได้โดยไม่ได้เน้นรสอร่อยนะคะที่ข้อคำที่เขาจะพูดกันเรื่อยๆที่เราได้ยินกันก็คือกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกอีกอย่างนึงนะคะว่าคือจริงๆส่วนใหญ่แล้วว่าความอร่อยของอาหารเนี่ยมันเป็นสุนทรียภาพอย่างหนึ่งที่ทำให้ช่วยเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขให้กับชีวิตเราได้นะบางทีเราก็ถูกกิเลสพาไปเหมือนกันนะคะก็อาจจะลืมเป็นในเรื่องของโภชนาการทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอาหารอะไรนะคะที่ผู้สูงอายุควรจะเลือกทานนะคะอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะแนะนำว่าควรจะเป็นอาหารที่มีพลังงานที่พอเพียงนะคะมีสารอาหารที่สูงนะคะแล้วก็ลักษณะของอาหารเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่นุ่มนะคะไม่แข็งเคี้ยวกลืนได้ง่ายนะคะย่อยง่ายอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็รสชาติไม่จัดมากนะคะอาจจะมีการใช้เครื่องเทศหรือสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่านะคะช่วยเพิ่มเติมกลิ่นหรือรสชาติให้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นค่ะการทานอาหารที่อร่อยมีโภชนาการดีแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะคะอาหารนั้นจะต้องสะอาดนะคะแล้วก็มีการเตรียมอาหารอย่างถูกสุขลักษณะนะคะทีนี้สำหรับผู้ที่สูงอายุทั้งหลายนะที่อาจจะมีโรคประจำตัวนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการเลือกอาหารที่รับประทานนะคะอาหารอย่างเช่นถ้าผู้สูงอายุท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของน้ำตาลนิดนึงนะคะผู้สูงอายุท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตก็อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของความเค็มนะคะให้เหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนำนะคะทีนี้เรามาดูว่าพลังงานจากอาหารที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับในแต่ละวันเนี้ยควรจะมีเท่าไหร่นะคะทางอาหารและยาเขาก็มีการแนะนำนะคะว่าผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าปกติเนี่ยจะต้องควรจะต้องได้รับพลังงานประมาณ 1,400 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะทีนี้มันก็อาจจะขึ้นอยู่กับเพศนะคะแน่นอนเพศชายก็อาจจะต้องการพลังงานมากกว่าเพศหญิงนะคะอายุนะคะอายุก็คือใครที่แอคทีฟใครที่ทำงานกิจกรรมเยอะๆนะคะอายุไม่มากก็อาจจะต้องการพลังงานมากกว่าผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะอย่างเช่นสภาพร่างกายอาจจะแบบขยับเคลื่อนไม่ได้มากนะก็อาจจะไม่ต้องการใช้พลังงานมากนักนะคะแต่ที่สำคัญผู้สูงอายุทุกท่านก็ควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของกระดูกด้วยการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนนะคะแคลเซียมนะวิตามินดีวิตามินเคแมกนีเซียมนะคะพวกสารอาหารเหล่านี้พบได้ที่ไหนคะพบได้ที่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะคะหรือผักใบเขียวเข้มนะเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยงาดำนะคะอันนี้ก็เลือกทานได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเลือกรับประทานโปรตีนค่ะเขาก็พูดหลายหนแล้วนะคะว่าอยากจะแนะนำสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็ทานเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดก็ได้นะเพราะว่าเนื้อปลาย่อยง่ายเราก็มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะทานไข่ด้วยนะคะแล้วก็หรืออาจจะทานเลือกทานธัญพืชนะคะหรือถั่วต่างๆซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุมากเหมือนกันในเรื่องของการบำรุงสมองระบบประสาทนะคะป้องกันอาการเหน็บชาตามไปมือไปเท้านะคะเราก็อย่าลืมนะคะทานอาหารที่มีกรดโอเมก้า3นะซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทนะคะซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความจำด้วยนะคะรวมไปถึงวิตามินต่างๆนะคะไม่ว่าวิตามิน B นะเช่น B1 B6 B12 อันนี้ก็เน้นให้ผู้สูงอายุทานนะพวกวิตามิน B ต่างๆนี่เราพบได้ที่พวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะหรือแม้กระทั่งใบแปะกล้วยไข่แดงแม้กระทั่งกล้วยถั่วเหลืองข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางคณะแพทยศาสตร์มหิดลค่ะเขาก็แนะนำว่า
มีโภชนะ

0: บัญญัติ9ประการนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีอะไรกันบ้างเขาก็แนะนำบอกว่าผู้สูงอายุควรจะทานอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ต้องดูแลน้ำหนักตัวให้ดีนะคะอย่าให้มีน้ำหนักตัวที่สูงเกินไปนะคะหรือต่ำเกินไปนะคะควรจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ค่ามาตรฐานเหมาะกับส่วนสูงนะคะแล้วก็เน้นให้ทานข้าวที่เป็นข้าวกล้องนะคะหรือข้าวขัดสีนะคะที่น้อยๆหน่อยนะคือเน้นข้าวที่มันไม่ใช่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็กินทานพวกผักพืชผักผลไม้ประจำฤดูกาลต่างๆก็คือทานให้เยอะหน่อยนะคะทานปลาทานไข่นะคะหรือก็เนื้อสัตว์ที่อื่นๆก็อาจจะต้องเลือกที่ไม่ติดมันนะคะทานถั่วนะคะผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำนะคะถ้าทานได้ทุกวันก็ดีนะคะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนดื่มนมได้ก็แนะนำให้ดื่มนมหรือไม่ก็ทานโยเกิร์ตก็ได้นะคะทุกวันนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงค่ะอาหารหวานจัดเค็มจัดอย่างที่เมื่อกี้เคยบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทานอาหารปรุงสุกนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายนะก็คือควรจะลดในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะหมวดนี้ก็เป็นหมวดของเรื่องของอาหารนะคะการรับประทานอาหารทีนี้หมวดต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของน้ำนะคะจริงๆแล้วน้ำนี่คือสารอาหารที่สำคัญที่สุดของร่างกายเพราะว่า4ส่วน5ของน้ำหนักตัวของเราก็คือน้ำนะเพราะมนุษย์สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้หลายๆสัปดาห์เลยถ้าเราไม่ได้ทานอาหารนะคะแต่เราจะอยู่ได้น้อยมากเลยถ้าเกิดว่าเราขาดน้ำนะคะโดยที่น้ำค่ะทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายหลักเลยนะคะในการที่จะให้อาหารผ่านเข้าไปสู่กระบวนการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานน้ำน้อยค่ะมันก็จะทำให้ส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในกิจวัตรประจำวันของเราค่ะเราก็จะสูญเสียน้ำไปค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำค่ะว่าให้ทานน้ำอย่างน้อยก็คือ8แก้วต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะในหลักความเป็นจริงก็คือเราพบว่าเวลาพอเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรู้สึกกระหายน้ำนะแม้กระทั่งเวลาที่ร่างกายต้องการน้ำเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุท่านก็ต้องแนะนำนะคะให้ท่านหมั่นสังเกตนะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะคือจะหิวน้ำหรือไม่หิวน้ำก็พยายามดื่มน้ำให้ได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็เน้นเป็นน้ำเปล่ามากกว่าเป็นน้ำหวานหรือน้ำอัดลมนะคะหรือแม้กระทั่งพวกชากาแฟนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วชากาแฟส่วนใหญ่ที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้เราอยากเข้าห้องน้ำคือทำให้เราขับน้ำออกมากกว่าเดิมนะคะจะสังเกตเวลาที่เราทานกาแฟทานชาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะอันนี้ก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องทานยาเป็นประจำโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะคะอันนี้ก็อยากแนะนำว่าควรจะดื่มน้ำตามมากๆนะเพราะยาเหล่านี้บางทีค่ะมันทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะประโยชน์ของการดื่มน้ำสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะนอกจากที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะยังช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในระดับปกตินะคะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเราแห้งเกินไปเวลาที่เราบางทีเราไปถูกแดดนะคะหรืออากาศร้อนนะคะช่วยในเรื่องของดวงตาด้วยนะคะทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวานะคะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวนะคะอันนี้บอกไปแล้วแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ทานน้ำเยอะๆก็สามารถที่จะช่วยผ่อนคลายนะอารมณ์จิตใจทำให้สมองทำงานไวขึ้นได้ดีขึ้นได้รวมถึงทำให้เกิดสมาธิด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทานน้ำบ่อยๆเราก็จะทำให้เราไม่มีกลิ่นปากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องน้ำที่แนะนำนะคะเอาละค่ะหมวดที่สามคืออะไรหมวดที่สามคือการขับถ่ายของเสียนะคะร่างกายของคนเรานี่มีระบบการขับถ่ายของเสียได้5ทางหลักๆเลยนะคะมีทางไหนบ้างนะคะมีทางเหงื่อทางลมหายใจน้ำเหลืองอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะนะคะโดยปกตินะคะเหงื่อของเราก็จะขับออกมาทางผิวหนังถูกไหมคะลมหายใจก็จะถูกขับออกมาจากปอดนะคะที่มีการนำน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะส่วนไตค่ะทำหน้าที่ขับปัสสาวะนะคะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ก็ทำหน้าที่ถ่ายอุจจาระนะคะเซลล์ภายในร่างกายเขาจะมีระบบน้ำเหลืองที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาความสะอาดของเซลล์นะคะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่ให้ร่างกายเกิดเป็นโรคต่างๆนะคะที่ต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะคะคนที่มีระบบน้ำเหลืองดีค่ะก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์นะคะร่างกายก็จะทำหน้าที่ได้ดีมากก็มีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวนะคะเพราะจริงๆระบบน้ำเหลืองเราก็ มันกระจายอยู่ในทุกจุดของอวัยวะในร่างกายอยู่แล้วนะคะที่เรามามองกันทีละเรื่องนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการขับถ่ายของเสียทางลำไส้เนี่ยนะคะการถ่ายอุจจาระสำคัญต่อคนทุกวัยนะคะเพราะว่าอุจจาระเป็นของเสียถูกไหมคะมันมีพิษนะคะแล้วก็บูดเน่าถ้าเกิดว่าค้างอยู่ในลำไส้นานๆมันก็สามารถที่จะซึมพวกสารพิษต่างๆมันสามารถที่จะซึมเข้าไปในกระแสเลือดนะคะเกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดยิ่งเราท้องผูกเป็นประจำนะทำให้ร่างกายสุดโทรมแล้วก็แก่เร็วด้วยนะคะหน้าที่ของลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเนี่ยมีหน้าที่ดูดซึมของเหลวน้ำเกลือแร่แล้วก็น้ำตาลกลูโคสที่ตกค้างอยู่ในกลางอาหารนะคะส่วนลำไส้ใหญ่เนี่ยตอนปลายก็จะเป็นที่พักของกลางอาหารนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นกึ่งของแข็งนะคะก็คืออุจจาระของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็จะมีเมือกมาหล่อลื่นเพื่อให้อุจจาระเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปตามลำไส้แล้วก็ถ่ายออกมาได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะถ้ากากอาหารเนี่ยตกค้างอยู่ในลำไส้หลายๆวันก็จะทำไปสู่มันจะส่งผลไปสู่การเกิดอาการท้องผูกนะเกิดปัญหาของระบบขับถ่ายนะคะทีนี้มาดูทางปอดกันบ้างนะคะปอดของเราเนี่ยค่ะเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะคะน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในระดับเซลล์นะคะอันนี้มันจะอาศัยหลักของการแพร่เข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยนะคะแล้วก็ลำเลียงด้วยระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยมายังปอดนะคะแล้วก็ปอดเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขับเคลื่อนพวกน้ำพวกเวลาที่เราหายใจออกนะมันก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเวลาเราหายใจเข้ามันก็เป็นออกซิเจนนะเพราะฉะนั้นของเสียที่ออกไปจากการที่เราหายใจออกเนี่ยมันก็คือเป็นของเสียที่ขับถ่ายไปจากทางปอดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าการขับถ่ายของเสียทั้งอื่นๆยังมีอีกแล้วก็บัญญัติอีก6ประการที่เรายังไม่ได้คุยเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพนสลิปปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงการขับถ่ายของเสียทั้งปอดแล้วก็ผิวหนังไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการทำงานของไตกันบ้างนะคะไตก็เราก็รู้กันอยู่นะคะเขามีหน้าที่กำจัดของเสียในรูปแบบของน้ำก็คือปัสสาวะนะคะไตก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วดำนะคะทีนี้มันก็จะมีหน้าที่กรองของเสียนะคะออกจากเลือดที่ไหลผ่านไตบริเวณของหน่วยไตก็จะมีการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นแร่ธาตุกลูโคสกรดอะมิโนต่างๆรวมถึงน้ำเนี่ยกลับคืนเข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยนะคะส่วนของเสียอื่นๆที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะก็จะกลายเป็นปัสสาวะที่จะถูกขับออกมาตามท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะนะคะที่ก็จะจุเอาไว้พอเวลาที่มันเต็มแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปวดปัสสาวะนะคะแล้วก็เราก็จะขับถ่ายปัสสาวะออกมาในแต่ละวันค่ะคนเราจะขับถ่ายปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตรนะคะก็ปัสสาวะปกตินะคะก็จะมีสีแบบเหลืองอ่อนนะคะไม่ขุ่นไม่เป็นตะกอนไม่มีเลือดปนนะคะหรือมันจะประกอบด้วยน้ำในประมาณ 95% แล้วก็พวกสารอื่นๆประมาณ 5% นะคะหลบส่วนระบบน้ำเหลืองค่ะอันนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะลำเลียงสารอาหารนะคะเช่นไขมันบางส่วนนะคะจากการที่ลำไส้เนี่ยมีการดูดซึมนะคะแล้วก็ส่งคืนกลับไปในระบบการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายนะคะแล้วก็มีหน้าที่ลำเลียงอาหารหรือของเสียที่เป็นโมเลกุลใหญ่ๆนะคะในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆของเราเนี่ยไปตามท่อน้ำเหลืองนะคะแล้วก็คัดกรองที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำเลียงเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยที่จะจัดการกับพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยไปตามร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายนะคะถ้าหากเรามีพวกเซลล์ตายแล้วนะคะหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกลำเลียงผ่านต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีของเสียในร่างกายเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้บางครั้งนะคะมันจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองของเราบวมหรือโตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการขับถ่ายของเสีย5ช่องทางของร่างกายเราที่มีความสำคัญมากๆเลยซึ่งเราจะต้องพยายามควบคุมให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆช่องทางเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูบัญญัติข้อที่5ข้อที่4นะคะก็คือการออกกำลังกายนะคะแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์มากสำหรับคนทุกวัยนะคะแต่โดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะก็มีความสำคัญมากๆเช่นกันนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆหรือเซลล์ต่างๆมันอาจจะเสื่อมถอยไปได้นะทีนี้คำถามว่าผู้สูงอายุควรจะออกกำลังกายอย่างไรเพื่อให้สุขภาพที่ดีนะคะจริงๆการออกกำลังกายสามารถทำได้นะคะทั้งภายในบ้านเราเองนะคะหรือภายนอกบ้านนะคะแล้วการออกกำลังกายก็มีทั้งแบบที่ต้องมีอุปกรณ์หรือว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือควรจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเนี่ยให้ร่างกายทุกส่วนเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างสมดุลนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องไม่หักโหมเกินไปนะคะถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบหักโหมมากๆเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะและจะทำให้สุขภาพเราเนี่ยเสื่อมโทรมได้ผู้สูงอายุบางท่านตอนสมัยหนุ่มสาวเนี่ยก็เป็นนักกีฬานะคะว่าอาจจะต้องออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงที่เราเป็นนักกีฬาอยู่นะคะแต่พออายุเพิ่มมากขึ้นค่ะจริงๆเราก็ควรจะลดความหนักหรือความแรงของการออกกำลังกายลงนะคะให้เหมาะสมกับวัยนะคะคือถ้าเกิดว่าในวัยสูงอายุค่ะถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยคือเราร่างกายเราก็จะต้องการออกซิเจนมากนะซึ่งออกซิเจนเนี่ยก็เป็นตัวการหนึ่งที่จะอาจจะสร้างให้เกิดสารอนุมูลอิสระได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายได้นะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุขนาดไหนนะที่เรียกว่าเหมาะสมนะคะเรามาดูในเรื่องของความหนักก่อนนะความหนักของการออกกำลังกายก็คือควรออกกำลังกายที่มีความหนักประมาณ160ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะแล้วก็ไม่ควรเกิน185ของอัตราการเต้นหัวใจหัวสุขแปลว่าอะไรแปลว่าคือไม่ควรจะออกกำลังกายให้หัวใจเราเต้นแรงมากเกินไปนะคะเพราะความหนักของการออกกำลังกายมันจะส่งผลต่อการเต้นของหัวใจนะคะความบ่อยค่ะความบ่อยก็คือความถี่ในการออกกำลังกายนั่นเองนะคะคือในช่วงต้นของการออกกำลังกายเนี่ยเราควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละ 2-3 วันนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็อาจจะทำวันเว้นวันเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราได้รับความการกระตุ้นแล้วก็ได้รับการพักผ่อนบ้างแต่นี้เมื่อร่างกายปรับตัวได้ดีแล้วนะคะสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มจำนวนครั้งจาก 2-3 วันต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งนะคือ4-5 วันต่อสัปดาห์นะก็จะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้ทีนี้ระยะเวลาในการออกกำลังกายค่ะระยะเวลาในการออกกำลังกายก็ควรจะอยู่ที่ประมาณนะคะ 20-30 นาทีนะคะโดยที่เราอาจจะแบ่งเป็นช่วงต้นก็คือช่วงที่เราวอร์มอัพนะคะที่เราเรียกกันว่าช่วงอบอุ่นร่างกายเนี่ยนะคะก็จะ เน้นในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อรู้สึกว่าถูกกระตุ้นที่จะเตรียมพร้อมที่จะออกกำลังกายนะคะทีนี้ช่วงวอร์มอัพได้อยู่ที่ประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ออกกำลังกายแบบที่มีความหนักนิดนึงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เบาลงค่ะผ่อนคลายลงนะคะเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนะคะคือกล้ามเนื้อต่างๆก็จะได้พักผ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาประมาณโดยประมาณนะคะประมาณ 20-30 นาทีนะคะทีนี้เรามองว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายไปเรื่อยๆเนี่ยเราควรจะต้องมีพัฒนาการในการออกกำลังกายไหมนะคะอย่างเช่นบางคนจะถามว่าเออแล้วเราต้องเพิ่มความหนักให้มากขึ้นไหมเราต้องเพิ่มแรงให้มากขึ้นไหมเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้นไหมจริงๆแล้วคืออันนี้ขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุแต่ละท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าออกกำลังกายหนักมากๆเนี่ยเรามีอัตราการเต้นหัวใจที่สูงๆอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือต้องเรียนว่าก็ต้องดูตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะอาจจะเพิ่มได้ทีละนิดทีละหน่อยแล้วดูว่าร่างกายเราไหวไหมเนาะถ้าไหวก็ออกกำลังเพิ่มมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมก็คือดูว่ามันจะต้องไม่หนักเกินไปนะคะทีนี้มาดูว่าชนิดและประเภทของการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราผู้สูงอายุควรจะเล่นกีฬาประเภทไหนนะคะจริงๆแล้วก็แนะนำได้ทุกประเภทยกเว้นนะคะที่ถ้าเกิดใครแบบชอบในเรื่องของความรุนแรงนะคะในวัยสูงอายุก็ไม่อยากจะเน้นเท่าไหร่นะคะเช่นกีฬาพวกที่ต้องใช้แรงปะทะนะอย่างเช่นชกมวยฟันดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีค่ะคือมันอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักเงี้ยเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดได้นะคะเพราะบางทีเวลาที่เรายกน้ำหนักเนี่ยมันร่างกายมันจะต้องใช้แรงแล้วก็ความดันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะทีนี้อยากแนะนำนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุอยากจะออกกำลังกายเนี่ยควรจะเตรียม ตัวออกกำลังกายยังไงนะคะคือไม่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ในอายุเท่าไหร่นะคะหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายนานแค่ไหนแล้วเนี่ยการออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือการออกกำลังเนี่ยควรจะแบ่งออกเป็น3ชนิดหลักๆนะคะก็คือในเรื่องของดูที่ความยืดหยุ่นนะคะความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานนะคะคือเรียงลำดับจากระดับเบานะคะไปถึงระดับหนักนะคะแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านไหนที่มีโรคเรื้อรังนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกกำลังกายประเภทไหนดีให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่างที่เมื่อกี้เคยบอกก็คือว่าก่อนออกกำลังกายทุกครั้งจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี้ยถูกกระตุ้นนะคะอาจจะใช้วิธีการสมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็อาจจะใช้วิธีการเริ่มต้นจากการเดินรอบบ้านนะคะถ้าอากาศไม่ร้อนมากหรือไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดนะคะก็คือเดินในบ้านนะคะนี่เดินในบ้านวอร์มอัพสักพักหนึ่งก็อาจจะขึ้นไปเดินบนสายพานนะคะหรือขี่จักรยานเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำว่าถ้าผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วก็มีลูกๆหลานๆอยู่ด้วยนะคะก็อยากจะแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวค่ะมาชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายนะบางทีออกกำลังกายคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะก็ถ้ามีเพื่อนออกกำลังกายหรือว่ามีเพื่อนๆนะคะอยู่ในกลุ่มวัยเดียวกันอย่างเงี้ยชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายอาจจะไปเจอกันที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านหรือแบบนัดเจอกันที่โรงยิมที่ฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้การออกกำลังกายได้มีความน่าสนใจและมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงข้อที่5นะคะของบัญญัติ10ประการนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์แจ่มใสไม่เครียดไม่ซึมเศร้านะคะจริงๆอารมณ์ของคนเราเนี่ยค่ะเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะที่ส่งแรงกระตุ้นไปยังสมองมีอะไรบ้างนะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่จะนำพวกสิ่งเร้าต่างๆที่เราสัมผัสนะเข้าไปสู่สมองนะแล้วสมองก็จะทำให้ตีความแล้วก็เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนะคะดีใจเสียใจอารมณ์เสียอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของเรานะคะจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในสมองนะคะอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ในระยะยาวเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เครียดเป็นประจำนะมันก็จะส่งผลต่อร่างกายไม่ว่าจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆนะคะปวดศีรษะปวดคอเพราะมันเกร็งอยู่ตลอดเวลาความดันสูงเกิดแผลในกระเพาะอาหารท้องผูกนอนไม่หลับโอ้ส่งผลเยอะแยะเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะความเครียดทั้งหลายที่เราเจอเนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะเช่นหนึ่งบางทีคนเราตั้งความหวังไว้สูงนะคะพอเราไม่ได้ตามหวังเราก็เกิดอารมณ์เครียดนะคะหรือไม่พอใจเช่นอันนี้พูดในเรื่องทั่วๆไปนะเช่นบางคนคาดหวังจะได้เงินเยอะๆได้เงินเดือนสูงๆคาดหวังจะได้ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะคะหรือคาดหวังจะให้มีคนมาสนใจเราเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่หวังเราก็รู้สึกผิดหวังนะคะหรือบางคนค่ะแบกทุกข์แทนคนอื่นนะอย่างเช่นผู้สูงอายุเป็นกันมากเลยนะเช่นเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานนะคะบางทีลูกมีปัญหาในที่ทำงานลูกตกงานก็กุ้มใจแทนลูกนะคะลูกมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับแฟนอย่าร้างก็ทุกข์แทนลูกนะคะบางทีก็เลยทุกข์แทนหลานไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็คือการแบกทุกข์แทนคนอื่นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือการขาดอารมณ์ขันค่ะผู้สูงอายุบางคนโชคดีนะคะมองโลกในแง่บวกมีอารมณ์ขันอะไรเกิดขึ้นยังไงไม่สนใจยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะคะมีความสุขอยู่เสมอเพราะว่าเขาไม่ยึดติดนะคะคือไม่ได้จริงจังอะไรกับชีวิตมากสามารถยิ้มได้แต่ถ้าบางคนมองโลกในแง่ร้ายก็อาจจะเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็จะทำให้หงุดหงิดนะคะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของรู้จักให้อภัยค่ะจริงๆการให้อภัยเป็นอาจจะทำได้ยากกับคนบางคนนะเพราะว่าบางทีการให้อภัยมันหมายถึงการที่เราจะต้องพยายามลืมสิ่งต่างๆที่มันมากระทบต่อชีวิตเรานะคะแต่จริงๆเราสามารถที่จะให้อภัยคนได้ทุกๆกรณีถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้นะคะมันก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเช่นกันนะคะแล้วก็คนที่มีความโลภไม่สิ้นสุดนะความโลภก็เป็นทุกข์นะคะอยากได้นู่นอยากได้นี่ได้อันนี้มาแล้วก็อยากได้อันอื่นต่อไปนะอันนี้พอมีแต่ความอยากในตัวเราในความคิดของเรามันก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าเราจะตะเกียกตะกายหาสิ่งที่เราอยากอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็ ก็ทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันนะคะและอีกเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายก็คือว่าผู้สูงอายุบางท่านจะไม่ยอมลืมอดีตนะผู้สูงอายุหลายๆท่านเลยนะคะใช้เวลาว่างในการนั่งหวนคิดถึงแต่ความหลังนะไม่ว่าจะความหลังนั้นจะเป็นเรื่องที่ชอบใจหรือทุกข์ใจนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มีความสุขในอดีตแล้วที่มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังเอามาหวนคิดนะคะพอคิดแล้วก็คิดถึงนะคิดถึงแล้วก็ทุกข์นะคะก็อยากย้อนอดีตกลับไปนะคะนี่ก็จะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็มีสาเหตุเป็นสาเหตุนะคะที่ส่งผลกระทบที่เราทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลแล้วก็อารมณ์ไม่แจ่มใสนะคะเอาละค่ะปล่อยพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคะบัญญัติ10ประการพูดไปได้5ประการนะคะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเวลาหมดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของบัญญัติ10ประการในข้อ6ถึงข้อ10นะคะติดตามฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและส่งน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยขับเคลื่อนมวยไทยสู่อนาคตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาด้วยวันที่4กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่ยังรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วย ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569เสด็จเข้าห้องพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องพิธีทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จไปยังหน้าพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายนพวงศ์อาภรณ์ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายโคกับนกเขาชวาในโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน2คู่และทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวเสร็จแล้วเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตพระราชทานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงและคณะเฝ้าถวายพระพรและถวายพันปลาจากนั้นทรงปล่อยพันปลาจำนวน 490,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้กำลังใจญาติและรดน้ำศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหาร
2: วันนี้ที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานให้กับญาติของพระธุดงค์จำนวน7รูปซึ่งถึงแก่มรณภาพจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนในขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกราบสักการะพระเทพราชาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมพบปะให้กำลังใจคณะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง7รูปและส่งน้ำศพตามลำดับโดยพระภิกษุทั้ง7รูปนั้นได้มรณภาพจากอุบัติเหตุซึ่งรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินจาริกธุดงค์ธรรมยาตราที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บอีกหลายรูปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศโดยในวันนี้มีพระเถรานุเถระหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นวันที่2ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีคณะบุคคลและประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนางถาวรเหนือแสนประชาชนจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางมากับเพื่อนๆในวันนี้เพื่อมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งที่เสด็จไปทอดผ้าพระกฐินพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นและยังคงเก็บของที่ระลึกจากงานติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้
4: เอาพลอยไปให้เจ้าคณะจังหวัดแก่พวกป้าเพราะว่าพวกป้าไปทอดกฐินกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทีนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก็เอาแจกพวกเราใช่ไหมเราก็เลยไปทำตุ้มหูไว้ทีมข่าวก็เจ้าเนาะก็เห็นท่านตั้งแต่เด็กๆเนาะท่านอยากเป็นนางงามเนาะนั่นแหละก็ประทับใจแล้วท่านก็ช่วยสังคมหลายอย่างเนาะ
3: เช่นเดียวกับนายธรรมนูญดวงชาติจากชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าวันนี้เครือข่ายชมรมลูกเสือชาวบ้านจาก14จังหวัดภาคใต้ได้เดินทางมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือชาวบ้านและโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา
5: ลูกเสือชาวบ้านมาวันนี้มาทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้มาจำนวน800คนพระองค์พาก็เสด็จไปงานพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านโดยตลอดที่ชอบอยู่ก็คือโครงการพึ่งพายามยากนะครับชอบมากเพราะว่าพระองค์ท่านได้ดูแลประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ตลอดมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพในทุกวันแบ่งเป็น3เวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและขอให้เดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมวันที่2ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
6: บรรยากาศของการจัดมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกรีมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันนี้ซึ่งเป็นการจัดงานวันที่2มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องและคึกคักตลอดทั้งวันโดยนางสาวเรนูชูยังสิทธิ์เล่าว่าครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวชมงานครั้งแรกและพบว่าภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับผู้ที่รักต้นไม้รักธรรมชาติซึ่งในวันนี้ก็ได้ต้นไม้กลับบ้านหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่น่าสนใจให้ได้ฝึกฝนเรียนรู้มากมายอีกด้วย
7: ดีก็มีหลากหลายดีสำหรับคนรักนะรักต้นไม้มีต้นไม้ต้นไม้ป่าวางแผนจะปลูกป่านิดเดียวแบบเอาเฉพาะต้นที่มันอาจจะหายากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ควรจะช่วยกันสนับสนุนมาเที่ยวได้ประโยชน์และซื้อของถูกด้วย
6: เช่นเดียวกับนายวิทยาแก้วเกล็ดที่กล่าวว่ามาเที่ยวชมงานของพิพิธภัณฑ์เกษตรเป็นประจำทุกเดือนโดยการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจและในวันนี้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรกลับไปหลายอย่างและคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมาเที่ยวชมงานอีก
8: มาทุกเดือนนะประจับกันเยอะครับน้ำถั่ว5สีตีปลาหลาแล้วก็อาหารการเกษตรวันนี้น่าจะมาช่วงเย็นน่าจะมาอีกสักวัน
6: ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook และ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพหุภาคีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการศึกษาอิสลามณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรศาสนาและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผ่านแหล่งเรียนรู้ของแต่ละศาสนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการส่งเสริมการจัดการศึกษาผ่านศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอิสลามให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยใช้หลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามภาคบังคับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์อบรมจำนวน 1,065 แห่งครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอิสลามของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนอกจากนี้ยังจัดพิธีมอบรางวัลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดโดดเด่นประจำปี2569จำนวน10ศูนย์จาก10เขตการศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการศึกษาอิสลามและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน
9: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการ2ลำไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยหน่วยยามฝั่งไต้หวันเน้นย้ำว่าไต้หวันมีสิทธิ์เหนือเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEC ในน่านน้ำดังกล่าวส่วนจีนไม่มีสิทธิ์เหนือน่านน้ำใดๆที่ล้อมรอบเกาะไต้หวันอย่างสิ้นเชิงด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งจีนให้คำมั่นว่า CCG จะยังคงยกระดับการลาดตระเวนบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจีนต่อไปและจะปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางทะเลของประเทศอย่างเด็ดขาดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NWS ที่ระบุว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีดกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในน่านน้ำทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในวันนี้โดยมีความเร็วลมคงที่สูงสุด259กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง314กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกันนี้ NWS ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวทั้งนี้การที่อุณหภูมิน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นปัจจัยเอื้อให้พายุหมุนเขตร้อนทวีกำลังรุนแรงขึ้นและยังเพิ่มปริมาณความชื้นในบรรยากาศซึ่งอาจก่อให้เกิดฝนตกหนักได้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกของกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวาดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ชาวตูอาเร็กเป็นแกนนำที่ระบุว่านักรบของกลุ่ม FLA ก่อเหตุโจมตีที่เมืองอาเนฟิสในแคว้นคีดาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาลีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นมาลีเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธยิงจรวดโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเก่าทางตอนกลางของมาลีอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโจมตีเมืองแห่งนี้ทั้งนี้การโจมตีครั้งล่าสุดถือเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลทหารมาลีหลังกลุ่มกบฏชาวตูอาเร็กเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในมาลีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้พลเอกซาอิโก้กามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026อียิปต์ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2หลังเสมอกันในเวลา1-1อียิปต์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในรอบ92ปีโดยเข้าไปพบกับอาร์เจนตินาที่ต่อเวลาพิเศษเอาชนะแคปเวิร์ด3-2ลิโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่7ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และนำดาวซันโวเป็น20ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนโคลอมเบียเอาชนะกาน่า1-0โคลอมเบียเข้าไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยปารากวัยพบกับฝรั่งเศสเวลา16:00นเทนนิสอาชีพชาย ITF เมนโบเทนนิสทัวร์ M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกสิทธิ์สำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากสิทธิ์สู้อย่างเต็มที่ก็จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6ไทเบรก8-6และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจนนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้กับแมทธิวเดลลาโดวามือวางอันดับ1จากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกจักรยานยนต์ทางเรียบมาราธอนชิงแชมป์โลกซูซูกะเอทอาวเออร์2026ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยจากโครงการ Honda Event The Next Success แท็กทีมเพื่อนร่วมสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าจ่าฝูงอันดับ1ในรอบคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขัน8ชั่วโมงเต็มในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามสวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหทัยเพชรใจสว่างตารางวันนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนาคแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬาขมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channelนางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายณัฐพลอันตระเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์นำร่องการแข่งขันมวยไทยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอย่างปลอดภัยโดยล่าสุดได้มีการสาธิตให้นักชกรุ่นจิ๋วสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งเฮดการ์ดและสนับศอกลงแข่งขันร่วมในรายการใหญ่ศึกสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4ส่วนภาคกลางที่จังหวัดอ่างทองซึ่งกระแสตอบรับและภาพรวมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนางโปรดปราณสมานมิตรเปิดเผยว่าพรบ.มวยมีการระบุชัดเจนว่านักมวยที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องใส่เครื่องป้องกันซึ่งเวลานี้กระแสมวยเด็กกำลังมาแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องนำร่องให้ชกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยเพื่อให้คนเห็นต่างเดินร่วมกันได้โดยเตรียมแผนงานรองรับในอนาคตคือพูดคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นเรื่องนำข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอธิบายเพื่อพิสูจน์ว่ามวยเด็กพัฒนาได้ภายใต้ความปลอดภัยและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทั่วประเทศส่งอุปกรณ์ป้องกันกระจายไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคต่างๆเพื่อให้คนวงการมวยค่อยๆปรับตัวและเกิดความเคยชินกับการใส่เครื่องป้องกันพร้อมปรับกฎกติกาให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงวัยของเด็กกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาครั้งที่31ภาคใต้ตอนบนโดยมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พิทยาคารตำบลเขาพระอำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการการแข่งขันกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านหรือศิลปะการแสดงอื่นๆอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
13: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: หนูไปถามพี่เอ็มมาแล้วว่าพี่เป็นยังไง
4: ยังไม่ได้กัน
3: ยัง
4: เจ็บตัวมาก
3: แต่ป๋องอยู่ด้วยเลยเพราะว่าเราเป็นคนดีมากตามคำพูดเอ็ม
4: พี่เอาหัวเป็นประกัน
5: พี่เอาหัวเป็นประกัน
3: ช่วงที่โสดด้วยกันเมื่อก่อนก็คือเดินสายด้วยกันแต่เดินสายอีกอย่างนึง
4: เดินสายกลางคืนเนี่ยนะ
3: สายกลางคืน
4: ไม่อยากจะคิด
3: ตรงเย็นตาสว่างคนอื่นเนี่ยเขาจะเที่ยวแค่ศุกร์เสาร์ใช่ไหมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยชนแก้วไปแล้วเดี๋ยวหนูจับด้วย
4: เดี๋ยวหนูเต้นกับเพื่อนแป๊บนึงก็สวยดิก็ได้ต่อสิบเลยนะหนู
3: แป๊บนึงตีสามก็แล้วตีสี่ก็แล้วตีห้าหกโมงก็แล้วยังเต้นกันไม่เลิกเลย
4: เต้นไม่เลิก
3: เต้นกันไม่เลิกเลยจะรอไหวยังไง
6: สวัสดีครับวันนี้รายการเกาะกระแสวงการไก่ชนครับพามาเช็คอินซุ้มดังครับนักสู้ที่สู้แล้วประสบความสำเร็จในชีวิตครับมาดูชีวิตเริ่มต้นกว่าจะมาเป็นเสี่ยรุ่ดเพชรบ่อปลาครับ
7: จะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสต๊อป
6: มาพบกับสิรุธ
8: ครับสวัสดีครับ
6: แล้วก็

0: วิตติดลบมาเลย
1: ทำอะไรมาก่อน
0: ชีวิตติดลบเลยจะต้องเริ่มจากตอนไหนดีจากเรียนจบเลยจาก
1: ต้องเริ่มจากเรียนจบเลยเพราะว่าคนอยากจะรู้เพราะว่าเสียรุ่นเล่นขุมละล้านน่ะเสมอ3ล้านอย่างเงี้ย
0: จากเรียนจบเลยเรียนจบเลยผมจบแค่ม.3
1: แต่ต้องเป็นลูกคุณหนูใช่มั้ย
0: พ่อจบตรงพ่อผมเสียจะ20ปีแล้วพ่อผมเสียตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ๆพ่อผมก็เสียเลยพ่อเสียก็ชีวิตก็ติดลบมาเลยบ้านก็ฐานะก็ไม่มี
1: การศึกษา
0: ม.3ม.3ที่นวมะราชานุสรณ
1: ์ครับแล้วก็หลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นก็ไปทำงานกับน้าน้าเป็นผู้รับเหมาไปทำงานก่อสร้างกับน้าอย่างแหละคือทำงานก่อสร้างอยู่สองสามปี
1: เป็นพวกคุมไซงาน
0: ก็ไม่ก็
1: สถาปนิกนี่เหรอ
0: จะเป็นช่างเป็นทั่วไปจับกังทั่วไปเลยเป็นคนงานคนนึงอ
1: ่
0: ะ
1: แบกปูนคน
0: ใช่เลยเป็นคนงานคนนึงอ่ะใช้ชีวิตอยู่งั้นประมาณ3ปีพอ3ปีปุ๊บทีนี้ติดเพื่อนละติดเพื่อนติดสาวที่กลับมาอยู่บ้าน
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นอายุ18
1: 18
0: จากกลับจากก่อสร้างอายุ18กลับมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านที่นี้เรามาทำป่ามาทำนาทำปลา
1: ก็เลยที่มาของเพชร
0: ใช่เพชรปลามาทำปลาทำปลาเราทำปลาเรามีลูกค้าเยอะแล้วก็ทำแล้วขยายกิจการไปคือ2ปีเนี่ยผมขยายกิจการไปจากเลี้ยงบ่อเดียวกลายเป็นเลี้ยง200ไร่
1: เด็ก18อยู่นะเด็ก18คนนึงกลับมาอยู่พื้นเพที่บ้าน
0: กลับมาอยู่พื้นเพที่บ้านแล้วด้วยความที่เคยเราพอเป็นช่างพอทำก่อสร้างได้ไหมเราไปทำอ่างปลาให้พี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ลาว
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็บอกให้มึงเลี้ยงปลามาส่งกูเลย
1: เลี้ยงปลานี่ปลา
0: ปลาดุก
1: ปลาดุก
0: ปลาดุกพอเลี้ยเขาชี้ทางมาเราก็พื้นเพทางนี้ก็มีคนเลี้ยงปลาอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็สนใจละเราก็มาลองเลี้ยงปลาตอนแรก
1: บ่อเริ่มต้นจาก
0: เช่าบ่อก็สองใบเลี้ยงปลาเช่าบ่อก็สองลูกพอเลี้ยงปลาอ้าวชุดแรกมีกำไรบ่อละ 7-8 หมื่น2บ่อแสนกว่าบาท
1: บ่อนี่คือบ่อใหญ่บ่อลักษณะประมาณ
0: บ่อประมาณไร่กว่าไร่ครึ่งไม่เกิน2ไร่เอามีกำไร2บ่อมีกำไรแสนกว่าติดทีนี้ก็เป็นบ่อละเป็นแสน
1: 2บ่อนี่ใช้เวลาการเลี้ยงประมาณ
0: 25วันถึงเดือนนึง
1: อุ๊ย25วันนี
0: ่ใช่เมื่อย้อนไปเมื่อ10กว่าปีแล้วนะแล้วด้วยมันยังไม่มีใครทำปลาเท่าเยอะเท่าไหร่ปลามันขายง่ายขายได้ราคาอาหารยังถูกอยู่อาหารปลาลูกละ300กว่าบาทที่ผมเลี้ยง
1: เกิดเลยมั้ยจากนั้น
0: ก็ถามว่าก็ยังไม่เกิดเพราะว่าเรายังทำน้อยอยู
1: ่
0: เราก็เล่นใหญ่เลยนี้เราหาเช่าบ่อเลยหาเช่าบ่อเพิ่มขึ้นจนมีบ่อเช่าอยู่200กว่าไร่อ่ะของตัวเองก็มีอยู่20ไร่นะทำบ่อยอยู่
1: 200กว่าไร
0: ่แล้วก็เช่าเพิ่มอีก200
1: เป็นการวัดดวงเลยไหมจากนี้หรือว่าศึกษา
0: ก็เพราะค่อนข้างแข็งแผ่แล้วก็พอ
1: ค่อนข้างแข็งแผ่
0: เราเริ่มจากเราฉีดเองฉีดเองคือพ่อพันธุ์เองพ่อพันธุ์
1: ปลาอะไร
0: ใช่ปลาดุกพ่อพันธุ์ออกจากไข่เองพ่อพันธุ์เองแล้วเรามีฐานลูกค้าคือมีลูกค้าอยู่มาเลย์มีลูกค้าอยู่ฝั่งลาวคือเราพร้อมรองรับปลาเราได้เดือนละเป็น10ล้านขอให้เราทำได้อย่างเดียวแล้วพอเราทำมาตอนหลังอาหารมันขึ้นช่วงที่เศรษฐกิจในที่น้ำมันมันแพงขึ้นมาแล้วอาหารมันโดดขึ้นจากลูกละ300กว่าบาทมันขึ้นปีเดียวขึ้นมา100กว่าบาทแล้ว2ปีหลังมันขึ้นมาเป็นลูกละ600เท่าตัวทีนี้เราทำกำไรมันไม่เยอะละมันจะฟิตละกำไรมันเหลือน้อยมั่งขาดทุนมั่ง
1: เริ่มตึง
0: ตึงมันก็ไม่ค่อยดีละมันก็ไม่ค่อยดีที่เรา
1: เล่นไก่หรือยัง
0: เล่นแล้วเล่นไก่ตั้งแต่อายุประมาณ17-18
1: เป็นเพชรบ่อปลาหรือยัง
0: ใช่เป็นเพชรบ่อปลาครับ
1: เล่นอยู่แถวนี้
0: จะตีแค่โซนนครนายกจะรู้จัก
1: ปีนี้เสร็จรุ่นอายุเท่าไหร
0: ่ปีนี้35เป็นเพชรบ่อปลาแล้ว
1: ชนแพงไหมตอนนั้นชนแพงไหม
0: มีชนแพงอยู่ไฟยังชนต่อไปงานแก้สีเขาชนกับพี่หน่อยเจ้าจอมงานแก้
1: มันเป็นยังไงงานแก้ก่อน
2: ในงานแก้เนี่ยเมื่อก่อนนครนายกเนี่ยจะมีซุ้มผมเสดังเลยคือว่าจะเป็นซุ้มที่ชนแพงมาก่อนตั้งแต่อายกตัวทีเทือกไทยอ
1: ันนั้นคือเราออกมาจากข้างในใหม่ๆเลย
2: ใช่ดังนั้นเราก็มาสร้างซุ้มที่นครนายกใหญ่โตเลย
1: อยู่ข้างในนี่มันเงินมาดีมาสะสมจากข้างในมั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรอีก
2: มันก็มีบ้างเหลือบ้าง
1: ฮะทำงานอะไรข้างในมันมีงานทำ
0: โอ้โหอย่าพูดถึง
2: หลายอย่าง
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
2: มีแล้วไม่มี
0: แต่ก็เหมือนรวมมาทั้งจังหวัดเนาะไปสู้กับเขาอ่ะก็คือคอนยกก็คือ
2: นั่นแหละผมมีไก่ขึ้นอยู่ตัวมันเป็นไก่พม่ามันชื่อไอ้สองสี
0: ตัวนี่มันสีแดงข้างสีเทาข้างนึงมันย้อมอ่ะสีผ่าครึ่งตัว
1: คาซี่
0: ใช่จังแต่ต้อยลงไปอ่ะไอ้สองสี
2: มันไปมาทั้งหมด6เที่ยว
1: อันนั้นคือออกมาจาก

0: หกเที่ยว
1: ตีละหกเที่ยว
0: ไม่มีไม่มีใครตีด้วยแล้วแถวนี
1: ้ไม่มีไม่มีแล้ว
2: ปะทะบอสเลยตอนนั้นพี่หน่อยถึงก็ถือว่าบอสสุดแล้วนะเบอร์หนึ่งใครตี
3: ก็คือว่า
2: ใครตีกับพี่หน่อยก็คือไม่ต้องเดิมพันเยอะเดี๋ยวก็พี่หน่อยก็มาต่อสามสอง
0: แล้วยังไงคือต้องการขาต้องเกิดแล้วแหละวันนี้อย่าง
3: น
0: ี้
3: ตอนนั้นแหละคนเราเริ่มมีชื่อแล้วเสซังลุยจักมีไก่เชิงนั้นเป็นไก่เชิงดังเป็นพวกเจ้าหยกเป็นพวกอะไรที่ตีร้านตีอะไรเทอไทยสมัยนั้นนะแล้วก็มามีพม่าพม่าตอนนั้นก็เป็นสองสิง
0: ตัวดังตัวลือก็เลยว่
3: าก
0: ัน
3: ตัวดังก็เลยไปติดตีกับพี่หน่อยแล้วตอนนั้นด้วยความที่เราแบบว่ายังกำลังคึกอ่ะกำลังคึกกันหาใกล้ตีกันอย่างเดียว
2: พี่หน่อยตีแล้วอันจะกว่ากิ้งเหรอ
3: คน
0: ตัวแรกไอ้สองสีนี่
2: อันจะกว่า
0: ทนได้แค่อันกว่าเองเหรอ
3: กว่า
2: อันกว่า
0: ก็เลยยอม
3: พี่หน่อยเลี้ยงเชิงอ่ะ
2: พี่หน่อยมาทุบตัวอันจะกว่า
3: พี่หน่อยเลี้ยงเชิง
2: พี่เราก็รู้น้ำหนักพี่หน่อยแล้วสองโลหกสองโลครึ่งไม่เกินหกนะ
0: แก่อีก
2: แก
3: ่กลับมาดิตอนนั้นเสียกันเยอะก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีตังค์กันเลยนะพี่หน่อยมาต่อหน้าซุ้มรอต่อ3 2 7 4โหดีใจลองกันใหญ่เลยไม่รู้นะแล้วก็ลองกันดี 200,000 น้ําแสนรวมกันนะ
0: ยกแรกเค้าล่อให้ขาดเลยเหรอ
2: เค้าล่อขาดเลย
3: อวมเลย
2: อวมเลย
0: ก็เลยไม่สู้ละพี่หน่อย
2: แล้วยังดังไปแก้
3: แก้
0: ไปแก้อันนี้แก้ให
2: ้ผมมีแชมป์400,000อยู่ตัวนึงชนะ400,000มาอันกว่าชนะลูกผสมก็คือไม่ถือก็เชิงก็คือเป็นลูกผสมไม่ได้ทุบแล้วอ่ะเราก็ว่าเราตีได้เราได้เปรียบเว้ยรู้ว่าพี่หน่อย206เราแม่งไก
0: ่รุ่นหนักแล้ว
2: เราแม่งลูกถ่ายด้วยเรา208แต่เรามันเหมือนไก่206 7อ่ะ
0: ก็แจ้งโปรโมเตอร์ไป
2: ก็แจ้งผมตัวโปรโมเตอร์ดูพี
3: ่โทรหารุดก่อนรุดว่าไอ้แก่ตีได้ตัวพ
2: ี
3: ่ปวดแต่พี่หน่อยแม่งอีก
2: มันก็มองไม่ร้ายเท่าไหร่นะมันตีไก่204มันก็มองไม่ร้ายเท่าไหร่ก็พอมีช่องตีแต่ว่าวันนั้นน่ะไอ้สองสีสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร
3: ่เราไม่เลี้ยงกันเอง
2: สภาพไม่ดีไก่ปล่อยไปไม่บินเลยสภาพไม่ดี
0: งานแก้นี่คือชนะ
3: ตั้งใจเลย
2: ตั้งใจสู้เลยตีไปอีกร้านนึงวันนั้นยกเอ้ยยกคนเฮกันอย่างไก่เราชนะ10ล้าน
3: ทีแรกก็เป็นต่อ
2: ก็กองเชียร์ทั้งบ่อนและกองเชียร์เรา
0: เอาไปร้องเขาอีก
2: ไปร้องเกือบตาย
0: ยกเขาแล้วเนี่ยนะ
2: ยกแมคโครลงแต่อันสามมั้งตีห้าอันเอาอย่างเงี้ยยกมาได
3: ้อันแรกเป็นต่อ
0: นะฮะ
2: ใช่
3: ต
2: ่
3: อแล้วก็มันเป็น
0: แล้วตั้งแต่ตอนนั้นปรึกษากันไหมพอก่อนเนาะเจ้าจอมนี่เน
3: า
0: ะ
2: ใช่ใช
0: ่เว้นแกไว้ก่อนเนาะอย่างเงี้ย
2: กินยากกินยากหาตีหมื่นตีแสนกินง่ายกว่าแล้วก็ขึ้นระดับร้านแล้วมันกินยาก
3: ไก่ตีกันมาเรื่อยตอนนั้น
2: ตีหมื่น
0: นั้นเดินคู่กันละ
3: คู่แล้ว
0: ธุรกิจยังทำบ่อปลาอยู่ไหม
2: ทำบ่อปลาทำบ่อปลา10กว่าปีครับทำบ่อปลาตีไก่มา12ปีนี
0: ้ที่มีฐานะขึ้นที่แบบว่าลูกละล้านได้นี่คืออ
2: ๋ออันนี้มาผมมาเหลือต้องทำแฟรนไชส์มาทำคนตีมาผม
0: ตอนนั้นนี่คือเดินด้วยกันหรือยังเดินเที่ยว
2: ก็อยู่ด้วยกันตลอดก็อยู่ด้วยกันตลอด
0: แล้วช่วงจังหวะที่แบบว่ามีช่วงสดช่วงยังไงนะ
2: ช่วงที่สดด้วยกันเมื่อก่อนก็คือเดินสายด้วยกันแต่เดินสายอีกอย่างนึง
0: เดินสายกลางคืนเนี่ยนะ
2: สายกลางคืน
0: ไม่อยากจะคิดเลย
3: ทุกคืนเลยบอกพอเชื่อฮะพอตกเย็นด้วยนะ
2: ไปตกเย็นตาสว่างแป้วเลยตาแป้วเลยอ่ะ
3: อาบน้ำยังรอเลย
0: แล้ว
2: คนอื่นเนี่ยเขาจะเที่ยวแค่ศุกร์เสาร์ใช่ไหมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยต่อไปกัน
0: แล้วแต่งตัวมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเลทราคาเนี่ยได้เลิกมีราคาอะไรได้ไม่ได้ราคา
3: ได้ต่อ2อย่างเงี้ย
0: เอาได้ต่อ2ให้เลย
3: มองได้ต่อ2ก็มีเลิก
2: ก็มีเลิกก็มีพิกก็มี
3: แมคโครลง
2: มันหมดเวลามันมีหมดเวลาม
0: ีพิกด้วยเหรอเลิกเหรอ
2: มี
3: มีไม่เลิก
2: มีหมดเวลาแบบรอไม่ไหวอ่ะ
3: รอไม่ไหว
2: พี่แพ้รอไม่ไหว
0: รอไม่ไหวคือยังไง
2: แพ้รอไม่ไหวก็
0: น้องเขาบอกว่ายังไง
2: น้องเขาบอกแต่พี่รอหนูแป๊บ
0: ชอบละ
2: เหมือนกันเจอชนชนแก้วกันแล้วเดี๋ยวหนูกลับด้วยเดี๋ยวหนูเต้นกับเพื่อนแป๊บนึง
0: อ้าวก็สวยดิก็ได้ต่อ10เลยหนูครับ
2: แป๊บนึงตี3ตี3ก็แล้วตี4ก็แล้วตี5 6:00 นก็แล้วยังเต้นกันไม่เลิกเลย
0: เต้นหนีอะไรก
2: ันเต้นกันไม่เลิกเลยแล้วจะรอไหวได้หรอ
0: แล้วเรารออย่างไรสภาพ
2: รอไม่ได้เพราะว่าเพราะถ้าเช้าคนเห็นเยอะคนรู้แล้วว่าขึ้นรถถ้าขึ้นรถเราไปนี่อย่าแดงแล้วไม่ได้แล้วอย่าไก่ตื่นหมด
0: ก็เลย
2: เอาไว้วันหลังเอาไว้วันหลัง
0: แล้วตัวที่ให้รอเนี่ยตามไปซ้ำอีกทีได้มั้ย
2: จะเก็บไว้ทําไมอ่ะ
0: นี่สวยถือว่าคม
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักลุงเขาจะรู้จักแต่ผมพวกวัยรุ่นพวกอะไรเนี่ยคือ
0: เพราะเรามีชื่อ
3: มีน้องมีนุ่งมีสปายส่งติ๊กให้พี่คนนี้นะแล้วก็ส่งเพื่อนไปเฮ้ยใช้ได้โย
0: คนมาอันนี้อย่าบอกนะว่าที่ได้แฟนนี
2: ่
0: รู้จักกับเขาคือยังไง
2: อันนี้ไปจีบเองไปเจอเองแต่ว่าบังเอิญแฟนผมมันก็ไปอยู่แถวบ้านอยู่ในกลุ่มน้องๆ
0: เอ็มสวยเลยคราวนี
2: ้สวยเลยแต่ว่าตอนทีแรกที่เขาบอกว่าหนูไปถามพี่เอ็มมาแล้วว่าพี่เป็นยังไงโอ้โห
0: เราชิบหายเลย
2: นะเราก็ขนลุกเลยเรากะว่าม
0: ันจะพูดจริงหรือเปล่า
2: ถ้าพูดความจริงไปนี่กะว่า
0: ไม่ต้องเข้าหน้ากันแล้ว
2: กะว่ายังไงก็เรียบร้อยอดแม่แดกแล้วดีดีนะยกหางแล้วส่ง
0: ก็อย่างที่บอกกันแหละเขาไม่ถามมันไหนนี่ถ้าเกิดว่าถ้ารู้มือกันนะเอ็มกับพรรคพวกนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวหนู
2: ดีดีเลิศประเสริฐแท
3: ้คือเลี้ยงไปแล้ว
0: แอดซิดขนของมาให้เลยเหรอ
3: คือขนของไปด้วยกันตอน
2: เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ามาอยู่ด้วยเลยเพราะว่าเราเป็นคนดีมากตามคำพูดเอ็ม
0: ดี
3: เชื่อไหม
2: ทำมาหักกินอย่างเดียว
3: ยังไม่ได้กันด้วยยังไม่ได้กันนะ
2: ยัง
0: ชอบกันนี่เฉย
2: จีบคุยกันมาแล้ว
0: เดี๋ยวคุยกันยังไง
3: ก็คุยกับน้องแล้วก็เราเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่
0: เป็นผู้ใหญ่ที่เขาน่าเชื่อถือ
2: น่าเชื่อถือ
3: ชื่อมี
2: คนไม่รู้ก็คิดว่าน่าเชื่อถือแต่อย่างเราก็ไม่น่าเชื่อถือ
0: แล้วมีวิธีพูดยังไง
3: ก็มีวิธีเราก็บอกน้องเราก็บอกว่าพี่อยู่เนี่ยมึงเชื่อพี่มึงอยู่นี่ไม่มีใครมาหลังแกมได
0: ้
3: มันรู้สรรพคุณเราอยู
0: ่
3: แล้วเพื่อนเราเนี่ยคนนี้นะคือว่าเป็นคนที่จะมากินแล้วเป็นคนที่แบบว่าคุณฝากชีวิตไปได้เลยเราพูดอย่าง
0: น
3: ี้เลย
0: เท่านั้นแหละ
3: พี่เอาหัวเป็นประกัน
2: แต่ว่าเราก็ทำมากินจริงๆหน่อยเราจะเที่ยวยังไง
3: เขาจะเป็น
2: กลับมา
3: ต้องรู้ทาง
2: กลับมาตีสี่ตีห้าก็คือไปบ่อต
0: ่อแล้วยังไงพอตกลงทาเดย์ปุ๊บก็พร้อมสร้างสีสันเลยอย่างนี้เหรอ
3: ใช่ก็มึงเข้าไปเก็บเสื้อผ้ามาแล้วก็เราก็ให้น้องเราเนี่ยผู้หญิงมีคนไปด้วยหรือน้องเราอีนุ่นเนี่ยไปด้วยแล้วก็เป็นคนตะกร้ามามันก็ไม่มีอะไรมากตอนนั้นก็มีเสื้อผ้า
2: ก็มากระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้า
0: แล้วเรารู้ไหมว่าน้องเขาจะมาอยู่กับเราแล้ว
2: ก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อก่อนแฟนผมเขาอยู่กับนุชเจนุชก็คือเป็นน้องเอ็มก็แหละก็อยู่ด้วยกันก็คือกระทั่งนี้ไฟเขียวแล้วว่าเราผ่าน
0: เอ็ม
3: เราก็ถามแล้วว่ามึงเอาไงมึงเอาแน่ป่ะ
0: แต
3: ่จริงๆแล้วเป้าหมายตอนนั้นน่ะไม่ใช่คนนี้ไม่มีคนมีแผน2มันมีแผนซ้อนนี่อยู่
0: แต่เอาลง
3: จริงๆแล้วเขาไปติดอีกคนนึงอยู่ที่ยุทยาเหมือนกัน
2: คนละคน
3: คนละคน
2: เป็นพวกกันแหละ
3: แต่ผมเนี่ยคืนนี้ได้ยินในยุทยาเนี่ยผมว่างผมคอนเฟิร์มแล้วไม่ได
2: ้ต้องเอาคนนี
3: ้แล้วจังหวะเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบน้องเราก็ถามว่าเราแน่ใช่ไหม
0: ไม่ให้เสียหน้ากันหน้า
3: เขาอย่
0: าง
3: นี้นี่เขาบอกเลยเอาเนี่ยยังไงต้องเอากลับให้ได้จะให้เอากลับให้ได้บอกยังไงต้องได้คืนนี้ต้องได้ก็เลยจากกุญยาไปเสียหน้าเลยวันนั้น 3-4 ทุ่มใช่มั้ง
0: ก็ติดวันนั้นเลยติดคู่กันวันนั้นเลย
3: วันนั้นเลยเดี๋ยว
0: กบกันเลยเอ็มอย่าว่างหายแล้วคนวันเอาอย่างนี้คนนึงเอาคือแบบว่าน
3: ี่มันเป็นอย่าเรียกว่ามันเป็นวาสนา
2: ใช่
3: เป็นบุญวาสนาดีกว่า
0: ใครที่เป็นน้องๆของเอ็มที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวลองถามลองเช็คกับเอ็มดูแล้วกันทนไม่ไหวแล้วเอ็มก็
3: สรุปนี้เขาโอเคแล้วเขาบอกเขาเอา
0: สรุปว่าชอบกันทั้งคู
2: ่ด้วยความที่เราเบื่อเที่ยวด้วยเราอิ่มตัวด้วยเพราะว่าออกไปเที่ยวคืนนึงก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็มันก็
3: พูดง่ายก็โดน
2: อิ่มตัว
3: ก็มีด้วยความที่เราใจสปอร์ต
2: ก็โดนเหมือนกันเนี่ยหัวมงเสา
3: ลุดเนี่ย
2: โดนเหมือนกันหัวมงเสามาทีนี้เราก็พาไปดามใจ
0: ที่มีข่าวเมื่อก่อนที่เน็ตไอดอลที่ว่ามีดโกน
2: นี่นี่แหละดูแผลไหมล่ะ
0: อันนี้เนี่ย
2: นี่แหละคนนี้แหละนี่หน้าเนื้อเนี่ยคนนี้แหละ
3: มันจะมีปัญหาชีวิตเหมือนก
0: ัน
3: อ๋อ
2: หักรักครั้งแรก
3: ไปเรียนมหาลัยแล้วก็ลื่น
2: เรียนจบสูงไม่หน่อย
3: จบสูงไม่หน่อย
0: สรุปว่าแล้วหลังจากนั้นคือพอมาเริ่มกิจการใหม่ก็คือ
2: ก็
0: จากตรงนี้ป่ะ
2: ปาก็ยังทำนะปาก็ทำก็พูดแต่ปาผมก็ไม่ทำไม่เดินแรงมากคือให้น้องดูแลกิจการต่อก็มาทำปาเก็ตบ่อก็ยังมีอยู่นะ200ตอนนี้น่าจะ300ไร
0: ่
2: บ่อแต่ก็จะเป็นปล่อยเป็นปาเก็ตปาธรรมชาติ
0: แล้วกิจการใหม่เนี่ยครับ
2: ติดนมอมุกแฟรนไชส์ติดนมอมุก
3: ติดนมอมุกเป็น ป็นเหมือนชานมชาติดนมอมมุกเป็น
2: ชานมแก้วละ20บาท
0: ไอ้ติดชาเนี่ยเข้าใจแต่อมมุกนี่มันต้องเข้าไปสุดมั้ยหรือว่า
2: ตอนแรกอาจจะตั้งชื่อว่าดูดนมอมมุกแต่ก็กลัวมันจะสุ่มเสี่ยงไปหน่อย
0: มันจะชัดเจนไปนิดน
2: ึงก็เลยเอาติดนมอมมุก
0: แสดงว่าไอ้มุกที่แบบว่าเป็นเม็ดๆอยู่ชาไข่มุกเหรออ
2: ่าใช่ครับ
0: อ๋อโล่งไป
2: เป็นแฟรนไชส์ครับแล้วก็รสชาติมันเข้มข้นมันตีแบรนด์อื่นๆได
0: ้เริ่มต้นจากเราทำของเราเอง
2: เริ่มต้นจากทำเองทำขายเองเราคิดว่าจ้างคนขายมีกำไรสักล้านละหักแล้วเหลือวันละ 2-300 แล้วมีกำไรเดือนละ 5-6,000 ถ้าเรามี10สาขาเราก็มีกำไรเดือนละ 5-60,000 โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอันนี้คิดแบบต่ำๆนะแต่พอเราไปขายจริงๆแม่งกำไรวันละ 1,000 กว่าบาทเว้ย 1,000 กว่าบาท2วันเสาร์อาทิตย์วันละ 2-3,000 กว่าบาท
0: เอาเรื่องแล้ว
2: เอาเรื่องแล้วทีนี้เกิดไอเดียกูต้องมี10สาขาเว้ยตีต่ำๆมีกำไรแค่ร้านละวันละ 1,000 เดือนนึง 30,000 โดยที่เราไม่ทำอะไรไปเก็บตังค์ไปส่งของมีกำไรเดือน 30,000 ถ้าเรามี10สาขาเฮ้ยเดือนละ 300,000 เลยเฮ
0: ้ยแล้วตอนนั้นทำได้กี่สาขาครับ
2: ตอนนั้นทำมีของตัวเองประมาณ2สาขาแล้วเราก็ถ่ายคลิปลงช่องโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วก็มี FC เขาชอบชื่
0: อ
2: เขาชอบชื
0: ่อนะ
2: ชอบชื่อชอบโลโก้คือทุกอย่างมันแมทกันหมดเลยคือด้วยชื่อด้วยโลโก้ด้วยแล้วคนที่มากินเขาก็มาคอมเมนต์มาการันตีว่ามันอร่อยมันเข้มข้น
0: ชื่อที่แบบว่าแบบเนี้ยเป็นมงคลอย่างเงี้ยเราถามพระมาไม่ให้ได้ยังไง
2: เอามันมาจากจิตใต้สำนึกเลยเราชอบดูดวงอมอยู่แล้ว
0: มันก็เลยรู้สึกว่าแมทแล้วก็
2: ใช่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่ระดับประเทศแล้วเขาพูดระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันมี 2,000 ทั่วประเทศแล้วเราไม่คิดว่าเราจะดังขนาดนี้ตอนนี้น่าจะมัน 2,000 กว่าตั้งนานผมไม่รู้กว่าอะไร
0: 2,000 กว่าสาขาก
2: ว่าตั้งนานแต่ว่าตัวเลขชัดเจนน่าจะ 2,200-2,300 อะไรอย่างเงี้ย
0: คือเป็นแฟรนไชส์ที่ต้องรับของจากเราตลอดหรือว่าเป็น
2: มีตัวที่บังคับพวกแก้วพวกฝาพวกชา
0: ครับ
2: มันยังมีบังคับอยู่ 5-6 อย่างที่ต้อง
0: 2,000 กว่าสาขา
2: ใช่ครับ
0: แฟรนไชส์เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ
2: แฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 32,100 จะได้อุปกรณ์ได้สูตรสอนชงฟรี
0: ส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปทำกันนะครับกำไรเขาได้วันนึงประมาณ
2: กำไรถั่วเฉลี่ยจากแก้วต่ำสุดก็คือ8บาท8ถึง12บาทแต่เราให้คิดแค่8บาทพอ
0: เราดูพื้นที่ไหมที่จะ
2: ใช่เหมือนเราจะกำหนดระยะเป็นกิโลถ้าเป็นตามบ้านนอกก็3ถึง5โลตามความเหมาะสมถ้าเป็นในกรุงเทพก็2กิโลสองกิโลขึ้นไป3กิโลขึ้นไปตามความเหมาะสม
0: แล้วสาขาที่เราจ้างพิตตี้ไปเปิดที่สาขาไหนเนี่ย
3: ที่ไหน
0: ของเราอ่ะ
3: พี่ยุทธยา
0: พิตตี้ที่แบบว่าเมื่อก่อนที่ทำแต่หน้าอย่างเดียวที่เข้าแต่คลินิกอย่างเดียวอ่ะ
2: มาโผล่ขายดีนะอย่างเงี้ยเขาก็ยืนวันละร้อยกว่าแก้วเขาอยู่ได้ละงานสบายสบายถามว่าเวลาทำงานจริงๆชงน้ำแก้วหนึ่งไม่ถึงนาทีหรอกขายร้อยแก้วใช้เวลาทำงานจริงๆประมาณสักชั่วโมงกว่าเหมือนเรานั่งรอนั่งเล่นรอลูกค้
0: า
2: ใช่ไหมเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หนัก
0: ก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: คนมองข้ามน้ำแก้ว20บาทมันจะไปเหลืออะไรวะแต่กำไรมันอัดต่ำๆตีไม่รู้ต่ำๆ8บาทวันหนึ่งร้อยแก้วสมมติว่าบก.แจ็คมีสาขาบก.แจ็คมีสักขายได้วันละ100กว่าแก้ววันละ800แล้วก็จ้างน้องขายวันละ400เหลือก็ส่วนต่าง400 400หักค่าน้ำค่าไฟไปอีกวันละ100เหลือ300เดือนนึง 9,000 แต่บอกว่าจะไม่ทำอะไรเลย
0: ถือว่าทำงานออโต้เลยนะ
2: ใช่
0: เงินมันรันออโต้เลย
2: อันนี้คือตียอดต่ำสุดนะร้อยต่ำสุด
3: เยอะเลยเยอะ
0: อ๋อ 2,000 กว่าสาขาที่ต้องรับของจากเราตลอด
2: ใช่ครับ
0: เกิดเลยคราวนี
2: ้ก็รถส่งของผม8คัน6ล้อ39คัน6ล้อ3ตอนเดียว6คัน
0: เดี๋ยวจะพาไปดูบริษัทแล้วก็บ้านที่สร้างขึ้น
2: พนักงานทั้ง3ออฟฟิศประมาณ10กว่าคน
0: มีคนไหนสวยๆแล้วบอกว่าทนเจ็บได้ไหม
2: เจ็บแบบไหนเอ่ย
0: เน้นอย่าง
2: เจ็บใจ
0: เจ็บทั้งเจ็บทั้งจุก
2: เดี๋ยวจะพาไปชม
3: ทีแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเลิกแล้วไก
0: ่ฮะ
3: หายไม่เอาเลย
0: ทำไมช่วงนั้นหายไป
3: งานเดียว
2: ช่วงลุยแฟรนไชส์อ่ะคือตอนแรกๆที่เราทำแฟรนไชส์เราก็เหมือนเป็นโปรโมชั่นเวลาเราไปสอนลูกค้าเองถึงหน้าร้าน
0: เหมือนมันยิ่งทำยิ่งเห็นตัวเงินนะ
2: ใช่พอไปสอนที่นี่คนก็อยากให้เราไปอยากคนเดือนแรกคนจองสาขามันน่าจะ200 150หรือ200เดือนแรกก็เดือนที่2มันกระโดดขึ้นมาแบบปีแรกมันก็1,500ไปแล้ว
0: เพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุที่แบบ
2: ด้วยความที่มันเข้มข้นมันอร่อยหลักๆเลยคือมันอร่อยคือ คือใครกินอุ้ยซื้อเป็นชามแบบไหนอ่ะเขาก็บอกที่ติดต่อติดต่อมันซื้อง่ายสมมติว่าสมมติว่าอย่าบอกแจ็คจะไปบ้านเอ็มเนี่ยผ่านร้านน้ำซื้อน้ำกินตะแก้วจะไม่รู้ซื้ออะไรฝากเอ็มเอาน้ำห้าแก้วแล้วมันเป็นน้ำที่ซีนฝาได้ห้าแก้วแค่ร้อยบาทมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจซื้อง่ายมากใช่ไหมมันเป็นอะไรตัดสินใจแล้วมันก็มองผมว่ามันก็มองดูแพงนะเป็นน้ำที่ซีนฝาแก้วมันไม่ได้เหมือนกับน้ำครอบฝาธรรมดาจะหิ้วไปไหนก็ได้เอาไป
0: สะดวก
2: ใช่สะดวกแล้วมันมีรสชาติให้เลือกถึง50กว่าเมนูมันมีไม่มีคำว่าเบื่อ
0: ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเงินอยู่แล้วมีเวลาแต่ไม่รู้จะทำอะไรลอง
2: ติดต่อมาลองซื้อก่อนหนึ่งอย่างอื่นผมแนะนำให้ชิมก่อนชิมร้านที่เขาขายดีๆของติดนมมอมุกอ่ะลองไปชิมว่า
0: เหมือนกันหมดไหม
2: สูตรเหมือนกันหมดแต่เราจะบอกงี้ว่ามันจะไม่ได้รสชาติเดียวกันหมดเพราะว่าเราคุมไม่ได้สมมติว่าคนห่วงเครื่อง
0: ครับ
2: สูตรผมให้เหมือนสอน2คนให้เหมือนกันหมดคนขี้เหนียวใส่นมน้อยใส่ผงน้อยปากน้ำตาล1ช้อนเท่ากันยังไม่เท่ากันเรามาวัดกันไม่เท่ากันมันสูตรแต่ละคนมันอยู่ที
3: ่คนชงอ
2: ยู่ที่คนชงด้วยถามแต่ว่ามันจะใกล้เคียง
0: ถ้าอยากจะรักษามาตรฐานให้มันเป๊ะๆเนี่ยเอาสูตรที่ทางร้าน
2: ใช่
0: เอาสูตรที่ทางร้านเขาสอนไว้ไม่ต้องลด
2: ใช่เป็นวัตถุดิบที่ทางแบรนด์กำหนดมันจะไม่เพี้ยนเลย
0: เริ่มต้นเงินเท่าไหร่นะครับ
2: ค่า
3: อ
2: ุปกรณ์พร้อมแฟรนไชส์พร้อมสอนชงอ่ะ 32,100 คือเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสัญญาเป็นเจ้าของสาขาแต่ว่าเราจะต้องหาร้านเนี่ยเราจะไปหามือสองหรือทำร้านใหม่เองก็ได้หรือเราจะเอาชุดที่มีร้านพร้อมมีป้ายพร้อมคือ 77,000 77,000 ซื้อวัตถุดิบ
0: ไปตั้งไว้ให้เลย
2: วัตถุดิบประมาณไม่เกินหมื่นคือพร้อมขายเลยแล้วไม่ต้องฟักเงินแล้วคือวัตถุดิบในร้านเนี่ยขายวันนี้ขายไปอะไรหมดเอาตังค์ที่ขายวันนี้ซื้อของพรุ่งนี้ขายอะไรที่หมด
0: หมุน
2: ได้แล้วหมุนแล้วมีกำไรในตัวแล้ว
0: กำไร
3: ก็เป็นเสร็จแล้วก็ประมาณ
2: ไม่ประมาณ 80,000 90,000 อยู่ที่เราจะฟักของ
3: เท่าไหร่มากเอาน้อย
2: แต่ว่าวันนึงขาย100กว่าแก้ววันละ 2-3,000 เงินเข้าทุกวันแต่เราไม่ซื้อของทุกวันนะของมันไม่ได้หมดพร้อมกันทุกวันอย่างวันนี้น้ำตาลหมดผงหมดพรุ่งนี้นมหมดคือเราไม่ซื้อสต็อกทุกอย่างพร้อมกันมันจะหนักแค่ตอนแรกที่เปิดแฟรนไชส
0: ์ถามจากคนที่เอาแฟรนไชส์ไปทำ
3: ก็ขายได้ตลอดนะตอนนี้ก็100 กว่าแก้วสบาย
0: ต่อเนื่องทุกวัน
2: จ้างคนขายเอ็มมาเริ่มช้าไม่เชื่อเรามาเริ่มช้ามาเริ่มช้าตอนที่พอลองสาขาแรกรู้ว่าดีไม่มีที่ลงละเต็มแล้วตอนช่วงแรกๆอ่ะคนบางคนมีถึง9สาขานะก็จ้างลูกน้องขาย9มีอยู่คนนึงมีน้องคนอยู่พิจิตรเขามี9สาขาเจ้าของเดียวสาขาพีคๆเลยนะมีขายวันนึง 4-500 แก้วก็คิดกำไรแก้วละ8บาทนี่คือตีเมนูต่ำสุด8-5-40วันละ 4-5,000 เดือนละแสนกว่าบาท
0: ถ้าอย่างนั้นก็เนี่ยตามสนามใหญ่ๆเนี่ยความจริงแล้วตามสนามใหญ่ๆเนี่ย
2: แต่ว่าสนามมันไม่เปิดทุกวันมันจะต้องเปิดอยู่แถวนั้นแล้วก็อย่างสนามเทิดไทยได้อยู่นะเฮียป๊อกจองไว้แล้ว
0: จองไว้แล้ว
2: เฮียป๊อกจะขายตัวตลาดข้างหน้าแล้วก็จะหิ้วไปให้พิตตี้ขายให้เราทีนี้เราก็ต้องซื้ออย่างเพราะว่าเราชอบพิตตี้อยู่แล้ว
0: แต่พิตตี้สนามเทิดไทยต้องบอกไว้ก่อนใครมาทำส่วนใหญ่แต่ช่วงนี้ยังดีนะช่วงก่อนใครมาบ่นตลอดเลยเป็นไม่มา
3: เซลุตใช้เวลากี่ปีนะ
0: แฟรน
3: ไชส์เนี่ย
2: ก่อนจะแฟรนไชส์
3: หายไปพักนะ
2: ตอนนี้น่าจะใช้เวลาปีนึงที่แบบไม่ได้ออกไหนหรือคือลุยแฟรนไชส์
3: ปีกว่า
2: ใช่ปีกว่าก
3: ว
2: ่
3: า
2: ปีกว่าคือฟักไก่ทิ้งไว้คือไม่ได้จับไก่ไม่ได้
0: เมื่อก่อนก็คือเพาะไว้อยู
2: ่ไก่ก็เล่นอยู่แต่มีพ่อไก่ตัวเก่งก็คือเลี้ยงก็คือฟักปล่อยทับไว้อยู
0: ่เริ่มต้นที่กลับมาทำให้คนรู้จักเลยจริงๆเนี่ยตัวไหนฮะตัวที่แบบว่าเพชรบ่อปลาเนี่ย
2: ก็คือมีลูกฟักของที่ซุ้มแหละพ่อเป็นไก่ในซุ้มนี่แหละ
0: ครับ
2: ฟักไว้แล้วมันเก่ง
0: ฮะ
2: มันเก่งคือปั้มน็อกปั้มไล่อันอยู่บ้านเนี่ยมันน็อกก็อันเดียว5ตัวตีอันเดียวอันเดียว
0: 5ตัว
2: ไม่เต็มอันนะคือตีแพ้5ตัว
0: ฮะ
2: แล้วก็เอาไปตีสนามมาตรฐานตีวันนั้นก็เสียเปรียบเพราะเยอะเราตั้งใจไปเอาแข็งอะเพราะมันไม่มีตัวเท่าเราก็ตีเสียเปรียบเลยทีนี้เราไปชนะเขาอันเดียวก็ขาดอันเดียวก็15-1-21แต่ว่าไปชนะเขาต้นอัน3
0: วันนั้นชนเท่าไหร่ครับ
2: วันนั้นชนข้างละหมื่น
0: มองว่าต้องตีล้านไหมตัวนี
2: ้ก็ยังไม่มองถึงตีล้านแต่มองว่าไก่ตีเป็นแสนได้อะ
0: ฮะตอนนั้นเอ็มเห็นหรือยังตัวนี้
3: ยังไม่เห็น
4: ยังไม่เห็นเพราะผมจะไม่เคยอัพคลิปไม่เคย
0: โทรเล่าไหมโทรเล่าให้ฟังไหม
3: ก็โทรอยู
0: ่ซีดมีไหม
4: ได
3: ้ลูกเ
4: พาะลูกเพ
3: าะมากมายเพราะว่าก็ยังคิดว่าคงไม่ได้เอาจริงเอาจัง
0: อืม
3: เข้าใจป่ะ
0: ยังก้ำกึ่งอยู่ไหมตอนนั้นหรือว่าดูมั่นใจละ
4: เราก็มั่นใจเราก็คิดว่าเราตีได้เป็นแสนตอนนี้แต่สองคำแสนเราก็ตีได้แต่พอไปหาคู่เที่ยวต่อไปสนามอันดามัน
0: ครับ
4: เราไปเจอวันนั้นอ่ะโปรโมเตอร์มันโทรเราให้ไปไก่เราก็กินข้าวกินอะไรเต็ม
0: โปรโมเตอร์นี่มันชื่ออะไรที่มันโทรเราเนี่ย
4: ไอ้ต้าโทรเราให้ไปช่วยบ่อนช่วยเราก็ไปงัดไก่ออกจากมุ้งไปดูตัวเขาไปเราไก่เรากินไปเต็มที่คู่สู้มาเขาทำหนักมาเราจับอุ้ยเราโตกว่าขีดกว่าเว้ยเอาเลยลูกอายุลูกคู่สู้ลูกอายุเราหนุ่มมันอ่อนเลยเอาเลยเรามีโตเน
0: า
4: ะ
0: ร้านเลยแม่ตอนนั้น
4: ตีกันข้างร้านแล้วก็เล้าไปแล้วก็มาเป็นร้านเพิ่มเป็นร้าน5ตีกัน3ล้านตีกัน
0: ขึ้น3ล้าน3เลย
4: ใช่ครับ3ล้าน3ไปถึงบ่อนเสมอกันอีก5แสน4แสน5แสนเสมอกันแล้วก็ปล่อยไปเสียเปรียบเขาเลยไก
0: ่เล็กกว่าเขา
4: ใช่คือด้วยความที่ตัวเนี่ยพอกันแต่เขาชนสูงเราชนต่ำมองเสียเปรียบเขาเยอะ
0: มองก็เลยเป็นใหญ่เล็กเลย
4: มองเสียเปรียบเขาเยอะ
0: หรือเราจะกินคางเขาหรือเปล่า
4: เราก็ชอบคางอยู่แล้วด้วยแล้วก็แต่เราไม่คิดว่าเราเสียเปรียบเราตีลูกอายุเราก็ต้องโตหน่อยใช่ไหมทีนี้ปล่อยไปโอ้โหเยอะตีลูกอายุด้วยแล้ว
0: เสือกเล็กด้วย
4: แต่ก็เราก็มั่นใจเราเชื่อแข้งอ่ะเชื่อมันรักเดิมพันเดิมพันอ่ะก็
0: สถานการณ์ยกแรกเป็นไง
4: เป็นรองถึง7421
0: เอาไปรองเขาก่อน
4: ใช่เป็นรองเขาก็รองมาล้านกว่าบาทอยู่ลองมาล้านกว่าตอนนั้นอ่ะเราก็มั่นใจแล้วว่าเรามีช่องตีอ่ะเราตีเราเป็นตัวตีแต่เราโดนไม่ได้เลยโดนจังหงิกจังง่อยอย่างเดียวเลย
0: ไม่เคยโดน
4: ใช่ไม่เคยโดนตีเขาก่อนโดนจังหงิกจังง่อยแล้วโดนเดือนมันยาวคู่สู้เดือนยาว
0: นะอายุฝากไว้ฝาก
4: ใช่เราตีสองทำทีเขาตีทีเราโอ้โหจะพับอย่างเดียวเลยยุคแรกต้นอันเนี่ยเป็นรองถึง2-1พอปลายอันกลับเป็นต่อ2-1มาบอดต้นมาบอดอันสองอันแรกไม่บอดแต่ว่าคือแผลคืออนาคตมันต้องเดินเราตีแน่ก็ชนะยกกว่า
0: อันกว่าเลย
4: อันกว่า
0: ไก่ตัวนี้ชื่ออะไร
4: ต้อง8
0: เพราะไอ้ตัวร้ายเลยตัวน
4: ี้ใช่จะต้อง8น่ะชนะยกกว่าวันนั้นก็มีเงินได้เบ็ดเสร็จมีเงินได้ล้าน3ล้าน3 2ล้าน3เนี่ย
0: กลับไปเล่นไก่ครั้งแรกมีเงินได้ล้าน3แฟนว่ายังไง
4: ก็แฟนก็บ่นไปเล่น
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งช่วยเหลือผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกขายแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็ว
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบกรณีชาวไทยมุสลิมจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เดินทางตามกำหนดโดยประสานการทำงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาทโดยแต่ละคนได้ชำระเงิน 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มประมาณ 45,000 บาทซึ่งองค์กรอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นอีกทั้งสคบ.ยังได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดควบคู่กับการเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดปริมปัตโสภาภาครายงาน
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลคณะผู้แสวงบุญที่ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์ที่จะเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารในคืนนี
12: ้นายบุญช่วยหอบยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากกรณีผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้ได้รับผลกระทบโดยคณะผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสมีกำหนดเดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสหรือบขส.นราธิวาสในเวลาประมาณ 22:00 น.ของวันนี้ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
6: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยึดของกลางรวม26ตันพร้อมเร่งขยายผลทลายเครือข่าย
13: นายสรัญสรรค์วีรกุลสุนทรคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นและจับกุมเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้าโดยผิดกฎหมายรวมกว่า26ตันประกอบด้วยเนื้อโคเนื้อสุกรลิ้นวัวและหนังสุกรซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตนำเข้าได้และเตรียมขยายผลถึงผู้นำเข้าและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นการนำเข้ามาจากประเทศอาร์เจนตินาและคาดว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งจะขยายผลต่อไปเพื่อป้องกันผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนและจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสามารถแจ้งมายังศูนย์พระพิรุณได้ทันทีเพื่อนำไปสู่การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายชาวนันท์มาลีรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ไปออกตัวคือออกตัวครับพี่เป็นคนที่เล่นคือเล่นสู้เลยถ้าไก่เรามันสู้เลยไม่ออกไม่ต้องออกตัวไม่ต้องข้าม
4: ยังรู้สึกว่าถูกตำหนิอยู่นิดนึง
3: ใช่
4: ระบบการเล่นไม่เข้าตาเพราะงั้น
3: ไม่ออกตัว
4: ไม่ถูกใจ
3: พออ
4: ีกเที่ยวนึง
3: พอไฟหลังทีนี้เราไปเจอเขาประกาศหาคู่อยู่ตัวหนึ่งโปรโมเตอร์ส่งให้ดูเราก็ดูแล้วเขาเป็นแชมป์5ล้านมาเราแชมป์3ล้านเราก็ชอบลองของเราก็อยากตีตัวบอดเราอยากตีเรานิสัยชอบตีตัวเก่งเพราะตีตัวเก่งเลยหนึ่งเลยถ้าเราแพ้มาเราไม่เสีย
4: เราแพ้ตัวเก่ง
3: ใช่แพ้มาเสมอตัวชนะเราขึ้นลิฟต์
4: ขึ้นลิฟต์ใช
3: ่ใช่ผมก็บอกโปรโมเตอร์ขอดูน้ำหนักมันเท่ากันแล้วก็ไก่รุ่นเราอายุพอกันแล้วเราก็พอเห็นทางตีเขาก็เห็นทางตีเรา
4: ต่างคน
3: ต่างชอบคือต่างคนอยากจะท้าเดียวมาจากบ้านเลยอะไปถึงเปรียบสักนาทีสองนาที
4: เป็นธรรมเนียม
3: เริ่มกัน5ล้านห้าล้านกลับบ้านมาชอบอ่ะเพิ่มกันอีก
4: เบิ้ลใส่กันเลยเบิ้ลใส่กันเลย
3: ตอนนั้นมันตีกันแค่กลับมาคืนนั้นตีกันข้างละ6ล้าน
4: ครับ
3: เป็น12ล้าน3อันทีนี้เราเขาเพิ่มได้ไม่อั้นเขามีเพิ่มได้ไม่อั้นเราด้วยความอยากตี4ยกเพราะเราอยากเราชอบได้เสีย3ยกก็จะเลิกเราก็ชอบได้เสียเราอยากตี4ยก4ยกเราก็ให้เขาเพิ่มเดิมพันได้แต่ต้องเพิ่มยกด้วย
4: ครับ
3: ทีนี้เขาก็เพิ่มให้เพิ่ม
4: ตามใจคนละอย่าง
3: ใช่เขาขอเป็นยกละ20ก็เพิ่มมาไปอีก2ล้านทีนี้เป็น8ล้านแล้วเราเป็นไก่ไม่ค่อยหอบไปอันเราเป็นไก่ปอดดีอ่ะคือตีมาทุกอันจะไม่หอบเลยทุกเที่ยวจะไม่หอบเลยเราอยากตีอันเต็มอีก
4: อ๋อขอเขาอีก
3: ขอเขาอีก
4: เพิ่มให้
3: อีก2ล้านเพื่อที่ตีอันละ23เต็มเต็มเวลาก็เราเบ็ดเสร็จก็ตีกัน10ล้าน10ล้าน
4: แน่นเลยว่างั้นเนี่ย
3: ก็เป็นตัวต้องเรียกว่าเป็นตัวที่ตีแพงที่สุดในนครนายก
4: ครับ
3: วันนั้นนะทำเสื้อทีมตอง8นะทำเสื้อมาเกือบ600ตัวหมดให้เฉพาะคนที่ไปนะ
4: เฉพาะคนที่ไป
3: ใช่เกือบ600ตัวหมดเกลี้ยงไม่พอ
4: เสื้อสีอะไรวันนั้น
3: เสื้อสีน้ำเงินไปต่อปลาข้างหลังเป็นรูปตอง8
4: ฮะแล้ววันนั้นสถานการณ์คือ
3: ก็ไปถึงบ่อนเขาก็ต่อ32แล้ว
4: ใครต่อ
3: ก็คนมาเดินมาต่อหน้าซุ้มกันเต็มเลย
4: 32
5: ตัวเก่งเป็นตัวดัง
4: ชนะ32เล่นอีกเท่าไหร่
3: 32ตอนข้างนอกผมยังไม่เล่นแต่ผมก็ตั้งใจผมจะไปเล่นข้างในอ่ะ
4: ฮะ
3: ผมคิดว่าได้เล่นอยู่แล้วก็ตั้งใจไปลองข้างในอ่ะ
4: รวมเล่นเฉพาะแต่เงินเล่นนอกวันที่ไปชนเนี่ยวันอีกเท่าไหร่
3: วันนั้นผมอยู่1,000อยู่5ล้าน
4: 1,000คนอยู่5ล้าน
3: ใช่แล้วก็ไปเล่นนอกเนี่ย1,000เดือยอยู่ผมเล่นไป4ล้านแล้วก็ปล่อยไก่ไป 2-3 นาทีมั้งเล่นไป2ล้านเล่นไปเกือบ6ล้าน
4: น่ะราคารอง
3: ราคารองแล้วก็มาเสมอแล้วก็มีต่อ5-4อยู่ไม่เยอะ
4: กูเป็นรองเป็นต่อซ้ำมาอีก
3: ใช่
4: แล้วไก่สถานการณ์มาขาดช่วงไหนครับ
3: ก็ไก่เป็นต่อเขา
5: 451
3: เป็นต่อ451แล้วโดนโป้งเดียวลงไปนอนเลย
5: ไปลอง
3: ไปลอง7
4: อือ
3: ลอง7
5: น่าจะลุกไม่ไหว
3: นอนเลย1โดนหูโป้งเดียวลงไปนอนเลย
5: ลุกไม่ไหวแล้วถ้าเบนติดทางเรียนแล้วโดนซ้ำ
3: ขาดแล้วเขาก็ซ้ำเราซ้ำแบบปีกยกเลยโดนทีมแล้วก็มองว่าไก่ผมก็มองว่าไอ้เหี้ยละแม่งเราแพ้เขาได้เลยอันกว่าเนี่ย
4: คือ
3: เราด้วยความเราไม่เคยเจ็บด้วย
4: หมดยกก่อนไหมตอนนั้นรู้ว่ามันฟื้นมันเอง
3: ฝืน
4: โดนเขาซ้ำเรื่อยๆอยู่นะ
3: ฝืนกลับมาเป็นต่ออีกหมดยืดสองกลับมาต่อหน่อยๆน่าจะเป็นต่ออีก3-2-7-4
4: ครับ
3: เป็นต่อเข้ามายก3เป็นต่อ4-5-1อีก
4: ฮะ
3: โดนตาขัดโดนตามองไม่เห็นกลางๆอันกลับไปเป็นรองอีก
4: อุบัติเหตุมันเยอะจังเลยแต่เขาเก่งเนาะ
3: เขาก็เก่งโดนตาทีนี้เราไม่หลงเราเป็นไก่เตะไงเราเป็นไก่ทางดีอ่ะเตะเยอะเตะเยอะกว่าจะเข้าถึงเตะจับไปเป็นต่อยจับไปเสมอหมดอันสามเป็นต่อ5-4
4: ก็คือยกก่อนเข้ายก4เนี่ยได้เลิกราคาอะไร
3: น่าจะเลิกเลิกต่อไม่ถึงเลิกต่อ32มั้งเลิกต่อ
5: 3
3: เหรอจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเมียไม่ให้เลิกเลย เนี่ยให้เล่นได้อีกแต่เราเป็นต่ออยู่นะ
4: ตอนนั้นเนี่ยเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร
3: ่ตอนนั้นมีเงินเล่นนอกมีเงินได้อยู่มีเงินได้อยู่4ล้านเงินถ้าแพ้ได้อยู่ล้านกว่าบาทหรือ2ล้านล้านแพ้ได้ล้าน8ชนะได้4
4: คุมไม่หมดแล้ว
3: จะเล่นได้ซ้ำอีกมีให้เล่นได้ซ้ำอีกเอามาหิดนะ
4: แล้วสถานการณ์ยก4เป็นไงครับ
3: ยก4เราตาบอดตาบอดแต่ว่าเราเป็นไก่เตะพอตบตูดก็เตะพอเดินมาก็เตะเดินมาก็เตะ
4: คือเตะเป็นสัญชาตญาณของไก่ที่มีแข้งหน้าเนาะได้เปรียบ
3: เตะจนต้นยก4ครับ 4-5 ทีฮู้สู้ไม่ไหวฮู้สู้ก็โดนเตะสะสมไปเรื่อยแต่เราวันนั้นเราบินไม่ค่อยดี
4: ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
3: ใช่เราเตะได้อยู่แค่อกเตะได้ไม่ปกติเลยเป็นไก่ตีแผลตีกรามเลย
5: ยก3
4: แต่คือจุดเด่นเขาคือลูกเตะเลย
3: เหมือนกันฮะลูกเตะแต่เตะไม่ไปถึงเท่าไหร่ไก่
4: ครับ
3: ไก่เลี้ยงหน้าฝนน่ะ
5: ไอ้อย่างเดียวไปเอามาไป
4: ปากสรุปแล้วชนะประมาณกี่นาทีไม่รู
3: ้น่าจะ 4-5 นาทีอ
5: ่
3: ะ
5: ยกกัน
3: 4ต้นนั้นเลย
4: แฟนไม่ให้ออกตัวเลย
3: ไม่ออกตัวแฟนให้เล่นได้เราก็ไม่เล่นแล้ว
4: คือแฟนตั้งงบให้ไปเล่นตัวเนี้ยเท่าไหร่
3: ให้สู้10ล้าน
4: อ่ะเต็มแม็กมั้ย
3: ก็อยู่ 1,500 เล่นนอกไป6เกินแม็กไปหน่อยแล้ว
4: เออ
3: โดนไปหน่อยแล้ว
4: พอแต่งบัญชีเสร็จมีเงินเหลือจะให้เล่นได้ซ้ำเข้าไปอีก
3: จะให้เล่นได้ซ้ำอีกก็บอกว่าได้
4: ตายแล้วหัวจิตหัวใจ
3: จะให้เล่นได้ปกติอ่ะ
4: จะเป็นคุณลุนช่อง
3: มันต้องเล่นได้ต้องเล่นเลิกสัก 500,000 ประมาณ 500,000 ล้านเพราะว่าเรามีเงินได้เราแพ้เราก็ได้ตังค์ต้องเล่นเลิกสักล้านนึงใช่มั้ยแต่ผมไม่เล่นได้
4: เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปตัวนี้หน่อยนะว่าโอ้หัวจิตหัวใจมีคอกน้องมั้ยที่แบบว่า
3: โอ้โหไม่ต้องกลัวหัวใจไม่ต้องกลัว
4: หัวใจเนาะเฉพาะแต
3: ่ไม่ให้ออกตัวด้วยถึงก็ดึงสมุดหนีไม่ให้ออกตัว
4: เฉพาะว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเล่นอมหิตอยู่แล้วคนเดียวนะ
3: ผมก็ว่าผมเล่นอมหิตผมยอมใจแต่ผมคนเดียว
4: ไม่ตายแล้วก็ถือว่าตอนนี้ตอง8เป็นพ่อพันธ
3: ุ์ใช่ครับตอง8หลังจากชนะมาก็คนติดต่อมาฝากผสมเยอะ
4: ครับ
3: แต่ว่าไม่เราไม่ได้ทำฟาร์มไก่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเราไม่มีล็อกผสม
4: ยังไม่เริ่มคิดจะ
3: สถานที่เราไม่ได้มีเราไม่ได้มี
4: ล็อกแล้วนี่คืออะไรเนรมิตมางบประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
3: ตรงนี้ไม่รวมซื้อที่เฉพาะทำโรงเรือนก็น่าจะมี5ล้าน
4: พูดง่ายๆว่าเป็นอาณาเขตทั้งซื้อที่ทั้งของตองแปดก็ทำ
3: เงินตองแปดผมคิดว่าผมทำสวยทำหรูทำดีแล้วผมคิดว่าผมไม่ลงทุนทำมันทำให้เราก็ทำตอบแทนมัน
4: ตอนนี้เขามีแม่ไก่สายไหนที่นำเข้ามาผสมเขาบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นของสายเยียสนั่น
4: ของสายฮิตเลย
3: ใช่ของเยียสนั่นมีพวกเยียสนั่นกุมารจีนนครหลวงทองสุกสักดาจงอางพวกนี้แต่จะเน้นมาทางสายสนั่นน่าจะประมาณ20กว่าแม
4: ่ลูกเริ่มต้นที่คู่เท่าไหร่
3: ลูกถ้าจะเป็นกุมารจีนคู่ละ20,000คู่ละ25,000
4: 25,000กุมารจีน
3: ครับพอกุมารจีนแม่นำเข้ามาตัวละ100,000
4: ถือว่าถูกมาก
3: ใช่ครับ
5: ถูกมาก
3: แล้วก็รองมาก็จะเป็นเยียสนั่นเยียสนั่นคู่ละ20,000
4: เยียสนั่นครับ
3: ครับแล้วก็จะมีพวกนครหลวงกุมารดำทองสุกคือตัวอื่นจะเป็นคู่ละ15,000
4: ก็คือตรงนี้เริ่มต้นที่คู่ละ15,000
3: ใช่ครับแล้วก็จะเป็นแม่ในฟาร์มอาจจะเป็นสายที่ใช้ชนอ่ะที่ชนจริงอย่างที่ชนทุกวันเนี้ยแต่ว่าคนก็ไม่รู้จักมันเป็นสายยังไง
4: ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่เห็นปั๊มเมื่อกี้ที่แบบว่าวิ่งเตะ
3: นั่นก็ลูกฟักในฟาร์ม
4: ลูกฟักอันนั้นสายไหน
3: ก็คือเป็นลูกฟักที่เรามันไอ้ตัวนี้มันจะเป็นพ่อเดียวกับตองแปด
4: ครับ
3: จะเป็นลูกฟักในฟาร์มนี่แหละก็คือตัวแม่มันก็ยังอยู
4: ่แม่มันชื่ออะไรขอจำไว้หน่อยค่ะ
3: แม่มันไม่มีชื่อแต่แม่มันจะเรียกว่าคู่เกิดไอ้กระแทกไอ้กระแทกมันคือเป็นไก่ตัวที่ตีร้านอีกตัวของผมตีร้านแล้วเลิกกันมาเป็นต่อขาแล้วก็เลิกมา
4: เป็นสไตล์ออกเหลี่ยมออกฝีมือ
3: ใช่เป็นไก่ทางดีเป็นไก่ฝีมือเป็นไก่เตะอ่ะผมจะชอบเป็นไก่ทางดีเป็นไก่เตะ
4: ไอ้คอกเมื่อกี้เขาว่ามีอีกตัวนึงเก่งกว่าตัวนี
3: ้ก็เก่งกว่านี้ก็มีวันนั้นปั้มไนท์แล้วมีคนบอกว่าตีร้านขอได้พัน900,000แต่ผมก็ว่ามันจะเก่งอ่ะ
4: ตัวเมียมันต้องมีดิไอ้คอกเนี่ยมันต้องมีกี่ตัว
3: ตัวเมียมี2ตัวแต่ว่าเอาหัวเสือกสายพันธุ์ตายไปตัวน
5: ึ
3: งมีชีพไปตัวน
4: ึงเหลือตัวเดียว
3: เหลือตัวเดียวตัวเดียวก็ตอนนี้ผสมก็ตอง8อยู่คือพี่มันในทองแดง
4: ครับ
3: ทองแดงนี่ต้องฝากติดตามอีกตัวเพราะผมคิดว่ามันคือยอดไก่ตัวมันครบเครื่อง
4: เดี๋ยวนี้ไอ้ทองแดงนี่คือเป็นพี่ไอ้ชุดนี
5: ้
3: ใช่ครับจะเป็นน้องตอง8แต่คนละแม
4: ่ครับ
3: ทองแดงนี่คือ
4: ชนอย่างนี้ไหมทองแดงชนอย่างนี้ไหม
3: ฉลาดกว่านี้
4: เอ้ยนี่มันกระทึบถึกทันทีแล้วนะเนี่ย
3: ถ้าเทียบกันนะตัวนี้ผมตีให้มันแค่สัก 60% ทองแดงมันทองแดง 90%
4: อู้ตาย
3: เทียบกันนะ
4: ทองแดงชนวันไหน
3: ชนที่6ครับ
4: ชนวันที่6ที่สนาม
3: สนามไก่ทองอินเตอร
4: ์ไก่ทองอินเตอร
5: ์ราชดำเนินอีสาน
3: ตอนนี้เริ่มมันอยู่ที่3ล้านข้างละ3ล้านเจอตัวเก่งด้วยเราเองก็ชอบกุมารจีนเราก็ซื้อนำเข้า
4: เนี่ยเราเอาสายเข้ามา
3: เอาสายเข้ามาแต่ว่าไก่มันตรงกันเราก็ต้องตี
4: ถือเป็นการคัดสรรสายพันธ
3: ุ์
4: เป็นการสร้างสีสัน
3: เพราะเราก็อยากตีเราหาคู่ภาคกลางก็ไม่มีตัวดูกันแล้วตัวนี้อยากจะเพิ่มอีกสัก 3-5 เอ็มได้เลย
4: เบาก่อน
5: บอกไก่ตัวเนี้ยผมเคยบอกแล้วว่าไอ้ทองแดงเนี่ยมันตีเบอร์10ด้านมันก็ตี
3: ผมอยากจะเพิ่มหนึ่งแต่ว่าสู้ยังไม่เพิ่มแล้วจะได้เห็นว่าแข้งดีไม่ตีเป็นไง
4: เออก
3: ็แข้งดีไม่ให้ตีเป็นไง
4: น่าติดตามแล้วเกินฮะน่าติดตามตัวนี้มากๆวันที่ชนกันกำหนดการชง
3: ห้ายกครับ
4: ห้ายก
3: ผมไม่อยากชนแพ้ชนะไปเลยอยากจน8ยก12ยกไปไกลแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องไปเล่นเลิกไงเดี๋ยวมันเป็นต่อก็ต้องไปเล่นเลิกอีก
4: ต้องผ่าเงินอีก
3: ใช
4: ่ก็เหมือนที่บอกครับถ้าใครสนใจดูตัวอย่างก่อนดูตัวอย่างวันที่6นี่ก่อนถ้าชอบแล้วค่อยตัดสินใจครับเพราะว่าจะบอกว่าเหล่าเก่าเหล่าดั้งเดิมของเสือรุดเนี่ยเขาเป็นไก่สไตล์นี้ทั้งนั้น
3: ครับ
4: เรียกว่าเป็นตอนนี้ไก่เดินตีกำลังมาแรงครับ
3: ใช่ผมจะทำให้มันเป็นฝันร้ายไก่เดิน
4: ถ้าสายนี้ต้องเรียกว่าไก่สายอนาคตอีกสายหนึ่งครับก็ลองติดตามดูครับส่วนท่านไหนที่สนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
3: 090
4: ครับ
3: 236 236 6428 6428
4: มีไลน์กลุ่มไหมตอนนี้เรามีไลน์
3: กลุ่มครับมีไลน์กลุ่ม
4: ไลน์กลุ่มเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาไลน์กลุ่มขึ้นตรงนี้แล้วก็ใครสนใจก็สแกนบาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่ม
3: ครับ
4: มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจตองแปดในตอนนี้ล
3: ูกตองแปด
4: ออกมา
3: ตองแปดเนี่ยเดิมเลยผมฝากผสมอยู่ที่ล็อกละ20,000มีคนที่จองมาแล้วแล้วคนที่ผสมอยู่ในล็อกเนี่ย
4: ครับ
3: ตอนนี้มีแม่อยู่ในฟาร์มน่าจะ30กว่าแม่ที่เข้ามาแล้วนะที่เข้ามาแล้วเก็บมัดจำแล้วอะไรแล้วเนี่ยของเดิมมา20,000
4: ครับ
3: แต่ด้วยความที่รอล็อกนานผมมันจนมันค่อนข้างจะเงียบไปกระแสเราไม่ได้ดังเพราะไก่เก่งเกิดขึ้นทุกวันทีนี้ผมจะปรับให้เป็นล็อกละ15,000พอ
4: เป็นโปรโมชั่น
3: เข้าแทนลูกค้าเข้าถึงง่าย
4: ๆครับ
3: 15,000แต่ว่าถ้าใครจองในภายเดือนนี้เอาแค่10,000เดียว
4: ครับ10,000
3: ให้แค่เดือนนี้10,000เดียว
4: 20ล้าน
3: แต่ว่าถ้าล็อกเต็มผมอาจจะต้องปิดก่อนนะเพราะว่ามีล็อกว่างประมาณสัก100ล็อกได
4: ้เป็นโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับช่วงนี้ผู้ชนะตอง8แชมป์20ล้าน
3: ครับ
4: ฝากผสม
5: ครอกละ10,000
4: ครอกละ10,000
3: ให้แค่ภายในเดือนนี้หรือให้แค่100ล็อกเพราะว่าล็อกมันจะว่างประมาณนั้น
4: ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาอยากได้ไก่ที่แข้งหน้าสัญชาตญาณของไก่แข้งหน้าครับก
3: ็แข้งหน้าแล้วก็มันรักเดิมพันอ่ะเพราะว่าตัวมันเองก็8ไฟ
4: ตีน็อกตีนับมาตลอดนะ
3: แต่ไฟ
4: ก็ฝากไว้ด้วยครับกับเรื่องราวดีๆครับของเสือรุดเพชรบ่อปลาครับคนอยากจะรู้จักมากๆเพราะว่าเขาแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยครับ
3: เริ่มต้นจากติดลบเลยด้วยครับแล้วก็ขาวสะอาด 100% ไม่ต้องใครไม่ต้องคิดว่าโอ้ยทำขายยาทำวงเฮิร์ตไม่มีครับมันมาดูที่บ้านเลย
4: อาจจะมีช่วงที่สมเลเทเมาตอนคบเพื่อนเลวอยู่ช่วงนึง แต่ก็ถือว่าได้ดีตรงนี้ว่าเขาแอสซิสได้สวยๆนะก็วันนี้ขอบคุณเอมาราไดครับขอบคุณเสือรุดเพชรบ่อปลาครับกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของคนสู้ชีวิตคนนึงกับพันธุกรรมที่เป็นไก่สไตล์แข้งหน้าไก่ฝีมือแห่งอนาคตครับใครสนใจตามลุ้นตามเชียร์วันที่6ดูตัวอย่างให้ชอบก่อนครับแล้วค่อยติดต่อเข้ามาครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ะหมดไปเราขอแนะนำไก่ชนมาร์เก็ตสังคมออนไลน์เพื่อคนรักไก่ชนจะซื้อขายไลฟ์สดไม่บล็อกชัว
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะ
2: ผลิตภัณฑ์ชุดโดบเสริมพลังงานเพียง3หลอดกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทกระตุ้นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและหัวใจคุมพลังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนวัตกรรมประจุนาโนพลัส

0: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
1: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการ

0: ทีเล่นทีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน์
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: Follow the gamesFollow the games.
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เราอยู่กันในช่วง Follow the game 3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปต์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็ณเวลานี้ครับสำหรับมหกรรมฟุตบอลโลก2026นี่ก็เดินทางมาถึงเรียกได้ว่าก็เกินครึ่งทางมาแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าณตอนนี้นะครับก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าบรรดาทีมที่เข้ารอบมาเนี่ยนะครับทั้ง16ทีมเนี่ยสำหรับทีมว่าที่เต็งแชมป์ทั้งหลายนะครับจากก่อนหน้านี้นะที่เขามีการคาดการณ์กันนะครับว่าใดเป็นทีมนี้แหละซูเปอร์คอมก็ทำนายออกมาว่าเนี่ยน่าจะเป็นทีมนี้นะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับก็ยังอยู่กันครบนะนั่นก็คือทางสเปนนะครับฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนตินาซึ่ง3ทีมนี้แหละครับที่อยู่ในกลุ่มทีมที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นเต็งแชมป์นะส่วนทีมที่เหลือนะครับที่ก็อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในข่ายที่เขาคาดการณ์กันว่ามีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ยังอยู่บราซิลนะครับยังอยู่แล้วก็รวมไปถึงโปรตุเกสนะส่วนทีมที่ก็อาจจะต้องใช้คำว่า อยู่ในกลุ่มนี้แหละนะที่ก่อนหน้านี้หลายสื่อหลายสำนักนะครับก็จัดให้อยู่ในกลุ่มที่น่าจะอยู่ในกลุ่มได้ลุ้นแชมป์อ่ะแล้วก็ดันกลายเป็นว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายก็พลาดท่าตกรอบไปนะครับก็อย่างเช่นกรณีของเยอรมนีนะที่เสมอ 1-1 นะ ในช่วง90นาทีนะครับเสมอกับปารากวัยไป1ประตูต่อ1ปารากวัยขึ้นนำก่อนด้วยจากชิโลเอซิโซนะครับที่สอดตัวเข้ามาหม่งเข้าไปนะแล้วก็เป็นไคฮาวัตนะครับที่มายิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ทีนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากๆนะสำหรับเยอรมันนะครับเพราะว่าถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยเยอรมันก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในข่ายลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกทุกครั้งทุกสมัยที่มีการจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเอาตรงๆก็ต้องยอมรับกันแหละว่าเยอรมันเป็นชุดที่ดูไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะแม้ว่าจะมีนักเตะพลังหนุ่มอยู่ในทีมเยอะมากนะครับเยอรมันเนี่ยฟอร์เรียนเวียดนะครับเอ็นเมชาไอ้เจ้าอย่างแบ็กซ้ายที่ตอนนี้เนื้อหอมมากๆนะครับนาธานิเอลบราวน์นะแล้วก็รวมไปถึงตัวอื่นๆนะครับมาลิกทิวนะแล้วก็เลนัทคาวนะครับก็โดนเรียกมาติดด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อัสซันอูดาโกนะครับอันนี้นี่โหดาวรุ่งจากอาบาลาฟซิกนะวัย20ปีนะครับศูนย์หน้าอย่างนิโกเตเมเดนะไคเมเลเวลลิงนะครับอะไรพวกนี้นะแม็กซิมิเลียนไบเออร์นะก็เรียกได้ว่าพลังหนุ่มเนี่ยเยอะมากนะครับในชุดของนาเกลมันแล้วก็โอ้อย่าลืมว่ายังมีเจ้าปาบโลวิชวัย22ปีจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับแอนเจโลซิลเลอร์จากสตุตการ์ดวัย25ปีนั่นหมายความว่าขุมกำลังของบาเยิร์นมิวนิกไม่ใช่ขอไปขุมกำลังของทีมชาติเยอรมันเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยน่าลุ้นในอนาคตนะครับในอนาคตเดนน่าลุ้นนะซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสำหรับในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยด้วยขุมกำลังชุดนี้เนี่ยเอากันตามตรงอ่ะมันก็มีลุ้นที่เข้าไปรอบลึกกว่านี้ได้อยู่แล้วแหละนะแต่ก็ด้วยความที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าชูเลียนนาเกลมันเนี่ยเขามาทรงเดียวกับลูเบนอโมลิมหรือเปล่านั่นก็คือยึดติดกับระบบการเล่นมากเกินไปขาดความยืดหยุ่นขาดความเขาเรียกว่าอะไรล่ะปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์มากเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะจะเห็นได้ว่านัดก่อนๆหน้านี้เนี่ยที่เยอรมันเนี่ยตกในที่นั่งลำบากไม่ว่าจะเป็นนัดที่เอาชนะวิลลิโกสไม่ได้2ประตูต่อ1เนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกว่าที่จะมาทำได้2ประตูเนี่ยก็ต้องนู่นเลยนะครับไปอาศัยตัวสำรองอย่างเดนิสอุนดาฟเนี่ยนะที่ลงมาเล่นในช่วง30นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็เอาจริงอ่ะถ้าใครได้ดูชมในนัดนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเยอรมันเนี่ยเกือบจะพลาดแพ้กับไอวอรี่โกสต์แล้วด้วยซ้ำถ้าหากว่าเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันคือทางซันการเรหรือเปล่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่าใครสักคนนี่แหละอ้ออดินกล้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นทางอดินกล้านะที่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวดันไปจับบอลลั่นนะครับคือหลายคนก็ออกมาวิเคราะห์จังหวะนี้กันนะว่าถ้าเป็นทางอันดิงกล้าเนี่ยนะครับตัดสินใจยิงแต่จังหวะแรกเลยไม่เลือกที่จะจับบอลก่อนแล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าพอจับบอลจังหวะแรกแล้วบอลมันกระดอนไกลตัวไปหน่อยทำให้เลออนกอเลสกาเนี่ยสกัดไว้ได้นะครับกับจังหวะนั้นนะถ้าเลือกยิงตั้งแต่จังหวะแรกแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูมากกว่าก็ถือว่าเป็นโชคดีไปนะครับของเยอรมนีในรอบแบ่งกลุ่มที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะไอวอรี่โกสต์ไปได้2ประตูต่อ1เนี่ยแหละครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณแรกแล้วนะว่าเยอรมันชุดนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูดีนะครับแล้วก็ ดูน่าจะไปได้ไกลกว่านี้อย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยแต่ว่าพอมันถึงช่วงระยะเวลาคับขันเข้าให้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเยอรมันเนี่ยหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะกว่าจะพลิกกลับมาเก็บ3แต้มได้แล้วก็สถานการณ์เดียวกันเลยครับมันมาเกิดขึ้นในนัดสุดท้ายที่เจอกับเอลกวาดอร์แม้ว่าเยอรมันจะมี6คะแนนก็จริงเข้ารอบต่อไปแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เป็นยักษ์ใหญ่เยอรมันเอาจริงแล้วเนี่ยกับการที่ลุ้นเก็บ3แต้มครบทั้ง3นัดแล้วก็เจอกับเอลกวาดอร์ที่เอลกวาดอร์เนี่ยการันตีแล้วว่าตกรอบแน่นอนนะครับก็กลายเป็นเยอรมันเนี่ยแหละที่แพ้กับเอลกวาดอร์ไป2ประตูต่อ1แบบน่าใจหายอยู่เหมือนกันนะก็สำหรับในนัดสุดท้ายนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนนัดที่เจอกับทางไอวอรี่โกสต์หรือคือพอมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันทุกอย่างมันบีบคั้นน่ะกลายเป็นว่าเยอรมันทำไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเยอรมันน่าเป็นห่วงก็คือปัญหาเรื่องศูนย์หน้านะครับเนื่องจากว่านาเกลมันเนี่ยชูเรียนนาเกลมันเนี่ยเลือกใช้คายฮาวเวตเป็นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็มันก็ทำให้เห็นว่าจากนัดแรกที่ชนะมา7ประตูต่อ1เนี่ยนะครับชนะคูลาเซามัน7ประตูต่อ1อ่ะโอเคแหละทุกอย่างมันดูดีมันดูลงตัวมันดูทำให้เกิดความฮึกเหิมขึ้นได้นะสำหรับผลงานของทีมชาติเยอรมันนะครับเพราะว่าเปิดหัวมาก็ถล่มคูลาเซาไป7ประตูต่อ1ทุกอย่างมันน่าจะลงล็อกปีนี้เราน่าจะโอ้โหมีทีมที่ดีที่สุดนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดความชะล่าใจขึ้นหรือเปล่าสำหรับทีมชาติเยอรมันนะก็เรียกได้ว่าเดินหน้ายิงกันโอ้สนุกสนานเลยเอ็นเมชาชโลเทอร์เบกคายฮาวเวิร์ด2ประตูนะครับนาธานิเอลบราวน์จามาบูเซลล่าเดนิสอินดาฟนะเด้งหน้ากันยิงเลยนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่านั่นคือคูลาเซาเนี่ยแต่พอมาเจอของแข็งขึ้นหน่อยอย่างทางไอรีโกสก็โหยถ้าไม่ได้ทีเด็ดของสำรองอย่างอุนดาฟถ้าอาวอริโกสไม่เจอจังหวะที่ควรจะได้ประตูขึ้นนำแต่ดันไปทำพลาดกันเองนะครับเยอรมนีก็คงจะไม่รอดตั้งแต่นัดที่2นั่นแหละนี่นะครับถึงได้บอกว่าปัญหาที่มันน่าเป็นห่วงของเยอรมันชุดนี้คือการที่พวกเขาเนี่ยมั่นใจในระบบในเกมมันเองยึดมั่นในระบบมากเกินไปยังเลือกที่จะให้ไคฮาวเวิร์ดเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่คือแค่ว่าถ้ามันส่งสัญญาณแต่ช่วงครึ่งแรกแล้วว่าเฮ้ยไคฮาวเวิร์ดมันเล่นไม่ออกเลยไคฮาวเวิร์ดมันดูแล้วฝากความหวังในการทำประตูน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะคือควรจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้นะครับอย่างกรณีของนิโคลเตอร์เมเดอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ลงเล่นเลยนะลงเล่นน้อยมากนะครับให้กับทีมชาติเยอรมันในทัวร์นาเมนต์นี้นะอย่างในนัดแรกที่คูลาเซาเนี่ยวอเตอร์เมเดก็ไม่ได้ลงเลยนะครับไม่ได้ลงเลยสำหรับนิโคลเตอร์เมเดในนัดที่2ที่เจอกับไอวอรี่โกสต์วอเตอร์เมเดเดี๋ยวผมขอดูหน่อยได้ลงเป็นตัวสำรองหรือเปล่าในควอเตอร์เมเดนัดที่2ที่เจอกับไอวอรี่โกสต์นัดที่2นี่ก็โอ้ควอเตอร์เมเดก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ส่วนนัดสุดท้ายที่เจอกับเอลกวาดอร์นัดสุดท้ายที่เจอกับเอลกวาดอร์นี่ก็ไม่ได้ลงเช่นกันนะสำหรับทางควอเตอร์เมเดนะครับมาได้ลงในนัดที่เจอกับปารากวัยเนี่ยแหละครับสำหรับนิโคลเตอร์เมเดนะแล้วก็โวเตอร์เมเดนี่รู้สึกว่าจะยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยหรือเปล่าใช่ครับนิโคลเตอร์เมเดไปยึกยักยึกยักย่องย่องนะแล้วสุดท้ายก็ยิงไม่เข้านะครับสำหรับการดวลจุดโทษนะหลังจากที่ผ่านช่วงต่อเวลาพิเศษออกมานะครับก็เนี่ยแหละครับอย่างที่บอกว่าไคฮาวเวิร์ดไม้แรกก็ยิงไม่เข้าอีกนะฮะนะปัญหาใหญ่ของเยอรมันในชุดนี้ก็แน่นอนครับตัวผู้เล่นน่ะพอคาดหวังได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะ มันดูเหมือนจะซ้ำรอยกันทางรูเบนอโมริมมากเกินไปหรือเปล่านะพอเป็นโค้ชวัยหนุ่มแล้วก็แบบว่ายังคงยึดมั่นกับระบบที่ตัวเองมั่นใจว่ามันเวิร์กแล้วอ่ะนะแล้วก็พอถึงหน้างานจริงๆแล้วก็ดูแล้วก็การปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยมันดูช้าไปหมดเลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับทีมชาติเยอรมันในการลงเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะอีกหนึ่งจุดที่ผมพูดมาโดยตลอดนั่นคือในตำแหน่งของผู้รักษาประตูมาเดลไนเออร์ในวัย40ปีครับลงเล่นฟุตบอลโลกเนี่ย5สมัยก็ไปแล้วนะแล้วก็ถามว่าผลงานดีไหมแน่นอนครับประสบการณ์ของไนเออร์เนี่ยมันล้นไปหมดแล้วแต่อย่าลืมว่าไนเออร์ในวัย40ปีเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความเขาเรียกว่าอะไรล่ะการตอบสนองนะครับปฏิกิริยาอะไรต่างๆบางครั้งเนี่ยมันจะช้ากว่าในตัวผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าไปประมาณกึ่งนึงนะก็เลยอย่างที่เห็นนะครับว่าเยอรมนีเนี่ยก็โดนไปทุกนัดเนี่ยเยอรมนีเสียประตูหมดเลยนะนัดแรกก็เสีย1ประตูให้กับคูลาเซานัดที่2ก็เสีย1ประตูให้กับบาวิลีโกดนัดที่3เสียถึง2ประตูให้กับทางเอลกวาดอร์แล้วก็มานัดที่4ในรอบ32ทีมสุดท้ายนี่ก็โดนปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับไม่ใช่ความผิดของไนเออร์ 100% แต่ว่าในหลายจังหวะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยไนเออร์มันก็ดูช็อตๆไปในบางจังหวะนั่นนะกับเหมือนกับว่าการตัดสินใจหรืออะไรมันดูจะช้าไปหน่อยมันจะดูจะหน่วงๆไปหน่อยนึงนะครับผมถึงได้บอกว่าเยอรมนีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้รักษาประตูคนอื่นที่ฝีไม้ลายมือดีนะก็มีนะครับหลายคนด้วยแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ายังไงซะมือหนึ่งทีมชาติก็ต้องเป็นไนเออร์ซึ่งก็เป็นคำถามที่ผมก็ถามมาตลอดว่าเพราะอะไรถึงยังต้องเป็นไนเออร์ไนเออร์ช่วงหลังกับผลงานกับบาเยิร์นก็มีให้เห็นว่าก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นเยอะนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายที่มันเจ็บบ่อยเหลือเกินเนี่ยมันก็ควรจะถึงช่วงเวลาที่ให้น้องๆได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติได้แล้วหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งสำหรับทีมบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยก็ให้คนอื่นขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้แล้วหรือเปล่าตรงนี้มันก็โอ้โหพูดตามตรงอ่ะมันก็ทำให้แอบคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องอิทธิพลของบอร์ดบริหารบาเยิร์นหรือเปล่าที่ยังไงซะมือหนึ่งทีมชาติก็ต้องเป็นไนเออร์เหมือนในสมัยก่อนนะครับกว่าโอลิเวอร์คานจะลงจากตำแหน่งมือหนึ่งมาได้เนี่ยเยนส์เลมันก็ล่อไป30กว่าแล้วอะ33 34 35แล้วกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติเยอรมันแล้วก็เป็นได้อยู่แค่ช่วงแป๊บๆเท่านั้นเองนะครับมาเนลไนเออร์ก็เบียดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในยุคถัดมานี่ตรงนี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่ผมมองว่าถ้าในอนาคตเนี่ยหลังจากยูเรนนาเกลมันลงจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับหลังจากความพ่ายแพ้ต่อปารากวัยแล้วก็ตกรอบฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยคนต่อไปที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชใหญ่เนี่ยตามข่าวก็คือว่าทาง DFB นะครับสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันเนี่ยก็ได้ติดต่อเป้าหมายแรกและน่าจะเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวนะเวลานี้เลยนั่นก็คือทางเจอร์เกนครอปตามข่าวที่เห็นมานะครับแล้วก็ตามสื่อในประเทศที่นำเสนอข่าวเนี่ยก็บอกไปในทิศทางเดียวกันว่ามันมีหนึ่งในสัญญาของเจอร์เกนครอปที่ทำไว้กับทางกลุ่มเครือเรดบูลเนี่ยนะครับก่อนที่ในตอนที่เขาเข้าไปรับงานเนี่ยนะว่าจะยอมปล่อยครอปได้ก็กรณีเดียวคือการที่ทีมชาติเยอรมันดึงเขาไปทำทีมชาตินะครับนี่เป็นสัญญาเดียวของในสัญญาของเจเกนครอปที่จะทำให้สามารถปล่อยตัวเจเกนครอปไปรับงานได้นั่นเองนะก็ต้องดูครับว่าเจเกนครอปจะตอบรับไหมเพราะว่าถ้าดูจากความอาวุโสความเก๋าความอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าณเวลานี้ก็น่าจะต้องเป็นเจเกนครอปแหละครับที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการคุมทีมชาติเยอรมัน นะเพราะถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องเป็นฮันซี่ฟริกกลับมาคุมอีกครั้งนึงนะแต่ดูทรงแล้วบาเยิร์นบาร์เซโลน่าน่าจะไม่อนุญาตง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปได้ดีกับบาร์ซ่าเลยนะก็เหลือแค่เจอร์เก้นครอปนี่แหละครับส่วนนอกนั้นถ้าพูดถึงโค้ชเยอรมันแล้วก็รอดูแล้วกันว่าโทมัสทูเคิลจะพาอังกฤษไปได้ไกลขนาดไหนนะถ้าพาอังกฤษไปได้อย่างน้อยๆเนี่ยรอบ4ทีมสุดท้ายได้นะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าในอนาคตอาจจะได้เห็นโทมัสทูเคิลไปคุมทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่กันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพูดเกริ่นๆกันก่อนสำหรับช่วงนี้ที่เป็นฟุตบอลโลกนะครับดูจากเวลาครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
7: Follow the game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลให้มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังถนนหลายเส้นทางและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดริมน้ำอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำท่วมขังจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองช่วงเช้าเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนที่จังหวัดตราดช่วงครึ่งวันเช้ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนินเขาทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและตำบลบ่อพลอยรวม16หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังเกิดวัตภัยทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหาย7หลังคาเรือนหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือแล้วปัจจุบันฝนได้หยุดตกสถานการณ์คลี่คลายแล้วและจังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเกิดฝนตกหนักส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังทำให้กองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่พร้อมรับมหกรรมพืชสวนโลก
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบณค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมของประชาชนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้านนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอีกทั้งในปี2569ยังได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 3,670,000 คนสร้างเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านบาทและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่กว่า 81,000 อัตราชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพยกระดับบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการคาราวานสุขภาพรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณโรงพยาบาลปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญทั้งนี้โรงพยาบาลอำนาจเจริญมีแผนพัฒนารวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งและเตรียมนำเสนอแผนเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับตามมาตรการ Green Energy เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมุ่งยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
4: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ ันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูตรเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
12: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่FM 97 Quality News Station
15: นราพงศ์วัยวัฒน
16: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยน
18: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
19: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
20: Follow the games
21: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มิสเตอร์ห่านชลันพงน้อยสำลีมาแล้วนะครับ
22: ครับผมสวัสดีพี่มุกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
21: ครับก็เมื่อสักครู่ก็พูดกันไปนะว่ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงบรรดาทีมที่เป็นแตงจ๋าจากสื่อต่างๆรวมไปถึงซุปเปอร์คอมยังอยู่กันครบนั่นก็คือสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อาร์เจนตินานะครับที่เป็น3เต็งจ๋านะที่เขายกให้ว่ามีลุ้นนะครับส่วนในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยใครจะพบกับใครบ้างซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนค่ำคืนนี้เลยนะครับ
22: ครับ
21: ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมแคนาดาพบกับโมร็อกโกในเวลา 14:00 ครับเป็นปารากวัยเจอกับฝรั่งเศส
22: ครับ
21: ส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับจะเริ่มในเวลา 3:00 บราซิลจะพบกับนอร์เวย์แล้วก็ 7:00 โมงเช้าครับเป็นเม็กซิโกเจอกับทางอังกฤษนะครับเม็กซิโกนี่ก็จะภาพร่วมอีกทีมนึงนะแล้วก็ในค่ำคืนวันจันทร์ครับเวลา 2:00 โปรตุเกสพบกับสเปนแล้วก็ในเวลา 7:00 โมงเช้านะครับจะภาพร่วมอีกทีมนึงก็คือทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพบกับเบลเยียมแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่ำคืนวันวันพุธใช่ไหมขออภัยมันมีแทรกมาหน่อยนึงก็คืออีกคู่หนึ่งในเวลา 17:00 นะครับอาเจนเนี่ยพบกับทางอียิปต์นะในค่ำคืนวันอังคารนะครับแล้วก็จบด้วยค่ำคืนวันพุธในเวลา 3:00 ก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลัมเบียนะ
22: ครับ
21: อืม น่าเหลือเชื่อว่า3ทีมที่เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับยังอยู่รอดครบหมดเลยนะสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับคือต้องบอกว่า สหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยค่อนข้างน่าแปลกใจว่าโอ้โหเข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้ด้วยนะเพราะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย3ทีมนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยเม็กซิโกดูจะแข็งสุดแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างแข็งโป๊กเลยแหละกับการเล่นในฟุตบอลโลกนะครับครับรองลงมาก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ปิดท้ายด้วยแคนาดาแต่มาถึงครั้งนี้เนี่ย3ทีมอยู่รอดครบหมดเลย
0: แล้วแต่ว่า FIFA ranking เขาดีหมดเลยนะ3ทีมอ่ะ
21: แคนาดาอันดับ30เม็กซิโก
0: เม็กซิโกนี่ถึง14เลยนะ
21: แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับอีกทีมหนึ่งที่ใหญ่ของเจ้าภาพร่วมก็อันดับ17ก็มีแค่แคนาดานะครับที่อันดับไกลกว่าเพื่อนส่วนเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกานี่ใกล้เคียงกัน14
0: ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับแบบจะพูดไงดีอ่ะคือแคนาดาก็ไม่ได้ถึงกับในมุมมองผมนะผมว่าเขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าเขาแย่จนน่าตกใจอ่ะเพราะว่าอันดับ30อ่ะท็อป13เนี่ยผมว่าแบบเอ้ยไม่ใช่13นี่ท็อป30ท็อป30อ่ะคือในกลุ่มที่เขาอยู่อ่ะเขาก็น่าจะ FIFA ranking สูงที่สุดแล้วมั้งเอามีแค่สวิตเซอร์แลนด์น่ะสูงกว่าพวกเขาอ่ะแล้วพวกเขาก็แพ้มาถูกปะที่เหลือกาตาร์56ซาฟิกาใต้60มันก็พอที่จะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ต้องกาหัวแหละเพราะว่าถ้าแบบคิดแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ง่ายๆใช่ไหมทีมันดับสูงกว่ามันก็ต้องชนะซึ่งเขาก็ทำได้ตามนั้นเดียวเลยนะ
21: สำหรับโค้ชของแคนาดานี่ก็เป็นทางเจสซี่มาร์ชนะครับอันนี้ก็เป็นขออภัยโค้ชของแคนาดาเป็นเจสซี่มาร์ชนะเป็นชาวสหรัฐอเมริกานะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้ชที่เคยมาคุมในยุโรปอยู่เหมือนกันนะเจสซี่มาร์ชถ้าจำไม่ผิด
0: อ๋อแล้วแบ่งกลุ่มเขาเจอบอสเนียอันดับ64
21: ใช่เคยมาคุมลีดอยู่แป๊บหนึ่งเจสซี่มาร์ชก่อนหน้านั้นก็ไปคุมไลฟ์ซิกก็อยู่ในกลุ่มเรดบูลนั่นแหละเขาเริ่มจากนิวยอร์กเรดบูลมาเรดบูลเซาบวกแล้วก็ไลฟ์ซิกโอ้โหสามทีมของเลสซิก
0: ใช่แล้วคนนี้นะคนนี้ก็คือคนที่สร้างฮาแลนด์ไงจำไม่ผิดคุ้น
21: เนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้ชประสบการณ์เยอะพอสมควรอยู่คนหนึ่งนะในวัย52ปีนะครับแล้วก็ทำแคนาดาขึ้นมาแข็งแกร่งได้ดีเลยแหละนะ
0: คือผมว่าบอลโลกอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันต้องดูอินดีเทลนะเพราะว่าเท่าที่คุยกับหลายๆคนมาเนี่ยคือแบบมันต้องดูอินดีเทลอ่ะคือถ้าพูดถึงตามความรู้สึกอ่ะเราต้องคิดว่าแคนาดานี่ต้องมาบอลโลกอ่ะต้องโดนเนี่ย 4-0 ต้องมีอ่ะคุณต้องตกรอบแรกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเล่นในบ้านแบบแฟนต้องไม่เอาอ่ะแบบไม่ไหวหรอกแต่ว่าพอไปดูอินดีเทลอ่ะโหคือเขาอันดับ30ของโลกอ่ะผมก็มองว่าแบบโหแคนาดาก็ไม่ธรรมดานะคือจริงๆแบบผมว่าต้องบอกงี้ก่อนว่าฟุตบอลโลกคนเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีหลายชาติอ่ะเข้ามาเล่นพวกโกตีบัวกาบูเวดี้หรือว่าเคปเวิร์ดเองอ่ะพี่มุกเชื่อไหมว่าไม่มีทีมไหนใน FIFA ranking ต่ำกว่าเราเลยนะFIFA ranking ดีกว่าประเทศไทยหมดเลยนะคือประเทศไทยไม่ใช่ว่าโอ้ประเทศไทยโอ้เทียบอะไรกับประเทศไทยประเทศไทยนี่ก็ไม่ได้ต่ำมาท็อป100นะผมจำไม่ผิดอ่ะเขา90กว่าป่ะ
21: ไทยเหรอ
0: เออ
21: ยังอยู่ป่ะเพราะช่วงหลังฟอร์มตกไปเยอะเลย
0: ไทยอยู่94
21: เห็น
0: ไหม
21: ตกมา1
0: ลำดับนะครับแม้ว่าฟอร์มอาจจะดูแบบไม่น่าหน่ะแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราเสมอกับอะไรมานะจอแดนมาเราเสมอกับอะไรมานะ
1: ครับไหน
0: ฮะ
1: นัดไหน
0: อุ่นเครื่องมาไงทีมชาติไทย
1: คูเวต22
0: อ๋อคูเวต
1: 00
0: ใช่ซึ่งพวกเนี้ยก็ FIFA ranking เยอะกว่าเราเนี่ย
1: คูเวต133
0: อืม
1: จีนอันดับโอ้ใกล้เคียงเว้ย91
0: อืมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้ถ้าผมจะไม่ผิดคือครั้งก่อนๆน่ะมันจะมีบ้างที่บางชาติอ่ะ FIFA ranking ต่ำกว่าเราแต่ว่าหลุดไปเล่นบอลโลก
1: อื
0: มเออแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีค่อนข้างที่จะแบบเป็นมันจะตายางแหละว่าคุณต้องแบบ FIFA ranking ไม่ต่ำกว่าเท่านี้แล้วมันเข้าไปเล่นได้จริงๆอ่ะอืม
1: พอพูดถึงทีมชาติไทยแล้วนี่เดี๋ยวก็ปลายเดือนนี้นะครับอาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะ
0: อืมครับ
1: วันที่25ไทยเจอกับลาว วันที่1สิงหาไทยเจอมาเลเซีย
0: ครับ
1: วันที่4สิงหาไทยเจอฟิลิปปินส์แล้วก็ปิดท้ายนะครับวันที่8สิงหาไทยเจอกับเมียนมาก็ปลายเดือนนี้นะก็จะเป็นอาเซียนแชมเปี้ยนชิพครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้นปีเอเชียนคัพอื้อหือกาตาร์โอ้โหญี่ปุ่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยอินโดนีเซียนะครับ3นัดสำหรับอาเซียนคัพในช่วงต้นปีนะครับ11 16แล้วก็20มกราคม2027
0: อืม
1: กาตาร์นี่ก็พึ่งไปบอลโลกแล้วก็ตกรอบมานะญี่ปุ่นก็ยังเพิ่งตกรอบในรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกมาส่วนอินโดนีเซียดูแรงกิ้งหน่อยซิอินโดนีเซียอ๋อห่างกันเยอะนะครับอินโดนีเซียนี่อยู่118โอ้โหไทยเจอทั้งกาตาร์ทั้งญี่ปุ่นเอเชียนคลับนะในช่วงต้นปีอ่ะกลับมาบอลโลกนะครับเที่ยงคืนคืนนี้แคนาดาเจอกับโมร็อกโกหลายคนมองว่าโมร็อกโกเนี่ยอ่านแคนาดาได้สบายๆนะครับเพราะว่าโมร็อกโกณเวลานี้ถ้ายึดตามที่อ่านพูดนะแรงกิ้งอันดับ7เจอกับอันดับ30นะครับโมร็อกโกอันดับ7เลยวะ
0: ใช่ฮะเขาที่4บอลโลกนะคนที่แล้วอ่ะเขามีดีกรีนะแม้ว่าชื่อชาติมันรู้สึกอึดอัดในใจอ่ะแต่ว่าพอไปดูแบบไอ้นี่มาแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเขาก็รอบชิงนะ คือมันไม่มีผลงานไหนที่รู้สึกว่ามันฟุกเลยอ่ะ
1: คือสำหรับโมร็อกโกนะครับเอาจริงๆก็เคยพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
0: ว่าม
1: ันเป็นการรวมตัวกันของนักเตะโมร็อกโกที่ส่วนใหญ่เลยอ่ะเกือบจะทั้งทีมเนี้ยไม่ได้เกิดในประเทศ
0: อ
1: าจจะเกิดในประเทศแต่อพยพถิ่นฐานไปเติบโตในยุโรปในฝรั่งเศสในสเปนในเนเธอร์แลนด์ในเบลเยียมในอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานฟุตบอลเขาเลยมาจากการที่ได้เรียนรู้ฟุตบอลในระดับที่มันได้มาตรฐานกว่าการที่เติบโตแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักเตะในสโมสรในโมร็อกโกอะไรเงี้ยนะเขาก็มีการพูดถึงกันตรงนี้นะครับว่ามันเลยทำให้ฝีเท้าของนักเตะโมร็อกโกเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปได้มากกว่านักเตะถ้าเทียบกันกับกลุ่มนักเตะในทวีปแอฟริกาในทีมชาติต่างๆเนี่ยตรงนี้มันก็ถือว่าเออมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะว่า
0: ผมจำไม่ผิดโมร็อกโกอ่ะฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเหมือนเขาก็ออกข้อมูลมาว่าคือโมร็อกโกอ่ะเขาผลักดันบอลโลกคือไม่ผลักดันเขาสร้างทีมชาติคือมีทีมราชวงศ์อ่ะเขาสร้างทีมชาติที่คล้ายๆแบบเป็นศูนย์ฝึกกลางอะไรสักอย่างผมจำข้อมูลไม่ได้ละ
1: อืม
0: เออแต่นานแล้วนะมันตั้งแต่บอลโลกหนที่แล้วอ่ะน่าจะ4 ปีที่แล้วที่มันเตะไปปีอ่ะอืม
21: 3 ปีเพราะว่ามันมาเตะกันในปี2023
0: ใช่
21: อืมหนีอากาศร้อนมาเตะช่วงพฤศจิกายน
0: นี่
21: ที่อะไรนะกาตาร
0: ์ครับ
21: แล้วไงเมื่อกี้พูดว่าอะไร
0: เขาสร้างคือจะไม่ผิดมันเป็นเหมือนแบบอืมราชวงศ์นี่แหละ
21: โครงการบูร็อกเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่แน่ใจฮะ
21: อืมไม่หมายถึงว่าเหมือนในที่การ์ตูนเขาทำมันเป็นโครงการบูร็อกอะที่เอาแบบกลุ่มนักเตะกลุ่มเนี้ยที่มาพัฒนาแบบเต็มๆเลยเพื่อที่ให้ติดทีมชาติเพื่อให้ขึ้นแบบก้าวสู่ทีมชาติอะไรเงี้ยโครงการบูล็อกอะไรแบบนั้นนะนะหรือเปล่าถ้าห่านพูดประมาณนั้นนะ
0: อ่ะโอเคเจอละทำทีมชาติโดยการยึดพวกที่พึ่งพาก็คือมีนักเตะโมร็อกโกที่เกิดแล้วก็เติบโตในต่างประเทศแล้วก็ดึงก็ยึดจากแข้งที่ถูกพัฒนาขึ้นมารวบรวมกับพวกสโมสรระดับอาชีพอะไรอย่างเงี้ยในประเทศของเขาเข้ามาพัฒนาร่วมกันก็คือเหมือนไม่เชิงว่าเป็นแบบบูล็อกบูเลิกอะไรอ่ะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะมาก่อนบูล็อกหรือมั้งเพราะว่าเขาใช้วิธีว่าคือมันไม่ใช่วิธีที่แบบว่าแปลกใหม่เป็นการควบรวมอะไรที่เหมือนเพ้อฝันแบบในการ์ตูนเนี่ยแต่ว่ามันก็คือการสร้างแบบคล้ายๆเหมือนมีศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกลามาเซียแต่ว่าเขาก็เป็นศูนย์ฝึกแบบระดับชาติที่คล้ายๆแบบของฝรั่งเศสทำอ่ะก็คือฝรั่งเศสเขาจะมีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแล้วก็มีของสโมสรก็แยกไปในแต่ละสโมสรแต่ว่าเขาก็มีของชาติที่คล้ายแบบเหมือนคล้ายๆใครอยากฝึกฟุตบอลก็มาฝึกที่นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการมีหลักสูตรมีอะไรอย่างเงี้ยที่จะพัฒนานักเตะไปสู่ระดับอาชีพแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบถึงคือบางคนอาจจะแบบไปมองว่ามันต้องมีด่านใช่ไหมแบบรวมแบบเป็นด่านฝึกเข้มข้นอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเหมือนคุณมาฝึกที่เนี่ยแล้วก็อาจจะมีบุคลากรที่เป็นบุคลากรฝึกหัดเหมือนกันเพราะว่าก็เอามาเทสงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเอามาทำฟุตบอลเพื่อพัฒนาแล้วก็คล้ายๆแบบแจกจ่ายอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยผมขอหาที่มันแบบอันนี้มันเป็นของปีนี้อ่ะสิมันมีอยู่ครั้งที่แล้วที่เขาเคยเหมือนแบบเอามาตีแผ่อยู่นะแต่ผมหาไม่เจออันนี้มันเป็นของปีนี้แฮะแต่ว่าเหมือนถ้าผมจะไม่ผิดแต่เป็นราชวงศ์นี่แหละเพราะว่ามันคือยุคของไอ้พวกนี้ใช่ป่ะที่มันเคยย้ายไปแมนยูอ่ะ
21: ไอ้แดนกลางเหรอ
0: ใช
21: ่ไอ้ปัจจุบันก็อยู่กับเฟเดบาเช่
0: อืม
21: ชื่ออะไรนะเออลืมเว้ยที่เคยอยู่กับฟิออแล้วก็ย้ายไปแมนยูแล้วก็ไปเฟเนบาเช่อัมราบัตป่ะ
0: อืมใช่ใช่ใช่
21: โซฟียานอัมราบัตอืมเออชุดนี้ก็ไม่ได้มาติดนะแต่ตัวที่โดดเด่นขึ้นมาแน่นอนครับคือเจ้าหนุ่มอายุบบวัดดี้เนี่ยโอ้เนื้อหอมสุดๆวัย18 ปีนะครับอันนี้นี่ก็ไปเติบโตในฝรั่งเศสนะตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าหลายทีมนี่ลุมล้อมจ้องจะฉกไปร่วมทีมอยู่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับจากสโมสรลิวในฝรั่งเศสคาดการณ์กันว่าค่าตัวนี่ก็น่าจะแต่80-90 ล้านเลยนะวัย18 ปีทำผลงานได้ดีเลยครับอายุบวัดดีเนี่ยนะ
0: ครับ
21: ก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนัดแรกที่เล่นกับบราซิลนี่ก็ได้รับคำชื่นชมเยอะมากนะครับนัดที่2ก็ลงเล่น90นาทีเต็มด้วยกับสกอตแลนด์ได้พักในนัดเจอกับไฮติครับส่วนในรอบ32ทีมเจอกับเนเธอร์แลนด์นี่ก็ได้ลงเล่นไป79นาทีก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับซึ่งนัดนี้ก็เสมอกับเนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ1แล้วก็เป็นโมร็อกโกครับที่ยิงจุดโทษชนะไปได้นะชายหนุ่มวัย18ปีคนนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนเพราะว่ามันมีทั้งโอ้โหอาร์เซนอลบาเยิร์นแล้วก็เห็นมีข่าวว่าลิเวอร์พูลก็ชำเลืองมองอยู่แมนยูก็เป็นอีกหนึ่งรายที่มีข่าวผัวพันนะครับตอนนี้นี่ใครเป็นกระแสหรืออะไรนี่โอ้โหดึงไปร่วมหมดเลยนะ สำหรับแมนยูเนี่ยโดนดึงไปหมดเลยก็น่าสนใจเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็ขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ของลิวตั้งแต่อายุ16ปีย่าง17

0: แอสซิสต์ทำประตูอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวขยันตัวกลางเลยแหละ
1: อันเนี้ย
0: ก็
1: โมร็อกโกเนี่ยเขาแบ่งผมเจอแล้วพี่มุกโมร็อกโกเนี่ยเขาแบ่ง3โมเดลหลักๆก็คือใช้เด็กเขาสร้างเด็กที่เติบโตภายในประเทศโมร็อกโกแล้วเขาก็คือการเหมือนคล้ายๆว่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายระบบปูล็อกก็คือเฟ้นหาเด็กเก่งจากทั่วประเทศแล้วก็เอาเข้าสู่ศูนย์ฝึกที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นเหมือนเป็นศูนย์ฝึกของทางเจ้าชายอะไรเนี่ยของทางโมร็อกโกอ่ะเพราะว่าโมร็อกโกเขายังเป็นระบบกษัตริย์ใช่ไหมจำไม่ผิดคล้ายๆของบ้านเราแล้วก็เขาก็มีอย่างที่พี่มุกบอกเมื่อกี้ก็คือการไปดึงนักเตะที่เป็นเชื้อสายโมร็อกโกอ่ะที่เติบโตในยุโรปอย่างพวกอัชราฟ ฮาคิมมี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขามีวิธีการว่าหลักๆก็คือนักเตะที่เติบโตในต่างแดนเนี่ยเขาจะคล้ายๆแบบว่าจูงใจสร้างอะไรจูงใจเหมือนแบบคุณมาเลือกเล่นในโมร็อกโกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของโอกาสในการลงสนามแต่มันเหมือนกับว่าคุณได้กลับมาบ้านก็เหมือนแบบใครมาเล่นในโมร็อกโกเองก็ทางถ้าเป็นนักเตะแบบที่มีชื่ออะไรเงี้ยก็คือทางคล้ายๆแบบราชวงศ์เองเขาก็จะสนับสนุนครอบครัวของนักเตะด้วย
0: เฮ้ยไซบาลี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเรียบร้อยครับย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นแล้วค่าตัว50 ล้านยูโรโอ้โหบาเยิร์นปิดจ็อบไวมากคือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทางอิสมาเอลไซบาลีนะเป็นแนวรุกจาก PSV เอโดเฟนแล้วก็มีข่าวว่าทีมนู้นทีมนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เป็นพี่ใหญ่อย่างบาเยิร์นเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีข่าวว่าสนใจที่จะดึงตัวไปยังไม่ทันจะตลาดเปิดนานเท่าไหร่ดีเลยโหสอยไปแล้วเรียบร้อยครับบาเยิร์น50 ล้านยูโร
1: ครับ
0: ก็สำหรับไซบาลีนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ก็ยิงไปทั้งหมด3ประตูด้วยกันในรอบแบ่งกลุ่มยิงได้ทุกนัดเลยนะ
1: ครับ
0: ยิงขึ้นนำบราซิลยิงประตูชัยใส่สกอตแลนด์แล้วก็ยิง1ประตูจาก4ประตูในนัดที่เอาชนะไฮติไปได้4-2ส่วนที่นัดเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเจ้าตัวจะเป็นคนหนึ่งในคนยิงจุดโทษใช่เป็นไม้สุด เป็นไม้ที่5นะครับไม้ตัดสินว่าจะชนะเนเธอร์แลนด์ไหมนะแล้วก็ไซบาลียิงเข้าไปได้นะครับ
1: กับ
0: เนื้อหอมมากแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าบาเยิร์นจะมาไวปิดจ็อบไวขนาดนี้นะ50 ล้านยูโรอยู่เหมือนกันนะในวัย25 ปีนะครับคนนี้นี่ก็ถือว่าน่าจับตามองใช้ได้เลยอิสมาเอลไซบาลีนะครับต้องดูว่าพอไปอยู่กับบาเยิร์นเนี่ยแล้วจะลงเล่นในตำแหน่งไหนเนี่ยเพราะเหมือนกับว่าเจ้าตัวก็จะเล่นในตำแหน่งเกมรุกได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับอิสมาเอลไซบาลีเนี่ยก็เล่นเป็นหน้าต่ำได้ดันสูงเป็นหน้าเป้าได้นะครับแล้วก็โยกไปเล่นทางฝั่งขวาได้ด้วยนะเป็นโมร็อกโกนะครับเชื้อสายโมร็อกโกแล้วก็มีสัญชาติสเปนด้วยนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ห่านบอกเมื่อสักครู่ว่ามีการอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจูงใจใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ว่าให้เลือกติดทีมชาติโมร็อกโกนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็เติบโตจากสโมสรอันเดอร์เลชในเบลเยียมนะแต่ว่าเกิดในสเปนแล้วก็เส้นทางอาชีพการค้าแข่งเนี่ยไปเติบโตจากในเบลเยียมอันเดอร์เลชแมชเชลเลนเกนนะครับแล้วก็ก่อนที่ย้ายไปอยู่ในเนเธอร์แลนด์กับ PSV เอโดเฟนแล้วก็ปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ในเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องภาษาไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเบลเยียมแล้วก็รวมไปถึงทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยมัน

0: คล้ายๆกันกับภาษาเยอรมันนะครับภาษาที่พวกเขาใช้นะโอ้โหก็น่าจะเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกคนแรกเลยหรือเปล่าที่ได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนนอกนั้นนี่ยังไม่เห็นยังไม่ได้เห็นข่าวอะไรสักเท่าไหร่นะว่ามีใครที่เล่นฟุตบอลโลกอยู่แล้วก็ย้ายทีมอ่ะเที่ยงคืนนะครับแคนาดาจะเจอกับโมร็อกโกแล้วก็ได้เวลาตีสี่ครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจปารากวัยที่โอ้โหดับซ่าเยอรมันจะต้องมาเจอกับฝรั่งเศสนะครับปารากวัยเนี่ยฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ41แล้วก็ฝรั่งเศสอันดับ3ฝรั่งเศสนี่ก็แน่นอนครับว่าดาวเด่นของพวกเขาไม่ใช่ใครที่ไหนประธานเป้กัปตันทีมชาติฝรั่งเศสคนปัจจุบันก็4นัดกดไป6ประตูเบาๆนะ4นัดครึ่งโหลสำหรับคลียร์เอ็มบัปเป้ตามหลังเมสซี่อยู่2ประตูนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ยิงใส่เซเนกัลในนัดเปิดแล้วก็ทำ2ประตูในนัดเจอกับอิรักในนัดเจอกับนอร์เวย์นี่ก็ไม่ได้ทำประตูแต่แอสซิสต์นะครับในนัดเจอกับนอร์เวย์นี่ก็ให้เพื่อนเป็นพระเอกไปนั่นคือทางอุสปันเดมเบเล่ที่ยิง3ประตูนะครับแล้วก็ส่วนนัดล่าสุดในการเจอกับสวีเดนกดไปอีก2ประตูสำหรับคริสเตียโน เอ็มบัปเป้ก็เป็นไปอย่างที่ข่าวเคยออกมาก่อนหน้านี้นะในช่วงที่ว่าคริสเตียโน เอ็มบัปเป้โดนแฟนบอลมาดริดโห่ใส่แล้วก็รวมไปถึงสื่อในสเปนเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเอ็มบัปเป้กับมาดริดนะครับแฟนมาดริดก็มองว่า ดูไม่ค่อยทุ่มเทให้กับมาดริดสักเท่าไหร่เลยส่วนในสื่อก็มานำเสนอข่าวในมุมประมาณว่าเอ็มบัปเป้พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะรักษาสภาพร่างกายเนี่ยเพื่อที่ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆนัดในช่วงท้ายๆเนี่ยของตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยสภาพร่างกายมักจะมีข่าวมาว่าเอ็มบัปเป้ไม่ฟิตเอ็มบัปเป้มีปัญหาการบาดเจ็บตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พลาดลงเล่นให้กับมาดริดหลายนัดอยู่เหมือนกันมันก็ชัดเจนเลยครับว่าพอมาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วเนี่ยสภาพร่างกายเอ็มบัปเป้ดีมากๆฟิตสุดๆไปเลยเนี่ยส่งผลให้ถึงตอนนี้ก็6ประตูจาก4นัดนะครับรวมไปถึงอุสมันเดมเบเล่ก็4ประตู4นัด2แอสซิสต์แนวรุกโหดมากๆสำหรับฝรั่งเศสชุดนี้นะใช้คำนี้ก็เลยก็ได้นะว่าใครก็ได้นะครับใครก็ได้เลยจริงๆสำหรับแนวรุกของฝรั่งเศสเนี่ยยังมีอย่างแบดลี่บาโคล่าที่โอ้โหค่าตัวปักไว้ร้อยกว่าล้านจนลิเวอร์พูลนี่ก็ต้องถอยกรูดออกมาแล้วนะเจอค่าตัวเข้าไปนะครับ
1: แต่ว่าล่าสุดเขาได้นี่ไปแทนแล้วไม่ใช่หรอไอ้ฝั่งของเบเชอ่ะเดียวมึงดิ
0: เออนั่นแหละ
1: ก็เลยเหมือนว่าบาโคล่าอาจจะปล่อยนะ
0: แต่ก็ยังต้องการอยู่ที่ประมาณ100ไงลิเวอร์พูลก็ต้องดูว่าเอาเปล่าคร
1: ับ แต่ผมว่าลิเวอร์พูลก็เอาแหละแต่ว่าอยู่เฉยก็ได้ฮะเพราะว่ายังไงซะบาโคล่าไม่ได้ลงเดี๋ยวมันก็งองแงจนมันได้เรื่องอ่ะ
0: ก็ต้องดูนะว่าถ้าเกิดจบทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเนี่ยกลับไปอยู่กับสโมสรเนี่ยเปเชเนี่ยถ้ากลับไปในฐานะแชมป์โลกค่าตัวจะพุ่งขึ้นอีกหรือเปล่าเดเซดูเอนี่ก็น่าจะไม่โดนปล่อยนะครับเปเชน่าจะโอ้โหต่อสัญญากันรัวๆเลยแหละผลงานดีเหลือเกินนะแล้วก็เห็นรายชื่อผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็แนวรุกนี่เปเชมาเต็มเลยอ่ะนะ คือถ้าไม่มีคริสเตียนเดมเป้ก็เป็น3ประสานเปเชเลยแหละดูเอเดมเบเล่แล้วก็บาโคล่าเจอกับปารากวัยก็นำทีมโดยเนี่ยแหละชูโรเอนซิโซนะดาวเด่นสุดของทีมชาติปารากวัยชุดนี้แล้วนะครับมิเกลอามิรอนนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นตัวอนาคตก็น่าจะไม่พ้นเนี่ยแหละครับชูโรเอนซิโซโอ้ปัจจุบันไปอยู่กับสตาร์บูก็เอนซิโซนี่ก็โดนเชลซีซื้อตัวไปแล้วก็ปล่อยไปอยู่กับสตาร์บูนะตามสูตรสำเร็จเลยนะครับในวัย22ปีก็ถือว่าอนาคตไกลมากๆคนหนึ่งนะสำหรับชิโรเอ็นซิโซตอนเล่นอยู่กับไบรตันนี่ก็เป็นตัวปี๊ดตัวแสบคนหนึ่งเลยนะครับปัจจุบันไปอยู่กับสตาร์บุกในฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยก็อยู่ในกลุ่มบูกรุ๊ปใช่ไหม คิดว่าไงคู่นี้ปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: ก
0: ็ลงเล่นในเวลา4:00คืนนี
1: ้คิดว่าฝรั่งเศสไม่น่าจะชนะได้ยากขนาดนั้นนะ
0: อันดับ3เจอกับอันดับ41แล้วก็เป็น1ในทีมที่คาดการณ์ว่าเต็งจ๋าแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับฝรั่งเศสนะแล้วก็อย่างที่ไล่รายชื่อแดวรุกไปเมื่อสักครู่หูแต่ละคนน่ากลัวขนลุก
1: อยู่คิดว่าน่าจะชนะได้ 2-0 อะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะขาดกว่านั้น 3-1 4-1 3-0 ประมาณนี
0: ้นัดที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าปารากวัยเนี่ยเจอเยอรมันเนี่ยโอ้กดหนักเลยนะแทบไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยนะครับปารากวัยเนี่ยอาศัยจังหวะรอจังหวะลูกสวนอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็มันก็มีจังหวะได้ลุ้นอยู่หลายนัดอยู่หลายจังหวะอยู่เหมือนกันนะปารากวัยเนี่ยแต่ว่าจบไม่สวยเองนะครับส่วนเยอรมันนี่ของเกมบุกอย่างเดียวเลยแต่ว่าก็เจาะไม่เข้าด้วยเหมือนกันนะสุดท้ายไปโดนจุดโทษแล้วก็เป็นปารากวัยที่ทำได้ดีกว่า
1: ใช่คือเยอรมันเนี่ยปารากวัยทำได้ดีนะแต่อย่างหนึ่งคือพอเรามาเห็นแบ็กกราวด์หลังจากการแข่งขันจบไปแล้วอ่ะโอ้โหนายเยอรมันนี่หางว่าวเลยนะ
0: หมายถึงยังไง
1: เรื่องของการออกมาแฉไงว่าแบบความผิดพลาดของยูเลียนนายเยอรมันในการเป็นเทรนเนอร์ของทีมชาติเยอรมันน่ะเขาใช้คำว่าแบบห่วยแตกที่สุดแบบของเขาในประวัติศาสตร์ที่มีมาคนหนึ่งเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ออกมาแฉแบบว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นที่ผมเห็นนะเพราะวันนี้ผมติดงาน YBL คือผมเห็นผ่านๆตาก็คือเหมือนแบบเรื่องการวางตัวเรื่องอะไรในทีมชาติเองมีการแอบไปดีลกับมานูเอล นอยเยอร์ทั้งที่ออลิเวอร์บาวมันเองเป็นประตูมือหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตกรอบแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบอะไรที่มันไม่ดีมันก็เลยที่มันเคยซุกไว้ใต้พรมอ่ะมันก็เลยออกมาหมดเลยทีนี
0: ้มีการแอบดีลกับนอยเออร
1: ์ก็คือ
0: หมายถึงใครดีลนาเกลมันหรือว่าทานเดฟ
1: นาเกลมันดีลกับนอยเออร์คือก่อนหน้านี้นอยเออร์ประกาศไปแล้วว่าเลิกเล่นทีมชาติจะไม่มาแล้วก็คือเหมือนเปิดโอกาสคนอื่นแล้วก็เหมือนจะมีการว่าจะไม่เรียกนอยเออร์แล้วจะเป็นโอกาสของคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายพอวันที่ประกาศชื่อทุกคนก็อึ้งหมดเลยว่าอ้าวนอยเออร์กลับมาแล้วก็ทุกคนก็เป็นที่รู้กันว่านอยเออร์คือแบบการันตีมือหนึ่งอีกต่างหากซึ่งโอลิเวอร์บาร์มันเองก็เหมือนแบบออกมายอมรับว่าเขาก็รู้พร้อมๆกับทุกคนในชาตินั่นแหละ
0: อ๋อนาเกลมันเอ๊ะนาเกลมันเคยคุมบาเยิร์นแป๊บหนึ่งป่ะถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็อาจจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่ระหว่างนาเกลมันกับนอยเออร์นะเพ ราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังพูดอยู่ว่าทำไมนาเกลมันถึงยังคงเลือกใช้นอยเออร์ทั้งๆที่มันควรจะถึงเวลาของคนอื่นแล้วอ๋อสุดท้ายก็เป็นทางโค้ชนี่แหละนะครับที่เป็นคนตัดสินใจเลือกที่จะใช้นอยเออร
1: ์ใช่โอ้ยเขามีเพราะว่าเนี้ยผมเห็นเหมือนลงอยู่นะผมเห็นหลายๆที่ลงแบบเยอะไปหมดเลยแต่ว่าผมไม่ได้มีจังหวะเข้าไปนั่งอ่านยาวๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ายุคต่อไปของว่าที่อย่างเจอร์เก้นครอปเราน่าจะได้เห็นลูกสามตูหน้าใหม่แล้วนะสำหรับเยอรมัน
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันคงต้องใช้หน้าใหม่แล้วแหละ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้ไอ้พวกที่นั่งรออยู่ก็แก่ลงไปทุกทีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ทีมชาติก็ไม่ได้เยอะขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่อย่างชื่อเมื่อสักครู่ที่หานพูดไว้เนี่ยเบลมันเนี่ยที่อยู่กับฮอฟเฟนไฮม์ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทำผลงานดีมากๆนะกับการลงเล่นกับทางฮอฟเฟนไฮม์นะครับปัจจุบัน36ปีแล้วว่าแล้วก็อย่างมือ3อย่างดูเบิลเนี่ยก็เคยไปนั่งตูดด้านอยู่บาเยิร์นอยู่เหมือนกันนะปัจจุบัน29ปีเข้าไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับสำหรับดูเบิลนะก็ยังคงมีสัญญาอยู่กับบาเยิร์นนี่แหละซื้อมาตั้งแต่ปี2003
1: ครับ
0: 2023นะครับไม่ใช่ขออภัยซื้ออเล็กซานเดอร์นูเบิลมาจากชาลเก้เนี่ยตั้งแต่ปี2020ก็6ปีเข้าไปแล้วไม่ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งบาเยิร์นสักทีนะก็เจอพี่ใหญ่อย่างนอยเออร์โอ้โหเรียกได้ว่าปิดประตูตายการหาทายาทคนใหม่เลยเหมือนกันสำหรับบาเยิร์นเนี่ยส่วนโมร็อกโกแคนาดานี่กันไม่น่าผิดพลาดเลยนะโมร็อกโกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับนี่คือ2คู่ที่จะทำการแข่งขันในคืนนี้นะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกแล้วก็คู่ที่2ในเวลาตีสี่ปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: ใช่ก็ผมยังไม่ได้เข้าไปหาผมหาไม่เจอคือวันนี้ผมเห็นอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนอยเออร์มันมีเรื่องของแทคติกบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการพูดคุยกันการสื่อสารกับนักเตะภายในทีมแล้วก็รวมไปถึงเขาก็ออกมาโจมตีว่ายูเรนนาเกลมานเองไม่เคยออกไปดูนักเตะนอกประเทศเลยคือข้อมูลนักเตะที่เล่นอยู่นอกประเทศอ่ะน่าจะแทบเป็นศูนย์อย่างเควินชาร์เดอร์อย่างเงี้ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นนักเตะแบบทีมชาติเยอรมันเห็นแบบโอ้โหออกมาสับเท่าที่ผมเห็นมันผ่านตาคือยับเลย
0: อันนี้นี่ก็คล้ายๆกับกรณีทูเคิลนะที่เคยโดนออกมาแฉก่อนหน้านี้ว่าเป็นทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนี่แหละที่เสนอไปว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาอังกฤษเพื่อดูฟอร์มการเล่นนักเตะก็ได้นะดูจากหน้าจออยู่ที่เยอรมันก็ได้เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลให้ก็คล้ายๆกันเลยนะก่อนหน้านี้ที่โทมัสทูเคิลโดนสื่ออังกฤษออกมาแฉโอ้วันนี้ก็นาเกลมันก็โดนคล้ายๆกันเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ผลงานที่ล้มเหลวกับทีมชาติเยอรมันโหใช้คำนี้เลยเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศออกมาก่อนแล้วด้วยว่าจะไม่ออกจากตำแหน่งแต่สุดท้ายก็ทนแรงกดดันไม่ไหวนะก็เลยต้องออกนะครับอย่างว่าแหละก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ในวัย38ปีอ่ะบางทีมันก็มีมุมมองที่มันต่างจากพวกโค้ชวัยเก่านะเราก่อนที่ห่านจะเข้ารายการมาในเบรกแรกเราก็พูดไว้ว่ามีความรู้สึกว่านาเกลมันเนี่ยคล้ายๆกับอาโมริมในความยึดมั่นในระบบในมุมมองตัวเองอะไรเงี้ยมามากซะจนแบบกลายเป็นว่ามันทำให้ทีมเสียเนี่ยก็ยังมีเวลาอีกเยอะครับสำหรับโค้ชหนุ่มวัย38ปีในการเก็บประสบการณ์นะ ใครจะไปรู้ในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าในวัย40 50กว่าเงี้ยอาจจะได้กลับมาคุมทีมชาติเยอรมันอีกครั้งก็ได้เป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งสำหรับยูเลียนนาเกลมันนะครับว่าครั้งแรกกับการคุมทีมชาติเยอรมันมันอาจจะเร็วไปสักหน่อยสำหรับโค้ชอายุน้อยๆอย่างเขาเนี่ยแต่เมื่อผ่านเวลาผ่านการคุมทีมในหลายๆระดับการได้ทบทวนถึงเรื่องแท็กติกการได้พัฒนาความคิดอะไรต่างๆนะครับ10ปี20ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นนาเกลมันกลับมาคุมทีมชาติเยอรมันอีกครั้งก็ได้ก็ถือว่าเป็นโค้ชชาวเยอรมันคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องก่อนหน้านี้นะครับว่าผลงานดีน่าสนใจน่าผลักดันนะก็บทเรียนในครั้งนี้หวังว่าจะไม่ทำให้ตัวนาเกลมันเนี่ยสติหลุดไปซะก่อนนะปิดท้ายกันหน่อยไปเจอบทสัมภาษณ์เดือดของดอนคาโลเข้าให้นะครับดอนคาโลก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเกี่ยวกับคือมาโต้ตอบเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดากูรูประโยคเด็ดเลยผมไม่ได้โง่คนเดียวที่จะสอนผมได้คือเซอร์เล็กเฟอร์กูสันสั้นๆแต่ได้ใจความ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าหูเซอร์เล็กนี่เป็นที่ยอมรับของบรรดากุนซือจริงๆนะ
1: อ้าวก็ทั้งลงแน่นอนสิ
0: คือที่พูดอย่างเพราะว่าเซอร์เล็กฟูซันถามว่าได้ไปคุมหลากหลายลีกหลากหลายทีมไหมก็อาเบอร์ดีนแล้วก็มาแมนยูนะครับก็เท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าแน่นอนแหละประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของแมนยูในช่วงตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเซอร์เล็กเวอร์ซันนี่แหละที่สร้างแมนยูขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วก็คว้าแชมป์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเทียบกับคาร์โลอันเชลโลตติเนี่ยที่เขาโอ้โหตะเวนไปคุมทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกทีมเลยที่เขาไปคุมเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเซอร์เล็กที่เขายิ่งใหญ่จริงๆนะถึงขนาดคาร์โลอันเชลโลตติพูดออกมาว่ามีแค่เซอร์เล็กเท่านั้นที่จะสอนก็ได้คนอื่นไม่ต้องมายุ่งอะไรเงี้ยนะครับ
1: บารมีก็ผมว่ามันคนละเทรนด์กันด้วยถูกไหมเพราะว่าไอ้อย่างโค้ชอิตาลีเขาก็ไม่ใช่เทรนด์ที่แบบว่าเขาคุมหนึ่งทีมแบบคุมกัน10ปี20ปีอ่ะหาน้อยมากนะเยอะๆเอาจริงๆแบบเดี๋ยวผมลองค้นข้อมูลมาให้ผมว่าโค้ชที่คุมในอิตาลีนานๆน่ะผมว่ามีอยู่ไม่กี่คนนะกับทีมเดียวอ่ะ
0: อย่างที่เราเห็นก็อาเลกีก็ประมาณ 4-5 ปีกับยูเว่ป่ะใช่ไหม
1: ไม่ถึง5ปีมั้งน่าจะสัก3ปี4ปีไปแล้ว
0: ไอ้รอบแรกนะที่พายูเว่เป็นแชมป์นะ
1: ไม่แน่แต่เดี๋ยวผมลองดูให้
0: นี่ครับอย่างตราปัตตนี่นี่ก็คุมหลายทีมในอิตาลีนะครับคุมทีมนู้น3ปี4ปีแล้วก็โยกไปคุมอีกทีนึงปี2ปีแล้วก็โยกไปคุมอีกทีมนึงก็อย่างที่หานบอก
1: ผมว่ามันใช่คือมันต้องแยกก่อนนะว่าแบบคือเซอร์เขาคงได้รับการยอมรับอยู่แล้วแหละแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกไปคุมทีมเยอะแต่ว่าต้องนึกก่อนว่าค่านิยมในยุคสมัยนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนทีมบ่อยมันแปลว่าคุณมีฝีมืออ่ะใช่ไหมมันขึ้นกับหลายๆบริบทแล้วเอาจริงๆทีมในอังกฤษสมัยก่อนนะก่อนจะเป็นทุกวันนี้ซื้อตัวแพงสุดแค่แสนปอนด์เองเรื่องการเปลี่ยนโค้ชนี่อย่าหวังเลยก็คือแบบเขาไม่ได้เปลี่ยนกันเป็นผักเป็นปลาเขาก็หนูต้องรอนู่นน่ะยันยุคของเชลซีเริ่มที่จะแบบถูกเทคโอเวอร์เลยโดยโรมันอับราโมวิชอ่ะถูกไห
0: ม
1: ถึงจะเริ่มมีการแบบเปลี่ยนโค้ชแบบไม่ซ้ำแบบปีต่อแทบจะ2ปีครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเพิ่งจะเริ่มจะมีแบบวิวัฒนาการแบบนั้นมาแต่ว่าเมื่อก่อนโค้ชอังกฤษแบบโดนปลดกันยากนะยากกว่าทุกวันเนี้ย
0: ถึงได้บอกเคยพูดไว้ไงว่าถ้าเปรียบเทียบกับยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยการจะเห็นโค้ชสักคนหนึ่งคุมทีมเกิน3 ปี 4 ปีเนี่ยน้อยมากๆนี่ครับน้อยมากๆเลยเนี่ย
1: หมดเวลาม
0: า
1: แล้
0: เ
1: ว
0: จ
1: ครั
0: อ
1: บ
0: เนี่ยก็ท็อปกับทานเต็ปนี่แหละที่คุมยาวหน่อยเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับฟังข่าวแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจขยายผลตรวจค้นห้องพักผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวพบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมากผลตรวจพบเป็นเฮโรอีนเร่งส่งหลักฐานตรวจพิสูจน
6: ์พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้กับนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมพร้อมเฮโรอีนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยการเข้าตรวจค้นห้องพักของนายอุทัยและการสอบถามผู้ต้องหาพบผ้าลายช้างที่ถูกตัดออกจากกระเป๋าจำนวน8ผืนซึ่งเศษผ้าถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมากและพบผงสีขาวซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าผลยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเดินทางไปรับกระเป๋าที่จังหวัดพะเยาก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักภายหลังทราบข่าวนางสาวมีนาถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นพัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับคนต่อผู้ต้องหาอ้างว่าทำแล้ว3ครั้งโดยได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลต่อไปจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการ
7: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนกฎหมายกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งแรกดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567 ครั้งที่2ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569แบ่งออกเป็น2ช่วงรวม60วันได้แก่การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลเป็นเวลา30วันและการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างตัวพระราชบัญญัติเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่1กรกฎาคมยืนยันว่าจะรับฟังเสียงสะท้อนทุกเสียงพร้อมนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมากลั่นกรองปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ไม่น้อยกว่า15วันก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอต่อครม.อนุมัติหลักการชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ฝรั่งเศสพบปารากวัยลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจคงไม่พ้นฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนมา3ประตูต่อ0จะพบกับปารากวัยที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายพลิกชนะเยอรมนีด้วยการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3โดยจะลงสนามเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะยังไม่มีมาร์กุสตูรามที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณน่องส่วนตัวหลักทั้งคีเลียนเอ็มบัปเป้กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามล่าตาข่ายส่วนปารากวัยจะยังขาดโอมาอัลเดเรเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าไม่สมบูรณ์หลังได้รับอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนการแข่งขันอีกคู่แคนาดาเจ้าภาพร่วมจะพบกับโมร็อกโกเวลาเที่ยงคืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภั ันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
11: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
10: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
10: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
11: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
10: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: นราพงศ์วยวัฒน์
15: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยน
17: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
18: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
19: Follow the games
20: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็พอไปลองไล่ๆหาข้อมูลดูนะเกี่ยวกับที่หานพูดโดยไม่พูดนะครับเบื้องต้นก็ทางสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีเนี่ยนะครับยอมจ่าย7 ล้านยูโรนะให้กับแบเกลมันในการลงจากตำแหน่งในการยินยอมออกจากตำแหน่งนี่คือว่านาเกลมันก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมที่แพ้ปารากวัยเขาก็พูดประมาณว่าเขาไม่ใช่คนหนีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ลงจากตำแหน่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่พูดกันแหละว่าแรงกดดันมันถาโถมอ่ะทางเดฟเบย์ก็นิ่งเฉยไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดและของทีมชาติเยอรมันในการเล่นฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับก็อ่ะตกลงยินยอมลงจากตำแหน่งจ่ายค่าชดเชยไป7 ล้านยูโรโดยประมาณนะให้ออกจากตำแหน่งทีนี้เนี่ยมันก็ในมุมคล้ายๆกับที่ผมบอกไว้ว่าพอเห็นนาเกียวมันแล้วก็รู้สึกถึงทางรูเบนอโมริมนะครับกลายเป็นว่าเออมันก็มีอะไรประมาณเนี้ยจากกลุ่มแฟนบอลจากสื่อจากอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาก็มองว่าจูเลียนนาเกลมันยึดติดกับระบบมากเกินไปแล้วก็ดูจะไม่ค่อยฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์สักเท่าไหร่รวมไปถึงแท็กติกที่มันจับยัดให้กับผู้เล่นต้องเล่นตามแท็กติกที่เขาออกแบบมาเป๊ะๆนะจนส่งผลให้นักเตะเยอรมันไม่สามารถ เล่นได้อย่างที่ตัวเองควรจะทำได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดก็คือการที่เขาไปขุดเอาเรื่องในอดีตมาด้วยสมัยที่คุมไบเยิร์นมิวนิกไล่ไปตั้งแต่มีปัญหากับทางลีรอยซานเน่นะครับจนสุดท้ายก็ซานเน่ก็ต้องออกจากไบเยิร์นไปนะการเสียเลวันดอฟสกี้ให้กับบาร์ซ่าแล้วปีนั้นชูเนียนาเกลมันก็เลือกที่จะไม่เสริมศูนย์หน้าขึ้นมานะก็จับใช้นักเตะเท่าที่มีอะโทมัสมูลเลอร์ไปเล่นเป็นหน้าเป้าโชโปโมเตงเป็นสำรองอะไรประมาณนั้นนะครับในปีนั้นน่ะที่นาเกลมันคุมบาเยิร์นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทั้งแฟนบอลหนังสือเขาก็มองว่าไม่ค่อยฟังใครอ่ะแล้วก็ยึดติดกับความคิดตัวเองว่าเนี่ยแหละดีที่สุดแล้วที่เขาออกแบบมากับแผนระบบเนี่ยนี่ก็เลยทำให้อย่างที่บอกไปว่าพอเห็นนาเกลมันพออะไรเงี้ยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าทำไมมันคล้ายๆกับลูเบนอโมริมหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะลักษณะของกุนซือหนุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะที่แบบว่าไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยตัวเราเจ๋งสุดถูกสุดแล้วคนอื่นเป็นใครว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
19: ผมว่ามันก็แล้วแต่บริบทแหละผมยังมองแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเขาไม่ฟังใครเขาดื้อนู่นนี่นั่นสมมุติว่ามันก็มีโค้ชอีกหลายคนแหละที่ยืดหยุ่นฟังแล้วก็เละเทะนึกออกไหมนักเตะไม่เชื่อมั่นมันก็แบบผมว่ามันอยู่ที่จังหวะแล้วก็บารมีใครบารมีมันดีกว่าใช่ไหมผมมองแบบนั้นนะกับนักกับอะไรแบบนี้เพราะเราก็เห็นกันมาเยอะอะอย่างแบบถ้าจะบอกว่ามันก็มีโค้ชที่พยายามปรับนู่นปรับนี่ปรับพยายามปังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแหละโค้ชหลายคนที่มันก็โดนกดจากตำแหน่งเพราะเหตุการณ์คล้ายๆกันน่ะ
20: ทีนี้เนี่ยห่านบอกว่าเขาไปแอบดีลกับนอยเออร์ใช่ป่ะพอดีไปเจอข่าวหนึ่งมาเมื่อ3ปีที่แล้วว่ามีกลุ่มนักเตะบาเยิร์นเนี่ยที่เขานำเสนอชื่อมาถึง7คนด้วยกันนะครับที่หนุนหลังบอร์ดบริหารบาเยิร์นในการปลดนาเกลมันซึ่งหนึ่งในเจ็ดคนนั้นคือมาเดลนอยเออร์นะนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็มีสเวนไลท์ผู้สับสุสมลองเลลอยซานเน่จามามูเซล่าชาวคันเซโลซาดิโอมาเน่แล้วก็ชักกาดาบีนี่คือเจ็ดรายชื่อที่โดนเปิดเผยมาว่าสนับสนุนนะครับให้ปลดนาเกลมันส่วนกลุ่มนักเตะที่ต้องการให้นาเกลมันทำทีมต่อเนี่ยที่มีรายชื่อออกมาก็มีโจโชคิมมิดปาไทเดอร์ลิกนะครับดาโยอุปเมกานโนแบงจาแมงปาวานโทมัสมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์นี่บอกว่าขอเป็นกลางไม่ขอเสนอความคิดเห็นนะก็เรียกได้ว่าณเวลานั้นที่นาเกลมันคุมบาเยิร์นนี่ก็โหเดือดอยู่เหมือนกันนะภายในห้องแต่งตัวนะครับมีทั้งคนเอาคนไม่เอาด้วยนะแต่หน้าตานาเกลมันเวลาคุมทีมทั้งสนามก็ค่อนข้างบ่งบอกอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเป็นพวกหัวดื้ออยู่เหมือนกันนะ
19: ผมว่าฟุตบอลยุคนี้มันก็ต้องแบบนั้นแหละมั้งมันก็ต้องแบบมันต้องเป็นโค้ชที่มีวิธีการแล้วก็มีอะไรแบบมีแนวทางค่อนข้างชัดเจนเป็นของตัวเองอะถ้าถามว่าปัจจุบันโค้ชสายยืดหยุ่นมีใครอะเรานึกออกบ้างไหมที่ไม่เอาแบบว่าคาร์โลอันเชลตินะ
20: น้อยมากที่จะแบบชัดเจนแบบ
19: ผมว่าแทบไม่มีแล้วมันฟุตบอลมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเอางี้ผมว่าเหมือนการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยที่ เอาเปรียบเรื่องทรงผมอ่ะทุกวันนี้น้อยโรงเรียนมากอ่ะที่จะแทบจะไม่มีแล้วมั้งยกเว้นโรงเรียนต่างจังหวัดอ่ะที่ตัดผมอ่ะส่วนใหญ่เจอแต่ไม่ตัดผมกันบานเลยถูกไหมผมว่ามันเปลี่ยนไปตามบริบทของยุคสมัยอ่ะคือที่เป็นเพื่อนนักเตะเข้าใจกับนักเตะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดอย่างแบบว่าโอลิกุนาโซชาอย่างเงี้ยที่แบบใส่ใจนักเตะพยายามปรับให้มีพื้นที่ในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแบบมันก็ไปไม่รอดหรือแม้แต่อย่างแบบโค้ชฮอร์เก้ซัมเปาลีอย่างเงี้ยที่เคยคุมอาร์เจนตินาแล้วผลงานนั่นๆมาเขาก็พยายามที่จะแบบปรับเอานักเตะไม่ดังลงเล่นสื่อว่าแบบโอ้โหจะใช้เมสซี่มากเกินก็ไม่ใช้นึกออกไหมแล้วสุดท้ายมันก็ไม่รอดอูนายเอมิลี่โอเคแหละเป็นโค้ชสายยืดหยุ่นของแท้แต่ก็ไม่ได้ไปรอดกับอาร์เซนอลถูกป่ะคือเป็นโค้ชที่แบบว่าพยายามที่จะบอกว่ามีระบบไหมผมว่าเขาไปเล่นที่ไหนเขาก็ปรับการเล่นให้มันเป็นแบบสไตล์ของทีมนั้นๆแต่มันก็ไม่รอดทีมชาติสวีเดนอย่างเงี้ยมีกองหน้าเยอะๆก็พยายามใส่อีซักกับชื่ออะไรนะเยอร์เกนเลสให้เล่นด้วยกันได้มันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมผมว่ามันแล้วแต่ผมพูดไงดีผมว่าโค้ชยุคนี้มันชัดเจนอย่างหนึ่งคือนักเตะเองเขามองว่าเขาต้องการคนที่แบบชัดเจนในแผนการเล่นไปสังเกตเลยนักเตะดังๆหลายๆคนเนี่ยมักจะเลือกโค้ชที่ระบบการเล่นชัดอย่างแบบโค้ชอยู่รอดในปัจจุบันแล้วมีอะไรแบบจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนลุยส์เอริเก้ถูกว่าลูซเอริเก้นี่ชัดเจนมากว่าบอลระบบต้องวิ่งแบบนี้ไม่วิ่งออกขายไปเลยแล้วทำไมถึงเวิร์กผมถามหน่อยไม่แข็งยิ่งกว่านายเกลมันเหรอถูกว่า
20: โ
19: อ้มีใครอะอย่างปีนี้เป๊ปผมตัดไปก่อนแล้วกันมันเป็นโค้ชเขาน่าจะไม่ใช่โค้ชยุคใหม่ของยุคนี้แหละ
20: คนระบบใช่ไหมนี่ไงที่เพิ่งโดนออกไปจากลิเวอร์พูลเนี่ยคนระบบชื่ออะไรลืมไปซะ
19: อันเดอร์ชอตถูกว่าอีลาวล่าเงี้ยถูกใจขวัญใจชาวปูไทยเด็กไทยทุกคนเนี่ยโอ้ผมว่าก็ไม่ต่างกันเนี่ยก็ระบบคือผมว่าทุกคนบนระบบหมดแหละมันหมดยุคสมัยของความที่จะบอกว่าเขาหัวดื้อหัวแข็งผมว่าโค้ชคนไหนที่ไม่มีระบบการเล่นเป็นหลักเป็นฐานเป็นแผนของตัวเองเนี่ยผมว่าโค้ชคนนั้นอยู่ไม่รอดในยุคปัจจุบันแล้ว
20: เนี่ยพอมานั่งไล่โอ้โหนอกจากมาเน่ซานเน่ตอนคุมบาเยิร์นกาเวนแบชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนเพราะว่ากาเวนแบชเล่นไม่ได้อย่างที่นาเกลมันต้องการก็เลยซื้อมาแล้วโดนจับดองไปเฉลย
19: ผมว่ามันก็แล้วแต่ผมว่าเอาอย่างนี้ทุกสโมสรมันมีแบบนั้นหมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะของใครมากกว่าเพราะอย่าลืมนะว่านาเกลมันเองอ่ะตอนที่โอเคแหละเขาอาจจะมีข้อไม่ดีตอนอยู่ไบเยิร์นถูกป่ะแต่โค้ชหลายๆคนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้กันเกือบทุกคนน่ะโดยเฉพาะคนที่เขามีคนที่เขาดังๆมันก็มีช่วงเวลาที่เขาโดนตำหนิตรงนี้แหละมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะผ่านตรงนี้ไปยังไงเยอร์เก้นคล็อปเองยุคนึงก็โดนเหมือนกันโจมตีว่าแบบโหแผนมันโดนจับได้จับทางได้แล้วหรือเปล่าเล่นบุกอย่างเดียวไม่มีเกมรับเลยใช่ป่ะหรือเป๊ปเองเงี้ยแบบ สิ้นสุดยุคเป๊ปแล้วหรือเปล่าผลงานโอ้พึ่งแต่จะหวังพึ่งแต่ฮาแลนด์บอลแบบระบบเป๊ปมันไม่มีแล้วเริ่มจะตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ทุกคนมันโดนพิจารณ์แหละแล้วยิ่งเป็นโค้ชสมัยนี้ผมว่าแผนการเล่นคุณไม่ชัดเจนอะถ้าบารมีคุณไม่ได้อะคุณอยู่ในวงการไม่ได้แล้วนะใช่ไหมเพราะว่านักเตะหลายๆคนเองอะเดี๋ยวคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยนักเตะสมัยก่อนบางคนคือเข้าใจได้ว่ากว่าการที่คุณกว่าจะได้ไปอยู่ทีมใหญ่แต่ละทีมอะมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแต่บางคนนี่ไม่ใช่บางคนนี่แบบได้อยู่ทีมใหญ่ตั้งแต่อายุ16 17อย่างเงี้ยอย่างแบบ15มาร์ตินโอเดกาดเงี้ยอยู่อย่างมาดริดไปแล้วอ่ะ
20: 14ด้วยซ้ำไปโอเดกาด
19: ใช่ถูกว่าพี่มูคูคือผมว่า
20: ไอ้คูโบก็ไปอยู่กับไอ้บาซ่าตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบ
19: คือผมว่ามันแล้วแต่แหละมันแล้วแต่คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่นายเกียร์มันเองเขาก็โดนเล็งมาตั้งแต่ช่วงเยอรมันเองยังไม่ไปบอลโลกเลยด้วยซ้ำช่วงที่เยอรมันไม่ชนะใครเลยอ่ะติดกันมาผมว่าเขาก็โดนแขวนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแต่ปรากฏว่าอ่ะพอใกล้จะเริ่มทัวร์นาเมนต์บอลโลกเหมือนเยอรมันเริ่มจะกลับมาเขาก็เลยเหมือนเงียบเรื่องนี้ไปแต่พอตกรอบบอลโลกแบบที่มันไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วดันแพ้ปาราไกวอ่ะโอ้โหเขาก็เลยแบบขอสักหน่อยวะ
20: นั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าคือข้อมูลมันมีอยู่ในมือแล้วแหละแต่อยู่ที่ผลงานแล้วถ้าดีก็ข้อมูลนั้นก็จะโดนดองไว้ก่อนรอวันที่มันล้มแล้วค่อยแฉออกมา
19: ใช่ผมว่ามัน
20: แต่มันดันกลายว่ามันไวกว่าที่คิดคราวนี้ก็โอ้โหข้อมูลทะลักมาเพียบทีนี้นี่ป้ายต่อไปก็น่าสนใจนะครับว่านายเกียวมันเนี่ยจะยังอยู่ในเยอรมันต่อเปล่าหรือว่าจะลองออกไปเปิดประสบการณ์เปิดโลกในลีกอื่นๆนะครับพอพูดถึงนายเกียวมันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันดูรู้สึกทำให้เรารู้สึกนึกถึงอาโมริมก็กับมิลานเนี่ยจะยังไงดีล่ะอาโมริม
19: ได้รอดูฮะ
20: เนี่ยมีข่าวว่าต้องการจะดึงเมสันเมาส์ไปร่วมทีมก็อตอีบราก็บอกว่าอยากจะได้เวอร์จิลฟันไดมาเป็นผู้นำในเกมรับโอ้ก็ถือว่าบิ๊กดีลเหมือนกันนะสำหรับทางเวอร์จิลฟันไดนะครับปัจจุบันเนี่ยเขารับค่าเหนื่อยกับลิเวอร์พูลอยู่ที่ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าย้ายไปมิลานจริงนั่นก็หมายความว่าอาจจะต้องลดเยอะอยู่มากๆอย่างเงี้ยนะมิลานไม่น่าจะแบกไหวมั้งค่าแรงเกินแสนเนี่ย
19: ครับ
20: เพราะว่าก็เห็นข่าวว่าล่าสุดเห็นข่าวว่าเวอร์จิลฟันไดก็ยังไม่ปิดโอกาสในการจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนั่นก็อาจจะยังพอมีความหวังนะสำหรับมิลานนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะดึงเวอร์จิลฟันไดซ์ไปร่วมทีมนะ
19: พูดถึงลีกอิตาลีเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้โค้ชใช่ใช่ใช่เรื่องโค้ชอ่ะพี่หมูในยุคก่อนเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะของอิตาลีนะคนที่คุมนานสุดเนี่ยก็เป็นเจวานนี่ตราปาโตนี่คุม9ปีกับอีก10เดือน
20: มิลานเหรอ
19: ที่ยูเวนตุสครับ
20: อ๋อยูเว่อ่าฮะ
19: ใช่แล้วคนที่คุมรองลงมาเนี่ยอันนี้เป็นโค้ชที่ยังคงคุมทีมอยู่ในยุคปัจจุบันแต่ว่าอายุก็เยอะแล้วก็คือจามเปียโรกัสเปรินี
20: กับอาตาลันต้าประมาณ9ปี
19: ใช่
20: มั้งใช่ไหม
19: ประมาณ8ปี8ปี11เดือนเนี่ย
20: ก็เกือบ9ปี
19: คาร์โลอันเชลอตติเอซีมิลาน7ปี7เดือน
20: อันนี้คือรอบแรกหรือเปล่า
19: น่าจะ
20: เขาโดน2รอบรอบแรกรอบเดียวมั้งนะถ้าใช้คำว่าคุมยาวอ่ะนะก็น่าจะรอบแรกรอบเดียวแหละแต่ก็ไม่มีใครเกิน10ปีถูกไหมแต่ปัตโตนี่ก็9ปีกว่า9ปีแก่ๆแต่ไม่ถึง10
19: ใช่
20: นี่คือ
19: คาโลนี่คุมเอซิมิลานรอบเดียวนะ
20: โค้ชยุคเก่านะยุคเก่าที่ว่าคุมนานสำหรับอิตาเลียอย่างเดียวนะ
19: ใช่คือคนหนึ่งที่เมื่อกี้พูดชื่อไปแล้วก็คือทางอเลกรีอ่ะอเลกรีคุม4ปีนะ
20: กับยูเว่รอบแรก
19: ใช่ครับ4ปีแต่ว่ามันอาจจะแบบมีภาพหน่อยว่ามันไป4ปีแบบ11เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงแบบ5ปีดีแต่ว่าเขามีภาพที่แบบเหมือนคล้ายๆว่าเขามีคุมรอบ2รอบ2ก็ประมาณ2ปีอีก10เดือนก็ตีว่าจริงๆมันก็คือแบบ2ฤดูกาลนั่นแหละ2ฤดูกาลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้รอบแรกกับยูเว่เนี่ยก็ประมาณ4ฤดูกาลครึ่ง
20: พอพูดถึงตรงนี้แล้วอ่ะณปัจจุบันนี้อาร์เตต้าปีที่7แล้วนะครับกับอาร์เซนอลนะเผลอแป๊บเดียวนะก็ถือว่าเป็นโค้ชที่เรียกได้ว่าคุมทีมในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรเดียวนานสุดแล้วณเวลานี้เพราะว่าคนที่ก่อนหน้านี้อย่างคล็อปกับเป๊ปก็ไม่อยู่แล้วนะครับเป๊ปนี่ก็10ปีกับแมนซิตี้ครอปก็9ปี
19: ใช่
20: ป
19: ั
20: จจุบันก็เป็นนี่แหละนะอาร์เตต้า
19: ผมว่าทีมใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็กลับมาใช้เทรนด์แบบนี้แล้วนะเทรนด์แบบว่าใช้โค้ชที่เขาให้โอกาสคุมให้โอกาสสร้างทีมกันยาวๆอ่ะ
20: ฮะ
19: เดี๋ยวนี้เริ่มที่จะแบบหลายๆที

0: ถึง43 ปีเลยนะ
1: โอ้โหครึ่งชีวิต
0: ใช่คุมตั้งแต่ปี1964จนถึงยุคปี2000น่ะ
1: โอ้โห43 ปีโอกแซนเนี่ยเคยเป็นทีมที่ก็ชื่อดังในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเทียบเท่ากับพวกบอกโดมักเซยลียงในยุครุ่งเรืองขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: ผลงานเด่นๆของอกแซก็ฟิลิปแม็กแซนะครับฟิลิปแม็กแซนะเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสแล้วก็รวมไปถึงไอ้เจ้าชิบิวซิเซ่นะครับที่เป็นผลงานการปั้นปลุกปั้นขึ้นมาของอกแซนะก็แสดงว่าสองคนนี้ก็อยู่ภายใต้การทำงานกับโค้ชคนนี้เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองคนก็ยุคในยุค2000ต้นๆที่มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับฟิลิปแม็กแซด
0: น่าจะผ่านมาบ้างแหละ
1: ชิบิวซิเซ่นะสองคนนี้แล้วก็เป็นนักเตะฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสด้วยกันทั้งคู่นะครับที่นึกเร็วๆออกนะเพราะว่าแม็กแซดก็
0: เอางี้ถ้าตัวดังๆอ่ะดังสุดคือเอริกกันโตน่ากับโอแซนี่แหละ
1: ก็ต้องผ่านมือแล้วเพราะคาโนน่าก็ยุค90
0: ใช่ที่เหลือเนี่ยตัวที่พอรู้จักก็มีชิวิลซีเซ่ฟิลิปแม็กแซดเงี้ยติมูตานิโอแล้วก็เอนโซชิโฟโรลองบอง
1: โรลองบลอง
0: ก็คือผ่านมือของคุณปู่ท่านนี้นะปัจจุบันแกอายุ87 ปีแล้ว
1: ยังอยู่อีกเปล่า
0: วางมือไปแล้วนะสโมสรสุดท้ายที่แกคุมก็คือล้องก็ถือว่าเป็นคนที่บุคลากรที่อยู่กับฝรั่งเศสลีกฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานส่วนคนอื่นๆน่ะที่คุมนานๆก็เนี่ยแหละคงมันหนีไม่พ้นแบบเซอร์เล็กจริงๆอ่ะมีวิลลี่มาเล่นะที่แกคุมกลาสโกว์เซลติกผมก
1: ส
0: ำลั
1: ป
0: ง
1: อต
0: เท
1: แ
0: ีย
1: ล
0: บอย
1: บ
0: ู่ว่
1: น
0: า
1: ะครับ
0: อันนี้1964เอาโอเคแกโหอันแต่ว่าแกอยู่ในยุคก่อนสงครามโลกปี1987เพราะฉะนั้นเอ้ยขออภัย1897เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีภาพของความไม่ค่อยเป็นทางการอย่างอันออฟฟิเชียลอยู่
1: ฟุตบอลยุคแรกๆแหละฟุตบอลร
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ด
0: ่
1: ับ
0: ใช่ใช
1: ระ
0: ่
1: บ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: สโมสรยุคแรกๆกันนะครับ
0: ครับแต่ว่าถ้าแบบว่าเอาเป็นแบบยุคใหม่ก็คือนี่แหละมีเซอร์เล็กมีอาร์เซน เวนเกอร์อย่างเงี้ยเซอร์เล็กนี่26 ปี 7 เดือน
1: อาร์เซน เวนเกอร์นี่ก็แซงเซอร์เล็กไปได้นะ
0: ไม่อาร์เซน เวนเกอร์21 ปีเซอร์เล็กกับ26
1: ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าอาร์เซน เวนเกอร์จะอยู่อาร์เซนอลได้นานถึงหลัก20 ปีอ่ะเพราะตอนแรกก็ตอนที่เห็นข่าวสมัยนั้นอ่ะก็ยังงงๆอยู่ว่าเขาเป็นใครมาจากญี่ปุ่นเป็นฝรั่งเศสมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตามข่าวก็คือเป็นคุณครูไม่ได้ว่าเป็นนักฟุตบอลอะไรเลยนะครับก็ก็แปลกใจดีเนี่ยแล้วอาร์เซนอลก็ไปเห็นข้อดีตรงไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้ไปดึงอาร์เซนเวนเกอร์มาจากการคุมทีมในญี่ปุ่นอะทีมอะไรนะโกเบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด
0: ครับ
1: อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับทีมใน
0: มิ
1: เ
0: โ
1: จ
0: ซโก
1: ลี
0: เ
1: ก
0: บ
1: ของ
0: เหร
1: ญี
0: อ
1: ่ปุ่นไม่แน่ใจว่าวิเซอร์โกเบหรือซานเฟเซ่ฮิโรชิมาอะไรสักอย่าง
0: เดี๋ยวลองเข้าไปดูให้
1: ก็ไปดึงมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาคุมโมนาโกมาก่อนนะเคยคุมโมนาโกมาก่อนอ๋อนาโกย่าแกมปัสเอทนะครับ
0: ครับใช่นาโกย่า
1: คือสมัยเป็นนักฟุตบอลเนี่ยแทบไม่ได้ลงเล่นเลยนะแล้วก็ไปทำแกม

0: ไปคุมกัมปั้นเองแค่ปีเดียวด้วยซ้ำแล้วก็อาร์เซนอลก็ดึงมาตั้งแต่ปี96แต่ใครจะไปคิดหรอดึงมางงงแบบคู่ต่อสู้งงอะใครวะอาร์เซนอลทำไมไปดึงมาวะกลายเป็นว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเซอร์เล็กฟอร์กูสันไม่ได้เฉยเลยนะครับอาจจะการลุ้นแชมป์ได้แชมป์เนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับเซอร์เล็กหรอกแต่ว่าเจอกันทีไรก็เดือดทุกทีแล้วยิ่งฉายาอะไรนะใบมีดโกนหนาบน้ำผึ้งใช่ไหมพูดไม่เยอะแต่เจ็บนะครับสำหรับอาร์เซนอลเวนเกอร์นะ
1: เนี่ยในยุคฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยอาร์เซนอลเซอร์อเล็กซ์เนี่ยอันดับหนึ่งเลย26 ปี 7 เดือนกับอีก24 วันส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นทางอาร์เซนอลเวนเกอร์นะครับ21 ปี 8 เดือนกับอีก29 วันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทางด้านของโวเกอร์ฟิงเก้เนี่ยคุมไฟบวกครับตั้งแต่ปี1991จนถึงปี2007 15 ปี 11 เดือน29 วันเอ๊ะทำไมมัน29 วันกันหมดเลยฮะ อยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนนี่นะแล้วก็มีดีโก้ซิเมโอเน่ปัจจุบันเนี่ย14 ปีแล้วนะครับ14 ปี 6 เดือนกับอีก11 วันที่นานๆมาอีกเนี่ยอันดับ5เป็นโทมัสชาร์ปคนเนี้ยพอเขาจำภาพได้อยู่ว่าก็คุมนานอยู่โทมัสชาร์ปกับทางไวเดอร์เบรเมนนะครับคุมตั้งแต่ปี1999จนถึงปี2013ก็14 ปีกับอีก5 วันแต่ส่วนใหญ่นี้ก็โค้ชเยอรมันนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเท่าที่ผมเห็น
0: นั่นกำลังจะพู
1: ค
0: ด
1: ริ
0: อ
1: ส
0: ยู่
1: เ
0: เ
1: ต
0: ล
1: ีย ย
0: ว่
1: น
0: า
1: สไตรคนนี้คริสเตียนสไตรนี่คุมไฟบวกเหมือนกันอู้ไฟบวกนี่มีโค้ช2 คนที่เขาคุมนานๆเหรอเนี่ย
0: กำลังจะพูดเลยอยู่เหมือนกันว่าพอเห็นที่หาข้อมูลมาแล้วก็เยอรมันก็เป็นอีกหนึ่งลีกนะที่แบบใช้กุนซือยาวๆแต่ว่าเป็นกุนซือในระดับทีมกลางๆนะครับไม่ได้ว่าใหญ่อย่างพวกบาเยิร์นดอร์ทมุนด์อะไรอย่างนั้นนะ
1: ใช่คริสเตียนสไตน์เนี่ยคุมตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2024นะถือว่าค่อนข้างจะนานเหมือนกัน
0: แล้วก็เป็นยุคสมัยล่าสุดด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่ายุคตั้งแต่90 80อะไรอย่างนั้นนะ
1: ใช่ก็คุมถึง12 ปี 6 เดือนนะเดวิดมอยติดกับเขาเหมือนกันเอเวอร์ตัน11 ปี 3 เดือน 16 วันในรอบแรกที่คุมนะ
0: ก็ตั้งแต่ปี2002 2003ประมาณนั้นนะเดวิดบอย
1: ประมาณ2002จนถึงปี2013ซึ่งเขายังไม่อันนี้คือไม่ได้นับรวมกับรอบแรกที่คุมเอ้ยไม่ใช่รอบแรกรอบสองไม่ไอรอบสองนี่คือไม่เอามานับรวมกันแค่รอบแรกอย่างเดียว
0: รอบสองนี่ก็เพิ่งเข้าสู่ปีที่สองแก่ๆเท่านั้
1: ใช
0: นเอ
1: ่
0: ง
1: ไอคนหนึ่งโอ้อันนี้ก็ติดอันดับไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับแต่มันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่ายุคใหม่ๆกุนซือไม่ค่อยมีใครคุมนานขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าคนที่จะเทียบเท่าได้ก็อย่างที่พี่มุกบอกไปแหละก็คือมิเกลอาร์เตต้าแต่ว่าปัจจุบันก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับคุมแมนซิตี้เนี่ยตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2026
0: ประ
1: ส
0: ม
1: รา ุ
0: ณ
1: ปร
0: สิ
1: ว
0: บ
1: มก็
0: ปี
1: ใช่9 ปี 11 เดือนกับอีก29 วันอ๋อสงสัยไอ้พวกที่มัน29 วันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงข่าวอ๋อนี่เดือนมิถุนายนจริงด้วย
0: หมด
1: ก็
0: ส
1: ค
0: ั
1: ื
0: ญ
1: อเหม
0: ญ
1: ือน
0: าไม่ทุน
1: ห
0: น
1: มด
0: า
1: สัญญาตัวเองใช่มันก็เลยลงท้ายที่29 วันไม่ได้ปลดออกจานเปียโรกาสเปลินี่อตแลนต้า8 ปีกับอีก 11 เดือนเยเกนคล็อปป์8 ปีกับอีก 8 เดือน22 วันคาร์ลโอนเชลอตติกับเอซิมิลาน7 ปี 7 เดือน23 วันแล้วก็เยเกนคล็อปป์อีกเหมือนกันโอ้คนเดียวทำสถิติไป2 รอบนะรอบไอ้เมื่อกี้เยเกนคล็อปป์กับลิเวอร์พูล8 ปี 8 เดือนส่วนเยเกนคล็อปป์กับดอร์ทมุนด์เนี่ย6 ปี 11 เดือน
0: ก็โอเคนะ6 ปีกันดอทมุนส่วนตอนอยู่กับไมล์น่าจะประมาณไล่เลี่ยกันนะ3 ปี4-5 ปีอยู่เหมือนกันมั้งตอนอยู่กับ
1: น่
0: ไม
1: าจ
0: ละ ์
1: ใช่เดี๋ยวผมขอดูกำลังจะหาอันดับต่ำกว่านี้เป็นหน่อย
0: ก็ถือว่าครอปก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่ไม่ได้ว่าเปลี่ยนงานบ่อยๆนะถ้านับรวมแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ระยะเวลาก็15-16 ปีคุม2 สโมสรนี้นะครับ ดมุน6ปีลิเวอร์พูล9ปีก็15ปีเข้าไปแล้วอายุตอนนี้55เท่าไหร่นะเจอร์เก้นคล็อปอายุ50 54 55มั้งคล็อป
1: แต่ว่านี้ผมคัดมาเฉพาะลีกใหญ่ก่อนนะเพราะว่าแน่นอนแหละผมว่าลีกย่อยๆอินเตอร์เดียหรืออะไรพวกนี้มันน่าจะมีสักคนที่คุมนานๆน่ะในโลกนะ
0: เจอร์เก้นคล็อป59 ปีตัดไป15 ปีในการคุมดอร์ทมุนด์กับลิเวอร์พูลก็ตอนนั้นก็อายุ44ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ย้อนหลังปีกตอนคุมไมล์รู้สึกว่าจะเลิกเล่นกับไมล์แล้วก็เป็นโค้ชเลยนะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเส้นทางอาชีพการเป็นโค้ชเจอร์เก้นคล็อปนะ
1: ครับ
0: ไมล์ไปดอทไมล์ตอนปี2001แขวนสตาร์ทตอนปี2001แล้วก็ขึ้นมาคุมไมล์อุ้ยอยู่กับไมล์ก็7 ปีเหมือนกันนะ2001ถึง2008แล้วก็มารับงานดอทมุนเลย3 สโมสรเท่านั้นแต่ว่าแต่ละสโมสรนี่ก็คือเกินหลัก5 ปีขึ้นไปหมดเลยนะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่ผลงานการคุมทีมของคล็อปมันจะดูแบบโอ้เรียกว่าอะไรล่ะเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างการวางระบบการคัดสรรนักเตะนู่นนี่นั่นทั้งหมดเนี่ยในกรอบระยะเวลา5 ปี 6 ปีเนี่ยมันถึงได้ประสบความสำเร็จกับพูดได้ว่าทุกทีมแหละนะ
1: เมื่อกี้นี่ผมไปถึงแค่12 คนนะแต่จริงๆในเอาแค่เฉพาะท็อป20เนี่ยต้องพูดแบบนี้นะครับว่าอันดับต่ำสุดเนี่ยอันดับที่20เนี่ยท็อป20คุมทีมได้นานเนี่ยนานสุดก็คือ4ปีกับอีก11 เดือนนะครับซึ่งจริงๆเท่ากัน1-2 คนเลยก็คือแฟรงค์ไรท์การ์ดจากบาร์เซโลนาปี2003จนถึงปี2008แล้วก็ฟาบิโอคาเปโลในช่วงที่เขาคุมเอซีมิลานปี1991ถึงปี1996 4 ปีก็อีก11 เดือน29 วัน
0: พูดรายการคุมบาซ่า4 ปีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจำภาพจำนะเวลานั้นรู้สึกว่ารายการเข้ามาไม่นานเข้ามาคุมบาซ่าไม่นานโอ้แต่ก็4 ปีก็ประมาณ3 ฤดูกาลกว่าๆอยู่เหมือนกันนะ
1: ถ้าพี่หมูว่าความรู้สึกว่าไรกาดกับบาซ่าไม่นานมีคนที่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่นานกว่ามอริซิโอโปเชตติโน5 ปี 4 เดือน
0: กับสเปอร์เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมรู้สึกว่าเขาม
1: ัน
0: ค
1: แป
0: ุ
1: ๊
0: ม
1: บเ
0: น
1: ดี
0: าย
1: ว
0: นเหม
1: น
0: ือ
1: ะ
0: นนั้นวะ
1: เหรอพี่หมูรู้สึกว่ามันนานเหมือนนั้นใช่ไหม
0: ใช่เพราะหรือเป็นเพราะว่าความสำเร็จในระดับหนึ่งในการพาทีมลุ้นแชมป์ในการปั้นนักเตะเอลิกไดเออร์เดเลอรี่แฮร์รี่เคนซอนฮึงมินอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนเขาวางโครงสร้างวางระบบคุมทีมมานานอ่ะนึกออกปะก
1: คว ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: จะ
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้นักเตะชุดสำเร็จรูปของเขาอ่ะแต่ก็โอ้5 ปีเองเหรอ
1: ใช่ก็ไล่ๆคือจริงๆโพเชตติโน่เนี่ยค่อนข้างจะไล่ๆกับพวกหลุยฟันเกามานูเอลเปเยกินี่หลุยฟันเกาอ่ะ5 ปี 9 เดือนมานูเอลเปเยกินี่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุมดูทางแล้วเบติสอยู่นะครับแล้วแล้วเบติสเนี่ยตอนเนี้ยเขายังไม่ลาออกด้วยยังอยู่ในตำแหน่ง5 ปีกับอีก11 เดือนแล้วก็3 วันคุมทีมเรอัลเบติสอยู่นะครับทางตัวของมานูเอลเปเยกินี่ส่วนราฟาเอลเบนิเตสเองคุมลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นเขาคุมเนี่ยปี2004จนถึงปี2010เลยนะ ก็นานอยู่
0: 2004โอ้6 ปี
1: ก็ตี
0: โด
1: ว่
0: ย
1: าห
0: ป
1: ้
0: รา ะม
1: ป
0: า
1: ี
0: ณ
1: 11 เดือนประมาณนั้นอันนี้เ
0: โ
1: อ
0: ด
1: าย ต
0: ป
1: าร ม
0: ะมาณ
1: ไทม์ไลน์ที่เขาทำงานนะแล้วก็มีออตมาฮิตเฟลคุมดอทมุนปี91ถึงปี97 5 ปี 11 เดือน29 วันเท่ากับราฟาเอลเบนิเตสแล้วก็คนที่เหนือกว่ารายชื่อที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยอันนี้คืออันดับ13อันดับ13ก็คืออิกมานอลอากวาซิลที่เคยคุมเรอัลโซเซดาดหก
0: เดี๋
1: ป
0: ยว
1: ี
0: คนน
1: ห
0: ั้
1: ก
0: น
1: เดือนกับอีกสามวัน
0: ย้อนไปหน่อยชิฟเฟลคุมบาเยิร์นกี่ปีนะ
1: ดอทมุนดอทมุนครับ
0: อ๋อดอทมุน
1: ห้าปี
0: ดอทมุ
1: ส
0: น
1: ิบเอ็ดเดือน29 วัน
0: พอชิฟเฟลเนี่ย ทำผลงานประสบความสำเร็จกับดอร์ทมุนด์ก่อนที่โดนบาเยิร์นดึงตัวไปแต่เขายกให้ว่าตอนอยู่กับดอร์ทมุนด์นานนานใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นแปลว่าทิเฟลอยู่กับบาเยิร์นไม่เกิน5ปีหรออ
1: ืมเดี๋ยวผมลองดูให้อ่ะแต่น่าจะไม่เกินนะถ้ามันมาตามเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีภาพเข้าออกหรือเปล่าปี98ถึงปี2004อยู่กับไบเยนเหรอ
0: หกปี
1: เออ
0: หกปีอยู่กับบาเยิร์นอยู่กับดอร์ทมุนด์ก็เท่ากันนี่หว่าประมาณหกปี
1: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่มันไม่ติดในลิสต์นะแสดงว่าเขามีช่วงที่เหมือนจะออกไปแป๊บหนึ่งหรือยังไงเขาเลยไม่นับอืม
0: เพราะว่าส่วนตัวหนึ่งในโค้ชที่อยู่ในใจเลยนะก็คือเดลอออตมาฮิเฟลเป็นโค้ชที่แกดูมาดนิ่งๆแกไม่ค่อยโวยวายแกไม่อะไรอ่ะแล้วแกดูแบบขรึมๆอ่ะในภาพจำนะตอนนั้นนะตอนที่เขาคุมบาเยิร์นอ่ะแกดูเป็นแบบโค้ชที่แบบดูมีคลาสที่แบบไม่ได้ผงผางโวยวายอะไรดูขรึมๆนิ่มๆกับอีกคนนึงก็คือของยูเวนตุสชื่ออะไรนะเราลืมชื่อเขาไปแล้วที่แกเคยมาคุมทีมในจีนด้วยชื่ออะไรนะโค้ชยูเว่อะ
1: เยอรมันนะครับ
0: ไม่ที่เป็นอิตาเลียนดิโค้ชยูเว่อะ
1: ลิปปี้เหรอ
0: ใช่มาเซโลลิปปี้นี่เป็นสองโค้ชที่เราว่าคาแรคเตอร์แกดูดีมากเลยแต่ลิปปี้เนี่ยจะโวกเวกมากกว่าออตมาฮิสเฟลแกจะดูขรึมๆหน่อยแต่ว่าทั้งคู่เรามีความรู้สึกว่าเป็นโค้ชที่แบบดูแล้ว เป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จมากๆในสายตาเรานะออตมาฮิเฟลกับมาร์เซโลลิปปี้คาแรคเตอร์แกดูแบบดูหน้าเกรงขามดีอ่ะสองคนเนี้ยแต่ตัดภาพมาที่เซอร์เล็กนี่คือแบบโอ้โหด่ายับโวยวายอยู่ข้างสนามแบบหน้าแดงก่ำเลยนะแต่ก็เป็นโค้ชในยุคเดียวกันขับเที่ยวกันมานะครับสามคนนี้นะลิปปี้กับยูเว่ฮิเฟลกับทางบาเยิร์นแล้วก็เซอร์เล็กกับแมนยูแกก็เจอกันในแชมเปี้ยนลีกในอะไรอยู่บ่อยๆจนยุคต่อมาก็นี่แหละอาร์เซนเวนเกอร์ถึงได้เข้ามา
1: อ๋อจริงๆทุมดอร์ทมุนด์เข้ากันครับ
0: เท่
1: อ
0: า
1: ื
0: กับ
1: ม
0: บาเยิร์นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: 5 ปี11 เดือน29 วันตา
1: ใช
0: มห
1: ่
0: ลัก
1: คร
0: ส
1: ับ
0: ูตร
1: เป๊ะ
0: หา
1: อ
0: ได
1: ื
0: ้
1: ม
0: น้อย
1: โอ้ก็
0: หาได้น้อยสำหรับโค้
1: ใช
0: ช
1: ่
0: สมัยนี้ที่คุมเกิน5 ปี
1: ก็เท่ากับว่าก็มีแค่สองคนเท่านั้นแล้วก็เป็นชาติเดียวกันด้วยก็คือออมาฮิเฟลกับทางเยเรนครอปที่คุมสองสโมสรแล้วติดอยู่ในลิสต์แบบว่าระดับแบบคุมนานอ่ะอืม
0: แล้วก็หนึ่งในสองสโมสรของทั้งสองคนคือดอร์ทมุนด์แปลว่าดอร์ทมุนด์แกก็ถ้าเจอโค้ชที่ใช่แกก็เลี้ยงยาวอยู่เหมือนกันนะถ้ามองในมุมนี้นะ
1: ครับแต่ก็ต้องใช่นะแต่จริงๆทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือแหละมันก็สมควรที่ต้องอยู่ยาว
0: แยนซอมเมอร์นี่ก็น่าจะ3-4 ปีเอ้ยขออภัยไม่ใช่แยนซอมเมอร์ชื่ออะไรนะโฟร์ดดอร์ทมุนด์ที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติเยอรมันด้วยคนนั้นก็น่าจะประมาณสี่ปี5 ปีอยู่เงี้ยนะมาเทียสซัมเมอร์น่าจะไม่ผิดใช่นะน่าจะใช่ชื่อมาเทียสซัมเมอร์ใช่ไหมมาเทียสซัมเมอร์คนนั้นก็น่าจะคุมดอทมูใช่มาเทียสซัมเมอร์นะครับคนนี้เนี่ยยุคแรกที่เรารู้จักกันดอทมูก็ตอนนี้แหละมาเทียสซัมเมอร์ แกอยู่กับดอดมุน4 ปีนี่ครับสำหรับปาเทียสซัมเมอร์แล้วก็แขวนสตั๊ดกับดอดมุนเนี่ยแหละเนี่ยอดีตแนวรับชาวเยอรมันทีมชาติเยอรมันปาเทียสซัมเมอร์ก็ดีเหมือนกันนะที่มันก็บ่งบอกว่าสโมสรในเยอรมันส่วนใหญ่แล้วก็ใช้งานโค้ชแบบไว้ใจให้แบบว่าโอ้โหอำนาจในการทำทีมเต็มที่อ่ะไม่ใช่
1: คว ร
0: ่า
1: ับ
0: เดี๋ยวปลดนะครับก็ดีนะมันก็เป็นการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็ไม่ทำให้ระบบทีมมันพังไวอ่ะเพราะว่าแน่นอนการแต่งตั้งโค้ชใหม่ปีต่อปีหรือว่า2 ปีเปลี่ยนทีเงี้ยมันก็หมายถึงว่าการที่ต้องมาเริ่มปูทางกันใหม่มาเริ่
1: ค
0: ม
1: รับ
0: บิ้วทีมกันใหม่นักเตะย้ายเข้าย้ายออกกันแทบจะทุกปีอะไรอย่างนั้นนะดูได้อย่างกรณีของเชลซีเงี้ยพอเปลี่ยนโค้ชทีก็นำเข้าขายออกเปลี่ยนโค้ชทีก็นำเข้าขายออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูนะว่ายุคต่อไปเนี่ยทางชาบี้อลองโซ่เนี่ยจะอยู่ได้นานขนาดไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าดูจากตอนเหตุการณ์ของมันดิมันก็บ่งบอกเหมือนกันนะว่าก็ไม้แข็งอยู่เหมือนกันนะสำหรับชาบี้อลองโซ่นะในการคัดเลือกนักเตะมาเข้าสู่ทีมนะครับ
1: ครับโอ้น
0: ท
1: ี
0: ี
1: ่
0: นี้
1: ผมเ
0: ก
1: อา
0: ็
1: แบบว่าที่เป็นสโมสรแบบทั่วโลกเลยเนี่ยกีล็อกเนี่ยหรือว่ากีลุยเนี่ยอะไรเนี่ยของโอแซเนี่ยเขาก็ยังนานสุดนะ
0: โอ้โห43
1: ป
0: ป
1: ี
0: ีไม่มีใครทำสถิติเกินเขาแล้วล่ะถ้าหลัก40
1: ใช
0: ป
1: ่
0: ีเนี่ย
1: แล้วก็
0: เต็
1: ม
0: ม
1: ี
0: ทีก็ให้สามสิบอ
1: โซ
0: ะ
1: โน่ไอโจโมโซโน่อะไรเนี่ยคุมทีมโจโมคอสมอส
0: เห็นตัว
1: 32
0: เอง
1: ปี
0: แต่ว่าแต่เห็นนะอย่างที่บอกเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน30อะ
1: ใช่
0: ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะเดี๋ยว
1: คร
0: ใน
1: ับ
0: เวลาเที่ยงคืนนะครับเจ้าภาพร่วมแคนาดาจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ16 ทีมสุดท้ายกับโมร็อกโกคู่นี้ก็ถือว่าน่าดูนะโมร็อกโกนะครับว่าจะทะลุไปสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายได้หรือเปล่าแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็อยู่กันยาวๆได้แหละนะสำหรับใครหลายๆคนที่ไม่ได้ทำงานในวันอาทิตย์ก็นู่นเลยครับตี 4เลยรอดูว่าที่แชมป์อย่างฝรั่งเศสจะพบกับปารากวัยน
1: คระ ับ
0: ปารากวัยจะช็อกโลกได้หรือเปล่าช็อกแรกไปแล้วเขี่ยเยอรมันตกรอบจะมีช็อกที่สองเขี่ยฝรั่งเศสตกรอบได้หรือเปล่านะแต่ดูจากชื่อชั้นนักเตะแล้วก็ปารากวัยเนี่ยแหละน่าจะได้จองตั๋วกลับบ้านนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ครับในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้เรา2 คนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่องรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาโดยประมาณถึง14นาฬิกานะครับกับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาสู่การแชร์กันในรายการนะครับไม่ว่าจะจากทั้งทางคุณสุวิชานะครับหรือว่าจากทางผมนะครับที่จะนำมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการกันได้นะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราจะพบกันเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังกันได้นะครับเรื่องบ้านและการก่อสร้างนั้นมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายมีรายละเอียดมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาบ้านนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะอะไรครับเพราะบ้านมีอายุการใช้งานนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับบ้านนั้นใช้งานนะครับใช้ไปมันก็จะมีโอกาสนะครับเสื่อมสภาพของวัสดุนะครับตามอายุของการใช้งานแต่ถ้าบ้านที่เราอยู่มีการดูแลมีการบำรุงรักษานะครับอยู่ต่อเนื่องนะครับคุณภาพของวัสดุมันก็ยังคงอยู่นะครับกับบ้านของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะมาแชร์กันเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้วัสดุในการสร้างบ้านไม่ว่าจะเรื่องของการใช้วัสดุในการปรับปรุงบ้านนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนั้นก็จะติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารนะครับดูคลิปต่างๆนะครับหลายท่านดูคลิปเยอะจนบางครั้งนะครับจำสับสนดูของท่านนี้อาจจะไปจำเป็นของอีกท่านหนึ่งดูจากของอีกท่านหนึ่งอาจจะมาคุยกับอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับความหลากหลายของวัสดุนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านสามารถฟังรายการทุกรายการนะครับทางสถานีวิทยุคลื่น FM 97นะครับฟังทางหน้าปัดวิทยุหรือท่านบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีวิทยุนอกจากฟังในรถฟังในรถก็ยังเปิดวิทยุฟังได้แต่ถ้าอยู่นอกรถไปนู่นไปนี่นะครับไม่มีใครฟังวิทยุนะครับไม่ยากครับการสื่อสารการแชร์กันวันนี้นะครับมันมีความคล่องตัวครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องฟังจากหน้าปัดวิทยุเสมอไปเพียงท่านมีอินเทอร์เน็ตใช้และผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเพราะอะไรครับเพราะท่านใช้มือถือเพราะท่านใช้มือถือมันก็จะมีสัญญาณมือถือสัญญาณที่เข้าเน็ตได้เพียงแต่ว่าท่านจะเข้าเน็ตน้อยมากแตกต่างกันนั่นเองนะครับแน่ๆครับท่านสามารถฟังทางวิทยุได้แล้วที่วิทยุนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านก็ยังสามารถที่จะฟังรายการทางวิทยุได้เพียงแต่เข้าไปฟังในเว็บไซต์ครับท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับ fm97qfm.com นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องทางที่ท่านสามารถฟังได้นะครับในทุกรายการทุกรายการนะครับของทางวิทยุนะครับทาง fm 97นะครับท่านสามารถที่จะฟังได้นะครับทุกรายการเลยนะครับและผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถ้าขึ้นรถนะครับผมก็จะล็อกคลื่นไว้เลยนะครับ FM 97นะครับก็ฟังรายการนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงที่เราขับรถนะครับเราก็จะเปิดฟังมีทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นข่าวสารต่างๆนะครับช่วงต้นชั่วโมงนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องการกีฬาเรื่องภาษานะครับเรื่องพระเรื่องวงจุ้ยต่างๆนะครับมีครบนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาที่ท่านได้เปิดฟังอ่ะ นะครับนั่นคือช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นฝากช่องทางว่าวันนี้ท่านสามารถติดตามฟังรายการวิทยุนะครับ FM 97นะครับทางวิทยุหรือฟังทางเว็บไซต์นะครับที่ www.97qfm.com นะครับแล้วก็ติดตามนะครับได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพเพียงแต่วันนี้นะครับเป็นอีก1วันที่ผมนั้นส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยเพราะฉะนั้นวันที่ส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยนะครับท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพทางเพจนะครับแต่ว่าท่านสามารถฟังวิทยุได้แต่ถ้าวันไหนนะครับวันที่ผมจัดรายการเป็นระบบสายสดส่งเสียงตามสายมาพร้อมภาพนะครับการสื่อสารหรือการจัดรายการผมจะมี2รูปแบบรูปแบบหนึ่งคือส่งเสียงตามสายมาอย่างเดียวนะครับท่านก็จะได้ฟังแต่เสียงนะครับไม่เห็นภาพนะครับซึ่งก็จะฟังได้2ช่องทางหลักก็คือทางวิทยุนะครับทางเว็บไซต์แต่ถ้าวันไหนที่ผมอยู่ที่ห้องเรียกว่าห้องรวมส่งของผมเองถ้าห้องรวมส่งของผมเองนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพพร้อมเสียงซึ่งก็สามารถฟังทางวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.97qfm.com แล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านถ้าวันไหนที่เป็นสดพร้อมภาพเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้มากกว่า1ช่องทางคือได้ทั้งทางเว็บไซต์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube แต่ถ้าเป็นการส่งเสียงตามสายพร้อมภาพสดก็จริงแต่ผมอยู่นอกสถานที่แล้วเอื้ออำนวยในการออกอากาศได้นะครับท่านก็อาจจะได้ชมแต่ทางเพจเพราะว่าเมื่อตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับบางทีการสื่อสารมันเขาเรียกว่าแต่ละช่องทางนะครับอย่างวันก่อนผม อยู่ข้างนอกแล้วก็อยากจะสื่อสารแบบภาพพร้อมเสียงสดๆเนี่ยนะครับแต่ด้วยสัญญาณมันไม่ดีก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ทั้งหมดต้นชั่วโมงที่เราพูดคุยนั้นก็เพื่อที่จะบอกกล่าวช่องทางที่ท่านสามารถฟังชมนะครับรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านหรือรายการอื่นๆของทางสถานีนะครับวันนี้ครับวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับกับช่างรู้คู่บ้านวันนี้ผมสัญชัยกนันท์ก็อยู่พูดคุยกับทุกท่านแล้วก็จะนำเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาแชร์วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมขออนุญาตแชร์เรื่องของวัสดุก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะว่าในช่วงของการจัดรายการที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีแชร์แล้วก็ย้ำนะครับว่าวันนี้หลังจากที่ผมพูดถึงเรื่องของการใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นในการซ่อมรอยร้าวนะครับหลายคนก็สนใจเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับในการซ่อมรอยร้าวที่พื้นหรือแม้กระทั่งรอยร้าวที่เกิดที่คานหรือที่เสานะครับถ้าเป็นรอยร้าวเส้นเล็กๆที่เราไม่สามารถที่จะสกัดหรือเจาะลึกเข้าไปได้นะครับเราสามารถใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นในการซ่อมรอยร้าวได้ไม่ว่ารอยร้าวที่พื้นรอยร้าวที่พื้นนั้นอาจจะทำงานสะดวกนะครับก็ใช้วิธีนะครับหยอดไปตามร่องรอยร้าวหรือใช้ไซลิงอัดอีพ็อกซี่ลงไปตามรอยร้าวที่พื้นให้มันวิ่งไปตามรอยร้าวทั้งหมดก็สามารถทำได้รอยร้าวที่เสาก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวท่านติดตามนะครับ อาจจะได้เห็นคลิปหรือมีคลิปอยู่ใน YouTube นะครับก็จะเป็นการซ่อมนะครับรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่อินเจคชั่นที่เสานะครับซึ่งมันเป็นรอยร้าวเส้นเล็กๆเป็นรอยร้าวหรือเป็นงานซ่อมที่เราเคยซ่อมแล้วนะครับเป็นงานซ่อมที่เคยซ่อมแล้วนะครับมาหลายปีนะครับแต่ปีนั้นที่มีการซ่อมวัสดุที่ใช้นะครับมันจะคนละรูปแบบกับในปีปัจจุบันวันหนึ่งอายุการใช้งานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมันถึงจะพิสูจน์ได้ว่าวัสดุบางอย่างนะครับมันยังอยู่ได้แต่มันยังคงมีโอกาสเกิดปัญหาในที่เดิมหรือในตำแหน่งเดิมนะครับหรือตำแหน่งใกล้เคียงกับเดิมก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเราก็จะต้องมาดูว่าแล้ววัสดุที่ผมจะเข้าไปแก้ไขนั้นคืออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านติดตามนะครับผมจะทำคลิปมาให้ดูกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเสาอาคารที่เราเคยซ่อมด้วยชุดซ่อมนะครับแต่ชุดซ่อมณวันนั้นนะครับคือปี2017นะครับปีนี้ก็ถ้าปีอะไร2026ท่านก็ลองดูแล้วว่ากันนะครับว่ากี่ปีผ่านไปนะครับ2017นะครับปี2017คือผมได้ทำคลิปในการซ่อมรอยร้าวที่เสานะครับมันก็อยู่มาได้หลายปีนะครับแต่วันหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดรอยแตกระหว่างปูนที่เราซ่อมกับคอนกรีตเดิมนะครับเพราะรอยแตกนี้นะครับ ผมก็จะใช้วิธีในการอัด epoxy injection เข้าไปในรอยแตกนะครับแทนการสกัดเพราะว่าแผลมันยังเล็กเพื่ออะไรครับเพื่อไปหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมนะครับเพราะอะไรครับเพราะความชื้นที่มันอยู่ด้านใต้มันอาจจะขึ้นมาในคอนกรีตแล้วทำให้เหล็กบางส่วนที่วันนั้นที่เราซ่อมจุดนั้นแล้วมันอาจมีจุดนึงที่มันอยู่ข้างในนะครับที่มันยังคงไม่เกิดปัญหาเมื่อปี2017แต่มันอาจจะมาเกิดปัญหาในปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะบรรเทาหรือหยุดมันนะครับโดยการที่เราไม่ต้องไปสกัดทิ้งนะครับผมก็จะใช้วิธีในการใช้ epoxy injection เนี่ยนะครับเป็นวัสดุในการซ่อมรอยร้าวตรงนี้แต่ทีเนี้ยปัญหาคือเราไม่รู้ว่ารอยร้าวเนี่ยนะครับมันลึกแค่ไหนเพราะพอเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนนะครับเราก็ต้องใช้น้ำยาเยอะเพื่ออัดน้ำยาเนี่ยนะครับให้มันวิ่งเข้าไปตามรอยร้าวให้จนเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอยร้าวนั้นมันทะลุอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาแล้วเพราะน้ำยาที่เราอัดไปนะครับมันก็จะไหลออกตามรูโพรงไปจนหมดสิ้นอันนี้คือความยากแต่ในความยากไม่เป็นไรครับผมก็จะใช้วิธีว่าผมก็จะใช้วิธีในการอัดน้ำยานะครับจากรอยร้าวด้านล่างเพื่อให้น้ำยามันวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้ารอยมันวิ่งขึ้นไปด้านบนได้เมื่อไหร่นะครับเราก็จะรู้ว่านะครับมันเต็มอยู่ข้างในแต่ถ้ามันใส่เข้าไปนะครับในรอยร้าวที่แค่ประมาณสัก30เซนนะครับแล้วมันไม่หยุดเนี่ยนะครับแสดงว่าข้างในมันเป็นโพรงทะลุผมก็อาจจะใช้วิธีว่าผมก็จะหยุดเพื่อให้น้ำยาที่มันเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับมันแห้งแข็งแล้วเราค่อยอัดเติมเข้าไปมันก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้ epoxy injection ซึ่ง epoxy injection ที่เราใช้ซ่อมรอยร้าวนั้นนะครับมันก็จะมีแบบ high pressure กับ low pressureนะครับไฮเพรสเชอร์เนี่ยมันกรณีที่เป็นรอยร้าวที่มันมีความยาวมีความลึกมีความหลายขนาดนะครับเราสามารถใช้แบบไฮเพรสเชอร์ดันเพื่อให้มันวิ่งไปจนเต็มแต่ถ้าเป็นรอยร้าวที่ไม่ใหญ่นะครับไม่เยอะไม่กี่เส้นเราอาจจะต้องใช้แบบโลเพรสเชอร์หรือรอยร้าวที่มันเป็นเส้นบางๆเพราะโลเพรสเชอร์มันจะทำให้น้ำยานะครับมันค่อยๆเข้าไปแต่ถ้าไฮเพรสเชอร์มันอันปุ๊บนะครับปื๊ดเดียวนะครับมันไปเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ารอยร้าวแบบนะครับแบบไหนขนาดไหนนะครับที่เราจะใช้อันนั้นคือการใช้ epoxy injection วันนี้ครับ epoxy injection แบบ DIY ครับepoxy injection แบบ DIY นั้นนะครับท่านสามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับผมมี epoxy injection แบบ DIY นะครับที่มี epoxy แล้วก็มีในส่วนของไซลิงนะครับสำหรับใช้ในการซ่อมรอยร้าวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สอบถามกันมาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่า epoxy injection ในการซ่อมรอยร้าวนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ติดตามกันนะครับเราก็จะพยายามหาวัสดุเหล่านี้นะครับมาใช้ในการแก้ไขหรือมาใช้ในการปรับปรุงนะครับการซ่อมรอยร้าวนะครับทีนี้อันนั้นคือ epoxy injection สำหรับซ่อมรอยร้าวที่พื้นรอยร้าวที่พื้นเมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมีโป้ด้วย epoxy epoxy ที่เราโป้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เป็น epoxy epoxy ซีเมนต์หรือเป็น epoxy แบบเนื้อครีมขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จปุ๊บก็จะทำระบบกันซึมด้วยนะครับปิดพื้นผิวนะครับระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องหรือระบบกันซึมก่อนที่จะปล่อยเปลือยก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ทีเนี้ยนะครับที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับก็จะมาในส่วนของเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของรอยร้าวนะครับรอยร้าวบางส่วนนะครับเราต้องใช้ epoxy injection อัดเข้าไปนะครับบริเวณนั้นบริเวณไหนครับก็คือบริเวณที่นะครับมีเหล็กอยู่ข้างในแต่มันมีรอยร้าวอีกหลายจุดที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ epoxy injection ก็คือรอยร้าวบนผนังรอยร้าวบนผนังปูนฉาบรอยร้าวผนังชนเสานะครับรอยร้าวเหล่านี้นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนผนังเนี่ยครับมันไม่มีเหล็กนะครับผนังที่เราก่อขึ้นมานะครับเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรืออีพีดีมวลเบาเป็นวัสดุที่มีการก่อมีการติดตั้งและก็มีฉาบปูนอิฐมวลเบาอิฐบล็อกอิฐมอนก็จะเป็นระบบการก่อแล้วก็ฉาบปูนEPD บนเบาเป็นระบบติดตั้งแล้วก็ฉาบปูนเพราะฉะนั้นครับปูนที่ฉาบบนพื้นผิววัสดุเหล่านี้มันมีโอกาสแตกร้าวได้จ จะเป็นการแตกร้าวแตกลายงานะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับรอยแตกแบบนี้เป็นรอยแตกที่ไม่อันตรายเป็นรอยแตกที่ผิวปูนฉาบไม่อันตรายนะครับเป็นรอยแตกร้าวแตกลายงานะครับแตกจากแรงตึงผิวนะครับแตกจากการที่ตีน้ำเร็วตีน้ำช้าแล้วก็ฉาบหรือการบ่มปูนฉาบไม่ดีนะครับทำให้เกิดการแตกร้าวซึ่งเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายย้ำก่อนนะครับว่าเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายเราถึงเลือกใช้วัสดุในการซ่อมรอยร้าวได้วัสดุที่เราใช้ซ่อมรอยร้าวนะครับส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแดปแดปหรืออะคริลิกโป้การใช้แดปหรืออะคริลิกโป้นั้นสามารถใช้โป้ซ่อมรอยร้าวได้ไหมได้นะครับตอบตรงๆว่าได้นะครับการที่เราจะใช้วัสดุโป้ซ่อมรอยร้าวนะครับเราจะใช้แดปเราจะใช้อะคริลิกโป้นะครับเราจะใช้โพลีรีเทนนะครับสามารถซ่อมรอยร้าวพวกนี้ได้แต่นะครับบางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าวัสดุที่เราใช้ไม่ว่าแดปไม่ว่าอะคริลิกโป้ไม่ว่าจะเป็นPU นะครับที่เราซ่อมไปแล้วนะครับมันมีการมีโอกาสผมบอกมีโอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวตามไหมเช่นการที่เราใช้แดปถ้าเราใช้ไม่ดีเวลาเราไปสกิมหรือฉาบทาสีเนื่องจากแดปมันมีโอกาสที่จะยืดหยุ่นให้ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อยืดหยุ่นที่ให้ตัวได้นะครับไอสีที่เราทามันอาจจะแตกตามนะครับอะคริลิกโป้ก็เช่นเดียวกันนะครับความเป็นอะคริลิกมันอาจจะมีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นสูงนะครับพอมันมีการให้ตัวหรือการยืดหยุ่นสูงปุ๊บนะครับสีที่ไปทาทับมันอาจจะแตกตามเพราะอะไรครับเพราะมันไม่สามารถยืดหยุ่นเท่ากับอะคริลิกนะครับหรือ PU ได้นะครับวัสดุที่ผมพูดแบบนี้นะครับผมมีวัสดุปลูประเภทหนึ่งที่นะครับเรานำมาใช้นะครับแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับมาใช้กับงานฉาบผนังนะครับไม่ว่าจะปูนฉาบอิฐมวลเบาปูนฉาบอิฐมอนปูนฉาบทั่วไปนะครับหรือแม้แต่ผนังชนเสาหรือรอยแตกร้าวที่พื้นหลายจุดที่ไม่ได้ส่งผลต่อเหล็กโครงสร้างด้านในนะครับเราเรียกว่า KB330 ครับเป็นวัสดุประเภทอีพ็อกซี่เช่นเดียวกันนะครับเป็นวัสดุชนิด2ส่วนผสมนะครับที่สามารถนำมาใช้โป้ตามรอยร้าวได้แต่มีข้อสำคัญแล้วข้อย้ำคือรอยร้าวเหล่านี้ต้องมีการกรีดหรือทำให้รอยร้าวนั้นมีร่องมีช่องว่างเป็นร่อง V นะครับเป็นร่องตรงๆเป็นร่อง V ให้มีความกว้างสักประมาณ 2-3 มิลนะครับกว้าง 2-3 มิลลึก 1-2 มิลนะครับให้มีความกว้างและมีความลึกนะครับตั้งแต่2มิล3มิลจนถึง1เซนนะครับถ้าร่องใหญ่ๆท่านก็สามารถที่จะแต่งร่องให้มันมีความสม่ำเสมอถ้าร่องเล็กๆท่านก็กรีดร่องให้มันมีความกว้างแบบร่อง V หรือใช้ลูกหมูในการกรีดเป็นแค่ร่องนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะใช้นะครับในส่วนของการวัสดุในการซ่อมรอยร้าวได้ซึ่ง KB330 ที่ผมบอกนี่นะครับมันจะเป็นอีพ็อกซี่ชนิดหนึ่งต้องผสม A กับ B เข้าด้วยกันซึ่งการผสมนะครับเราใช้วิธีชั่งได้เลยนะครับไม่ต้องชั่งไม่ต้องให้ชั่งกะบอกว่าแค่1ต่อ1เขาจะเอา A กับ B มาอย่างละเท่าๆกันแล้วก็มากวนๆแล้วก็ไปโป้ตามรอยร้าวแต่มีข้อสำคัญเตือนย้ำเตือนไว้ว่าการใช้วัสดุโป้ซ่อมรอยร้าวแบบนี้นะครับอันที่1ท่านจะต้องมีการกรีดหรือครูดร่องให้มีความกว้างและมีความลึกการกรีดเช่นกรีดด้วยลูกหมูกรีดด้วยปลายเกรียงกรีดด้วยตะปูคอนกรีตนะครับขอแค่มีร่องมีความกว้างมีความลึกให้เนื้อของนะครับKB330 นะครับลงไปอยู่ในร่องอันนี้แหละครับเป็นข้อย้ำเตือนจริงๆเพราะนะครับผมเองมีโอกาสไปเจอมาว่านะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้ำว่าท่านมีการกรีดแล้วก็ใช้โป้ซ่อมเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหากลับมาซ้ำแต่มีหน้างานหนึ่งนะครับที่เราไปทำแล้วนะครับยังไม่ทันไปถึงไหนเลยครับแค่โป้เสร็จทาสีเสร็จนะครับยังไม่ทันถึงกันส่งมอบเลยครับปรากฏว่ามันเกิดรอยร้าวที่ผนังในตำแหน่งเดิมเลยนะครับเราก็สอบถามช่างช่างบอกว่ากรีดทุกร่องแต่ผมอ่ะพอดูจากลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นผมมั่นใจเลยว่าจุดที่โป้เหล่านี้นะครับไม่ได้กรีดร่องแน่นอนไม่ได้กรีดร่องให้กว้างขึ้นนะครับเพราะง่ายมากเลยครับ ลองขูดนะครับขูดออกพอขูดออกเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ส่วนที่โป้นะครับมันก็จะออกมาเป็นแผ่นเลยรอยร้าวก็ยังคงอยู่สภาพเดิมนะครับเราก็ไปหาร่องที่เราเคยโป้และไม่ร้าวพอขูดออกไปนะครับเราก็จะพบว่ามันมีเนื้ออยู่ในร่องเห็นไหมครับว่าการใช้วัสดุซ่อมรอยร้าวเนี่ยนะครับเราจะต้องมีร่องรอยร้าวให้มันลงไปอยู่ข้างในได้เพื่อให้นะครับวัสดุมันมีพื้นที่ในการยึดเกาะวัสดุประเภทนี้นะครับเวลาที่เราใช้นะครับเรามักจะบอกว่าเราต้องการที่มันยืดหยุ่นสูงเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าเกิดผนังมันมีการแตกเพิ่มนะครับมันจะได้ยืดได้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงจะช่วยป้องกันการแตกร้าวเพิ่มได้แต่ท่านต้องทำใจให้ได้ว่าเมื่อเราใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อไหร่ที่มีการยืดออกหดกลับยืดออกหดกลับสีที่เราทานี่นะครับมันไม่สามารถยืดหยุ่นหรือยืดออกหดกลับได้เท่ากับวัสดุที่เราใช้เช่น PU นะครับเช่น MSP modified silicone ผสมโพลิเมอร์พวกนี้นะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงสีที่ทาอาจจะไม่สามารถยืดหยุ่นได้เท่าก็จะแตกตามแต่ในส่วนของ KB330 เนี่ยนะครับมันจะเป็นวัสดุที่ให้ตัวได้คำว่าให้ตัวได้กับยืดหยุ่นสูงต่างกันครับยืดนั้นคือมันยืดออกและหดกลับแต่คำว่าให้ตัวได้มันอยู่ที่เดิมครับแต่มันสามารถที่จะขับขยับขยื่นนะครับมันไม่ได้ดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกแต่มันสามารถขยับขยื่นได้นะครับเขาเรียกว่าการให้ตัวการขยับของมันเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดการแตกร้าวของวัสดุที่เราทาทับหน้าได้ยกเว้นว่ามันมีการขยับขยื่นที่มากเกินไปสีที่ทามันอาจจะมีการปรีได้แต่เนื้อข้างในนั้นยังคงอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งสำคัญอันดับ2คือนอกจากว่าอันดับ1คือเรื่องของมีร่องรอยร้าวมีความกว้างมีความลึกให้เนื้อของ KB330 ลงไปอยู่แล้วนะครับการทำงานนะครับเราจะต้องปาดขวางร่องซ้ำๆเพื่อให้เนื้อมันลงไปอยู่ในร่องแล้วก็ปาดตามแนวยาวจนเต็มและให้เนื้อของมันนะครับคร่อมออกซ้ายขวานะครับ 3-5 เซนเพราะอะไรครับเพื่อเนื้อลงไปอยู่ในร่องแล้วมันจะมีปีกครับที่มันคร่อมอยู่ซ้ายขวานี่แหละครับคือปีกของอีพ็อกซี่ที่มันจะช่วยนะครับให้เนื้อนั้นนะครับมันเป็นการปกคลุมพื้นผิวแล้วหลังจากแห้งท่านก็สามารถที่จะขัดแต่งให้เรียบก่อนที่จะทาสีได้อันนี้คือวิธีการในการใช้วัสดุซ่อมรอยร้าวเห็นไหมครับวัสดุซ่อมรอยร้าวนั้นมันจะมีหลายประเภทอะคริลิกแดปนะครับโพลีรีเทนหรือจะเป็น KB330 นะครับที่เป็นวัสดุในการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยร้าวขนาดตั้งแต่1มิล2มิล3มิลจนถึง1เซนนะครับแต่ถ้ารอยร้าวที่กว้างเกินไปเมื่อเราใช้บางครั้งมันจะเกิดการยุบตัวหรือเกิดการไหลตัวเนื่องจากมันเป็นของเหลวที่มีความหนืดไม่ใช่ของที่โป้ไปปุ๊บมันจะแห้งแข็งเพราะถ้าเราโป้ในแนวดิ่งแล้วถ้าร่องมันใหญ่นะครับมันก็อาจจะเกิดการไหลในขณะที่มันยังไม่แห้งได้เพราะถ้าส่วนไหนมันเกิดการยุบตัวเราสามารถโป้ซ้ำได้หรือเราใช้ปูนฉาบบางมาแต่งได้ชั้นแรกร่องที่มีความลึกความกว้างนั้นเราต้องใช้ตัว330เนี่ยนะครับโป้ลงไปจนเต็มส่วนถ้าเกิดมันเกิดการยุบตัวเกิดการไหลนะครับมันอาจจะไปบางส่วนส่วนที่ยุบตัวนั้นเราสามารถใช้วัสดุนะครับพวกฉาบผิวบางหรืออะคริลิกนะครับมาโป้ซ้ำนะครับให้เรียบแล้วก็ขัดแต่งให้เรียบได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของวิธีการใช้และมีวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะครับรอยร้าวไม่ว่าที่พื้นหรือที่ผนังนะครับส่วนใหญ่ถ้าซ่อมด้วยวัสดุประเภทอะคริลิกแดปนะครับหรือจะเป็น KB330 นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ไม่เกิน1เซนถึงแม้บอกว่าบางตัวมันอาจจะใช้ได้เกิน1เซนนะครับแต่ถ้าร่องรอยร้าวตั้งแต่3มิลจนถึง1เซนนะครับท่านใช้วัสดุเหล่านี้เหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่ารอยร้าวนั้นมันมีกว้างมากกว่า1เซนเช่นอาจจะ1เซนเซนครึ่ง2เซนมันจะมีวัสดุอีกตัวนึงนะครับที่เป็นวัสดุชนิดหลอดเนื้อมันจะดีกว่า PU ทั่วไปนะครับมันสามารถใช้กับรอยร้าวที่มีความกว้างได้ถึง2เซนครึ่งและมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแต่สำคัญคือนะครับ ต้องเป็นการแต่งร่องให้ความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างเช่นรอยร้าวนั้นกว้าง2เซนเราแต่งรอยร้าวให้มันมีความกว้าง2เซนเท่ากันนะครับแต่รอยร้าวนั้นดันลึก3เซน4เซนเราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับเราจะต้องเอาโฟมเส้นนะครับหรือแบ็กกิ้งหลอดไปอุดไว้ตามร่องก่อนนะครับจากความกว้าง2เซนความลึกเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างเพราะฉะนั้นในความกว้าง2เซนเราก็จะต้องอุดร่องให้มันมีความลึกประมาณ1เซนนะครับโดยใช้แบ็กกิ้งหลอดนะครับอุดรอยร้าวนะครับบังคับให้มีความลึกประมาณ1เซนเพราะเราก็จะได้รอยร้าวที่กว้าง2เซนลึก1เซนนะครับแล้วถึงใช้ในส่วนของนะครับ PU ชนิดพิเศษนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงซิลยิงลงไปตามร่องรอยร้าวนะครับวันนี้ครับช่วงแรกเราพูดคุยกันเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของรอยร้าวต่างๆนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับก็ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่เราอยู่พูดคุยในรายการกันนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นั้นเราพบกันเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับส่วนวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับทุกวันนะครับเสาร์และวันอาทิตย์วันละ1ชั่วโมงนะครับเสาร์และอาทิตย์วันละ1ชั่วโมงก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชานะครับที่เราจะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับท่านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับปลูกบ้านเติมสุขสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านบ้านเก่าสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขได้สไตล์ช่างรู้คู่บ้านนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถที่จะจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ได้นะครับแล้วก็จดไลน์ผมไว้นะครับช่องทางที่ท่านสามารถสอบถามได้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาบ้านนะครับการใช้วัสดุการแก้ปัญหาบ้านนะครับหรือว่าสอบถามวัสดุต่างๆได้นะครับที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับเบอร์ผมก็จะเป็น0917893563ครับ0917893563นะครับช่องทางที่ท่านสามารถติดตามนะครับ0917893563หรือ LINE ครับ ID LINE นะครับ @สัญชัยครับ @sunchai สันชัยนะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมาย SI อยู่ข้างหน้าท่านแอดไลน์แอดสันชัยแล้วนะครับชื่อไลน์ผมก็จะเป็นสันชัยบ้านโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ก็สามารถที่จะทักทายสอบถามกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันได้นะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันนะครับก็ฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97หรือทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับก็แล้วแต่อาทิตย์นะครับผมบ้างคุณสุวิชาบ้างนะครับสลับกันส่งเสียงตามสายนะครับบางอาทิตย์เราก็จะส่งเสียงตามสายนะครับจะเสาร์เรืออาทิตย์บางช่วงบางวันนะครับก็จะเป็นส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยอย่างเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นการจัดภาพพร้อมเสียงนะครับออกอากาศมามีภาพให้ชมมีเสียงให้ฟังนะครับหรือมีเสียงให้ฟังมีภาพให้ชมนะครับตัวอย่างการใช้ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เรามาพูดคุยหรือเรามาแชร์กันนะครับสิ่งที่พูดคุยหรือสิ่งที่แชร์กันนะครับหลายๆครั้งนะครับผมก็จะเค้าเรียกว่าในแต่ละวันนะครับที่ผมจัดรายการผมก็จะนำตัวอย่างของปัญหาหรือคำถามที่ท่านถามกันเข้ามานะครับมาแชร์กันในรายการนะครับมาพูดคุยกันมาแชร์กันนะครับเพราะว่าบางครั้งแต่ละคำถามนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละผู้ถามนะครับบางทีปัญหาเดียวกันนะครับคำถามก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนคำถามที่ไม่แตกต่างกันนะครับมีนะครับคำถามที่ไม่แตกต่างกันนะครับมีนะครับคำถามที่ไม่แตกต่างกันคืออย่างนี้ครับฉันดูคลิปคุณนะครับซ่อมนะครับปูนระเบิดบ้านฉันเป็นเหมือนในคลิปคุณเลยนะครับค่าซ่อมเท่าไหร่อันนี้แหละครับเป็นคำถามที่ไม่แตกต่างหลายคนถามอย่างนี้เลยครับฉันดูคลิปคุณนะครับที่บ้านฉันเป็นเหมือนในคลิปคุณเลยปูนระเบิดแตกแบบนี้เลยนะครับค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับคำถามที่ไม่แตกต่างนี้นะครับหลายครั้งนะครับผมตอบไม่ได้นะครับผมก็จะตอบว่าผมตอบไม่ได้ครับเพราะคำว่าคลิปที่บ้านฉันเหมือนในคลิปคุณเลยเนี่ยคลิปผมนะครับมันมีมากกว่าพันคลิปเพราะพอมันมากกว่าพันคลิปนะครับมันมีคลิปงานซ่อมเนี่ยครับมีเยอะมีทั้งซ่อมเสาซ่อมคานซ่อมท้องพื้นนะครับแล้วเหมือนกับที่บ้านฉันเลยเนี่ยมันไม่รู้เลยครับว่าไอ้คำว่าเหมือนเนี่ยนะครับพื้นที่เท่าไรอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดนะครับตอบไม่ได้แต่สิ่งแรกที่ท่านถามก่อนคือว่าค่าซ่อมเท่าไหร่ผมก็จะตอบยากครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการที่เราเจอปัญหาที่บ้านนะครับเวลาท่านจะต้องการหาคนไปซ่อมหรือไปแก้ไขเนี่ยครับท่านต้องคุยยกตัวอย่างปัญหาที่บ้านท่านก่อนนะครับแล้วถึงจะสอบถามว่าไอ้แบบปัญหาแบบเนี้ยแก้ได้ไหมแก้อย่างไรใช้วัสดุแบบไหนอันนี้ครับผมสามารถที่จะให้ความกระจ่างกับท่านได้ว่าปัญหาแบบนี้นะครับท่านควรจะใช้วัสดุแบบไหนในการแก้ไขใช้อย่างไรนะครับใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ท่านควรจะไปหาช่างใกล้ๆบ้านนะครับลองไปหาช่างท่านก็จะบอกว่าหาช่างไม่ได้นะครับหลายคนก็จะมักจะตอบอย่างนี้ครับแต่จริงๆนะครับผมมั่นใจว่าช่างสามารถหาได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะหาช่างที่ไว้ใจได้หรือช่างมันเถอะช่างหัวมันช่างปะไรช่างทำแล้วไปหรือช่างที่ทำถูกต้องตามขั้นตอนอันนี้คือความแตกต่างครับแต่เมื่อท่านถามหาช่างนะครับถามว่าช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีช่างไหมมีครับผมมีช่างที่สามารถแนะนำได้แต่พื้นที่ในการที่จะแนะนำช่างและก็ดูแลการงานซ่อมได้ทั่วถึงจากผมนั้นจะเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัดท่านถามว่าแล้วต่างจังหวัดไม่ไปหรือไปได้ครับแต่ผมก็จะเรียนตรงๆว่าการที่ท่านหาช่างไปจากกรุงเทพเพื่อไปซ่อมที่ต่างจังหวัดนั้นยังไงค่าใช้จ่ายก็มีโอกาสที่จะสูงกว่าหาช่างในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเจอนะครับท่านก็จะบอกว่าหาไม่ได้หาไม่ได้นะครับ

ไขอย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้วัสดุอันนี้แหละครับท่านสามารถปรึกษาผมได้ว่าปัญหาแบบนี้ท่านแอดไลน์มาเลยครับท่านแอดไลน์มาแล้วก็ท่านต้องส่งรูปภาพคลิปมาทางไลน์ผมก็จะบอกท่านเป็นไกด์ไลน์ได้ว่างานแบบนี้ท่านสามารถที่จะสกัดแล้วก็ฉาบซ่อมได้งานแบบนี้ท่านควรสกัดเข้าแบบแล้วก็เทใหม่นะครับเห็นไหมครับเราสามารถทำได้ทั้งฉาบซ่อมเราสามารถทำได้ทั้งที่เทใหม่หรือวัสดุที่ต้องใช้ถ้าแบบนี้ท่านควรจะใช้แบบประเภท1 2 3 4นะครับท่านอยู่จังหวัดไหนท่านอยู่จังหวัดไหนวัสดุบางตัวท่านสามารถซื้อในพื้นที่ได้วัสดุบางตัวท่านอาจจะไม่สามารถหาซื้อในพื้นที่ได้นะครับเราก็จะผมเองก็จะสามารถที่จะแนะนำบนพื้นฐานของการใช้วัสดุที่ถูกต้องได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาท่านจะสอบถามนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งรูปภาพมาก่อนได้อย่างท่านหนึ่งนะครับที่ท่านส่งสอบถามผมมานะครับท่านก็ส่งรูปภาพมานะครับเพราะท่านส่งรูปภาพมาเนี่ยนะครับภาพที่บอกเนี่ยนะครับผมก็จะบอกได้ว่าภาพปัญหาแบบนี้นะครับสามารถใช้วัสดุในการแก้ไข1 2 3 4แบบนี้ได้แล้วหาช่างในพื้นที่นะครับบางครั้งท่านก็ยืนกรานว่าอยากได้ช่างจากผมไปผมก็บอกว่าไปได้ครับแต่บ้านท่านอยู่ไหนครับเชียงใหม่บ้านท่านอยู่เชียงใหม่ผมอยู่นนทบุรีถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับแต่นั่นหมายถึงว่าพอไปแล้วนะครับค่าใช้จ่ายไหนจะค่าเดินทางค่าที่พักแล้วเราต้องไปดูก่อนไปเตรียมวัสดุก่อนนะครับมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นในค่าส่วนที่มันเสียหายตรงนี้ครับค่าเดินทางค่าที่พักท่านลองหาช่างในพื้นที่แล้วท่านลองคุยกับช่างวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการที่ท่านจะคุยกับช่างนะครับว่านะครับเทคนิคในการที่จะคุยกับช่างนั้นนะครับคุยกับช่างเพื่อที่จะให้ได้ช่างที่สามารถทำได้นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับหากเราต้องการช่างนะครับที่จะมาทำตามขั้นตอนเราจะถามอย่างนี้ครับที่บ้านปัญหาคือเสาแตกแบบนี้มีภาพแบบนี้ช่างซ่อมด้วยวิธีไหนใช้วัสดุแบบไหนท่านลองฟังดูถ้าเขาบอกมาว่าใช้วัสดุ1 2 3 4ขั้นตอนแบบนี้ถ้าตรงกับสิ่งที่ท่านคุยกับผมว่าต้องการวัสดุการซ่อมแบบนี้อันเนี้ยท่านก็สามารถที่จะใช้ช่างทำได้แต่ถ้าเขาบอกมาว่าอ๋อช่างซ่อมแบบนี้แบบนี้แต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดอยากจะให้ใช้วัสดุประเภทนี้วิธีการแบบนี้มีคนบอกให้ว่าต้องทำยังไงซ่อมยังไงช่างจะพอทำได้ไหมถ้าเขาบอกโอ้ยไม่ต้องหรอกแบบนี้นะครับผมทำมาเยอะแล้วไม่มีปัญหานะครับทำมาไม่เคยกลับไปซ่อมไม่เคยมีปัญหาต่อเนื่องเลยนะครับผมบอกได้เลยท่านเปลี่ยนคนใหม่ได้เลยเพราะอะไรครับเขาไม่เปิดรับวิธีการใหม่ๆแน่นอนและที่สำคัญทำมาเยอะทำมาตลอดไม่เคยมีปัญหาอาจจะ1ไม่มีปัญหาจริงๆอาจจะ2มีปัญหาแต่เจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างไม่เคยตามเขากลับไปแก้ไขเพราะคิดว่าขนาดทำแล้วยังมีปัญหาถ้าจะต้องแก้ไขแล้วมันจะหายไหมอันนี้คิดผิดนะครับการที่ท่านจ้างช่างหรือผู้รับเหมาสัก1คนมาทำการแก้ไขเมื่อเจอปัญหาที่เขาทำท่านควรจะตามช่างคนนั้นมาแก้ไขครับเพราะอะไรครับ1ท่านจะได้รู้ว่าช่างคนนี้มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน2เขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่ทำไปนั้นแท้จริงแล้วมันหายหรือไม่หายแก้ได้หรือไม่ได้เพราะเขามีโอกาสกลับมาดูผลงานที่เขาทำและมีการแก้ไขแต่การกลับมาแก้ไขนั้นจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับที่ท่านคุยกับเขาบางครั้งท่านบอกว่าอุ๊ยในเมื่อทำแล้วไม่หายถ้ากลับมาแก้คุณก็ต้องไม่ต้องคิดเงินสิเจ้าของบ้านมักจะคิดอย่างนี้แต่ผมอยากให้ท่านลองนึกภาพดูครับว่าสมมติท่านจ้างนายกไปปรับปรุงบ้านท่านเสร็จเรียบร้อยหลังจากอยู่ไปได้สัก6เดือนเจอปัญหาท่านก็เจอปัญหาปั๊บไอเนี้ยโหนายกทำไม่ดีเลยนะครับแก้แล้วไม่หายท่านก็ไปตามนายขอมาแก้ท่านคิดว่าตอนนายขอมาแก้เนี่ยเขาคิดค่าใช้จ่ายไหมคิดค่าใช้จ่าย

0: ในการซ่อมในการแก้ไขในทางกลับกันถ้าท่านตามนายกมาแก้ไขแล้วท่านยอมจ่ายค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ่มเติมนายกอาจจะไม่ได้คิดท่านแบบการแก้ไขเต็มสปีดแต่เขาอาจจะคิดค่าเสียเวลาค่าลูกน้องค่าของที่ทำเพิ่มที่ไม่มากจนเกินไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าปัญหาแบบนี้เขาควรจะแก้ยังไงใช้อะไรแก้งานต่อไปอาจจะป้องกันปัญหาได้แต่ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านมักจะไม่ตามคนเดิมมันก็จะกลายเป็นปัญหานั้นนะครับคนเก่าก็จะบอกว่าผมทำมาเยอะไม่เคยมีปัญหานะครับแล้วไอ้วัสดุที่บอกไม่ต้องหรอกโอ้ยผมมีวัสดุขั้นตอนผมมีถูกต้องอยู่แล้วแบบนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าเขาอาจจะไม่ได้รับวิธีการใหม่ๆเพราะเขาบอกท่านตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีวัสดุมีวิธีการที่เขาทำมานานแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ครับวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าวัสดุมันมีการพัฒนาการตลาดของการแข่งขันมันจะมีการพัฒนาวัสดุต่างๆออกมามากมายเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ผมเคยใช้เมื่อ10ปีก่อนผมใช้วัสดุแบบหนึ่งในการทำงานเมื่อ20ปีก่อนผมใช้วัสดุแบบหนึ่งในการทำงานอ่ะหรือยกตัวอย่างใกล้ตัวผมนะครับเมื่อ10ปีก่อนผมใช้ EPS ทั่วไปในการสร้างบ้านผ่านไป5ปีผมเปลี่ยนจากการใช้ EPS มาเป็น EPD เห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่า EPS มีข้อจำกัดอะไรอย่างไรบ้าง EPD ที่เราปรับปรุงมันมีข้อดีอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและในอนาคตนะครับอาจจะเปลี่ยนจาก EPD เป็น PPD อะไรก็ว่าไปนะครับที่มันดีขึ้นหรือ EPD Plus ก็ว่าไปเพราะครับนั่นคือผลของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันครับถ้าเราไปเจอช่างแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าท่านลองถามช่างคนใหม่ท่านอย่าเพิ่งคิดว่าหาไม่ได้หรอกนะครับท่านเชื่อเถอะครับในทุกหย่อมของแต่ละพื้นที่มีคนทำงานก่อสร้างอยู่ทุกพื้นที่เลยครับจะเป็นคนในพื้นที่มาทำอยู่แถวนั้นจะเป็นคนต่างพื้นที่มาทำอยู่แถวนั้นนะครับท่านลองสอบถามดูนะครับท่านก็จะได้ช่างที่เขามาทำอยู่แถวนั้นและไม่ไกลเกินไปนะครับถ้าท่านถามแล้วโอ้ยผมทำมาเยอะไม่เคยมีปัญหาส่วนวัสดุผมรู้อยู่ดีอยู่แล้วบอกมาผมทำได้หมดอันเนี้ยท่านจะเหนื่อยนะครับท่านลองหาช่างใหม่นะครับถ้าท่านถามแล้วช่างบอกถ้ามีปัญหาถ้ามีวัสดุใหม่ๆถ้ามีคนบอกผมก็ลองทำได้ครับหรือพี่อยากให้ใช้วัสดุแบบไหนบอกมานะครับผมก็จะเลือกใช้วัสดุตามที่ผมบอกตามขั้นตอนที่พี่บอกแต่บางอย่างผมอาจจะไม่พร้อมไม่ครบเพราะอาจจะไม่เคยใช้แบบนี้ท่านเลือกใช้ได้เลยครับผู้รับเหมาหรือช่างที่เขาบอกว่าบางอย่างเขาอาจจะไม่เคยใช้แต่บอกได้บางอย่างเขาอาจจะลองทำดูไม่เคยทำบอกได้แบบนี้ท่านไม่ต้องกังวลเลยครับช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยครับเขาสามารถประยุกต์วัสดุวิธีการขั้นตอนในการทำงานได้เพียงแต่เราจะยอมรับกับวิธีการเขาแค่ไหนกับอันที่สองเราจะยอมเสียเวลาหรือจะสละเวลาในการที่อยู่เป็นเพื่อนเขาในการใช้งานวัสดุบางตัวที่มันเป็นวัสดุใหม่นะครับถ้าท่านได้แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านเอาเบอร์มาแล้วให้ผมคุยผมจะอธิบายนะครับอย่างน้อยๆผมเชื่อว่า 50-60-70% เขาสามารถเอาวิธีการขั้นตอนที่ผมมีไปใช้ได้ส่วนจะให้สมบูรณ์แบบมันไหมมันก็สามารถทำได้เช่นในวัสดุบางตัวผมต้องมีการชั่งมีการใช้วัสดุเขาเรียกว่าภาชนะแบ่งช้อนสำหรับกวนอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้แยกซึ่งบางครั้งช่างที่ทำงานเขาอาจจะไม่ได้ใช้แยกแบบนั้นถ้าท่านอยากได้ขั้นตอนวิธีการที่สมบูรณ์แบบท่านอาจจะต้องยอมซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ซื้อเสร็จท่านจะให้เขาไปใช้ต่อก็ได้หรือซื้อเสร็จท่านจะเก็บไว้ใช้ต่ออย่างอื่นก็ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านแต่ท่านจะได้ช่างหรือผู้รับเหมาที่นะครับมีโอกาสได้ทำตามที่ท่านต้องการได้นะครับและก็จะได้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ท่านต้องการนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่ง นะครับที่อยากจะบอกว่าวันนี้ครับท่านที่ต้องการหาผู้รับเหมาหรือท่านที่ดูคลิปแล้วนะครับบางครั้งนะครับผมก็ยอมรับว่าบางทีท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับท่านก็ไปบอกว่าไม่มีฉันไม่มีนะครับบางคนอยู่ชลบุรีจริงๆก็ไม่ไกลนะครับชลบุรีก็ไปได้นะครับโอ้ผมหาช่างไม่ได้เลยฉันหาช่างไม่ได้เลยนะครับยังไงคุณช่วยมาดูมาทำให้หน่อยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมบอกว่าเนี่ยครับเรายังไม่เห็นอะไรเลยแต่ท่านด้วยคำถามว่าเท่าไหร่เนี่ยครับผมตอบได้เลยว่าท่านหาช่างในพื้นที่หาไม่ได้ผมบอกไม่เป็นไรลองหาดูก่อนสักพักผ่านไปครับบางคนก็หาได้แล้วก็จะถามว่าอยากใช้วัสดุที่ผมพูดถึงอันเนี้ยท่านก็สามารถสั่งไปได้แต่บางท่านหาได้ซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพอผมบางทีผมก็ว่างๆผมก็ลองโทรไปพี่เป็นไงได้ช่างยังอ๋อซ่อมเสร็จแล้วเห็นไหมวันที่หาไม่ได้ท่านเชื่อไหมครับว่าจังหวัดชลบุรีทั้งจังหวัดเนี่ยจะไม่มีช่างที่ทำงานเป็นไปไม่ได้ครับทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีช่างทำงานหมดเพียงแต่เรามักจะคิดก่อนว่าหาไม่ได้นะครับก่อนที่ท่านจะรู้จักผมนะบางครั้งผมก็คุยเลยนะครับบางท่านบอกหาไม่ได้ก่อนที่ท่านจะรู้จักผมเนี่ยท่านใช้ใครทำงานอ่ะเรื่องนี้นะครับมันมีเรื่องเล่านะครับตอนที่ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ที่ผมใช้เนี่ยครับ EP ดีบนเบานะครับคุยเรื่องนี้แล้วผมนึกขึ้นได้ขออนุญาตแทรกนะครับตอนที่ผมมี EP ดีบนเบามาใช้ในการสร้างบ้านเนี่ยครับแล้วท่านเจ้าของบ้านก็จัดปรับปรุงบ้านนะครับแล้วก็อยากใช้ EP ดีบนเบานะครับก็คุยไปคุยมานะครับโอ้เนี่ยพี่หาช่างไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ช่วยดูช่างให้หน่อยนะครับจะได้ใช้ EP ดีบนผมบอกว่าแล้วตอนที่พี่สร้างบ้านพี่ใช้ช่างที่ไหนก็ใช้ช่างแถวนี้แหละเขาก็ทำได้นะครับแล้วตอนพี่ต่อเติมพี่ก็ติดต่อเข้ามาแต่เขาทำอิฐทำอะไรได้แต่เขาไม่เคยใช้ EPD มวลเบาผมบอกนั่นแหละพี่ก็ไปหาช่างคนนั้นแหละนะครับแค่คุยกับเขาว่านะครับวันนี้อยากจะปรับปรุงบ้านส่วนนี้แค่อยากเปลี่ยนจากอิฐเป็น EPD มวลเบาจะลองทำดูได้ไหมท่านจะตอบเจ้าของบ้านมักจะตอบแทนว่าไม่ได้หรอกจริงๆพี่ลองไปถามดูก่อนนะครับผมเชื่อว่าช่างหลายคนสามารถทำได้เพียงแต่เราไปคิดแทนเขาว่าทำไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับวันนี้ครับผมคุยกันนะครับช่างรู้คู่บ้านเนื่องจากว่าเป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีภาพมาให้ท่านได้ดูพร้อมกันการอธิบายนะครับผมก็จะคุยกันแบบสบายกันสักนิดนะครับบางทีก็เขาเรียกว่าเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายบ้างบางครั้งนะครับทุกอาทิตย์นะครับฟังช่างรู้คู่บ้านนะครับเอาแต่ปัญหานี้นะครับท่านบอกโอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยครับรู้ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแต่บางทีมันก็อาจจะหนักหนาสาหัสนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดูว่านอกจากที่เราจะคุยกันเรื่องของปัญหาบ้านแล้วนะครับเราจะหาอะไรที่มันจะลงใจนะครับในการที่ปรับปรุงบ้านทำแล้วดูแล้วมีความสุขปรับปรุงบ้านนะครับใช้อย่างนี้ทาอย่างนี้นะครับเลือกอย่างนี้ประยุกต์อย่างนี้นะครับมาแชร์กันนะครับเผื่อท่านที่ติดตามนะครับก็จะได้เขาเรียกว่าได้เป็นประโยชน์นะครับกับการที่จะได้แชร์กันเพราะว่าผมเองนั้นนะครับผมก็จะใช้ประสบการณ์เนี่ยครับประสบการณ์จากหน้างานจากการที่ผมไปหน้างานหรือนะครับประสบการณ์จากคุณสุวิชานะครับที่ไปบรรยายที่นู่นที่นี่นะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับเนื่องจากคุณบัญญาคุณสุวิชานั้นท่านก็อยู่ในองค์กรนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเคมีก่อสร้างนะครับบวกกับคุณสุวิชานั้นก็ไปบรรยายในหลายๆที่นะครับทั้งสถาบันการศึกษานะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรนะครับมันก็จะทำให้มีคำถามที่หลากหลายบวกกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสุวิชามีความเชี่ยวชาญนะครับผมก็เรียนรู้ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งผมก็เรียนรู้วัสดุจากคุณสุวิชานะครับวัสดุต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆในทางเทคนิคนะครับเพียงแต่ว่าผมก็จะนำจากเทคนิคของการใช้วัสดุมาประยุกต์ใช้กับหน้างานจริงบางอย่างหน้างานจริงมันไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเสมือนเทคนิคหรือขั้นตอนที่กำหนดนะครับแต่เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ผสมผสานได้สภาพของหน้างานแต่ละที่นะครับมันไม่เหมือนกันมันไม่สามารถที่บอกว่าทำ1 2 3 4นะครับได้บางทีมันต้องทำ1แล้วก็ไป3ไป4แล้วค่อยกลับมา2นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะหน้างานนั้นบางทีเราต้องประยุกต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านที่เป็นเจ้าของบ้านการทำงานบางอย่างท่านสามารถที่จะประยุกต์ได้แต่ในขั้นตอนบางอย่างท่านอาจจะประยุกต์ไม่ได้นะครับแต่ท่านสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้วันนี้นะครับช่องทางต่างๆที่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับมีมากมายนะครับพูดถึงมีมากมายแล้วก็อยากจะฝากช่องทางของช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับถ้าฟังทางวิทยุนะครับท่านสามารถฟังได้2ช่องทางเลยนะครับทางวิทยุก็คือปรับไปที่คลื่น FM 97นะครับหรือทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.97qfm.com นะครับเป็นช่องทางทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นช่องทางทางวิทยุอันเนี้ยท่านจะฟังเสียงอย่างเดียวนะครับท่านจะไม่เห็นภาพแต่นะครับในหลายๆรายการนะครับหรือแม้แต่รายการช่างรู้คู่บ้านเราในแต่ละอาทิตย์นะครับผมก็จะมีการจัดเป็นสดเสียงตามสายพร้อมภาพหรือเสียงพร้อมภาพผ่านระบบนะครับการเชื่อมเสียงพร้อมภาพอันนั้นท่านก็สามารถติดตามได้ไม่ว่าจะไปดูทาง YouTube ฝากช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับสองคำเนี้ยนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเรามีช่องทางสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจTikTok Facebook นะครับIG นะครับจริงๆผมมีนอกนี้ยังมี X แล้วก็บล็อกดิตนะครับคำว่าสัญชัยขนานคำว่าช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับท่านเข้าไปในอากู Google แล้วพิมพ์นะครับมันก็จะขึ้นมาให้ท่านเลือกนะครับบางท่านไม่รู้จักโอ้โหฟังแล้วมันคือใครจากไหนท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ครับด้วยความที่ผมโพสต์นะครับแชร์นะครับเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ตรงจากหน้างานทั้งหมดมันก็จะขึ้นไปอยู่บนสื่อนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google YouTube ต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับติดตามกันได้นะครับก็ฝากทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาอาจจะมีความหลากหลายนะครับคุยกันแบบสบายๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นการส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับฝากรายการแล้วก็ช่องทางนะครับที่ท่านจะส่งคำถามมาที่ผมนะครับก็สามารถส่งมาได้ทาง LINE นะครับ ID LINE นะครับ @sanchai นะครับ @sunchai นะครับID LINE นะครับ @sanchai ใส่เครื่องหมาย @sai แล้วก็ @singapore u united n norway c china h ฮ่องกงA อเมริกา I อินเดียแอดสัญชัยนะครับชื่อไลน์ก็จะเป็นสัญชัยบ้านโฟมท่านสามารถแอดไลน์แล้วทักทายมาวันหนึ่งท่านไม่อยากรับข้อความท่านก็บล็อกวันหนึ่งท่านอยากถามท่านก็ปลดบล็อกอันนี้คือความสะดวกนะครับความสะดวกในการที่จะสื่อสารกันนะครับก็สื่อสารสอบถามกันได้นะครับได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับก็คือ0917893563นะครับ0917893563นะครับท่านมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้หรือท่านที่ต้องการวัสดุที่เป็นเฉพาะนะครับเช่นน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่นะครับ EPD มวลเบาชุดซ่อมโครงสร้าง CFRP พวกนี้นะครับท่านสามารถสอบถามมาที่ผมได้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดให้กับท่านได้นะครับท่านที่สนใจก็เรียกว่าขายพร้อมสอนมีคำแนะนำต่างๆให้ท่านได้ครบกันนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามที่เพจช่างรู้คู่บ้านฝากกดติดตามที่ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานกันไว้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพกันไว้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ครับขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนานและคุณสุวิชาภารักษาสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยกนานและสุวิชาภารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2:30 น.ถึง3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Vota สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการ21จังหวัดชายแดนเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่และยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีมติมอบหมายให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาชายแดนไทยสปป.ลาวและชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตามแนวชายแดนครอบคลุมด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการช่วยเหลือหากมีเจ้าหน้าที่คนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบจะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทั้งวินัยและอาญาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กลไกในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีเอกภาพสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงในช่วงฤดูฝน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงที่โรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกาย กำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยผู้ที่ได้รับละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้าจะทำร้ายปอดลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือกระตุ้นให้อาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าส่วนผู้ที่ต้องการเลิกสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่โทรฟรี1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายโมร็อกโกเอาชนะแคนาดา3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกัน
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับโมร็อกโกอันดับ4ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งหลังนาทีที่50อาเซดีนอูนาฮีมายิงประตูให้โมร็อกโกขึ้นนำ1-0จากนั้นทัพสิงโตแห่งแอตลาสเดินหน้าบุกเอาประตูเพิ่มจนมาได้ประตูที่2จากอูนาฮีคนเดิมในนาทีที่82จากนั้นโซฟิยานราฮิมีมายิงประตูปิดกล่องให้โมร็อกโกชนะ3-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2สมัยติดต่อกันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือปารากวัยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กระผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่5 กรกฎาคม2569ก็ทะลุโลกสีน้ำเงินวันนี้ไปก็นู่นเป็นวันชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับติดตามข่าวโลกสีน้ำเงินของสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงต่อไปในสัปดาห์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับวันชาติเขาอย่างไรบ้าง250 ปีนะส่วนบรรยากาศของวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่5เมื่อวาน4คล่อม5ใช่ไหมที่พูดถึงเนี่ยคือทะลุออกไปเนี่ยคือคล่อมกันอยู่คล่อมอะไรล่ะโลกกลมเนาะ4 กับ 5มันคล่อมกันของขณะที่เราวันที่5มันเข้าวันที่4ครับที่เราวันอาทิตย์มันเข้าวันเสาร์นะฮะบางทีผมก็งงโลกสีน้ำเงินตัวนี้เหมือนกันนะแต่นั้นอาจจะสลับวันสลับเวลาก็ต้องขออภัยด้วยแต่อยากจะเล่าจริงก็คือว่าน่าส่งกำลังใจไปให้เพื่อนชาวอเมริกาให้เปลี่ยนใจหน่อยโลกจะได้สงบโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเมื่อวานผมก็เล่าเลยว่าเหมือนญาติข้างบ้านเลยต้องอ่านข่าวท่านทุกสัปดาห์เหมือนบ้านอเมริกาอยู่ไปใกล้จริงจริงแล้วเจาะทะลุลงไปใต้โลกนะฮะเส้นศูนย์สูตรนี่นะปุ้งตรงไปเลยนะฮะนั่นแหละถึงจะเจอประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะส่วนประเทศไทยเราวันนี้โลกสารคดีวันนี้มีอะไรบ้างวันที่ผ่านมาเห็นจะมีข่าวสำคัญอยู่3 ข่าวข่าวที่สะเทือนใจมากสุดคือข่าวเด็กอายุ11 ขวบขับรถชนพระภิกษุที่เดินพระธุดงค์อยู่35 รูปนะ35 รูปมรณภาพไป10 รูปว่าวันก่อนผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าผู้ที่เสียชีวิตใช้คำว่าศพแต่พระเสียชีวิตยังไงต้องใช้รูปอยู่เหมือนเดิมคนที่มีชีวิตใช้คำว่าคนสรรพนามต่อท้ายเรียกว่าคำว่าคนและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสสาวมีอะไรบ้างความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นมีอะไรบ้างถูกจับตาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศสรุปข่าวทั่วไปหรือจะมาเล่าให้ฟังสับข่าวทั่วไปก่อนเอาราคาทองคำแท่งก่อนนะครับรับซื้อบาทละ65,350 บาทขายออกบาทละ65,550 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ64,035.84 บาทขายออก60,000 บาท 6,350 บาทคดีของที่คือฮามาสุดก็เห็นจะเป็นคดีของแอร์สาวที่เอาเฮโรอีนผลเฮโรอีนไปที่มันจะเรียกว่าผลก็ไม่ยังไงนะรับฝากแล้วกันนะฮะมันไปที่ออสเตรเลียเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังออสเตรเลียทำไมมีข่าวเรื่องยาเสพติดเยอะจังเลยทำไมบริโภคอะไรเยอะแยะมากมายมาดูเอาความคืบหน้าของข่าวก่อนนะครับเลขาธิการปปส.ยอมรับว่าแอร์สาวอยู่ในขายสงสัยไม่อยากให้มองการไปถึงอย่างว่าจะมีการยกฟ้องจะยกฟ้องอะไรไงยังเป็นคดีความอยู่ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าแอร์การบินไทยเนี่ยเกี่ยวกับแก๊งค้าหรือไม่ยังไม่มีผลสรุปส่วนการค้นห้องพักของบุรุษหูสีน้ำเงินแหมเขาไปหลายพื้นที่เหลือเกินนั้นไปจบในพื้นที่ของพะเยาด้วยเนี่ยนะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผัวเมียลาวคุมตัวที่ไปส่งพัสดุ นะคุมสอบอยู่ตอนนี้นะส่วนคดีเอพุทเศษจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ต้องรอการขยายผลจบเปิดชื่อเรียบร้อยแล้วน้องเดียผู้รับปลายทางหรือน้องเดียก็จะรู้อีกแม่กวางน้อยคนนี้คือใครพฤติกรรมจะโยงเครือข่ายยาเสพติดในภาคอีสานหรือไม่คนสองจุดตัวนี้คนหลายจุดเลยนะครับมาจะเพื่อนดูว่าคนคนนั้นคนนี้โอ้โหหลายพื้นที่นะว่าจะโยงเกี่ยวกับคดีของเอสาวหรือไม่นะแล้วก็อยากจะให้สุดท้ายแล้วอยากจะให้ DSI สอบสวนเป็นคดีพิเศษก็คอยดูกันต่อไปส่วนที่พะเยาเดือดร้อนอย่างที่ผมว่านะเพราะเขาไปอยู่ถึงพะเยาด้วยถึงพะเยามาจับได้ที่อยุธยานั่นแหละนั่นแหละพะเยาแหละน่าจะมีนัยยะสําคัญยังไงก็ห้ามพูดเนาะก็ห้ามพูดก็พูดไม่ได้นะว่าพะเยามีอะไรเดี๋ยวผู้การพะเยาจะมาจับผมดิล่ะคิดดูเองด้วยให้คิดได้ให้คิดได้จะห้ามพูดอ้าวส่วนตำรวจออสเตรเลียก็ได้หารือกับปปส.แลกเปลี่ยนกับข้อมูลยาเสพติดข้ามชาติเดี๋ยวจะมีข้อมูลตอนท้ายฟังว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างนะส่วนกฎหมายว่ายังไงกฎหมายถ้าหิ้วของไปติดคุก15 ปีปรับอีก1,500,000 บาทนะหลังจากนั้นก็มีข่าวของการจับยาเสพติดอีกมากมายเพราะเป็นยาเสพติดที่อำเภอแม่อายยึดยาบ้าได้1.1 ล้านเม็ดเฮโรอีนอีก7.7 กิโลกรัมเฮโรอีนผลิตมาจากไหนผลิตมาจากฟินมาจากไหนประเทศไทยไม่มีฟินแล้วต้องเอามาจากประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนสารตั้งต้นไม่อยู่ในประเทศไทยสารตั้งต้นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่เหนือเราขึ้นไปเพราะตอนนี้ก็ต้องการเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินมาซื้ออาวุธเพื่อนั่นแหละอาหารกันนั่นแหละแล้วยังมีจับหนุ่มอุเบกิสถานซุกดอกกัญชาและยังกัญชาอัดแน่นเต็มกระเป๋าอยู่ที่ภูเก็ตอีกเอาเยอะแยะไปหมดส่วนไทม์ไลน์ของคดีสาวเอนี่ว่ายังไงเริ่มต้นเมื่อวันที่22 มิถุนายนก่อนเดินทาง2 วันก็มีไรเดอร์นะครับนำกล่องสีน้ำตาลปริศนามาส่งที่คอนโดของนางสาวมีนาลูกสาวมีนานี่จะเป็นเดือนเกิดแกหรือเปล่าไม่ทราบได้เจนน่าอนุมานว่าอย่างนั้นแม่ตั้งชื่อลูกสาวได้ง่ายเหลือเกินก่อนที่สาวจะหยิบกล่องดังกล่าวขึ้นไปบนห้องและเปิดกล่องดูพบกระเป๋าลายช้าง12 ใบแต่ไม่พบความผิดปกติเลยเอากระเป๋าใส่ในกระเป๋าเดินทางของตนเองนะวันที่22เอามาส่งวันที่24นางสาวมีนาได้ทำหน้าที่เอสาวตามปกติออกเดินทางจากสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่สนามบินเมลเบิร์นของประเทศออสเตรเลียนะพอรุ่งขึ้นคือวันที่25 มิถุนายนก็ถึงสนามบินเมลเบิร์นก็ถูกเจ้าหน้าที่ถูกสุนัขกวนมาหอมหอมรวมๆนะเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงนำกระเป๋าช้าง12 ใบ12ผมเคยเห็นนะครับกระเป๋าช้างที่ทำเป็นสินค้าโอท็อปเราเยอะแยะหมดนี่แหละมาตรวจค้นพบว่า2 ใน 12 ใบมีโปรตีนซุกซ่อนอยู่รวมแล้วประมาณ2 กิโลกรัม2 กิโลกรัมตำรวจออสเตรเลียแจ้งข้อหาหนักน้องสาวมีนานำเข้ายาเสพติดข้ามพรมแดนครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้าโทษสูงสุด25 ปีถ้าเขาตรวจทุกกระเป๋าอาจจะเจอก็ได้ผมว่าน้องมีนาคนนี้เขาสุ่มตรวจได้แค่2 ใบไม่มีปัญหาอะไรก็เลยแพ็คส่งพูดไปก็เอาใจเขาอีกแหละเอาว่าตามเนื้อผ้าแล้วกันเนาะอย่าใส่ความคิดมากอย่าใส่ความคิดเห็นมากแล้วกันเดี๋ยวพี่ช่วยพูดต้องหาจากวันที่25นะก็จะรอขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่14 กันยายนปีนี้ไปปลายปี14 กันยานี้นี่กรกฎาคมสิงหากันยาพอถึงวันที่29 มิถุนายนปปส.ก็บุกค้นคอนโดของคุณมีนาคุมตัวแฟนหนุ่มออกมาสอบสวนซึ่งแฟนหนุ่มก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ดีมากบอกว่าไม่พบสิ่งปกติอะผิดปกติอะไรโอ้โหก็ตั้ง12 ใบเนาะไปเปิดดูใบนั้นใบนี้ไม่เจอมีใบหนึ่งเจอก็เลยป๊อกเด้งไปวันที่30 ตำรวจก็เริ่มตระเวนแล้วครับนะตรวจค้นที่จังหวัดพะเยาไม่พบความผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมายนะส่วนในส่วนตอนค่ำนายกิติกรซึ่งเป็นไรเดอร์ขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่งก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะมาที่สน.สำโรงเหนือบอกว่าถูกจ้างให้ไปส่งรุ่งขึ้นอีกวันเป็นอีกเดือนก็คือเดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้วันที่หนึ่งนายกิติกรไรเดอร์ขนส่งนำเอกสารเข้าไปให้ปปส.หลังโยงภาพกล้องวงจรปิดขับพัสดุขับรถไปจอยอไปส่งพัสดุเมื่อวันที่23ยังคอนโดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่เมื่อตรวจสอบพบภาพเรียบร้อยแล้วไม่ใช่คนเดียวกันเด้อโอ้โล่งอกปลอดไปอันนั้นเขาเกิดเหตุวันที่22มารายงานวันที่23ไม่ใช่เด้อจะไม่ใช่แล้วเป็นใครล่ะมันภาพหายไปไหนภาพหายไปไหนในข่าวไม่ได้บอกไม่ได้บอกแล้วทำไมกล้องวงจรปิดจับได้เฉพาะวันที่20 ยี่สิบสามนะ23ทำให้สับสนหรือเปล่าผมก็ยังงงเพราะไม่ได้กล่าวหาทั้งหน่อยยังไม่ถึงวันมันอีกวันหนึ่งคุณไปส่งวันที่23แล้วคุณมากินปูนนอนทองอะไรนะจากข้อมูลเบื้องต้นว่ายังไงจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือนางสาวมีนาเป็นแอร์สาวทํางานมาแล้ว2 ปีพูดให้ฮิ้วก็คือใครอ่ะนางคนชื่อโรดเนี่ยเป็นอวตารซะด้วยเขาว่าอย่างนั้นโทรไปตรวจสอบแล้วไม่มีตัวตนจริงขอให้หิ้วของโอท็อปและเสื้อผ้าอ้างว่ากระเป๋ามีถึงว่างสัก20 กิโลไม่เสนอค่าจ้าง8,800 บาทนั่นตรงนี้เป็นคำถามอีกเป็นคำถามอีกแล้วก็ทำไมน้อยแท้ทำไมน้อยแท้จะให้มากกว่านั้นได้ไงให้มากกว่าผิดสังเกตหรอวะเธอช่วยเอายาสติไปส่งฉันให้ฉันหน่อยฉันได้30,000-50,000อย่างนี้เหรอใครจะเขาก็รู้สิเนาะว่าเป็นราคาสูงไปใครจะไปรับนี่พูดอย่างตรงไปตรงมาเนาะพูดอย่างตรงที่จริงการเดินทางนี่นะครับการเดินทางนี่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาแล้วจะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็เคยเตือนกันเป็นประจำนะครับว่าอย่ารับฝากสิ่งของอะไรเพื่อนบ้านเป็นอันขาดเอาเงินเอาทองเอาสิ่งของไปฝากพ่อฝากแม่ที่ต่างจังหวัดพอกลับต่างจังหวัดออกจากเข้าพรรษาแล้วกลับมาประเทศจะกลับมาภูมิลำเนาเนาะแหมไม่ใช่ออสเตรเลียกลับมาภูมิลำเนาเอาของมาฝากเอาข้าวสารมาฝากอย่าติดมาเป็นอันขาดอย่ารับของเพื่อนบ้านเป็นอันขาดเอาของพ่อของแม่เราอย่างเดียวก็พออย่างเดียวก็พออ้าวส่วนข่าวอื่นมีอะไรบ้างครับปลัดอำเภอพุทธบาทสระบุรีถูกจับแลกกับเงินออกใบอนุญาตปืนนั่งอยู่บนโต๊ะดีๆอยากติดคุกส่วนการโกงข้อสอบว่ายังไงโกงข้อสอบตอนนี้ครับบอกว่าจะต้องเอาผิดอย่างแน่นอนทนายที่ออกมาในทนายกฤษออกมาว่าโอ้ขอโทษขอโทษตริงติงกองมาลงกองแกงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหน่อยนะโอ้โหขอโทษไม่ได้เด้อยังไงคนก็ต้องฟ้องก็ต้องฟ้องก็ว่าต่อไปนะส่วนปลัดที่ภูเก็ตตอนนี้ก็ถูกตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเขาออกมาสารภาพเองนะครับว่าเขามีส่วนที่ไม่ต้องสารภาพหรอกหลักฐานคาตาถ้าไม่หลักฐานคาตาก็จะไม่สอบหรืออย่างไรนะส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะยอมรับว่ามีอดีตข้าราชการสอถอสอถอนี่ส่งเสริมท้องถิ่นถอถุงเนี่ยถิ่นนะเข้าใจไหมสอถอเนี่ยจริงจริงน่าจะมันจะยอมเพราะคนนี้เนาะฟังแล้วมันทำให้เหมือนกับแม่งกุดๆไงไม่รู้คาบเกี่ยวกับทีโออาร์หรือไม่ก็ต้องมาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีโออาร์นี่สำคัญทีโออาร์ดิบิกต่อไปมีเรื่องนี้หรือจะเล่าให้ฟังว่าสำคัญอย่างไรส่วนภาพรวมภาพกว้างของเมืองไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ข้ามชาติอ้าวเปิดดูซิว่าพอมันเปิดตัวออกมาแล้วจะใช้การได้ไหมพอถึงเสร็จปั๊บก็โหใช้ไม่ได้ถูกทางนู้นฆ่าไปก่อนซะละ จำคุก12 ปีอดีตพระวชรสิทธิเมธีสั่งชดใช้อีก3 ล้านยอกเงินบริจาคนี่ยังพระก็โดนวิบากกรรมยังไม่สิ้นสุดนะครับส่วนคุณหมอทวีสินพลตำรวจโทนพทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจละยื่นใบลาออกจากราชการปมอะไรปมชั้น14โอ้โหนี่พิษของคุณทักษิณนี่ยังไม่จบเลยเนาะไม่ลาออกได้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะแพทย์ใหญ่ก่อนหน้าเขาเนี่ยได้ดิบได้ดีเป็นผู้ช่วยที่ดีตำรวจในยศร้อยเอกไปจนตัวเองต้องมาถูกตกกรรมลำบากตัดสินใจลาออกไปรับความเป็นธรรมนะเห็นไหมไม่รับความเป็นธรรมที่คนที่เป็นต้นขั้วของคดีนี้แท้ๆกลับได้ดิบได้ดีส่วนตัวเองต้องมาถูกสอบสวนส่งขึ้นลงขึ้นศาลงั้นฉันไม่ไหวฉันลาออกดีกว่าเดี๋ยวคอมเมดี้ตอนจบว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรส่วนทนายตั้มเป็นยังไงศาลไม่ถอนประกันทนายตั้มเงื่อนไขบอกว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์พยานหลักฐานและข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณอนันต์อัศวโพคินในคดีฟอกเงินตั้งแต่วันโอ้คดีนี้เป็นมหากาพย์นะธรรมกายเป็นมหากาพย์นะพระอะไรที่หายากที่สุดอ่ะเออโอ้พระธรรมชโยแล้วถือว่าเขาบอกนะพระสมเด็จก็หายากๆแล้วพระท่านธรรมโยหายากมากกว่านี่แหละคุณอนันต์อัศวโยทีนึงแหละมีไปเกี่ยวพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีกสหกรณ์นี่มีจิตประเภทนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นสหกรณ์หนึ่งในประเภทของสหกรณ์เจ็ดประเภทนั้นสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แล้วก็ว่าไปมีเจ็ดประเภทที่โกงกันมากที่สุดคือสหกรณ์ออมทรัพย์นี่แหละสหกรณ์ออมทรัพย์นี่แหละส่วนท่านนายกไปไหนนายอนุทินชาญวีรกูลหลังจากกลับจากฝรั่งเศสแล้วนะครับโอ้โหมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะร่วมไว้อะไรพระธุดงค์มรณภาพ7 รูปที่วัดน้ําขุ่นจังหวัดอุบลนะส่วนโรงรับจำนำใช่ไหมโรงรับจำนำให้ทําอะไรโรงรับจำนำท่านนายกบอกว่ายังไงฟรีดอกเบี้ย1 เดือนเต็มตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ให้เกษตรกรในช่วงเพาะปลูกอ้าวจะไปจำนำข้าวของอะไรที่โรงรับจำนำฟรีดอกเบี้ยเหมือนไปฝากไว้เฉยๆแล้วเอาเงินต้นมาแล้วเสร็จแล้วเอาเงินต้นไปคืนนะส่วนศพของลูกเรือมยุรานารีที่เสียชีวิตของไทยนะครับแต่ก่อนเกิดสงครามใหม่ๆนะครับที่ช่องแคบของมุด3 ศพเดินทางกลับถึงมาตุภูมิเรียบร้อยแล้วที่ช่องแคบของมุดนั้นนะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยคุณจักรภพเพ็งแขเลื่อนเป็นส.ส.เรียบร้อยแล้วหลังจากคุณประเสริฐรับตรงทองได้ลาออกนะขยับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นไปคุณจักรภพปูนปูนแล้วตอนนี้ออกซุ่มออกเสียงเลยแล้วเพราะมีเวทีเล่นเรียบร้อยแล้วก็คือรัฐสภาส่วนนายกอีกข่าวหนึ่งก็คือว่าตอนนี้แม่ทีมงานสมุนไพรทั้งหลายแหละคือกัญชาว่าไงช่วงนี้เทศกาลสมุนไพรอยู่นะครับวันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบได้นะที่เมืองทองธานีที่เมืองทองธานีมีมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเด้อไปเที่ยวเด้องานโอท็อปตอนช่วงงานโอท็อปผมก็ไปใช่ไหมผมก็ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เจอท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่ท่านเดินทางไปฝรั่งเศสนะว่าเจอท่านนายกกับท่านปลัดอยู่ที่นั่นวันนี้ไม่รู้ท่านไปหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะบังเอิญไปเจอท่านเฉยๆตอนนั้นส่วนท่านนายกบอกว่ายังไงและก็นายกเนี่ยมันต้องควบกระทรวงมหาดไทยตลอดนะตอนนี้หากพบทุจริตในการทดสอบจะเลื่อนออกไปทันทีเรื่องไปตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะทําอะไรยังไงสําหรับผู้ที่สอบแล้วโกงโกงไงอ่ะโกงข้อสอบนะโกงข้อสอบนะโกงข้อสอบแต่จริงๆคนสอบก็ได้โกงทดสอบเป็นปฐมเหตุเนาะเป็นปฐมเหตุนะในออกนอกนั้นปลายเหตุรับรองกลางเหตุและปลายเหตุโดนหมดนะส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีรายงานว่ายังไงต่ออายุ3 สัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามอ้าวเพื่อนเพื่อนที่มีลูกจ้างคนงานไปเป็นสัญชาติ3 สัญชาตินี้ยกเว้น2หรือ4 3ไม่มี4 ไม่มีกัมพูชาเนี่ยที่พูดอย่างนี้ให้ตื่นเต้นไม่มีกัมพูชารีบไปซะรีบไปซะนะจะได้อุ้มชูภาคธุรกิจท่านหรือถ้าท่านมันไปต่อหรือจะมีคนมาบอกว่าไปต่อนะจะเสียเงินเยอะถ้าต่อแล้วผิดพลาดยังไงแจ้งฟังแหมด้วยเห็นว่ามีปัญหาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะเอ็กซ์คลูซีฟมาให้เอ็กซ์คลูซีฟมาให้เพราะถูกร้องเยอะเหลือเกินว่าเอ๊ะเป็นยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่านสมชายอธิบดีกรมการจัดหางานมาให้ว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับลาวเมียนมาเวียดนามอ้าวนะต่อแล้วเมื่อก่อนมีปัญหาเยอะเดี๋ยวนี้คลี่คลายแล้วไปทิศทางใดอย่างไรสำหรับปีนี้นะครบรอบ105 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะพบพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเปิดความสัมพันธ์ไทยจีนนะทำไมถึงต้องพูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะสปีดของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าใครไปดูในวันชาตินี่จะบอกว่าจะต้องกำจัดลัทธิคอมมิวนิสต์ออกไปจากประเทศเพราะมันเสียเวลาโอ้โหไปได้ไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วโลกนี้จะต้องมีขั้วเดียวหรือไงไปใหญ่แล้วผมเคยเล่าให้ฟังนะครับสองมหาอำนาจนี้เขาเพียงคิดว่าเขาให้ประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขนะอย่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีคุณูปการกับประเทศไทยอย่างไรเมื่อเราไปจับมือกับจีนเรียบร้อยแล้วเติ้งเสี่ยวผิงไงเติ้งเสี่ยวผิงยุติการให้งบประมาณสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะคอมมิวนิสต์ไทยในประเทศไทยเนี่ยยุติหลังจากนั้นแหละเลยหมดปัญหาไปหมดปัญหาเรื่องการส่งเสริมคอมมิวนิสต์ที่จะมาบุกรุกไทยนะบุกไทยอยากดูประวัติช่วงนี้ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์50 ปีไทยจีนจะเห็นประวัติศาสตร์ตรงนี้ความสัมพันธ์ของเราขยับไปเติ้งเสี่ยวผิงแล้วขยับไปเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงจะค่อนข้างจะคอมมิวนิสต์จ๋ายังไงคอมมิวนิสต์จ๋าเสร็จสุดท้ายก็มาพึ่งเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงหนูแมวแมวอะไรกับก็ต้องจับหนูสีอะไรก็ได้นั่นแหละหนูแมวสีอะไรก็จับหนูได้นั่นแหละก็บ้านเมืองเขาเลยเจริญเขาก็เลยเปิดประเทศเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลยไม่ส่งเสริมพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเห็นไหมเพื่อไทยเราสงบจนเป็นนโยบายอะไรอ่ะการเมืองนำหน้าการทหารการเมืองนำหน้าการทหารประวัติศาสตร์ตรงนี้น่าสนใจน่าสนใจนะส่วนความคืบหน้าของรถชนรถชนคือรถชนนี่มีประเด็นมันเยอะจริงๆครับปลายเปิดเยอะมากๆปลายเปิดเยอะมากสำหรับคือคดรถชนครั้งนี้เห็นไหมส่วนการคืบหน้าทุจริตโกงท้องถิ่นที่บอกว่าปลายเปิดมากๆเดี๋ยวจะไปเล่าในช่วงต่อไปนะครับจ้านายจอยยอนิดหนึ่งทำไมปลายเปิดเยอะเหลือเกินมันมีคําถามเยอะเด็กคนนี้คือใครอะไรยังไงพ่อแม่เป็นโง่เยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายครับบอกว่ายังไงกระทรวงบัตรไทยสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแรงงานข้าราชการศพกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจำนวน5 รายพบว่ามีความผิดเชื่อมโยงกับการทุจริตหลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมร่วมกับบริษัทเอกชนและบุคคลภายนอกนั่นตั้งปังมาแล้วความคืบหน้าของข่าวนี้ก็คือตั้ง5 คนส่วนมสวก็แถลงเพราะว่ามีคนนอกแทรกแซงผลคะแนนนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวความคืบหน้าสรุปเรียกว่าข้อสอบไม่ได้รั่วไหลจากกระบวนการพิมพ์หรือโรงพิมพ์นะพบพฤติกรรมสอบทางตืดในการประมวลผลคะแนนโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงแก้ไขคะแนนในภาคกอและภาคขอเพื่อทำให้ผู้ซื้อข้อสอบมีคะแนนผ่านร้อยละ60หรือสูงถึงร้อยละ90ทั้งนี้มสวได้ส่งหลักฐานเป็นแฟลชได้ข้อมูลดิบและภาพถ่ายกระดาษคำตอบเป็นสำเนาให้กับปปช.เรียบร้อยแล้วทำให้พิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลต่อไปก่อนที่จะเข้ารายการนี้ผมก็โทรคุยกับพวกว่าทำไมแฟลชไดร์ที่ให้ไปนะทำไมถึงแก้ไขได้โอ้เขาก็บอกว่าบางอย่างจะไม่ยากแล้วก็ไปแก้ในแฟลชไดร์มันอยู่สามอย่างผมเล่าให้ฟังแต่สัปดาห์ที่แล้วมันมีสามอย่างก็คือหนึ่งอย่างแรกคือข้อ ข้อมูลดิบปฐมภูมิมือข้อสอบเก็บไว้ที่ห้องมั่นคงและทำแฟลชไดรฟ์หนึ่งให้มศวอีกหนึ่งให้ท้องถิ่นผมถามว่าแล้วทำไมไม่คลิกไปคำพูดว่าอ่านอย่างเดียวล่ะถ้าอ่านอย่างเดียวมันก็จบอันนี้ไปเปิดให้แก้ได้ทำไมเวลาผมทำตัว Word หรือ Excel ใช่ไหมอ่านอย่างเดียวใช่ไหมเขายังทำได้เลยทำไมอันนี้ไม่ทำไม่ได้เออเพื่อนผมบอกว่าเออน่าคิดนั่นแหละมันเริ่มต้นแต่ตรงนี้มันเริ่มตรงนี้ก็เป็น TOR เหมือนกันนะครับเจ้านาย TOR ก็ต้องระบุไว้ด้วยนะว่าอ่านอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าเปิดอ่านแก้ไขได้นะอันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวไปวิเคราะห์หรือจะเล่าให้ฟังส่วนนายกก็สั่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับสั่งรื้อคะแนนทดสอบทั้งหมด15,000คนนะชะลอการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มที่ยังไม่บรรจุไว้ก่อนผู้สอบทั้งหมดต้องตรวจผ่านอย่างละเอียดหากตรวจพบรายใดมีคะแนนผิดปกติหรือมีส่วนผัวพันกับการซื้อขายคะแนนทําให้การยกเลิกผลสอบและออกจากราชการเป็นรายบุคคลทันทีส่วนปปช.ก็ตั้งคณะสอบสวน4ประเด็นก็1ข้าราชการท้องถิ่นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือในการสอบครั้งนี้หรือไม่นะเห็นไหมสองต้องมีแน่นอนอยู่แล้วสอทอนี่นะสองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเอื้ออำนวยเนี่ยมีเกจิหลายคนบอกว่าการโกงน่าจะโกงตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสอบก็คือติวก่อนแล้วมันแจกข้อสอบแล้วมันไอ้ที่เนียนที่สุดน่าจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้ไปแก้ข้อสอบนี่ไม่เนียนนะส่วนกำหนดขอบเขต TOR มีสลักเอื้อประโยชน์ต่อมศวเป็นผู้ชนะประมูลการสอบหรือไม่อันนี้ผิดประเด็นแล้วอันนี้เริ่มถ้าไปตรวจสอบอันนี้ต้องมาเปิดเผยต่อไปกำหนดขอบเขต TOR มีสลักเอื้อประโยชน์มศวเป็นผู้ชนะประมูลจัดสอบหรือไม่นี้ก็คนที่จะต้องตอบคำถามนี้อีกคนหนึ่งต้องไปร้องเรียนคือสถาบันอะไรราชภัฏสุรินทร์ใช่ไหมที่มาข้อสอบแข่งกันเนี่ยใช่ไหม QR กลายเป็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหาแพ้กำหนดขอบเขตอย่างเงี้ยท่านฉะนั้นท่านปปช.ต้องพิจารณาดีๆนะครับท่านกำลังจะหาแพ้หรือไม่สามบุคคลใดบ้างที่ร่วมกันในการแก้ไขผลคะแนนในระบบผลประมูลอันนี้ใครจะตอบได้คนที่ตอบได้ก็คือคนนั้นแหละคนนั้นแหละเพื่อนผมและชาวบ้านหลายคนโอ้โหทำไมคำถามนี้ง่ายจังเลยคนที่ลืมสืบสวนสอบสวนการ์ตูนโคนันก็ทำได้สี่ตรวจสอบกระบวนการเรียกร้องผลประโยชน์และเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อลากตัวการไม่ว่ากันเดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นผลอย่างไรแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับก่อนไปดูเรื่องราวของพระธุดงค์ที่มุกดาหารแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับแม่เทพารักษ์ไปเข้ากับคนตัดฟืนซะแล้วเทพารักษ์ไปโกงข้อสอบซะแล้วแม่เทพารักษ์นี่แย่จังเลยสำหรับความคิดของปังแหงมว่าอย่างไรคนที่ต้องคนและหน่วยงานที่ต้องถูกสอบสวนสอบสวนอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือปปช.และปปง.เอ้าไปสอบสวนเขายังไงก็ตอนแรกคุณแถลงว่ามีคนเกี่ยวข้องถึงหกเท่าไหร่9,000คนมีเงินหมุนเวียน4,500 ล้านบาทคุณเอาข้อมูลนี้มาจากไหนในเมื่อพอจับจริงๆแล้วมีแค่5 คนก็ต้องตอบให้ได้นะตอบถ้าตอบไม่ได้คุณก็ต้องถูกกล่าวหาเหมือนกันไปกล่าวหามหาไทยไปกล่าวหามสวนะไปกล่าวหาผู้สอบเยอะเกินไปเห็นไหมฉะนั้นการตรวจข้อสอบ15,000ข้อสอบนี้จะต้องเจอคนกองข้อสอบอย่างน้อย9,000คนนะครับเจ้านายแล้วคุณจะต้องมาคูณให้ได้4,500 ล้านบาทถ้าตรวจข้อสอบ15,000คนแล้วไม่พบคนซื้อข้อสอบโกง6,000คนเนี่ยคนที่ต้องสอบต่อไปคือปปช.และปปง.เพราะว่าแถลงวันแรกว่าเจอขนาดนี้ตอนนั้นผมยังเสดิดเลยเสดิดเสดิดยังไงเสดิดว่าถ้าซื้อข้อสอบโกงข้อสอบ9,000คนถ้าทําคนเดียวก็คือผู้ร่วมทีมงาน1 คนคือคนเดียวแต่9,000คน1 คนทําไม่ได้2 คนก็คือคนละ4,500ถ้า10 คน10 คน9,000คนนี้ก็คนละ900 คนโอ้10 คน900 คนก็เยอะไปฉะนั้นร่วมโกงต้องเป็น100 คนจะได้แบ่งเฉลี่ยไปคนซื้อโกงข้อสอบ10 คนคนละ90 คนเห็นไหมฉะนั้นปปช.และปปง.ต้องตอบให้ได้ว่ามากกว่านี้มากเท่าไหร่เป็นไปไม่ได้ที่9,000คนจะมีคนแค่5,000คนเกี่ยวข้องเข้าใจตามนี้นะผมก็จะขี่มาตามท่านต่อไปว่าปปช.ปปง.ว่าอย่างไรนะทันคู่ขนานไปด้วยนะคู่ขนานไปด้วยเข้าใจง่ายๆนี้แหละเอามาดูที่วันที่22กรกฎาคมเด็ก11ขวบขับรถชนพัทลุงที่จังหวัดมุกดาหารมรณภาพ10รูปที่บ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารในจำนวนนี้ไปทั้งสิ้น35รูปนะครับไปชนบริเวณไหนไปชนที่บริเวณถนนทางหลวงทำไมผมต้องพูดตรงนี้ถนนทางหลวงก็เป็นเกร็ดข่าวให้เพื่อนฟังนิดนึงเวลาเขาเขียนข่าวเขาจะเขียนถนนทางหลวงถนนทางหลวงชนบทถนนทางหลวงจะมีป้ายพื้นสีขาวตัวเลขตราคุดสีดำส่วนทางหลวงชนบทก็พื้นสี่เหลี่ยมสีขาวเหมือนกันขอป้ายจะสีดำขอป้ายสีดำของตัวคุดนะครับเนี่ยมีความแตกต่างฉะนั้นเวลาพูดอย่างนี้ก็จะทำให้รู้ว่าโอ้ถนนที่ว่านั้นมันเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนแคบขนาดไหนอันนี้เป็นถนนทางหลวงนะครับถนนทางหลวงแสดงว่าเป็นถนนใหญ่มากช่วงกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลอำเภอดอนตาลรถกระบะนะครับได้พุ่งอยู่ขับอยู่ในเลนของตัวเองถลายออกนอกเส้นทางก็เฉียวชนคณะพระทุดงที่เดินทางจากวัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีถ้าเดินทางโดยเต็มที่เดินทางไปกลับด้วยครับพระทุดงนี้จะต้องเดินทางเป็นระยะทางประมาณสัก650ถึง670กิโลเหมือนพวกท่านจะแวะเลี้ยวอะไรทางลัดทางเลี่ยงทางเบี่ยงทางอะไรหรือเปล่าครับแต่นี่เพิ่งลงมาจากวัดภูมโนรมนะฉะนั้นถ้าท่านเดินทางเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรคที่ว่านี่ฮะจะต้องผ่านจังหวัด มุกดาหารแล้วมายะโสธรมาอำนาจเจริญและมาอุบลราชธานีแล้วก็ไปที่อำเภอหนองน้ำขุ่นซึ่งอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาเรียกว่าถ้าขีดเส้นตรงก็ตัวอำเภอเมืองมุกดาหารใช่ไหมขีดเส้นตรงปื๊ดลากตรงเลยลงทางใต้นะลงทางใต้ปื๊ดเลยตรงที่มาถึงที่อำเภอหนองอ

องน้ําขุ่นพระภิกษุได้มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปโรงพยาบาลอีก3รูปและมรณภาพอีกครบเป็น10รูปตอนนี้นะครับเด็กอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหวิชาชีพซึ่งเด็กอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่และผู้ปกครองมาพบกับเจ้าหน้าที่พนักงานเรียบร้อยแล้วผู้ปกครองอาจถูกดำเนินคดีในฐานะปล่อยปละละเลยเนื่องจากเป็นเด็กอายุไม่ถึง15ปีมันไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ส่วนก่อนเกิดเหตุนะครับบอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนมีอาการไม่สบายจากนั้นผู้ปกครองก็พบว่ารถหายเนี่ยอันนี้แหละที่ไม่ดูแลเด็กอ่ะเด็กไม่สบายแล้วปล่อยละเลยเด็กยังไงเนี่ยบอกเด็กไม่สบายนะเด็กไม่สบายแจ้งให้ตำรวจหาแต่ก็ไม่ทันแล้วแต่ไม่ทันแล้วซึ่งภายหลังนะครับรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางเตือนใจคงสมบัติบอกว่ายังไงเด็กชายวัย10ปีที่จดทะเบียนผู้พิการในกลุ่มผู้พิการประเภท7หรือความพิการทางออทิสติกนะซึ่งต่อไปนี้นะครับจะมีนักจิตวิทยาและของกรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลโดยไม่ได้ดูแลแค่เด็กเท่านั้นรวมถึงมารดาของเด็กยายและตาของเด็กด้วยนะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีเข้าข่ายและการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อนๆหลายคนก็ถามว่าเด็กอายุ11ขวบจะมีวุฒิภาวะมีสรีระร่างกายแค่ไหนผมก็คลิกไปถามแม่นี่เนี่ยถาม AI ดูหน่อยว่าผลเฉลี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยมีสรีระร่างกายสูงแค่ไหนเพศชายอยู่ในช่วงประมาณ130ถึง150ซมถ้าเด็กคนนี้สูง500 150ซมผมก็ว่าอนุมานได้ว่าน่าจะขับรถได้ตีนเหยียบคลัตช์คันเร่งได้หรือไม่นี่ช่วยข้อมูลทางตำรวจด้วยสืบสวนสอบสวนเป็นเชื้อโรคโฮมน้อยขอเป็นตัวน้อยๆหน่อยนะพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ายังไงว่าพักค้างคืนที่วัดภูมโนรมคณะเสร็จแล้วก็เดินลงมาที่ไหลทางที่เป็นปูนซีเมนต์นะหลวงพ่อคณะตำบลที่หลบทันโดยพระสงฆ์5รูปสามารถเอียงตัวหลบได้ทันภายใน 2-3 วินาทีหลังจากนั้นรถก็พุ่งชนพระภิกษุสงฆ์ที่เหลือพระรูปแรกเสียหลักได้ตะโกนบอกรถเสียหลักแล้วพากันหลบหลีกส่วนนอกนั้นก็ถูกชน6คนเรียงตามลำดับโอ้โหฟังแล้วเศร้าใจวัดภูมโนรมอยู่ตรงไหนอย่างไรวัดภูมโนรมถ้าใครนึกไม่ออกจินตนาการไม่ออกขอบอกว่าวัดภูมโนรมอยู่บนภูเขาบนภูเป็นวัดที่มีรูปปั้นพญานาคสวยงามมากก็ผมได้เคยไปกราบไปไหว้ไปขอพรมาแล้วขึ้นไปบนวัดภูมโนรมนั่นจะมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหารได้หมดเลยขอเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนผู้ศรัทธาทุกชนแวะไปที่นี่ไปดูที่นี่มีตำนานที่นี่มากมายเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับพญานาคที่ก่อนจะสร้างที่นี่ได้ใช้เวลา10-20ปีพี่วลัยลักษณ์ที่ผมขึ้นไปเนี่ยอดีตประธานหอการค้าคหบดีเศรษฐีใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารเล่าให้ผมฟังอย่างละเอียดนะใครไม่เคยฟังเรื่องนี้ไปเปิดดูใน YouTube ของผมเคยทำบันทึกเอาไว้แล้วเอาบันทึกไว้แล้วว่าภาพนี้มันสวยแค่ไหนสวยแค่ไหนวัดภูมิรมจึงเป็นวัดที่เป็นลานกว้างๆมีพุทธรูปใหญ่มีพญานาคตัวใหญ่ขดเคี้ยวอบอยู่แล้วก็มีขึ้นไปจะมีสถานที่ปลีกวิเวกทำบุญแล้วมีสิ่งสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนั่นแหละนี่วัดภูมิรมตรงนี้แหละที่คณะสงฆ์35รูปไปปักกรดธุดงค์อยู่ที่นี่และกำลังจะเดินทางไปที่อำเภอน้ำขุ่นอุบลราชธานีอำเภอราชธานีก็เดี๋ยวติดชายแดนกัมพูชาจึงเดียวแหละงานที่นั่นแหละจะไปตรงนั้นแหละฉะนั้นใครไปมุกดาหารใครไปมุกดาหารต้องไปสองอย่างนี้หนึ่งไปดูหอเขาเรียกว่าหอประจำเมืองเหมือนที่สุพรรณบุรีแหละครับซึ่งที่นี่
หอประจำเมืองสูงจะเขาจะเขียนประวัติชนเผ่าทุกชนเผ่าของจังหวัดมุกดาหารไว้มีถ้าผมจะไม่ผิด7ชนเผ่ากันมั้งถ้าผิดพลาดขออภัยเพื่อนเพื่อนชาวมุกดาหารด้วยนะครับไปดูไปเที่ยวไปชมนั่นแหละอันนี้โปรโมทให้ด้วยแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยและอีกที่หนึ่งก็คือภูมโนรมนี่แหละภูมโนรมนี่แหละเดินขึ้นไปจากที่จอดรถนะครับจากเอารถขึ้นภูแล้วไปนิดเดียวนะนั่นแหละไปแสวงบุญที่นั่นสาธุอนุโมทนาแม่พูดแล้วผมเห็นภาพสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลพระสมพระภิกษุผู้มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อในงานชาปนิชาปนกิจศพพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปและโปรดให้ไวยาวัจกรจัดพิลาณปัจจัยทำไมผมต้องอ่านช้าๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังประทานเป็นส่วนหนึ่งในการอนุเคราะห์แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธทุกรูปและสั่งการให้รายงานอาการอาพาธกราบทูลพระบาทเป็นระยะและโปรดรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยสืบไปศีลานปัจจัยคืออะไรท่านบอกว่าประทานศีลานปัจจัยให้พระหน่อยเราเป็นฆราวาสงงมุนตึ๊บไปเป็นอะไรไปศีลานปัจจัยมันเป็นอะไรศีลานปัจจัยต้องอ่านอย่างนี้นะแต่เขาเวลาเขียนเนี่ยคอควายสระอีรอลิงสระอานอหนูแล้วก็ปัจจัยแปลว่าอะไรแปลว่าปัจจัยสำหรับพระภิกษุที่ป่วยไข้นะเช่นยารักษาโรคอย่างนี้แหละอันนี้คือทีลานะเภสัชนะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ไงหนึ่งในไปปัจจัยสี่ที่มีอยู่ต้องมีอะไรบ้างมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะเห็นไหมสาธุเห็นไหมท่านพระองค์ท่านไม่ลืมข้อที่สี่ยารักษาโรคนี้อย่างยารักษาโรคนี้เป็นปัจจัยสี่เป็นปัจจัยสี่สาธุนะครับขอให้หายไวๆนะครับส่วนข่าวความคืบหน้าอื่นๆนะครับผมก็ติดตามสื่ออื่นได้เยอะมีคำถามเยอะใช่ไหมมีคำถามเยอะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเด็กสิบเอ็ดขวบขับรถได้หรือไม่เพื่อนๆก็ไปสอบถามที่ตลาดร้านถิ่นแล้วองค์ประกอบด้วยแล้วเคยเห็นอะไรหรือไม่อ้าวอันนี้คิดไปเองคิดไปเองได้แต่สัปดาห์ถัดไปนี้น่าจะมีคำตอบทุกความคิดที่เพื่อนยังคาใจอยู่ผมก็คาใจอยู่นะครับรออยู่นะครับรออยู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนคนที่ไปคอมเมนต์เรื่องนี้พระทำไมไปเดินข้างถนนถูกไล่ออกเรียบร้อยแล้วถูกไล่ออกเรียบร้อยแล้วและมีเพื่อนๆหลายท่านก็มาให้ความเห็นว่าสามารถเดินได้นะครับเพราะถนนอย่าคิดว่าเป็นพระนะครับทุกคนสามารถเดินริมฟุตบาทได้หมดแต่ไม่ใช่เดินแล้วคุณสามารถชนก็ได้หมดฉะนั้นเด็กนี่เหมือนกันว่าเอ๊ะเกียร์ไม่ออโต้แล้วขับได้โอ้มีคําถามอีกเยอะแยะมีคําถามเยอะแยะตัวเตี้ยตัวสูงแค่ไหนน้องจะเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์ถึงหรือไม่แล้วลูกไม่สบายไม่ดูแลลูกอบมีคําถามเยอะแยะในใจนะครับผลนี้ต่อไปแล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไรยังไงเยอะมีเยอะมีเยอะมากๆมีเยอะมากๆนะมีเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวจะไปทางข่าวอื่นส่วนยาเสพติดที่เราจะมาเสริมให้คืออะไรก็งงว่าไอ้ตอนนี้พักหลังนี่มีข่าวยาเสพติดไทยกับออสเตรเลียเยอะเหลือเกินสำนักงานเกี่ยวกับยาเสพติดของออสเตรเลียจริงๆสำนักงานยาเสพติดเนี่ยครับแม่ผมจะพูดแค่นี้นะ UNODC คือสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเนี่ยครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับที่ผมเคยเล่าพระราชประวัติของเจ้าฟ้าพระองค์พานี่ครับก็ทรงเคยเป็นทูตอยู่ที่นี่นะครับและนี่แหละนำความคิดนี้แหละมาเป็นครูอบอุ่นอะไรนะครับให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ราชทัณฑ์กำลังเป็นแม่งานนะแม่งานเรื่องนี้เลยนะแม่งานเรื่องนี้เลยนะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงนี่แหละครับกำลังเป็นแม่งานอยู่ได้คืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะไปพูดคุยแล้วจะมาถ่ายทอดให้ฟังนะนี่แหละเรื่องนี้แหละนะนี่แหละ UNODC นี่แหละนะ UNODC แหละบอกว่ายังไงบอกว่า UNODC และออสเตรเลียบอกว่ายังไงชาวออสเตรเลียบริโภค
เม็ดเอ็มเฟตามีนโคเคนเฮโรอีนและ MDMA รวมถึง 22.2 ตันในระหว่างเดือนสิงหาคมปี2526ถึงสิงหาคม66ถึงสิงหาคม77คือ1ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง34%โอ้อะไรจะบริโภคเยอะแท้ยาเสพติดเป็นร้ายต่อร่างกายเด้อและในปี2568ยึดเม็ดเอ็มเฟตามีนในภูมิภาคใต้ทางใต้ของประเทศนะครับได้ถึง349ตันเพิ่มขึ้น48%จากปีก่อนโอ้โหมันเป็นที่ถ่ายเทอะไรหรือยังไงฉะนั้นต้องไปเจาะลึกว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามีทั้งขนส่งมาทางเรือทางไปรษณีย์ทางแอร์คาร์โก้และเที่ยวบินผ่านนิดรายงานจากออสเตรเลียนคริมินัลอินเทลลิเจนต์คอมมิชชั่นหรือ ACIC บอกว่ายังไงหลายปีที่ผ่านมาสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์มีการลักลอบนำข้ามยาเสพติดหลายรูปแบบในปี2024ก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะนี่26เนาะตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPได้ตั้งข้อหาชายไต้หวันวัย27ปีซึ่งเดินทางมาจากประเทศไทยไปซิดนีย์มันเป็นไงมีเม็ดเอ็มเฟตามีน 21.2 กิโลกรัมโอ้โห21กิโลและในปีเดียวกันปี24เหมือนกันนะเป็นไงได้สกัดกั้นยาเสพติด3คดีในรอบ24ชั่วโมงคือวันเดียว3คดีเลยรวมของกลางทั้งหมด103กิโลกรัมโอ้เยอะแบ่งเป็นเอ็มตาเฟตามีน77กิโลกรัมโคเคน26กิโลกรัมนี่แหละโคเคนที่ผมอุตส่าห์ดีใจไปล่วงหน้าว่าโอ้มันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะเนี่ยที่ไหนล่ะของเราเฮโรอีนหนักกว่าเขาอีกส่วนชายสิงคโปร์ที่มาจากซิดนีย์ก็ซุกไปลงที่สนามบินก็ซุกเอ็มเฟตามีน52กิโลกรัมในห่อชาจีนและคดีนี้ก็มีเดินทางจากประเทศไทยอีกโอ้โห25กิโลกรัมโอ้โหเยอะเหลือเกินนี่คือเขาเป็นประเทศใหญ่ประเทศใหญ่ก็เลยทำให้นี่แหละมีมามากไม่รู้จะไปถ่ายเทที่ไหนอีกเขาไม่ใช่ประเทศต้นทางเป็นประเทศผู้บริโภคจะเห็นได้ว่านำเข้านำเข้าและถูกจับได้และนำเข้าและถูกไม่จับได้ก็มีบางข่าวต่างประเทศยังเคยเห็นลอยน้ำเห็นลอยน้ำลอยน้ำมาคอยดูผลงานต่อไปว่าปปส.ไทยกับออสเตรเลียจะทำความคืบหน้าให้กระจ่างเรื่องนี้อย่างไรน้องมีนาจะโดนข้อหาอะไรอย่างไรบ้างอีกไม่นานนะครับผลการวิเคราะห์ไอรินว่าจะอยู่ในประเภทไหนความเข้มเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าของไอ้ใส่ฮูดเนี่ยวิเคราะห์แล้วนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่ว่าตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันก็อนุมานได้ว่าน่าจะมาจากแล็บเดียวกันนะปิดท้ายข่าวด้วยผลการเลือกตั้งของผู้ว่ากทมหน่อยได้ไหมนายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนน 144,400 เอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกัน965.6%เยอะถือว่าได้คะแนนเยอะนางมาริกาบุญมีตระกูลได้คะแนนเป็นเท่าไหร่13.1%ของผู้มาลงคะแนนเสียงนะครับในชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้8%พรรคประชาชนคว้า22ที่นั่งกลุ่มคนงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งขณะที่กลุ่มเพื่อไทยได้4ที่นั่งมีรายชื่อเป็นเขตออกมายาวเพื่อแต่ที่เขาสนใจและอยากจะวิเคราะห์บอกเพื่อนๆล่วงหน้าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในอีก4ปีต่อไปนี้ใน4ปีต่อไปนี้เรามอบความว่าวางใจ50เขตให้แก่สก.เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปที่พัทยาก่อนพัทยาก็ได้คุณปรเมศงามวิเทศกลุ่มเรารักพัทยาครองตำแหน่งเดิมด้วยนำ4เขตเลือกตั้งรวม24คน24คนสูงสุดของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับคือ24คนอยากจะบอกว่า
ทำไมมาบอกว่าระบบอากงทำให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์สะเทือนระบบอากงจะมีอีกไหมในการบริหารจัดการของผู้ว่าต่อไปนี้ผมขอยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเนื่องจากต้องเปลี่ยนคนเหตุผลที่คุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าหรืออากงเนี่ยเอาระบบมาใช้เนื่องจากว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่มีสกสขเป็นของตนเองจึงจะต้องมีตัวกลางที่ไปบริหารสกสขเข้าใจไหมสกสขฉะนั้นคุณต่อศักดิ์นี่แหละเป็นผู้บริหารสกสขเป็นแกนกลางตรงนั้นฉะนั้นการเลือกตั้งผ่านไปแล้วคนที่เราเป็นผู้บริหารสกสขต่อไปก็จะโดนเพราะคุณชัชชาติไม่มีก็ไม่อยากไปวุ่นวายกับสกกับสขเข้าใจไหมอยากบริหารอย่างเดียวส่วนการจัดสรรงบประมาณการต่อรองงบประมาณการพัฒนากรุงเทพมหานครจะเป็นยังไงไม่ยุ่งนี่แหละระบบต่อไปที่จะเกิดขึ้นสวัสดีครับปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย